ไม่ได้ยินเสียมก็สบายใจแต่พอไปเห็นพอไปรู้พอได้ยินมันก็ปรุงแต่งคิดนึกจนเกิดความทุกข์ใจก็เรียกว่าปรุงไม่ตกแต่ว่าแก้ใจตัวเองไม่ได้มันทุกข์ข้างนอกก็เข้ามาย่ำยีใจเราทันทีแต่เราไม่เปิดประตูหัวใจอันนั้นมันก็เรามาอยู่วัดไม่รับรู้ไม่รับเห็นอะไรทั้งหมดมันก็ปล่อยวางสบายทำใจได้แก้ปัญหาตกอันนี้เรื่องปฏิบัติธรรมเราต้องฉลาดมีอุบายที่จะออกจากทุกข์ได้เหมือนกันไม่ใช่ให้ทุกข์ครอบงำย่ำยีใจจนไม่เคยสบายใจสักวันเดียวเนี่ยกินก็ไม่สบายใจนอนก็ไม่สบายใจคุยก็ไม่สบายใจให้เราจะเอาอะไรเกิดมาหาความสุขไม่ได้สักทียิ่งมีพวกมากก็ยิ่งทุกข์มากยิ่งมีงานมากก็ยิ่งทุกข์มากมันมีมากกลับเป็นทุกข์เสียไม่มีซะดีกว่าไม่มีทำไงได้เราไปคว้าไว้เต็มหมดแล้วอะไรๆก็ของเราเลยเราก็ต้องแก้ที่ใจเราสิมันมีก็ต้องทำใจเหมือนไม่มีปล่อยวางให้มันเป็นได้มันก็เลยเย็นลงคำว่าคนเรามีมากๆก็เหมือนบ้าหอบฟางเหมือนคนเราพออยู่มากๆแล้วเหมือนบ้าหอบฟางตัวไม่หอบแต่ใจมันหอบไปหมดเลยไปที่ไหนมันก็แบกไปหมดเลยก็เรียกว่าบ้าหอบฟางใครไม่รู้เราก็รู้เองเหมือนบ้าหอบฟางอะไรต่ออะไรเก็บมาคิดมันนึกหมดมีอะไรก็มาสะสมอยู่คนเดียวเนี่ยใครไม่ทุกข์เราก็เก็บมาทุกข์คนเดียวบ้าหอบฟางมันไม่มีอะไรมีแต่ฟางแล้วมันหอบไปได้มันนึกว่าสมบัติอันล้ำค่าทำให้ตัวเองอบอุ่นได้ฟางมันหอบไปได้เยอะมันมากจริงแต่มันแบกไม่หนักมันก็เลยเป็นบ้าหอบฟางไปเลยเงินทองไม่เอาละเอาแต่ฟางอย่างเดียวนอนเฝ้าให้เขาอย่างเดียวบางคนนอนเฝ้าเขาอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้กินได้ใช้แล้วเนาะไปเฝ้าบ้านลูกบ้านหลานเฝ้ายันตายไม่ได้อะไรหรอกเขาเรียกว่าบ้าอบฟางเฝ้าอยู่นั่นเองห่วงเขากลัวเขาจะไม่เดือดร้อนจะมาวัดมาวาก็ไม่ได้เขาฝากบ้านมาให้เฝ้าฝากลูกฝากหลานให้เฝ้าเฝ้าอยู่นั่นยันตายไม่ได้อะไรบ้าอบฟางเราก็ทำกันมาอย่างเงี้ยตั้งแต่ครั้งไหนครั้งไหนก็สอนกันมาอย่างเงี้ยไม่เคยเข้าถึงธรรมะสักทีทุกข์ก็แหกกระแจงร้องลั่นกันอยู่นั่นเลยก็เห็นว่าบุญไม่ช่วยสักทีแต่ที่จริงบุญเนี่ยเตรียมจะช่วยอยู่แล้วแต่เราไม่เข้าถึงถูกจุดของบุญเองไม่เคยมาฝึกจิตใจให้สงบสักทีถ้าเรายึดหลักเหนี่ยวธรรมะเข้ามาไว้ในหัวใจเราได้มันก็จะพบความสบายใจอย่างน้อยก็ยังฉลาดกับการแก้ใจตัวเองตกจะไม่ปล่อยให้ทุกข์ของลูกหลานมาย่ำยีหัวใจปัญหาครอบครัวก็จะน้อยลง

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ด้วยพระเมตตาและสงสัยพระจารย์ไทยในเรื่องความเป็นอยู่ในท่อพระเนตรพร้อมทรงตรวจความเรียบร้อยบ้านพักอาศัยด้วยพระองค์เองพร้อมโปรดให้ดำเนินการปรับพื้นที่ทำกินโดยการทำนาขั้นบันไดเรียนรู้การจัดสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตรพื้นที่รอบบ้านเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเป็นอาหารและยาไปพร้อมๆกันที่สำคัญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงสร้างชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความมั่นคงดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้กับราษฎรของพระองค์จากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สร้างคุณูปการมากมายบนดอยสูงด้วยการทรงงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจะเป็นร่มพระบารมีแผ่ร่มเงาช่วยพิทักษ์ป่ารักษาต้นน้ำลำธารภาคเหนือให้ดำรงประโยชน์แก่คนไทยแผ่นดินไทยต่อไป
2: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำตามรอยสาบพระราชาโดยไม่บุกรุกทำลายป่าพร้อมทั้งพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเพื่อสร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จของการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
3: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยทางสถาบันได้เข้ามาดำเนินงานอย่างจริงจังนี่ก็ในประมาณปี2556โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดทางทหารก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเป้าหมายก็คือให้คนเขาได้มีความรู้ประกอบอาชีพด้วยตนเองมีรายได้แล้วก็พัฒนาเขาเนี่ยให้เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
2: ดังความสำเร็จในพื้นที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินคือจุดเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรบ้านรักชาติปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการปลูกพืชไร่เกษตรเชิงเดี่ยวสู่การทำเกษตรผสมผสานจากข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีความลาดชันมีพื้นที่ราบสำหรับทำการเกษตรน้อยการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนจึงมีความสำคัญด้วยการปลูกพืชทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ผลผลิตตอบแทนหมุนเวียนสร้างรายได้ตลอดทั้งปีพร้อมเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝกเกษตรกรมีองค์ความรู้พัฒนาขึ้นอย่างเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนขยายผลถ่ายทอดสู่ราษฎรอย่างครอบคลุม
4: การเริ่มตรงนี้นะคะก็คือเริ่มจากศาสตร์พระราชาที่เอาองค์ความรู้จากท่านในหลวงรัชกาลที่9มาปรับเปลี่ยนดำเนินชีวิตเนี่ยก็คือมีฝ่าย

0: จากโครงการรักน้ำเพื่อพ่อแม่ของแผ่นดินมาต่อเติมเรื่องน้ำให้พอมีน้ำสามารถมีรายได้ทั้งปีพืชรายวันเราก็เก็บผักขายปลาถ้ารายเดือนเราก็จะมีพวกองุ่นพวกกล้วยรายปีเราก็จะเป็นไม้ผลถึงวันนี้เราก็มีอาคารฝึกอบรมการเรียนรู้ของเกษตรกรท่านที่สนใจนะคะเข้ามาศึกษาดูงานได้ค่ะ
1: ในขณะที่บ้านนุชเทียนตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบริหารจัดการที่ดินรายแปลงร่วมกับชุมชนเพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทำกินและพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างชัดเจนบูรณาการระหว่างหน่วยงานกับเกษตรกรโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อให้องค์ความรู้ทั้งหมดแปรรูปไปสู่การปฏิบัติที่สำเร็จผลอย่างแท้จริงจนได้รับผลสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วก็จะขยายผลต่อไปยังเกษตรกรในพื้นที่อื่น
2: ๆแปลงนี้นะครับก็มีพื้นที่15ไร่ทางหน่วยทหารเขาจัดให้มาทำองุ่นนี้ที่แค่งานเสร็จๆไม่ถึง2งานก็จะได้ 5-60,000 บาทแล้วก็มีผักในโรงเรือนผักปลอดสารเป็นรายได้ประจำเดือนของเกษตรกรสวนองุ่นก็รายได้ประจำปี
3: เราก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ความมั่นคงในชีวิตของราษฎรครับโดยการนำศาสตร์พระราชาเข้ามาคือการจัดทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังกบในกระชังคือการนำเอาศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่9นะครับก็คือมีกินมีใช้ทั้งปีไม่มีเงินแต่ก็อยู่ได้ครับ
1: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาคตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จผลแห่งแนวพระราชดำริการทำเกษตรบนพื้นที่สูงโดยใช้หลักการคนกับป่าอยู่ร่วมกันพึ่งพิงและเกื้อกูลกันบนพื้นฐานความพอเพียงชุมชนมั่นคงเข้มแข็งคนมีชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกรรมธรรมชาติสร้างแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติสืบสานรักษาต่อยอดสานต่อพระราชปณิธานตามรอยศาสตร์พระราชา

0: าพเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆ นั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำฤทธิ์ผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี้จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดมั่นแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนักเพราะนั่นคือน น้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บ

0: ข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ

0: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
2: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
3: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
4: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไปในที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงทอใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่ข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
5: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทําให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทําตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอดไป
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
7: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
8: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
7: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับเรามาคุยเรื่องบัตรเครดิตกันสักหน่อยนะครับเราจะพูดว่าอย่างไรเมื่อแขกจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตแต่เครื่องไม่รับบัตรใบนั้นส่วนใหญ่เป็นเพราะบัตรอาจจะหมดอายุแล้วครับในกรณีที่บัตรเครดิตหมดอายุพนักงานโรงแรมจะพูดว่าอย่างไรครับคงต้องบอกขอโทษก่อนว่า I'm sorry แล้วตามด้วย Your card has expired ผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งครับ I'm sorry Your card has expired card ย่อมาจาก credit card หรือบัตรเครดิตส่วน to expire เป็นกริยานะครับความหมายก็คือหมดอายุแต่ประโยคนี้ใช้ในรูป present perfect tense นะครับคือ has expired Your card has expired ถ้าต้องการจะให้หน้าฟังมากกว่านี้อีกนะครับก็พูดว่า I'm afraid your card has expired I'm afraid your card has expired เพราะว่า I'm afraid หมายถึงผมเกรงว่าทีนี้เราจะพูดพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมหรือยังครับ I'm sorryI'm afraid your card has expired. I'm sorry. I'm afraid your card has expired. ผมขอโทษครับบัตรเครดิตของคุณหมดอายุแล้วผมแอนดรูว์บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: รักใดเล่ารักแม่เท่าแม่รักผูกสมัครรักมั่นไม่หวั่นไหวห่วงใดเล่าเท่าห่วงดังดวงใจที่แม่ให้กับลูกอยู่ทุกคายามลูกขื่นแม่ขมตมหลายเท่ายามลูกเศร้าแม่โศกมียกกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใยยามมีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังให้เจ้าเฝ้าปิดตาเวลาตายผมเด็กชายกิตติทัศน์เล็กคำชื่อเล่นชื่อไดมอนด์มาจากโรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทองอายุ10ปีครับ
1: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ

0: ระเจ้าพรหมทัตแห่งเมืองพาราณสีมีปุโรหิตอยู่หนึ่งคนศึกษาจบศิลปศาสตร์18ประการพร้อมทั้งไตรเพศและมีความเชี่ยวชาญในมนต์ปฐวีพิชัยหรือมนต์ครองแผ่นดินมนต์นี้เมื่อร่ายแล้วจะสามารถสะกดศัตรูให้อยู่ในอำนาจได้ชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นปุโรหิตถวายคำแนะนำในราชกิจแก่พระเจ้าพรหมทัตอยู่เสมอมาแต่ไม่ค่อยจะได้ร่ายมนต์ปฐพีพิชัยเพราะไม่ต้องการให้ผู้อื่นจำได้เนื่องจากจะเกิดอันตรายแก่ผู้ที่นำไปใช้ในทางที่ผิดอยู่มาวันหนึ่งปุโรหิตประสงค์จะร่ายมนต์ปฐพีพิชัยนั้นจึงไปนั่งบนแผ่นหินด่านที่เนินแห่งหนึ่งแล้วสาธยายมนต์เสียงดังขณะนั้นเองมีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งนอนอยู่ใกล้ๆฟังปุโรหิตสาธยายมนต์ซ้ำไปซ้ำมาหลายเที่ยวจนกระทั่งมันจำได้ปุโรหิตหลังจากสาธยายมนต์อยู่หลายเที่ยวจนแน่ใจว่าไม่ผิดพลาดแน่และคล่องปากแล้วก็ลุกขึ้นไปจากที่นั่นขณะเดียวกันเจ้าหมาจิ้งจอกก็รีบลุกขึ้นแล้วเดินเข้าไปหาปุโรหิต
1: ท่านพราหมณ์ข้าพเจ้าจะต้องขอบคุณท่านมากเลยนะที่สาธยายมนต์นี้ให้ข้าฟังจนข้าจำได้อย่างแม่นยำไม่แพ้ท่านเลย
0: มนต์น่ะเป็นของมีค่าเมื่อเจ้าจำได้แล้วก็จงนำไปใช้เกิดประโยชน์ในทางที่ถูกต้องเถอะนะ
1: รับรองได้ขอบใจนะท่านพราหมณ์ไปละ
0: หมาจิ้งจอกรู้สึกกระหยิ่งใจในมนต์ที่ตนลักจำมาได้ขณะที่เดินไปในป่านั้นก็เห็นจิ้งจอกอีกตัวหนึ่งยืนขวางหน้าอยู่มันจึงแกล้งงับเข้าที่กลางลำตัว
1: นี่นะ
2: มีอะไรหรือนาย
1: อ๋อมีสิแล้วเจ้ามารู้จักข้าหรือไง
2: รู้จักสิจ้านายในหมู่พวกเราในป่ามีใครบ้างที่ไม่รู้จักท่าน
1: นี่เข้าใจพูดเข้าใจพูดสวยนี่เราอ่ะ
0: หมาจิ้งจอกยิ้มหวานให้พลางสอดสายสายตาเล้าโลมไปทั่วเรือนร่างของนางจิ้งจอกเพื่ออวดศักดาของตนณที่นั้นเองหมาจิ้งจอกก็ร่ายมนต์ปฐพีพิชัยเรียกให้หมาจิ้งจอกหลายร้อยตัวมาอยู่ในอำนาจมันรู้สึกภูมิใจมากที่มนต์สำเร็จผลและเดินตรวจแถวหมาจิ้งจอกที่มายืนอยู่ตรงหน้าอย่างองอาจ
1: ดีมากดีมากที่พวกเจ้ามากันพร้อมรักในวันนี้พวกเจ้าไปหากินตามปกติกันก่อนก็แล้วกันเวลาข้าต้องการใช้จะเรียกพวกเจ้ามาใหม่ได้จ้านายได
0: ้หลังจากร่ายมนต์รวมพลหมาจิ้งจอกได้แล้วหมาจิ้งจอกนั้นก็คิดจะรวมพลสัตว์อื่นต่อไปมันจึงได้ร่ายมนต์ปฐพีวิชัยอีกครั้งหนึ่งทันใดนั้นเองสัตว์ป่านานาชนิดนับตั้งแต่ช้างม้าราชสีเสือโคร่งหมูกระต่ายเก้งและกวางก็มาประชุมพร้อมกันอยู่ต่อหน้าหมาจิ้งจอก
1: มีอะไรพวกเรารับใช้แล้วนายบอกมาเลยมีอะไรบอกมาได้เลยมีสิทำไมจะไม่มีเล่าอยู่แต่ว่าพวกเจ้าจะยอมทำตามข้าบัญชาหรือเปล่าเท่า

0: ทำเอง
1: ทำเจ้านายทำ
2: แหมพูดอะไรอย่างนั้นเจ้านายมีแล้วที่พวกเราพัดศกนี่ก่อนจะไม่ทำตามคำบัญชาของเจ้าเหนือหัวนะ
1: ใช่ใช่ใช่
2: นี่เจ้ายอมรับข้าเป็นราชาของพวกเจ้าแล้วเหรอเนี่ยฮะ
1: ครับนาย
2: อืมใช่แล้วดีมากดีมากธรรมดาราชามันก็ต้องมีราชินีใช่เปล่า
1: ใช่ครับนายใช่
2: แต่ว่าตอนนี้ข้าเองยังอ้างว่างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเจ้าคิดว่าใครเหมาะจะเป็นราชินีของข้าฮะบอกสิใครเหมาะใครเหมาะก็สุดแท้แต่เจ้านายประสงค์
1: ใช่ใช
3: ่หมาจิ้งจอกชายตาไปที่นางจิ้งจอกอีกครั้งหนึ่งแล้วส่งยิ้มหวานให้ส่วนนางหมาจิ้งจอกเข้าใจความหมายจึงได้ยิ้มตอบหมาจิ้งจอกเดินเข้าไปหาพร้อมทั้งแลบลิ้นเลียที่หน้านางด้วยความรักแล้วก็หันมาประกาศแก่บรรดาสัตว์ป่าว่า
2: เอาล่ะนางจิ้งจอกตัวนี้ต่อไปนี้คือราชินีของพวกเจ้าจำเอาไว
1: ้
2: ชัยโยชัยโยชัยโยบัดนี้ข้าได้เป็นราชาที่มีราชินีแล้วต่อไปนี้เราจะต้องหาเมืองครอบครองและเมื่อมีเมืองครอบครองแล้วพวกเจ้าจะได้มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายข้าเองกับราชินีก็จะได้ดูแลพวกเจ้าได้อย่างทั่วถึง
4: ต้องคิดว่าจะสร้างเมืองขึ้นที่ไหน
2: การสร้างเมืองใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเราจะต้องไปยึดเอาเมืองอื่นที่มันง่ายกว่า
5: อ้าวแล้วพระองค์คิดว่าจะยึดเมืองไหนดีล่ะพระเจ้าค่ะ
2: เอาเมืองพาราณสีเป็นไงฮะ
5: ดีอ้าวชัยโย
1: ด
5: ี
1: นะ
5: ชัยโย
3: เมื่อพลพรรคเห็นชอบด้วยดังนั้นหมาจิ้งจอกก็สั่งให้จัดกระบวนทัพทันทีโดยให้ช้างอยู่แถวขวาราชสีอยู่แถวซ้ายจากนั้นก็มีสัตว์อื่นๆยืนแยกแถวกันไปทั้งสองข้างส่วนแถวหน้ามีช้างสองเชือกยืนอยู่ราชสีตัวหนึ่งถูกจัดให้ยืนอยู่บนหลังช้างสองเชือกนั้นเพื่อทำตัวให้เป็นบัลลังก์สำหรับให้หมาจิ้งจอกในฐานะราชากับนางหมาจิ้งจอกในฐานะราชินีประทับนั่งเมื่อจัดกระบวนทัพเสร็จสรรพแล้วหมาจิ้งจอกก็สั่งพลพรรคเคลื่อนทัพทันทีกระบวนทัพสัตว์ป่าซึ่งมีหมาจิ้งจอกเป็นจอมทัพเคลื่อนตัวมุ่งเข้าเมืองพาราณสีอย่างองอาจชาวเมืองพาราณสีต่างตกใจกลัววิ่งหนีกันจ้าละวัน
2: ไปแล้วหนีแล้ว
5: โอ้ยอะไรกันเนี่ยมากันยังไงนั่นน่ะโอ้ยมากันเป็นกองทัพเลยแล้วนั่นน่ะ
3: ขณะที่พวกชาวเมืองต่างพากันแตกตื่นหนีภัยด้วยความกลัวนั้นบุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตเจ้าของมนต์ปัทภีพิชัยก็รู้ได้ในทันทีว่าหมาจิ้งจอกรวบรวมคนมาได้เพราะใช้มนต์ปัทภีพิชัยเรียกมาจึงปลอบใจชาวเมืองไม่ให้ตกใจและรับอาสาจะสู้กับกองทัพสัตว์ป่าเองปุโรหิตสั่งให้อพยพชาวเมืองมาไว้ในประตูเมืองแล้วปิดประตูเมืองยับยั้งการเดินหน้าของทัพสัตว์ป่าปุโรหิตขึ้นไปยืนอยู่บนป้อมปราการแล้วสำรวจดูทัพสัตว์ป่าก็เห็นหมาจิ้งจอกนั่งเคียงอยู่กับนางจิ้งจอกอย่างสง่าอยู่บนหลังราชสีห์จึงได้ร้องถามขึ้นว่าเจ้าต้องการราชสมบัติอย่างนั้นเหรอ
2: ใช่แล้วบอกพระราชาของเจ้าด้วยว่าจะเอายังไงให้เลือกเอาระหว่างการสงครามกับการยอมแพ
3: ้ก่อนที่พระราชาของเราจะตัดสินพระทัยได้นั้นพระองค์ก็ต้องทรงทราบซะก่อนนะว่าเจ้าต้องการจะรบแบบไหน
2: ง่ายมากข้าจะให้ราชสีห์ตัวที่ข้าขี่หลังอยู่เนี่ยแผดเสียงร้องให้เต็มที่พวกเจ้าก็จะตกใจจนไม่มีทางต่อสู้แล้วเมื่อนั้นพลพรรคของข้าก็จะเข้ายึดเมืองอย่างง่ายดายไง
3: งั้นเราจะให้คำตอบภายหลังก็แล้วกัน
2: ให้เวลาไม่มากนะแค่อึดใจ
3: ตกลงปุโรหิตครั้นได้ทราบถึงแผนรบของหมาจิ้งจอกแล้วก็สั่งพวกชาวเมืองให้เอาไป

0: อุดหูพร้อมทั้งอุดหูให้พวกสัตว์เลี้ยงต่างๆด้วยจากนั้นก็กลับขึ้นไปบนป้อมปราการอีกครั้งหนึ่งแล้วร้องท้าทายหมาจิ้งจอกให้เริ่มรบได้เลยเพราะพระเจ้าพรหมทัตจะไม่ทรงยอมแพ้อย่างเด็ดขาด
1: ไอ้พวกโง่เอ้ยจะตายแล้วยังไม่รู้สึกยศเอาล่ะราชสีห์แผดเสียงร้องให้ก้องไปเลย
0: เมื่อราชสีห์ปฏิบัติตามคำสั่งของหมาจิ้งจอกทำให้ช้างสองเชือกที่ราชสีห์ยืนอยู่บนหลังตกใจเวียงราชสีห์ลงมาส่งผลให้หมาจิ้งจอกกับนางหมาจิ้งจอกพลัดตกลง

ืนอยู่บนหลังตกใจเวียงราชสีลงมาส่งผลให้หมาจิ้งจอกกับนางหมาจิ้งจอกพลัดตกลงมากองอยู่แทบเท้าช้างและถูกเหยียบตายอยู่ตรงนั้นเองฝ่ายช้างที่เหลือได้ฟังราชสีแผ่เสียงร้องก็ตกใจกลัวตายต่างวิ่งแทงกันและกันจ้าละวันเป็นเหตุให้ล้มตายกันหมดสิ้นสัตว์ป่าอื่นๆที่เหลืออาทิม้าเก้งกวางกระต่ายก็ตกใจหัวแตกตายอยู่ในที่นั้นเองเป็นอันว่าบรรดาสัตว์ป่าที่หมาจิ้งจอกคุมมารบนั้นเหลือรอดตายอยู่แต่เพียงราชสีห์เท่านั้นเองแล้วทั้งหมดก็พากันวิ่งเข้าป่าไปปุโรหิตสั่งให้เปิดประตูเมืองเพื่อให้ชาวเมืองออกมาช่วยกันขนย้ายซากสัตว์ที่นอนตายเกลื่อนกลาดกินเนื้อที่ถึง12โยชน์ชาวเมืองต่างดีใจช่วยกันขนย้ายสัตว์ไปชำแหละเอาเนื้อตากแห้งไว้กินส่วนของหมาจิ้งจอกกับนางจิ้งจอกนั้นถูกทับอยู่ใต้สุดเพราะไม่มีใครต้องการนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าวิชาความรู้แม้จะให้ประโยชน์แต่ถ้านำไปใช้อย่างไม่รอบคอบก็ก่อให้เกิดโทษได้เหมือนกันเหมือนอย่างหมาจิ้งจอกได้มนต์ปฐพีพิชัยแล้วนำไปใช้อย่างไม่รอบคอบจนมีผลทำให้ตนเองถึงตายฉะนั้น

คือหนทางสร้างความคิดช่วยให้จิตสบายหายสงสัยเพียงมองดูพอรู้จักไม่หนักใจว่าสิ่งไหนควรเรียนรู้ไม่ดูดายแต่ถ้าตานั้นเห็นธรรมที่ล้ำเลิศจะก่อเกิดผลดีมีหลากหลายทั้งช่วยตนช่วยอื่นชื่นใจกายทั่วโลกใสจะสุขสันต์นิรันดร์เอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงกนกวรรณวงศ์ชัยชื่อเล่นชื่อแสนค่ะเรียนที่โรงเรียนรุ่งอรุณค่ะชั้นป.5/3ค่ะ

ทักษะคือการฝึกฝนมนุษย์ไม่สามารถทำอะไรได้ดีโดยขาดทักษะแม้จะมีพรสวรรค์มากมายหากขาดทักษะก็อาจเดินช้าได้เหมือนกันอ่านโดยเด็กหญิงแทนหทัยสุเทพค่ะเรียนอยู่ชั้นป.2/2ค่ะโรงเรียนวางเขียนไว้สาลีอนุสรณ์ค่ะ

ันนี้ก็รู้สึกคล้ายๆกับก็ง่วงแล้วเดี๋ยวนี้จากมืดเร็วก็ถ้าง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลฝ่ายการก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหจนฟ้าจะทำอะไรเลยก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้ว่าคนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีศีลศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลาสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐาน

0: ณสโมสรในฐานอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569 2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 นคณะเจ้าภาพทอดถวายภาพไตรทยธรรมเวลา 11:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 นพิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
0: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
3: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

0: ดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: พระโยมไม่ชีแม่นโพสุวรรณเป็นวันโสดคืนที่4ก็ญาติโยมก็ได้พร้อมใจกันมาเป็นเจ้าภาพสวดก็จบไปได้เรียบร้อยดีแล้วอาตมาก็ได้รับข่าวจากทางการทัวร์ของ NC ทัวร์เขาโทรเลขไปที่อรังคบาทอรังคบาทนี่เป็นที่เราไปเที่ยวที่ถ้ำอาเจนตาโรล่าเป็นถ้ำมหัศจรรย์ของโลกแต่ใครไม่ได้ยกย่องอะแต่อาตมายกย่องเองเพราะว่ามันมหัศจรรย์จริงๆเพราะใช้ภูเขาทั้งลูกแกะเป็นถ้ำแต่เขาวาดรูปสวยงามวิจิตรพิสดารเรื่องของพระพุทธเจ้าและเรื่องของศาสนาซึ่งพันกว่าปีซึ่งเมืองไทยเรายังไม่เกิดซึ่งถ้ำนี้ได้สแกะสลักเป็นของพระอรหันต์แกะกับเจ้าแผ่นดินพระอรหันต์ได้แกะถ้ำใหญ่โตมากศาลาหลังหนึ่งก็ 2-3 ชั้นแกะโยมคิดดูสิว่าคนสมัยก่อนเนี่ยศรัทธามากเลยศาลาหลังหนึ่ง 2-3 ชั้นแกะจะเป็นศาลาได้เนี่ยไม่ใช่สร้างนะโยมมาแกะเอาเป็นศาลาศาลากุฏิเนี่ยแกะเป็น 2-3 ชั้นทำลวดลายแล้วก็วาดรูปภาพต่างๆในสวยงามมีสีสันซึ่งสมัยนี้ก็ไม่มีใครทำได้ก็พอไปที่นั่นพอกลับมาตอนเย็นพวกเราก็เที่ยวกันอย่างเพลิดเพลินพวกญาติโยมก็เพลิดเพลินพวกหลวงพ่อทั้งวานท่านก็ไปด้วยก็ไปเห็นสิ่งมหัศจรรย์เลยท่านก็เพลิดเพลินลืมเหน็ดลืมเหนื่อยหลวงพ่อบอกว่าท่านอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยป่วยไข้อยู่เรื่อยเจ็บโน่นเจ็บนี่พอไปที่นั่นแล้วหายเลยฉันสองมื้อไปเลยที่นั่นเหลือมื้อเดียวเลยอิ่มเพราะงั้นมันอิ่มเอ๊ะมันมีบุญยังไงขึ้นมาได้อิ่มไปหมดเลยไม่อยากกินเลยคราวนี้ทีแรกเราก็บอกหลวงพ่ออาหารว่างตอนเช้าเนี่ยขนมปังทานเลยแล้วก็มีไข่เพราะงั้นฉันแล้วตอนสายก็ฉันอาหารหนักพอฉันเสร็จแล้วพอตอนกลางวันไม่ยอมลงมาแล้วมันอิ่มซะแล้วกินอาหารว่างกลายเป็นอาหารหนักอิ่มทั้งวันเราก็เลยสบายใจเราเอาหลวงพ่อมาไม่ผิดหวังท่านมีความสุขรื่นเริงกับการเที่ยวไปชมที่ไหนท่านก็ติดใจตรงนั้นดูตรงนั้นถ่ายเอาไปถ่ายเอาไปบ้านเราบ้างมันเป็นธรรมด้วยหินพอกลับมาถึงโรงแรมอาตมาก็คำว่าโรงแรมยงตกใจนะพระพักโรงแรมอย่าคิดอคติแบบคนไทยไม่ได้นะโรงแรมของเมืองโน้นอ่ะเป็นโรงแรมเพื่อหลับนอนพักผ่อนสำหรับคนมีสตังค์ที่จะมาแสวงเที่ยวชมเมืองเก่าโบราณเป็นโรงแรมที่สำหรับพักนอนอย่างเดียวจะไปนั่งสมาธิสวดมนต์เดินจงกรมก็สงบเหมือนกับวัดเราไม่มีผู้หญิงเข้าไปรบกวนไม่มีสุรานารีอะไรทั้งหมดผู้ชายก็เป็นพ่อครัวก็เป็นผู้ชายคนทำอะไรๆในโรงแรมรับใช้นั้นเป็นผู้ชายทั้งหมดไม่มีผู้หญิงไม่มีรุ่มร่ามเหมือนอย่างโรงแรมบ้านเราคำว่าโรงแรมบ้านเราก็หมายความว่าเป็นที่หากินแหล่งหากินที่ไม่ดีของคนมิจฉาชีพถึงจะเป็นโรงแรมชั้นสูงอย่างไรก็ยังหมายความว่าอย่างนั้นแต่ว่าโรงแรมของเมืองนอกนั้นเป็นโรงแรมเพื่อพักหลับนอนอย่างเดียวไม่มีการยุ่งเกี่ยวเรื่องสุรานารีอะไรพระก็พักได้สบายเหมือนวัดมีความบริสุทธิ์ได้สบายไม่ต้องกลัวพระไปพักโรงแรมมันจะเสียความบริสุทธิ์ กลับมาเมืองไทยฉันไม่นับถือแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นมันเป็นการสร้างเพื่อการให้กับคนที่ได้เพราะเราไม่มีวัดโยมจะไปพักวัดฮินดูเขาก็ไม่ได้จะพักวัดมุสลิมเขาก็ไม่ได้จะไปพักวัดพุทธก็วัดนิดเดียววัดนิดเดียวโยมศาลาเรานี่ใหญ่กว่าตั้งเยอะวัดนะโยมพอดีเราก็ไปทอดกฐินขออภัยไปทอดพระปลาให้กับวัดโอรังคบาทซึ่งเป็นวัดชาวพุทธใหม่ก็ไปช่วยสร้างห้องน้ำก็ทำไว้พอดีโยมที่ส่งพระพุทธรูปไปจากเมืองไทยของเราเมื่อปี 2-3 ปีที่แล้วนะก็ไปอยู่ที่นั่นองค์นึงก็เลยไปทำบุญไว้หมื่นกว่าบาทก็ได้7-800รูปีก็หมื่น 7-8,000 รูปีก็หมื่นกว่าบาทพวกคณะเราก็จะได้พอมาเข้าลงเขาก็เลี้ยงอาหารโยมพอตกเย็นเขาดีใจชาวพุทธที่เดชาวพุทธที่อรังคบาทเขาจัดเลี้ยงเราพวกคนจัดทัวร์เขาบอกหลวงพ่ออย่าฉันเลยนะปีที่แล้วนะมาฉันกันไม่ลงเลยใครจะกินอาหารแกบอกมันอร่อยนะงั้นกินแต่งั้นตกลงเขาดีใจเขาจัดเลี้ยงมาที่วัดโยมมาเลี้ยงตอนเย็นจะได้ไม่เลี้ยงตอนเช้าพระก็มีหมดโอกาสบอกเนี่ยถ้าเลี้ยงตอนเช้าตมาจะฉันแทนโยมเองใครกินไม่ได้ตมาจะกินเองพอเรารู้จักอาหารอินเดียดีพอตกเย็นเขาก็ทำเสร็จแต่คนอินเดียนั้นนะถ้าจะกิน6 โมงก็ต้องคอย5 โมงถ้าจะกิน5 โมงก็ต้องคอย3 โมงเขาช้าทุกอย่างพอไปถึงอินเดียแล้วแก่ช้ากว่า1 ชั่วโมงเราก็เป็นหนุ่มไปอีก1 ชั่วโมงมาเมืองไทยก็แก่อีก1 ชั่วโมงถ้าคนอินเดียก็ช้า1 ชั่วโมงทำอะไรก็ช้าทุกอย่างจะไปไหนมาไหนบริการทุกอย่างมันช้าไป1 ชั่วโมงไปถึงอินเดียแล้วก็ต้องลดความรู้สึกโรคหัวใจนี่จะเบาลงคนที่คิดหงุดหงิดฟุ้งซ่านก็เบาลงเพราะว่ามันต้องช้าไปตามเขาแต่ถ้าปรับตัวไม่ได้ทำใจไม่ได้ก็วุ่นวายจิตใจไม่สงบรังเกียจคนอินเดียว่ามันหลวงพ่อตะวันบอกนี่นะถ้ามันไปขายเมืองไทยไม่มีใครเข้าร้านหรอกไอ้พวกเนี้ยบอกมันไปขายเมืองไทยไม่มีใครกินมันหรอกบอกทำไมเขาก็หนีไปกินร้านอื่นหมดอินเดียนั่นหนีไปไหนก็เจออย่างนี้ทุกร้านเลยว่างั้นมันก็ต้องคอยกินเสร็จแล้วก็เขาก็เลี้ยงอาหารอย่างดีเลยอาหารอย่างดีของเขาหมายถึงว่าเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นใหญ่โตในอินเดียเนี่ยเวลาการเลี้ยงแบบแขกเมืองเนี่ยมีเกียรติเนี่ยตามประเพณีเลี้ยงตามประเพณีเขาเลี้ยงอย่างสมเกียรติของเขาเลยสมเกียรติอินเดียเลยปกติของเขาจะมีช้อนจานอะไรอย่างดีใช่ไหมเอาผ้ามาวางถ้าไปตามโรงแรมเนี่ยเขาก็เอาผ้ามาปูให้เราอะไรมีช้อนวางมีอะไรทำระเบียบเรียบร้อยแบบชาวอังกฤษเนี่ยนั่นระดับสำหรับคนในที่เจริญแต่ว่าถ้าเลี้ยงตามประเพณีเนี่ยพอถือใบตองมาหอบมึงเลยถือใบตองมาพวกคนเราก็ปูผ้าให้นั่งกันเป็นแถวนั่งผู้หญิงผู้ชายนั่งกับคนแถวเขาเอาผ้าธรรมดาพรมที่เขาปูเขาก็ปูนั่งเยอะๆแบบเนี้ยเขาก็พับเลยพับออกมาเป็นชิ้นเดียวแล้วก็ชิ้นเดียวเป็นสำหรับอาสนะนั่งใครนั่งเข้าแถวกันทางโน้นแถวทางนี้แถวสละหน้ากันหน้าชนกันก็แจกไปตองโยมคนละใบละใบละใบละใบไปตองวางคนละใบกินไปตองโยมเสร็จแล้วโยมก็เขาก็เอาน้ำมาล้างนี่เราถ่ายวิดีโอมาหมดโยมต่อไปโยมอยากรู้ก็มาดูเขาล้างมือให้ทุกคนเขามีถังมาล้างมือให้ล้างเสร็จแล้วเขาก็แจกอาหารเขาตักแกงมาแจกตักข้าวมาแจกตักจัปตีมาแจกก็ทานกันทานเสร็จแล้วก็แจกพวกผลไม้พวกแอปเปิ้ลพวกกล้วยเนี่ยเพราะผลไม้พวกแอปเปิ้ลกับกล้วยเนี่ยทุกคนก็ทานได้โยมก็ทานกับอาหารแขกพอทานเสร็จแล้วขึ้นรถแหมอร่อยนะทุกคนบ่นอร่อยอาตมาก็พยายามเชียร์ว่ามันอร่อยถ้าไปบอกไม่อร่อยเนี่ยมันจะคลื่นนะแต่อาหารก็ไม่เหม็นคาวหรอกโยมอาหารก็เป็นอาหารแบบ แบบอะไรเป็นแบบเหมือนแกงภาคใต้เนี่ยเรียกแกงอะไรนะแกง

เทศน่ะข้าวแกงพวกเนี้ยกะหล่ำปีแกงส้มพวกเนี้ยก็ทุกคนก็ทานกันได้บอกอร่อยพอกลับมาที่โรงแรมพวกโรงแรมเขาเกี่ยมอาหารมาให้เราพอตกแล้วผลที่สุดคนของเราร่วม40คนไม่มีใครลงมาทานเหลือ 5-6 คนลงมาทานเดียวตอนนั้นนอนเงียบเลยกินอาหารแขกทุกคนอิ่มหมดเลยไม่ยอมลงมาเป็นพวกบ่อยพวกโรงแรมมันงงเอ๊ะทำไมวันนี้คนไทยไม่ยอมกินข้าวเลยที่ไหนไปกินของแขกอิ่มหมดละมันก็เลยคิดแค่ครึ่งเดียวมันก็พวกแขกก็เลยคิดแค่ครึ่งเดียวว่าคิดเต็มไม่ได้มันแต่อาหารมันได้เอามาเต็มหมดแต่ว่ามันไม่มีคนกินมันเลยคิดแค่ครึ่งเดียวไปวันนั้นเลยคนจัดก็เลยเสียเงินแค่ครึ่งเดียวพอออกมานั่งที่เคาน์เตอร์คนที่เป็นทัวร์ลีดเดอร์ก็ถามเขาก็ถือจดหมายมาหลวงพ่อเขาถือว่าหลวงพ่อคงเข้าใจอะไรดีนะบอกเข้าใจว่าจดหมายเนี่ยเทเล็กมาจากวัดสังฆทานเนี่ยจากเมืองไทยเนี่ยหลวงพ่อคงรู้นะว่าเรื่องอะไรบอกเข้าใจเขาก็รู้ว่าเขาเป็นคนชาวบ้านธรรมดาเขาก็นึกว่าต้องทดสอบใจก่อนแล้วจะให้ลองใจดูก่อนนะว่าจะเสียใจหรือเปล่านะเขาบอกหลวงพ่อคงรู้นะว่าจดหมายที่เทเล็กมันเนี่ยคืออะไรบอกเข้าใจคืออะไรเราก็ต้องนึกว่าจดหมายเรื่องดีเนี่ยคงไม่มีหรอกเขาคงเรื่องที่แม่เรายมแม่คงสิ้นแล้ว บอกเข้าใจอย่างนั้นเข้าใจว่ายมแม่จะมาคงจะสิ้นแล้วเขาบอกใช่แต่เขาเข้าใจว่าสิ้นตีสี่แต่ที่คงจะสี่ทุ่มมาเนี่ยเขาเทเล็กไปว่าตีสี่เราเลยเพ่งพอมาที่นี่ก็บอกว่าสี่ทุ่มสิ้นสี่ทุ่มอาตมาเขาบอกความตายมันแน่นอนอยู่แล้วอาตมาก็รู้แล้วว่าความตายหนีไม่พ้นจะทำไงเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของเราแม่ก็เป็นสมบัติอันประเสริฐของเราแต่เราจะทำไงได้ในเมื่อสมบัตินี้ไม่สามารถที่จะอยู่กับเราได้เราก็ต้องทำใจเป็นเรื่องธรรมดางั้นความตายใครๆก็ต้องตายทุกคนต้องตายแต่จะช้าหรือเร็วต้องจากกันแน่นอนแต่แม่ตายก่อนเรานะดีแต่ถ้าลูกตายก่อนแม่แม่อาจจะเสียใจของแม่คงไม่อยากให้ลูกตายก่อนหรอกใช่ไหมถ้าตามฐานะนิยมแม่ตามมาเนี่ยคงอยากตายก่อนลูกเขาไม่อยากให้ลูกตายก่อนแม่หรอกแม่ทุกคนเป็นอย่างนั้นใช่ไหมไม่อยากให้ลูกตายก่อนหรอกต้องการให้แม่ตายแทนคือพ่อแม่ทุกคนไม่อยากให้เห็นไม่เห็นการจากไม่อยากเห็นการจากของลูกแต่ต้องการให้ลูกต้องการตายก่อนลูกเพราะความรักลูกมากกว่าที่ลูกจะรักพ่อแม่อันนี้เป็นความรู้สึกของพ่อแม่ทุกคนที่ไม่อยากเห็นลูกต้องจากไปตั้งแต่เยาว์วัยคือก็อยากให้ลูกอายุยืนยาวนานไม่อยากให้ลูกตายต่อหน้าต่อตาแต่อยากจะตายต่อหน้าต่อตาลูกคือแม่มีความปรารถนาว่าถ้าจะตายก็ขอจะตายต่อหน้าต่อตาลูกให้เห็นใจคือได้เห็นหน้ากันตอนตายความรู้สึกของแม่พ่อทุกคนเป็นอย่างนั้นอยากจะตายดูลูกอยากจะเห็นหน้าลูกพร้อมอยู่ที่แม่จะตายให้พร้อมหน้ากันแต่ก็ได้เห็นทุกคนก่อนที่ตัวเองจะตายความรู้สึกของพ่อแม่มีความอบอุ่นอย่างนั้นคนจะตายเราเนี่ยมันขาดมันว้าเหวมากขาดที่พึ่งถ้าไม่มีรัตนตรัยนะรู้สึกจะว้าเหวที่สุดไขว่คว้าหาอะไรไม่ได้เลยเหมือนกับเราเดินอยู่ในป่าเปลี่ยวคนเดียวที่หลงทางไปไหนไม่ถูกถนนก็อะไรก็ทั้งหน้าก็ไปอย่างไรก็ไม่รู้ข้างหลังก็กลับมาไม่ถูกจะไปทางซ้ายก็เสือไปทางขวาก็ช้างอะไรเงี้ยมันเป็นป่ารกที่เรามองไม่เห็นทางเลยแล้วก็มืดค่ำดึกดื่นด้วยจะไปอย่างไรดีถ้าคนไม่มีรัตนตรัยตายเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเราเดินอยู่ในกลางป่าดงที่น่าหวาดกลัวเหลือเกินแล้วเมื่อเห็นหน้าลูกเห็นหน้าทุกคนก็อบอุ่นถ้าหากว่าแม่มีธรรมะแม่ก็ได้อาศัยธรรมะในเป็นเครื่องชุบเลี้ยงใจให้อบอุ่นให้เยือกเย็นให้สงบแต่ไหนเลยเวทนาก็มากคนเราจะตายเนี่ยหายใจก็ไม่สะดวกร่างกายก็เจ็บปวดล้าวลานไปหมดทุกขุมขนมีความเจ็บปวดรวดร้าวไปทุกขุมขนไม่ว่าตรงไหนมันก็เจ็บไปหมด
แต่ถ้าว่าจิตใจสงบนั่นเนี่ยก็อาศัยว่ากำจัดเวทนาสู้ต่อความปวดร้าวของกายใจแต่ว่าโยมแม่นี่ได้ศึกษาธรรมะมานานแล้วอาตมาก็อบอุ่นใจที่เห็นว่าแม่ของอาตมาเนี่ยเป็นนักธรรมะที่เป็นนักปฏิบัติอย่างไรอย่างไรก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์สูงที่อยู่ในค่อนข้างดับจิตอย่างดีถึงจะมีเวทนาอย่างแรงกล้าไงอันนั้นก็เป็นธรรมะที่ทุกคนก็จะต้องมีไม่ใช่ว่ามีเฉพาะโยมแม่คนเดียวแต่ว่าดีใจที่ว่าได้สวดมนต์พร่ำบ่นปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่อาตมาโตมาก็เห็นว่าแม่อยู่ในกรอบของคนดีอยู่ในกรอบของศีลธรรมแล้วก็ถือว่ายังไงอย่างไรก็มีที่พึ่งแล้วก็ถืออาตมาจะไม่อยู่ให้แม่เห็นหน้าตอนตายก็อันนี้เป็นความปรารถนาของโยมแม่อาตมาที่อยากจะตายกับลูกก็ไม่ใช่เฉพาะแม่ของอาตมาหรอกแม่ของทุกคนก็ปรารถนาอย่างนั้นเดี๋ยวจะพูดเป็นลำเอียงว่าแม่รักมากเกินไปก็รักลูกทุกคนนั่นแหละแต่ก็อยากจะเห็นหน้าลูกแต่แม่เนี่ยจะดีใจในเมื่อเห็นลูกเนี่ยทำความดีถ้าลูกได้บวชเนี่ยแม่จะสุขใจมากเห็นตายแล้วเห็นผ้าเหลืองเห็นลูกอยู่ในสภาพที่เป็นคนดีอันนี้เป็นความสุขของแม่ของพ่อที่พ่อแม่ถ้าได้มีลูกบวชได้มามองเห็นลูกตอนตายเนี่ยเขาจะมีความสุขมากดีกว่าพ่อแม่ที่เห็นลูกทุกทรมานที่ลูกมีปัญหาชีวิตแตกร้าวกันในครอบครัวไม่มีความสงบสุขชีวิตของลูกก็ไม่มีความสุขเมื่อแม่ก็รับไปหมดแล้วซึ่งทุกข์ของลูกก็จะนอนตายอย่างไม่สงบเพราะยังแก้ปัญหาไม่จบพ่อแม่นั้นห่วงลูกมากกว่าห่วงตัวเองแม่จะตายก็อยากจะให้ตายแบบว่ารู้ว่าลูกนั้นมีความสุขดีก็จะตายอย่างตาหลับอันนี้เรื่องของความรักของพ่อแม่เนี่ยอาตมาเองก็ไม่เคยมีลูกไม่เคยมีแม่มีพ่อก็ยังใจถืออาตมาจะว่าเอ๊ะพระพูดอย่างกับตัวเองเคยมีลูกตัวเองเคยเป็นแม่เป็นพ่อคนแต่อาตมาได้รู้ยังใจของพ่อแม่ที่อาตมาได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่มาก็รู้ว่าหัวใจของพ่อแม่เป็นอย่างไรถืออาตมายังไม่เคยเกิดเป็นพ่อคนแม่คนแต่ก็รู้ว่าความรักของพ่อแม่น่ะมันเหนือฟ้าเหนือดินเหนือมหาสมุทรเหนือฟ้าเหนือดินเหนือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่ไม่มีอะไรจะมาเทียบเท่าความรักของพ่อแม่อันนี้อาตมากล้ารับรองว่าถ้าใครเป็นแม่พ่อก็คงต้องเห็นด้วยกับว่าความรักของตัวเองเป็นอย่างนั้นทุกทั้งพวงที่มีอยู่ในลูกเนี่ยถ้าแม่จะแบ่งออกมาได้แม่จะแบ่งออกไม่เหลือเลยสักเศษผงธุลีหรือเสี้ยวเดียวก็จะไม่ให้เหลืออยู่ในทุกข์ของลูกเลยจะเป็นทุกข์กายก็ดีจะเป็นทุกข์ใจก็ดีถ้าแม่หยิบออกมาจากลูกได้แม่จะหยิบเอามาใส่ไว้ในแม่อย่างยิ้มหน้าชื่นตาบานเลยขอให้ลูกนั้นพ้นทุกข์อย่างเดียวอันนี้เป็นความรู้สึกความรักของแม่พ่อที่มีต่อลูกแต่ก็จะอาจจะมีคนพ่อแม่ที่ใจดิบอาจจะมีนะพ่อแม่ที่ใจดิบพ่อแม่ที่อธรรมที่ไม่มีศีลธรรมคนที่เป็นคนที่ไม่มีศีลธรรมเป็นอธรรมพ่อแม่ที่มีความดิบอยู่ในตัวมากพวกนั้นอาจจะฆ่าลูกได้เพราะสิ่งแวดล้อมอาจจะบังคับทำให้แม่พ่อต้องแสดงออกในทางโหดร้ายทารุณต่อลูกหรือว่าบางคนเนี่ยมันจำยอมเช่นไปท้องแล้วสามีไม่ยอมรับเลี้ยงก็จับไปโยนไว้ไปใส่ไว้ในห้องน้ำหรือไปใส่ในถังขยะอะไรเนี่ยอาจจะเป็นแม่ที่ดิบอย่างนั้นแต่ก็ถ้าได้เลี้ยงดูนะถ้าแม่คนนั้นได้อยู่กินดีมีคนอุปการะสามีไม่ทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแวดล้อมดีเขาเมื่อเขาได้เลี้ยงดูลูกให้ได้ดื่มน้ำนมของเขาเห็นความน่ารักการวิ่งการเล่นการตบตีการคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะฆ่าไม่ลงเลยเขาจะฆ่าลูกของเขาไม่ลงเลยแต่ว่าถ้าออกวันนั้นอาจจะตัดสินใจได้เพื่อให้มันพ้นความทุกข์ท
ทุกข์ระทมขมขื่นที่ตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรม

แต่ถ้าได้เลี้ยงดูอุ้มชูกันมาเห็นกันอย่างเงี้ยไม่มีพ่อแม่คนไหนใจดำฆ่าลูกได้แน่นอนจะต้องรักอย่างฝังจิตฝังใจลูกลูกใครใครก็รักจะตาบอดหูหนวกก็รักอย่าไปดูถูกว่าแม้ขี้มูกเกลอะกลั้งไม่เห็นหน้ารักเลยถ้าลูกกูไม่น่าหัวใจแม่หัวใจพ่อมันยิ่งน่ารังเกียจเท่าไหร่มันก็ยิ่งน่ารักเท่านั้นเมื่อก่อนเราก็เลยมาคิดอ๋อถ้ามาเปรียบเทียบแล้วความรักมันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเราทำไงที่เราจะระลึกถึงคุณพ่อแม่ที่เราจะตอบแทนให้พ่อแม่เนี่ยสบายใจได้อันนี้เนี่ยถ้าเราทำให้พ่อแม่สบายใจไม่ได้เราก็อดคิดไม่ได้อดนึกไม่ได้เหมือนแผลในหัวใจเราที่เราเกิดมาแล้วเรายังไม่เคยทำให้พ่อแม่สบายใจเลยเถียงบ้างด่าซะบ้างทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจซะบ้างประชดประชันซะบ้างอันนี้เป็นเมื่อแม่จากไปแล้วเนี่ยพ่อจากไปแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่น่าทำเลยแต่เราทำไปเสียแล้วมันกลับคืนไม่ได้ถ้ารู้อย่างนี้เราจะไม่ทำเลยมันแก้ไขอะไรไม่ได้เสียแล้วมันสายเสียแล้วถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะทำให้แม่เราเนี่ยสบายใจตลอดเวลาเลยคำพูดเล็กน้อยที่จะกระทบกระเทือนพ่อแม่เราจะไม่มีเกิดขึ้นเลยแต่ใครล่ะที่จะมีสติปัญญาที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ต้องทะเลาะกับแม่เลยไม่ต้องทำให้แม่ต้องน้ำตาตกเลยนี่ก็หายากเพราะเราอยู่ด้วยกันมันคุ้นกันถ้าเจนมันเป็นเรื่องอันเดียวกันบางทีไม่ได้คิดแบบทำอะไรไปมันก็นึกว่าแม่รักเราจะพูดจาไงก็ยอมรับอยู่นั่นเองอะไรเงี้ยมันคุ้นเคยแสดงมันก็เลยแสดงออกมาให้แม่เนี่ยต้องทุกคนเดียวแต่พ่อแม่เนี่ยคอยอบอุ้มคอยลูบไล้คอยทนุถนอมพยายามเอาใจลูกมากกว่าที่ลูกจะเอาใจพ่อแม่ในฐานะที่เราเป็นลูกนี่เราก็ทำได้ยากที่จะทำให้พ่อแม่เนี่ยเป็นสุขใจตลอดไปแต่เรื่องมันก็ต้องสิ้นสุดกันชีวิตคนเราเกิดมาแล้วก็เหมือนมีกรรมต้องใช้ชดใช้หนี้กรรมที่เราเกิดมาร่วมกันเราเคยทำกรรมกันไว้เกิดมาก็ต้องมีกรรมด้วยกันมาเกิดมาแก่มาตายมาเจ็บมันเป็นของที่หนีไม่พ้นแต่ถ้าที่จะพ้นได้ก็คือต้องอาศัยเนี่ยแม่เราพ่อเราเนี่ยมีหลักธรรมะมีศีลธรรมและมีสมาธิสมาธินี่เป็นการทำให้จิตใจในเข้มแข็งอย่างฟังที่พระท่านเฝ้าไข้พยาบาลเขาก็มาช่วยเฝ้าให้พยาบาล อะไรโรงพยาบาลศิริราชนะพวกเด็กๆที่มาปฏิบัติที่วัดเนี่ยเขาช่วยเฝ้าเขาบอกว่าตอนที่โรงพยาบาลก็นึกว่าจะสิ้นแล้วเพราะโยมเนี่ยปวดท้องมากเลยขนเนี่ยเขาบอกเขาเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาลเขาบอกเขาเคยเห็นแต่คนผมยาวๆไอ้คนผมสั้นเขาก็ไม่เคยเห็นโยมแม่เขาเป็นคนผมสั้นก็เวลาปวดมากเนี่ยผมเนี่ยตั้งหมดเลยหูก็ออกผมก็ตั้งขนตัวเนี่ยก็ตั้งหมดและเสียงสุนัขเขาหอนแล้วก็โยมแม่ก็ปวดมากเลยกอดท้องปวดตัวสั่นหมดเขาเลยก็จะไปตอนนั้นนึกว่าจะสิ้นตอนนั้นเพราะอาการแบบนั้นจะต้องไปแน่นอนเพราะก็เคยเฝ้าไข้มารู้ดีแต่พระท่านก็พระลูกน้องชายเป็นองค์ขุดทองได้ท่านก็เฝ้าตลอดท่านก็ให้อารมณ์กรรมฐานให้แยกกายกับใจคือที่อาตมาเคยเห็นคนไข้มากๆเนี่ยเวลามีเวทนาแล้วเนี่ยคนที่ไม่มีธรรมะนิยมถึงจะไปบอกให้แยกไงก็แยกไม่ออกเอาธรรมะเข้าไปเข้าไม่ถึงใจนิยมเพราะเวทนามันกั้นหมดปวดเจ็บมันกระสับกระส่ายไม่สามารถที่จะเอาธรรมะให้กล่อมจิตใจของผู้นั้นให้ดับเวทนาได้เพราะพื้นฐานเขาไม่มีเขาไม่เคยมีความสงบเขาไม่เคยมีธรรมะแต่โยมแม่เขาตมาเนี่ยขอคุยหน่อยเขาบอกคือหมายมีพื้นฐานที่ยังรับอะไรได้พอบอกงานเขาก็ทำตามสักพักเดียวสงบไอ้การปวด
ไปถามหมอหมอก็บอกว่าอะไรกระเพาะหรือลำไส้เนี่ยมันแตกแล้วไม่สามารถจะทำอะไรได้นะอาการที่มันปวดนี่มันแตกออกกันแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แม้จะผ่าตัดมันก็คนอายุมากแล้วช่วยอะไรก็ลำบากก็สามารถดับเวทนาได้นั่งเป็นปกติเวลานั่งก็นั่งตัวตรงเป็นปกติก็อาศัยว่าสมาธินี่ช่วยดับเวทนาได้จากการที่โยมแม่เวลาเวทนามาก็จะลุกนั่งแต่เวลามีสมาธิจริงๆเขาก็เงียบไปเงียบจนบางครั้งคนพยาบาลนึกว่าไปแล้วต้องปลุกมันนึกว่าไปแล้วเปล่านั่นคือการทำสมาธิสมาธินี่เป็นธรรมโอสถเป็นโอสถขนานเอกที่ดับเวทนาพุทธเจ้าและสาวกที่ช่วยยามทุกข์ของพ่อแม่เราและตัวเราฉะนั้นในเมื่อเรามีร่างกายเรามีพ่อมีแม่ก็เราจะช่วยกันไว้ได้คือต้องให้ฝึกสมาธิกันไว้บ้างอันนี้จะไว้ช่วยเวลาทุกข์ใจทุกข์กายได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เตือนสติกันยอมรับถ้าแม่ไม่มีพื้นฐานนะโยมพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องพระก็ช่วยอะไรไม่ได้โยมแต่ถ้าคนเรามีพื้นฐานเคยปฏิบัติกันไว้แล้วเนี่ยพอบอกปุ๊บก็เข้าใจทันทีแยกกายแยกใจนะอย่าไปกังวลอะไรนะตัดใจเขาก็จะแยกทันทีเลยว่าเจ็บนี้ไม่ใช่ของเราเจ็บนี้มันเป็นกายแต่ใจนี่เป็นตัวรู้เราก็ต้องเอาใจเนี่ยไม่ไปกังวลไม่ไปเป็นทุกข์ทำใจให้เป็นหนึ่งการที่รู้จักใจตัวเองเป็นหนึ่งได้ความเป็นหนึ่งเนี่ยมันไม่ไปคล้องกับร่างกายเจ็บก็สักแต่ว่าเจ็บปวดสักแต่ว่าปวดเห็นว่าธาตุสี่มันแสดงอาการของมันขันธ์ห้าแสดงอาการเมื่อทำใจได้อย่างนั้นมันก็แยกเวทนาออกไม่แยกเวทนาออกจากกายจากใจจิตมันก็วางเฉยมันก็ทุกข์มันก็น้อยลงคนที่ทำใจไม่ได้เนี่ยมันปนกันเวลาเจ็บปวดมันปนกันไอ้เวลาปนกันแล้วเนี่ยมันก็เสียอารมณ์พอทำไมจึงเจ็บทำไมจึงปวดทำไมไม่หายอะไรมันจิตเนี่ยมันออกนอกหมดจิตมันไม่เข้าข้างในมันก็ปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆอดีตอนาคตก็เกิดขึ้นมาก็เลยเป็นพุงสั้นว่าเป็นอย่างนั้นแล้วจิตก็มีเวทนาแรงกล้าเมื่อควบคุมไม่ได้เมื่อควบคุมจิตเป็นหนึ่งไม่ได้มันก็จะสับสายออกไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้และกายมันก็ปั่นป่วนอันนี้ถ้าเราสามารถที่จะทำสมาธิได้เนี่ยให้จิตเป็นหนึ่งได้กายมันก็ไม่ปั่นป่วนถือมันจะเจ็บปวดจิตมันก็ไม่สับสนไปอื่นอันนี้สำคัญมากถ้าเราไม่ได้ศึกษาเรื่องแนวทางธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะดับทุกข์ไม่ได้แล้วเวลาจะดับจิตใครมาเตือนสติก็รับไม่ได้เพราะเวทนามันครอบงำจนลืมตัวหมดแล้วแล้วก็กลายเป็นคนหลงไปใครมาเขาไม่รู้กินก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้เจ็บปวดใครมาอะไรคือรับอะไรไม่ได้เลยเพราะเวทนามันครอบงำกลายเป็นโมหะถ้าเป็นโมหะอย่างนั้นเราก็ไม่ไปดีจะแล้วสติขาดฉะนั้นถึงแล้วเราต้องฝึกกันไว้อย่างการโยมแม่นี่แกมีสติตลอดไอ้ลูกๆพวกคนที่ไปเฝ้าก็กลัวว่าจะขาดสติคอยถามเรื่อยรู้จักคนโน้นไหมจำคนนี้ไหมไอ้แกก็จำได้อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคนมีสติดีฉะนั้นเรื่องการตายเนี่ยทุกคนเราก็ต้องเตรียมตัวตายเหมือนกันไม่ใช่ไม่เตรียมคนตายดีตายร้ายตายแน่นอนแต่ว่าที่พูดคือว่าแม่พ่อของเราเนี่ยถ้ามีธรรมะแล้วเราก็สบายใจอยู่ในกรอบของศีลธรรมเราก็เป็นสุขที่ว่าเพราะอย่างไรชาติหนึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาก็ยังได้ทำความดีเอาศีลธรรมไปได้ยังไม่ตายฟรีคนที่พบพุทธศาสนาแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ก็มากมายนับที่จะนับขนาดได้แต่ถ้าเรามีพ่อแม่มีศีลมีธรรมเมื่อมาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เราก็ดีใจเราไม่น่าจะเสียใจไม่น่าจะร้องไห้ร้องไห้ทำไมร้องไห้ทำไมร้องไห้แล้ว

ร้องไห้ความตายก็หยุดไม่ได้แล้วถ้าแม่อยู่ต่อไปแม่ก็เจ็บมากกว่าเก่าแล้วจะให้แม่เราเจ็บอยู่ทำไมแม่ทิ้งสังขารร่างกายไปก็เท่ากับวางทุกข์พอถ้าแม่แบกขันห้าอยู่แม่ก็ทุกข์อยู่เนี่ยแล้วเราช่วยแบกได้ไหมเราก็ช่วยไม่ได้ถ้าแม่จะอยู่ต่อไปถ้าเราแบ่งเจ็บได้แม่อยู่ต่อไปเจ็บเอามาไว้ให้ลูกปวดเอามาให้ลูกโรคทั้งหมดลูกจะแบกเองและแม่ก็อยู่อย่างสบายนี่อยากให้แม่อยู่สัก 2-300 ปีแม่จะได้อยู่กับธรรมะนานๆแต่นี่เราก็แบ่งอะไรไม่ได้แบ่งเจ็บจากแม่ไม่ได้แบ่งปวดจากแม่ก็ไม่ได้กลับไปเพิ่มให้ปวดหนักขึ้นอีกอยู่มากขึ้นมากขึ้นก็ยิ่งเจ็บมากขึ้นปวดมากขึ้น

ได้แบ่งปวดจากแม่ก็ไม่ได้กลับไปเพิ่มให้ปวดหนักขึ้นอีกอยู่มากขึ้นมากขึ้นก็ยิ่งเจ็บมากขึ้นปวดมากขึ้นถ้าแม่ทิ้งไปจะได้แม่ก็สบายเมื่อเราคิดในแง่นี้ก็เหมือนกับคนไม่กตัญญูคนทั้งโลกจะต้องร้องไห้แม่ตายทั้งคนทำไมมันนั่งหัวเราะอยู่ได้มันนั่งยิ้มอยู่ได้มันน่าจะร้องไห้ร้องทำไมนะพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ร้องไห้พุทธเจ้าไม่สอนว่าเมื่อตายจากกันไม่ได้สอนให้ร้องไห้พุทธเจ้าสอนให้ว่าความดีนั่นน่ะตอนอยู่เราก็ตอบแทนบุญคุณกันปฏิบัติกันให้ความสุขกับกันนั่นแหละเมื่อตายจากกันเราก็ไม่ต้องเสียใจจากกันเพราะเราถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดแน่นอนในชีวิตของเราเราก็ควรจะดีใจที่แม่เราตายไปดีแม่เราบวชตายแม่เราปฏิบัติตายถ้าอย่างนี้แม่เราก็ตายดีร้อยพ่อพันแม่เขาไม่มีศีลธรรมเลยเนี่ยน่าสงสารดังนั้นอย่างนั้นที่มันน่าเสียใจที่แม่เขาไม่เข้าวัดเลยแม่เขาไม่รู้ธรรมะธรรมโอเลยเช้าเมาเย็นเมาด่าทะเลาะกันลั่นบ้านโอ้ยนั่นที่น่าเสียใจแม่พ่อของอาตมาไม่มีปัญหาอย่างนั้นไม่เคยทะเลาะไม่เคยด่ากันให้ลูกรู้เลยไม่ลูกเห็นเลยเนี่ยถึงจะอยู่ด้วยกันเขาก็ไม่ทะเลาะกันไม่ด่ากันก็ทุกคนก็สามารถควบคุมใจตัวเองได้อยู่แล้วมันก็สบายใจฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็เข้าหลักพุทธศาสนาที่เราประพฤติตามหลักของพุทธเจ้าเมื่อเราปฏิบัติธรรมะธรรมะก็ย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีความสุขความสงบแม้จะเกิดจะแก่จะตายก็ยังยึดหลักธรรมะเป็นที่พึ่งได้เรื่องอย่างนี้เราก็ต้องสนใจกันนิดหน่อยเรื่องปฏิบัติธรรมเรื่องธรรมะเพราะความตายไม่มีแน่นอนสำหรับพวกคนเราแต่ว่าเราเกิดมนุษย์พบพุทธศาสนาเนี่ยอย่างน้อยก็เอาศีล5ไว้ศีลนี่จะเป็นหลักชัยที่เข้าไปถึงสู่จุดไปสวรรค์ศีล5ข้อนี่ไปสวรรค์ศีลข้อ1ก็สวรรค์ถ้ายึดมั่นได้ก็ได้สวรรค์ชั้น1ศีล5ข้อก็สวรรค์ชั้นที่5ถ้าเรามีศีล8ศีล10 227ก็มีโอกาสที่จะทำใจตัดห่วงตัดรักตัดชังได้มากขึ้นเพราะคนเราเนี่ยเมื่อเรามีศีลมีธรรมแล้วก็จะเป็นที่มั่นใจตัวเองเป็นที่พึ่งของตัวเองเวลาเรามีทุกข์อะไรก็ไม่ต้องไขว่คว้าหาอะไรถือการที่เรามาหวังคนโน้นคนนี้เป็นที่พึ่งของเราเนี่ยเวลาเราจะดับจิตจริงๆเราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจของเราจนกว่าใจของเรานั้นจะสงบเยือกเย็นแล้วการตายของเราเนี่ยต้องเข้าสมาธิได้ถ้าคนไหนเข้าสมาธิไม่ได้นั้นไม่มีนิมิต ดีจะตายไปไม่ดีฉะนั้นการฝึกสมาธิเนี่ยต้องฝึกเอาไว้ยามที่เราเวลาจะตายเนี่ยจะมีเวทนามากแค่ไหนแต่เวลาจะดับจิตต้องเข้าสมาธิให้ได้แต่ถ้าเข้าไม่ได้นั้นโลภโกรธหลงที่ว่าเป็นอวิชชาเนี่ยจะหุ้มห่อพาเราไปเราจะไปดีไม่ได้เพราะไม่สามารถทำใจได้จิตจะอยู่ข้างนอกเมื่อจิตไม่สามารถเข้าภวังค์ได้จิตก็ตกภวังค์เมื่อจิตตกภวังค์ได้ก็จะเห็นแต่ไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่เราทำไว้บาปที่เราทำไว้เราด่าคนโน้นไว้แช่งคนนี้ไว้อิจฉาริษยาห่วงคนโน้นนี่เมื่อจิตตกภวังค์แล้วก็ไปจิตมันก็ไปยึดครองสิ่งพวกนั้นเป็นอารมณ์มันก็เกิดความร้อนอกร้อนใจกระสับกระส่ายทุรนทุรายอย่างที่เราเห็นคนก่อนจะตายนั่นแหละเขาตกภวังค์เพราะเขาไม่มีสมาธิแต่ถ้าเราเคยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำจิตสงบจิตของพอตอนจะดับจิตเนี่ยมันจะเปิดช่องไอ้ที่ว่าเปิดให้ไปเพราะว่าเราลืมทุกสิ่งทุกอย่างเลยจิตมันก็เลยเป็นกุศลเห็นสิ่งที่เราทำดีๆว่าเห็นพระเห็นพุทธเจ้าเห็นพระเห็นแสงสว่างจิตก็เลยลืมไปหมดเลยลืมเรื่องเจ็บปวดไปหมดเลยพอจิตมันลืมเรื่องเจ็บปวดจิตก็เข้าภวังค์เลยเอาอันนั้นๆเป็นอารมณ์กุศลเป็นอารมณ์คนนี้เมื่อจิตเป็นกุศลเป็นอารมณ์ก็จิตก็แน่วแน่ไปทางสุคติเลยคนนี้นั่นไปทุกสุคติเพราะจิตเข้าสู่ภวังค์ภายในเป็นกุศลหมด

แต่โดยมากคนเรานะตกผวังหมดเลยโดยมากคนเราเพราะเวทนาความเจ็บปวดมันแรงกล้าในเลยเราก็ไม่อยากจะหายในเลยเราไม่อยากจะตายแล้วเราก็ไม่เคยนึกไว้ก่อนว่าเราจะต้องเจ็บต้องตายอย่างนี้เราไม่นึกเลยว่ามันจะเจ็บถึงขั้นนี้นึกว่ามันจะตายปุ๊บปั๊บไปอย่างง่ายๆแต่เมื่อเราจิตเข้าผวังได้จะมีเวทนาแรงกล้าไงมันก็สามารถประคับครองจิตไปสุคติได้เลยไม่ตกนรกตรงนี้เดี๋ยวหัวเลี้ยวหัวต่อที่เราจะต้องทำกันไว้เขาเรียกตรงหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยมันจะไปดีไม่ดีก็ตรงนี้เองถ้ามันจะดีไม่ดีตรงนี้ก็ต้องทำไว้ตั้งแต่ก่อนตั้งแต่เรามีสติสตังดีๆเนี่ยก็พยายามภาวนาปฏิบัติของเราไว้ไม่ให้มันบาปกินใจจนสลัดไม่ออกห่วงจนตัดไม่ออกรักจนตัดไม่ออกโกรธจนดับไม่ลงโลภจนดับไม่ได้ละไม่ได้อันนั้นหมายถึงว่าเราตกผวังซะแล้วจิตของเราเศร้าหมองฉะนั้นเรื่องกุศลกรรมอันนี้เราควรสร้างกรรมดีไว้ควรทำสมาธิการทำสมาธิเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วประตูจะเปิดให้ประตูสวรรค์นิพพานจะเปิดให้ตอนยามจะดับจิตเพราะเราสามารถระลึกบุญกุศลของเราไว้ได้ดีไม่ลืมแต่ถ้าว่าเราทำไม่ได้ฝึกประพฤติปฏิบัติเนี่ยประตูมันจะปิดประตูนรกมันจะเปิดประตูสวรรค์มันปิดเสียแล้วไม่สว่างเลยมืดหมดแล้วเราก็มองเห็นทางไหนไม่ได้มันก็ต้องตกลงไปในที่ต่ำเลยจิตมันก็ไปเกาะสิ่งที่ไม่ดีไว้เป็นอารมณ์เมื่อจิตมันเกาะสิ่งที่ไม่ดีไว้เป็นอารมณ์เสียแล้วเพราะอะไรเพราะมันเคยชินมันเคยอยู่กับอารมณ์น้ำจนเคยอยู่กับอารมณ์ที่ไม่ดีที่ฉันเคยมันก็กลับไปยึดของเดิมเพราะเราไม่ได้ยึดอารมณ์ธรรมเพราะเราไม่มีอารมณ์ศีลอารมณ์ทานอารมณ์ภาวนามันไม่มีไม่ได้ภาวนาไว้ประจำวันมันก็ต้องไปยึดของที่เราเคยทำของเราไว้และเนี่ยสำคัญเนี่ยก็หัวเลี้ยวหัวต่อที่เราจะต้องศึกษาและปฏิบัติให้รู้แก่ใจเราอย่าให้คนอื่นมาช่วยเราเราต้องช่วยของเราเองเราต้องช่วยตัวเองเราต้องปฏิบัติตัวเองเราต้องศึกษาให้รู้ถึงแก่นธรรมะข้อนี้ไม่งั้นแล้วเราจะไม่พบความสุขในชีวิตของเราเลยฉะนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐเลิศที่สุดเป็นที่พึ่งทางใจอย่างดีมากเลยพ่อแม่ที่มีลูกดีที่มีลูกทำดีนั่นแหละพ่อแม่ก็เป็นชัยชนะอันหนึ่งที่ไว้เป็นที่พึ่งทางใจได้และพ่อแม่ทำดีอันนั้นก็เป็นชัยชนะอย่างหนึ่งที่ตนเองมีที่พึ่งทางใจตัวเองได้มีลูกดีตัวเองก็ทำดีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมีทุกข์อะไรมันก็ดีใจเพราะไม่มีอะไรที่จะมาเสียดแทงในหัวใจที่จะทำให้ใจต้องผิดหวังอีกมันสมหวังอาตมายังเคยบอกว่าบางคนเนี่ยโตขึ้นมาแล้วบอกว่าแม่ไม่รักเรามั่งรักคนโน้นลำเอียงมั่งรักคนนี้ลำเอียงมั่งบางคนขาดว่าเวขาดรักความรักไม่สมหวังหรือความรักไม่สมบูรณ์แต่อาตมาบอกอาตมาไม่เคยขาดเลยความรักพ่อแม่จะแสดงออกไม่แสดงออกอาตมาก็รู้ว่าพ่อแม่รักเราอาตมาไม่เคยขาดความรักจากพ่อแม่เลยทุกคนคิดมากเสียใจแม่ไม่รักเราพ่อไม่รักเราเวลาดุนะแต่อาตมามีความรู้สึกมาตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยขาดความรักจากพ่อแม่เลยมันล้นเลยพ่อแม่ให้เรามากเกินไป อาตมายังมีความรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยรักเราเกินไปรักเรามากจนล้นเลยไม่น่าจะรักเรามากถึงขั้นนี้เราน่าจะรักพ่อแม่มากกว่าพ่อแม่รักเราความรู้สึกอาตมาว่าอยากจะแย่งความรักของพ่อแม่มันเป็นของตัวเองใจนะอยากจะแย่งความรักของพ่อของแม่เนี่ยมาเป็นของตัวเองซะให้เรารักพ่อแม่แทนซะพ่อแม่จะได้ไม่ต้องรักเรามากถึงก็หลงเราห่วงเราอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกอย่างนั้นมาตลอดแต่บางคนไม่เข้าใจพ่อแม่หาพ่อแม่ไม่รักเราอะไรตลอดเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่มีเหตุผลในตมาว่าและเป็นกันมากที่สุดเลยในยุคปัจจุบันในทุกคนมองพ่อแม่ไปตรงกันข้ามไม่เข้าใจพ่อแม่ด้วยนะแล้วก็พ่อแม่ลำเอียงไม่รักเรากลายเป็นเด็กขาดความรักทุกวันนี้เรียกร้องความรักเรียกร้องความสนใจ
บางคนเนี่ยแสดงออกทำอย่างโน้นทางนี้ไม่ใช่อะไรหรอกต้องการให้คนสนใจเป็นคนขาดความรักเมื่อเด็กอาตมามีเป็นภาษาเด็กอาตมามีพฤติกรรมคงจะไม่เหมือนลูกทุกคนแม่อาตมาเลยเป็นกรณีพิเศษที่ห่วงเราไอการประพฤติของเราคงไม่เหมือนเด็กอื่นเวลาร้องมันก็ร้องไม่ต่างกับเด็กอื่นเวลามันแบบอะไรนะเวลามันดื้อหรือซนอะไรมันก็ต่างกันไม่ใช่ที่จริงลูกทุกคนไม่เคยถูกตีอย่างอาตมาเลยนะอาตมาเนี่ยถูกตีมากที่สุดถูกโยงด้วยนะแม่อาตมาเนี่ยจับอาตมาโยงไปจนครึ่งวันเอามือนี่โยงติดหลังคาโยงเราก็ร้องมันอยู่นั่นแหละที่จริงเรารู้ว่าแม่รักเราที่เราร้องยังจำอารมณ์ตัวเองได้แล้วมันทำเพื่ออ้อนแม่นั่นเองจะให้เขาประหลาะเราแล้วคนอื่นแก้ก็ไม่ได้นะคนไหนปลูกคนนั้นต้องแก้เวลาเขาจับโยงอาตมาเนี่ยถ้าคนอื่นแก้อาตมาโกรธจังเลยต้องให้แม่มาปลูกหรือแก้เองมันเป็นตามภาษาเด็กแล้วก็ด่าด้วยนะร้องด้วยด่าด้วยไม่มีใครด่าแม่ทั้งอาตมาด่าหรอกแม่เลยจำมาอยู่เรื่อยนะไอการกระทำของเราเนี่ยมันเลยเป็นขวางใจเราด่าด่าก็ด่าคำขำด่าด่าไม่ใช่ด่าแบบคนอื่นด่าไม่รู้จะด่าไงให้โยมฟังคงจะฟังได้แม่อาตมาคนเดียวคนอื่นคงไม่มีโอกาสได้ฟังคำด่าอันนี้หรอกแล้วคงไม่มีลูกคนไหนก็ด่าแบบนี้ด้วยคงไม่มีลูกคนไหนก็ด่าแบบนี้ด่าอาตมาด่าแปลกแม่เลยคล้ายๆว่าก็คงอยู่กับไอ้โมโหเดี๋ยวก็หายก็คงอยู่กับลูกแบบประเภทนี้มันก็น่าขำมันด่าอะไรแปลกๆครับคือด่าแปลกๆที่ไม่ด่าเหมือนเด็กอื่นอาตมาไม่จะด่าให้โยมฟังด่าก็ด่าปากตัวเองก็คงได้ยินแม่อาตมาคนเดียวแม่อาตมาคนเดียวคงได้ยินคงจำได้ตลอดว่าลูกด่าตัวเองอย่างไรป้อนตัวเองอย่างไรทำตัวเองไงอันนั้นเป็นความรู้สึกยิ่งลูกทำอย่างนี้แม่ก็ฝังใจมันก็เป็นความรักที่ซึ้งขึ้นไปอีกทำให้เกิดความรักมากขึ้นมาอีกแหละมันไม่ใช่กลายเป็นความเกลียดไม่ใช่กลายเป็นความโกรธไม่ใช่กลายเป็นการเบื่อหน่ายกลายเป็นการเพิ่มความรักขึ้นมาให้การลูกต้องแสดงออกแบบนี้ขึ้นมาซึ่งไม่เหมือนคนอื่นไงอาตมาจำความได้คือมันจำได้ละเอียดที่ตัวเองแบบว่ามีสัญญาที่ย้อนไปสู่อดีตได้ตั้งแต่ตัวเล็กๆอะไรเงี้ยมันเป็นคนช่างจำนะแต่ก็นึกว่ามันเป็นอดีตไปแล้วก็กันคือว่าอาตมาก็เลยนึกว่าความรักของพ่อแม่นี่มีแบ่งให้ลูกไปละร้อยคนมีแบ่งให้ลูกไปละร้อยคนแต่ความรักของลูกเนี่ยแบ่งให้พ่อแม่ไม่สมบูรณ์แม่คนเดียวแบ่งให้ไม่สมบูรณ์โยมนี่นะถ้าหาแม่อาตมาถ้ารู้ถ้าอาตมาป่วยที่โรงพยาบาลนะแม่จะไปอินเดียเนี่ยแม่ไม่ไปหรอกนะโยมหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ยอมไปต้องดูลูกสิ้นลมหายใจให้ได้แต่ลูกไปได้โยมทำไมจึงบอกว่าทำไมเนี่ยเราจะเอาความรักของพ่อแม่มาเป็นตัวเองให้มันหมดเลยอาตมาเคยรู้ว่าทำไมเราจะเอาความรักของพ่อแม่มาให้เป็นตัวเองให้หมดไม่อยากให้พ่อแม่ต้องรักเราพ่อแม่จะได้สบายใจเวลาตายจะได้นอนตาหลับแต่ก็นึกว่าพ่อแม่รักเราก็ดีแล้วที่ว่าเราก็ไม่ได้ไปเหมือนอย่างคนอื่นเราก็อยู่ในกรอบของศีลธรรมถือพ่อแม่จะรักเราห่วงเราก็รักห่วงในความดีมันก็ไม่เสียหายอะไรจะยอมจะกลับบ้านดึกบ้านอยู่ไกลด้วยสังฆทานไม่ใช่วัดไม่ใช่วัดในวัดบางขวางวัดมกุฏเนาะใกล้บ้านวัดบางขวางปุ๊บเดี๋ยวถึงไอ้นี่มันเราก็ทำไปตามภาษาที่ตามมีตามเกิดของเราก็เมื่อนักบวชมาสิ้นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปตั้งศพที่ไหนตั้งที่นี่สวดที่นี่ใครมาได้ก็มาไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องมาถือว่าไกลแล้วก็เห็นใจกันไม่ใช่โอ้ไม่ได้เดี๋ยวหลวงพ่อจะว่าเราไม่มาเราไม่เห็นหน้าอย่าไปคิดอย่างนั้นโยมโยมมาแล้วโยมสบายใจก็ดีกลับไปโยมสบายก็ดีกลับมาโยมมาโยม
ให้อาตมาเห็นอาตมาสบายแต่กลับไปโยมเป็นทุกข์ทับตายเลยเนี่ยรถเมย์ก็หมดอะไรก็หมดเนี่ยกลับบ้านไม่ได้เดือดร้อนจะมาเลยโยมส่งใจมาก็แล้วกันไม่เป็นไรหรอกแต่ที่มาก็มาใกล้ๆพอไปได้มาได้ไม่ลำบากโยมก็มากันเถอะแต่ถ้าลำบากก็จะมาเลยจะมาทุกคืนทุกวันจะลำบากโยมมากลางวันก็ได้กลางคืนมาลำบากเดี๋ยวจะมา จะกลับไปก็มาลำบากเพราะมันอยู่ไกลบางคนก็สี่ทุ่มก็หมดรถเมล์แล้วเนี่ยเอาละต่อไปนี้ก็คงจะจบการปรารภธรรมแล้ววันนี้ก็บางสกุลก็รับพร ช่วยอุทิศบุญกุศลให้แม่อาตมาด้วยนะโยมเป็นเจ้าภาพทุกคนนะคุณกุศลที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญในวันนี้ขออุทิศให้แก่แม่ชีแมนโพสุวรรณจงมารับส่วนกุศลอันนี้ด้วยถ้าแม่อาตมาไม่มารับโยมก็รับไปก็แล้วกันโยมจะได้มีเยอะๆเวลานั่นแหละโยมจะได้มีความสุขทำบุญแล้วจะได้ความสุขใจ

นั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมวันนี้ก็เป็นวันที่ญาติโยมได้มาทำการเป็นเจ้าภาพสวดศพของคุณโยมแม่ชีแมนโพสุวรรณซึ่งได้ละสังขารดับสิ้นวายชนไปเรียกว่าหมดอายุตามการที่ได้อยู่มาถึง82ปีแม่ชีแมนได้บวชเป็นอุบาสิกาเป็นแม่ชีถึง22พรรษาหลังจากที่อาตมาได้บวชได้พรรษาหนึ่งแม่ชีก็ตามบวชทีที่อาตมาออกธุดงค์กลับมาถึงวัดทุ่งแม่ชีก็บวชเป็นชีตอนระยะที่อาตมาแบกกรดกลับบ้านเที่ยวธุดงค์ไปถึงกลางใกล้จะเข้าพรรษากลับมาฤดูฝนมาเจอพี่เขยเดินสวนทางเข้าไปตลาดมาเขาบอกว่าหลวงน้าแม่ปวดชีแล้วนะเราไม่เคยคิดเคยฝันใจนี่วูบมาเลยใจเรานี่วูบปีติขึ้นมาเลยว่าแม่เราปวดชีหรือใจนี่ตื้นตันไม่ใช่เสียใจมันวูบหนึ่งขึ้นมาในหัวใจว่าโอ้ดีใจที่แม่เราได้บวชชีคงจะพ้นทุกข์คงหมดภาระจากเย่าเรือนได้ใจหนึ่งวูบขึ้นมาอย่างมากไม่เคยปรากฏอย่างนั้นเมื่อตอนพ่อบวชก็เหมือนกันตอนนั้นที่พ่อบวชอาตมาเป็นเนนอันนั้นตอนนั้นอายุเพียง12ขวบย่าง13พ่อก็ลาแม่ลาแม่บอกว่าจะไปบวชละตอนนั้นพ่อครบอายุ60พอดีธรรมดาพ่อเป็นคนรักงานรักการห่วงเย่าเรือนมากเป็นคนไม่ทะเลทะเลไม่กินเหล้าเมายาไม่สังคมกับใครอยู่แต่เย่าเฝ้าเรือนทำแต่งานเป็นคนที่ไม่นำเรื่องความยุ่งยากลำบากใจเข้าสู่ครอบครัวเลยสักนิดเดียวโยมพ่อจะไม่แตะต้องกับคนชั่วเลยจะไม่คบคนนอกบ้านที่สมเรเทเมาเลยจะอยู่แบบกินแล้วทำงานเสร็จแล้วกลับมาบ้านก็นอนไม่ไปหาเรื่องเดือดร้อนใจบ้านตัวเองเป็นคนที่รักสงบตลอดมาก็ไม่มีเวลาเข้าวัดโยมพ่อพอไปเที่ยววัดระยะจวนจะ60โยมพ่อเข้าไปเที่ยวช่วยเขาทำงานในวัดชอบใจวัดมาขอโยมแม่บวชโยมแม่กันเลยพ่อจะพูดและเล่นก็อนุญาตพ่อก็เลยบวชจากบ้านที่บวชนะอยู่ห่างกันหลายอำเภอก็พ่อก็ไปหิ้วกระเป๋าไปบอกอาตมาบอกว่าเนนพ่อจะบวชเลยนะใจเขาวูบขึ้นมาเหมือนกันใจวูบขึ้นมาบอกดีที่พ่อบวชที่ดีโมทนาด้วยดีใจที่พ่อบวชแล้วมาตอนนี้ตอนนั้นเราอายุ12ขวบพ่อบวชพอมาเราอายุบวชพระแล้วเดินธุดงค์กลับมาแม่มาบวชมาได้ข่าวดีจากแม่ว่าแม่บวชใจเขาวูบขึ้นมาเหมือนกันแต่เรานี่ห่วงใหญ่แม่มากเพราะแม่เป็นผู้หญิงต้องลำบากกับผู้ชายแต่แม่ก็ออกได้ช้ากว่าพ่อก็ดีใจที่แม่พ้นภาระจากการเลี้ยงลูกหลานแสดงว่าแม่นี่ทำธุระเสร็จแล้วจึงได้ออกบวชคือพ่อเนี่ยเป็นผู้ชายที่ตัดอะไรได้ไวกับผู้หญิงก็ออกบวชได้ก่อนแม่เนี่ยต้องห่วงลูกห่วงหลานอยู่นาน
ใจวูบนี่เป็นวูบที่แรงแต่ว่าไปที่โอรังคบาทไปถึงที่โอรังคบาทตอนเย็นไปเที่ยวถ้ำอาจันตาอโลลาอาตมาก็นึกสหอนในใจอยู่ด้วยว่าจะได้กลับมาเจอหน้าแม่หรือเปล่าเขานี่เพราะเจ็บเขานี้ไม่น่าไว้ใจเลยทุกครั้งเจ็บแล้วต้องหายภายใน7วันแต่ครั้งนี้แม่รู้สึกว่าเจ็บไม่ค่อยดีขึ้นแต่เราก็นึกว่าอายุคน82ปีแล้วจะเอาร่างกายให้ดีอย่างกับคนหนุ่มคนสาวนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วเราก็ตรงอยู่แล้วว่าอย่างใดสักวันหนึ่งแม่เราก็ต้องสิ้นไปจากเราถ้าเราไม่สิ้นก่อนเพราะฉะนี้เราได้คิดอยู่นานแล้วแต่แล้วพอได้ยินที่โอรังคบาทก็มีทัวร์ลีดเดอร์ผู้หญิงเนี่ยเขาก็เอาโทรเลขมาให้เขาก็นึกว่าเราจะมีความเสียใจเหมือนกับคนทั่วไปเขาบอกว่าจดหมายมาจากวัดสังฆทานเทเล็กมาจากวัดสังฆทานท่านคงเข้าใจนะว่าเรื่องอะไรบอกเข้าใจถ้ามาจากวัดสังฆทานเข้าใจว่าเรื่องอะไรแสดงว่าแม่อาตมาเสียแล้วบอกใช่เขาบอกว่าเขาก็บอกว่าหลวงพ่อก็คงเป็นเรื่องธรรมดานะใครๆก็ต้องตายบอกใช่แต่อาตมาไม่มีอารมณ์วูบเหมือนอย่างที่เมื่อได้ยินข่าวว่าแม่บวชมันได้ยินแล้วก็เฉยเฉยไม่ได้วูบวาบอะไรมีความรู้สึกว่าแม่ก็คงจะพ้นทุกข์คงจะพ้นจากความเป็นมนุษย์ที่ลำบากที่ต้องเจ็บทรมานก็นึกว่าแม่เราก็คงพ้นจากความทรมานกันวันนี้เองเพราะการเจ็บได้ป่วยนั้นคือเป็นการทรมานร่างกายให้แม่เราต้องทุกข์ทางใจซึ่งสิ้นไปนั่นก็คือการดับทุกข์ก็ไม่มีอารมณ์วูบวาบอะไรก็เป็นปกติที่รู้ว่าอ๋อก็สมบัติอันประเสริฐชิ้นสุดท้ายของเราคือไม่มีอีกหาที่ไหนไม่ได้แล้วคือแม่ในโลกนี้ก็มีเพียงคนเดียวก็นึกว่าก็สิ้นสุดกันเพราะเราถือว่าคนเราเกิดมาก็ต้องมาจากกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ธรรมาก็ดีใจที่แม่เป็นนักบวชคืออาตมามีความดีใจมากกว่าเสียใจเพราะไม่รู้จะเสียใจทำไมแล้วก็ไม่รู้จะเสียใจไปทำไมที่แม่ตายเพราะอาตมาควรจะดีใจว่าแม่เนี่ยได้ทำความดีตั้ง20กว่าปีอาตมาดีใจซะอีกถ้าเห็นแม่อาตมาตายในระยะที่ยาวนานเลยแม่อาตมาก็ตายซะเกินพระพุทธเจ้าทั้ง2ปีกำไรตั้ง2ปีพระพุทธเจ้ายังบอกอานนท์เราอยู่ไม่ได้แล้วตุดขับราชรถเก่าๆซึ่งเราซ่อมกงกรรมข้างนี้เอาไม้ใหม่ไปใส่ต่อเนื้อเก่าไอ้เนื้อเก่าก็ผุพอไอ้ใหม่เข้าไปไอ้เก่าก็ผุพอซ่อมเอาเก่าออกใหม่ก็

มันก็ไม่มีทางที่จะต่อให้ดีได้สังขารเราก็ดุจราชรถเก่าๆหรือเหมือนเรือเก่าๆถ้าดับไปซะแล้วมันก็พ้นทุกข์นิพพานเท่านั้นเป็นบรมสุขอย่างยิ่งที่เราควรจะแสวงหาให้เกิดกับเราถ้าตราบใดเรายังเป็นรถชราเป็นเรือชราอย่างนี้เราก็ทุกข์อยู่ตราบนั้นการได้สังขารนี่คือการได้ทุกข์อย่างมากที่เราจะต้องกินต้องเดินต้องนอนต้องขับต้องถ่ายอยู่ทุกเวลาทุกข์นี่มีมาอยู่ในสังขารนี้ตลอดเวลาแล้วก็เป็นเชื้อบ่อนของโลกด้วยเป็นที่เกิดของโลกทุกชนิดโลก108จำพวกก็จะเกิดในชั้นสังขารนี้ถ้าสังขารนั้นมันชำรุดทรุดโทรมจะเป็นโรคภายในภายนอกเป็นโรคฝีโรคหืดโรคมะเร็งโรคสารพัดพิษก็เกิดแต่สังขารร่างกายทั้งนั้นถ้าดับสังขารจะได้แล้วโลกก็ดับไปด้วยฉะนั้นเราจึงปรงใจเข้านิพพานเพื่อดับสังขารเป็นทุกข์สังขารนี้ดับไปจะแล้วก็เป็นบรมสุขอย่างยิ่งโวปัสสโมสุขโคดับจะได้เป็นสุขหนออจีรังวัตยังกายโยกายนี่มันไม่เที่ยงมันแปรปรวนแล้วเมื่อธรรมามีแม่ใครจะไม่รักแม่ถือธรรมาจะรักไม่เท่าแม่รักเราก็จริงแต่ก็เป็นความรักที่หาไม่ได้อีกแล้วเป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจที่มีความซื่อตรงต่อกันแต่ก็ดีใจที่แม่เรามาบวชแล้วก็มาปฏิบัติธรรมยังมีการสวดมนต์นั่งสมาธิได้ทำความเพียรมาตลอดเราจะเสียใจทำไมเนี่ยเมื่อแม่เราสิ้นไปในฐานะที่เป็นผู้มีศีลมีธรรมบางคนเขาบอกต้องร้องไห้สิแม่ตายทั้งคนพ่อตายทั้งคนเพื่อจะได้เห็นว่าเรากตัญญูรู้คุณแต่การที่เรากตัญญูรู้คุณไม่ใช่มาบีบน้ำตากันให้เห็นว่าเราเสียใจกตัญญูแล้วร้องไห้นั้นไม่ใช่บุคคลมีปัญญาเลยไม่ได้ทำอะไรความดีให้กับตัวเองและพ่อแม่เลยเอาแค่ร้องไห้จะมาตอบแทนอะไรกันได้ถึงจะร้องแล้วร้องอีกแม่ก็ยังอยู่ในสภาพเดิมก็ไม่กลับคืนฟื้นมาได้แต่เป็นนี่สิเราควรจะคิดว่าแม่เราอยู่ในศีลธรรมหรือยังถ้าแม่เราอยู่ในศีลธรรมเราก็สบายใจตายเราก็นอนตาหลับแม่เราก็นอนตาหลับการที่เราจะไม่เสียใจในพ่อแม่ตายเนี่ยเราเห็นว่าพ่อแม่ทำดีนั่นแหละเรามองเห็นพ่อแม่ตายไปดีเราจะไม่เสียใจเราจะดีใจเราจะหมดห่วงหมดกังวลกันจะสิ้นสุดกันในการห่วงกังวลเตี้ยธรรมาเห็นคนร้องไห้เนี่ยแต่มากเขาจะลองคิดถึงลูกและสามีและลูกในพ่อแม่เขาว่ามาถามอาตมาถามแล้วทำอีกว่าลูกเขาไปไหนลูกฉันเนี้ยอายุเพียง17-18ปีเท่านั้นเองขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายรถยนต์แล้วก็ตายอย่างน่าสงสารกำลังน่ารักอยากจะรู้ว่าลูกในไปดีหรือไม่ไอ้ที่ร้องไห้ในกลัวลูกไม่ไปดีเสียดายในความตายที่ลูกตายอย่างนั้นแต่นั้นถ้ารู้ว่าลูกตัวเองได้บวชเรียนได้ประพฤติปฏิบัติทำสมาธิตายแม่คนนั้นจะไม่ร้องไห้เลยอาตมาเชื่อว่าเขาไม่ร้องแน่นอนถ้าลูกเขาได้มาบวชได้มาปฏิบัติทำความดีให้แม่เห็นแล้วก็ตายในพระเรืองอาตมาว่าแม่คนนั้นจะไม่ร้องไห้เด็ดขาดปัญหาที่จะมาถามเราก็คงไม่มีเพราะรู้ลักษณะเลยว่าตายไปดีแต่ที่เห็นร้องกันทุกวันเนี่ยร้องเพราะคนตายไม่มีที่พึ่งคนที่ร้องก็ไม่มีที่พึ่งไม่รู้ว่าจะตายไปไหนไอ้คนที่ร้องก็ดีเนี่ยไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยหาศีลหาธรรมให้ตัวเองก็ไม่มีความมั่นใจอะไรในตัวเองจึงต้องร้องกันอยู่ทุกวันนี้เพราะเรื่องไม่มีธรรมะคนตายเมื่ออยู่ก็ทำตัวไม่ดีไม่มีหลักของตัวเองคนที่ร้องไห้เมื่อร้องไห้ในชีวิตตัวเองก็มีหลักของตัวเองไม่มีธรรมะเข้ามา
มากล่อมกล่าวจิตใจไม่เคยพิจารณากรรมฐานไม่เคยนึกว่าร่างกายเนี่ยเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาทุกรูปทุกนามจะต้องเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่เคยนึกไม่เคยปรุงอาการที่เราไม่เคยนึกเคยปรุงนั่นเนี่ยมันจึงทำให้เกิดต้องทุกข์ทรมานใจในเมื่อจากกันเมื่อตายจากกันถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะข้อนี้นะทุกคนจะต้องร้องไห้แน่นอนในเมื่อตายจากกันท่านั้นญาติโยมก็ควรสนใจเรื่องธรรมะกันไว้ก่อนว่าเราจะต้องมีทุกข์กันอีกมากมายเพราะเรายังมีชีวิตกันอยู่ทุกข์ในเรื่องความรักนี่แหละคนที่เราเกลียดนั่นก็คงไม่มายุ่งกับเราเท่าไหร่ไอ้คนที่เรารักนี่เนี่ยทำอะไรเราก็ต้องห่วงต้องกังวลต้องคอยมองคอยหาคอยสนใจเขาอยู่ถ้าเขาพลาดจากเราเราก็ห่วงเขามากเสียใจมากเราไม่อยากให้ผิดหวังนะทุกข์จากความรักเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์มากถ้าเราไม่รักเสียแล้วใจมันก็สบายฉะนั้นในเมื่อเราอยู่ในฐานะของคนโลกเนี่ยก็ยังตัดรักไม่ได้มันก็ยังต้องทุกข์อยู่ทุกข์ในการที่จากกันเห็นหน้ากันก็สบายกันเมื่อจากกันก็เป็นทุกข์แต่ในเมื่อเราจะจากกันจะทำยังไงเราจะรู้ว่าจากกันไปด้วยดีต่างคนต่างไปดีด้วยกันมันก็หมดน้ำตากันไม่ต้องร้องไห้อาตมาก็นึกในใจว่านี่นะแม่ตายเราไม่เสียใจต่อไปใครตายเราก็จะไม่เสียใจวันนี้แม่ตายนี่เราไม่เสียใจเลยเราใจเฉยๆต่อไปนี่ใครตายไงเราก็จะต้องทำใจเฉยเพราะอะไรที่เราจะเฉยได้ก็คือว่าเรารู้ว่าคนของเราเนี่ยตายไปดีทำให้เราใจสบายใจเฉยได้แต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าเขาแม่อาตมาที่ปฏิบัติตัวไม่ดีอาจจะไม่เฉยก็ได้แม่เขาอาตมาไม่เข้าวัดใจอาตมาคงอาจจะเป็นไปอีกอย่างหนึ่งก็ได้อันนี้เป็นเรื่องที่เราทดสอบทางใจกันว่าขอให้พวกเราเนี่ยเมื่ออยู่เป็นมนุษย์ก็สนใจธรรมะกันบ้างการที่เราเข้าหาธรรมะเนี่ยไม่เป็นการเสียประโยชน์อะไรเลยถ้าเราทำใจของเราได้เนี่ยการที่เราอยู่เราก็มีความสุขจากไปเราก็มีความสุขเรามานึกว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดมาในชาตินี้ไม่ได้สร้างกุศลความดีแล้วไม่มีอะไรดีไปกว่านี้เลยเราจะเอาอะไรไปไม่ได้เลยมีจะมีเงินมีทองเราก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยท่านก็แสดงให้เรารู้แล้วว่าความตายเนี่ยเงินทองนั้นไม่มีความหมายเงินทองก็มีความหมายในเมื่อเรามีชีวิตเท่านั้นเองที่เรามาทำบุญกุศลแต่ตายแล้วเงินทองไม่มีความหมายสำหรับคนตายเลยบุญกุศลเท่านั้นเองเป็นความหมายของคนตายที่ควรจะเอาติดจิตใจไปคำสวดของพระที่สวดกันทุกคืนเนี่ยแปลเรื่องจิตทั้งหมดเลยคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยสอนถึงขั้นอภิธรรมเนี่ยท่านสอนให้เทวดาเนี่ยท่านต้องการให้มนุษย์ทุกคนเราเนี่ยเกิดมามีพื้นฐานต้องการให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีพื้นฐานทางศาสนาพุทธเช่นเกิดมาแล้วเนี่ยให้รู้จักการให้ทานรู้จักสละความตนีคนที่มีความตนีเนี่ยเวลาตายแล้วมันหลงเช่นเราห่วงไร่ห่วงนาห่วงสวนห่วงลูกห่วงหลานเนี่ยเราไม่เคยให้สละไปเลยเนี่ยไม่ทำพินัยกรรมให้ใครไม่ยกให้ใครยึดตัวเป็นของตัวเองอยู่เนี่ยแล้วเวลาตายแล้วมันหลงที่เราห่วงมากเนี่ยจิตมันไม่ว่างพออารมณ์มันไม่ดีเนี่ยอารมณ์มันเป็นปัจจัยไม่ดีเหตุปัจจโยอารมณ์นี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นฝ่ายโลภแล้วมันทำให้อารมณ์เราเนี่ยค้างอยู่เมื่อจิตของเราไม่ว่างเลยมันก็หลงว่าเป็นตัวเป็นตนมันก็เห็นสิ่งที่ไม่ดีไว้ในใจเมื่อเราหลงแล้วก็ลืมตัวเขาเรียกว่าคนหลงเนี่ยโดยมากที่เราจะสืบสาเหตุจากคนหลงเนี่ยโดยมากพวกหลงสมบัติตัวเอง
พวกคนบ้าสมบัติพวกหลงสมบัติได้หลงจริงๆแกแล้วจะหลงมากมีเงินทองที่ไหนซ่อนไว้เท่าไหร่ก็พยายามนึกอยู่เรื่อยๆเสียดายพอนึกไปมากๆแล้วสติมันก็ฟั่นเฟือได้หน้าลืมหลังตอนนี้ก็หลงละคนหลงนี่ทำการกิริยาตายก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาเรียกว่าเป็นงูเหลือมเฝ้าทรัพย์เป็นไอ้จกตุ๊กแกเป็นสุนัขอะไรเงี้ยสุนัขเงี้ยพวกคนที่โลภสมบัติตัวเองที่หลงไม่ได้ภาวนาเนี่ยพอตายแล้วก็ไปเป็นพวกสุนัขเนี่ยแล้วก็มาเฝ้าเห่าหอนห่วงสมบัติอย่างเช่นโตเถรยพราหมณ์เนี่ยโตเถรยพราหมณ์นี่ปรารถนาเป็นพุทธเจ้านะปรารถนาขอได้เป็นพุทธเจ้าแต่พอมาเป็นเศรษฐีมีทรัพย์ต้อง80โกฏิเจอพุทธเจ้าไม่ใส่บาตรเสียดายไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาทำธุรกิจการเพื่อให้ร่ำรวยอย่างเดียวเพื่อให้ได้มาอย่างเดียวแล้วก็เพื่อให้ทรัพย์ตัวเองมีอย่างเดียวพอตายแล้วจิตมันเศร้าหมองเพราะเอาสมบัติตัวเองไปฝังไว้ตีนกระไดบ้างหลังบ้านบ้างต้อง80โกฏิพอจิตใจมันเศร้าหมองมันหลงนี่มันไม่ได้สติพอตายแล้วก็ไปเป็นสุนัขหมาดำพระพุทธเจ้ามาก็เห่าหอนพุทธเจ้ารู้ว่าพุทธเจ้ากลับสำนึกได้พระเจ้าบอกโตเธอจะพรามเธอจะมาเห่าหอนเราทำไมเป็นมนุษย์แล้วเธอยังไม่สนใจพุทธเจ้าลูกชายได้ยินลูกชายถามพุทธเจ้าพระเจ้าบอกพ่อเธอจริงๆวันดีคืนดีเธออาบน้ำให้กินข้าวดีๆแล้วถามพ่อเธอแล้วกรรมนี้จะปรากฏก็ทำตามพระพุทธเจ้าก็พอไปบอกพ่อตัวเองว่าพ่อเอาทรัพย์สมบัติซ่อนไว้ที่ไหนให้บอกลูกลูกจะขุดเอามาทำบุญสุนัขหมาดำนั่นไปคุยไปขุดหมดเลยคุยตรงไหนเห่าตรงไหนก็ไปขุดตรงนั้นได้ทรัพย์หมดเลยได้เงินได้ทองเอามานับเป็นโกฏิจึงได้เชื่อว่าพ่อตัวเองตายมาเป็นสุนัขหมาดำอันนี้ความโลภความตนีที่ไม่ให้ทานเนี่ยทำให้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานคนหนึ่งรักเมียมากรักเมียมากรักจริงและเมียก็นอกใจพอเมียนอกใจก็คบกับน้องชายก็มาฆ่าตัวเองตายพอตายไอ้ความห่วงมาเป็นงัวเกิดมาเป็นงัวแต่ตัวงัวภรรยาไปไหนก็ตามตลอดเวลาเขาก็หาว่าเป็นพรานงัวอีกคือความรักมันผูกพันตั้งแต่อดีตคนที่สุดฆ่างัวตายมาเกิดเป็นสุนัขก็ตามอีกเป็นสุนัขพอฆ่าจากสุนัขมาเกิดเป็นไอ้อะไรไอ้งูเขียวมาอยู่บนเพดานบ้านภรรยานอนตรงไหนก็หล่นใส่ตรงนั้นเพราะความรักอันนี้เนี่ยความรักที่ผูกพันความโลภที่ผูกพันเขาบอกจิตที่ไม่ได้ชำระจิตที่ไม่ได้ซักฟอกจิตที่ไม่มีสมาธิจิตที่ไม่ได้มีการให้ทานจิตที่ไม่มีการฝึกฝนทำสมาธิเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นจึงเศร้าหมองจึงขุ่นมัวเมื่อดับไปแล้วจึงเป็นเหตุปัจจัยไปให้สู่อบายได้เทวเหตุตุปัตโยอารมณ์นี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เป็นบุญก็ได้เป็นบาปก็ได้ในเมื่อเราสร้างอารมณ์กุศลเช่นการให้ทานอยู่เจนจำได้ว่าเราให้อะไรไปบ้างรักษาศีลไว้รักษาศีลไว้จนพอเจนรู้ว่าเรารักษาได้วันหนึ่งคืนหนึ่งหรือวันปีเดือนอะไรแล้วก็เจริญภาวนาให้รู้เท่าทันใจตัวเองที่มีความโลภกดลงอยู่ในใจคอยกำจัดอารมณ์ที่เศร้าหมองขุ่นมัวให้ออกไปเมื่อเราตั้งสติได้เป็นสมาธิอย่างนั้นก็กำจัดบาปกำจัดอารมณ์ที่เศร้าหมองได้มันก็เป็นกุศลธรรมหรือเป็นกุศลมูลหรือเป็นกุศลธรรมาซึ่งมาประกอบเป็นองค์ธรรมที่ทำให้จิตใจนั้นเจริญงอกงามมีความสุขสงบมีสติแน่วแน่มีนิมิตเครื่องหมายคือเห็นนิมิตตัวเองเห็นพระพุทธเจ้าบ้างได้ยินคำสอนพุทธเจ้าแว่วอยู่ในใจบ้างเห็นพระสงฆ์เดินนำไปสู่ทางบ้างทางสว่างบ้างเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตก็ลืมเวทนาไม่หลงเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปเป็นสุขนั่นเรียกว่าสุคติย่อมหวังได้กับจิตผู้มีกุศล
หรือว่ามีเหตุปัจจัยอย่างนั้นแต่ที่ท่านสวดในเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยเนี่ยหรือกุศลธรรมาปัญจกันธาอะไรเนี่ยสวดอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ยมันเรื่องของใจเรื่องของจิตทั้งหมดที่เป็นมูลรากของความดีทั้งสร้างกุศลไว้ในใจคนเราเกิดมาเนี่ยต้องสร้างคุณธรรมคุณธรรมในที่นี้ก็คือการให้เป็นรักษาเป็นเจริญให้เกิดขึ้นตั้งแต่ทานศีลภาวนาให้มีอยู่ในใจเราแต่ถ้าเราเกิดมาแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยเราจะอะไรเป็นหลักนะมืดแล้วก็สวดมนต์ภาวนาไม่เป็นเอาแต่คิดเรื่องทำมาหากินเอาแต่เรื่องวุ่นวายแล้วเราก็ปลงใจอะไรไม่ได้จิตใจก็หมกมุ่นอยู่ในโลกนี่เองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ได้สติสตังอะไรเวลาเจ็บเนี่ยโยมแม่อาตมาเนี่ยเวทนายังแรงกล้าเลยแต่โยมแม่เนี่ยเตือนแล้วทำตามได้คนที่เจ็บในโรงพยาบาลเนี่ยร้อยคนพันคนเขาเจ็บกันที่อาตมาเคยไปเยี่ยมนะเวลาเวทนาเกิดเนี่ยไม่ฟังธรรมะธรรมโมเลยกระสับกระส่ายกระวนกระวายควายคว้าหาที่พึ่งทุรนทุรายน่าสงสารมากเลยธรรมะพูดไม่รู้เรื่องแล้วเขาจะยึดแต่ความทุกข์ของเขาอย่างเดียวใจที่เขาได้รับความเห็นผิดๆไว้มากมายเขาก็ไม่ได้ยินธรรมะเป็นนั้นว่าพระโปรดไม่ได้แต่โยมแม่นี่พอบอกปุ๊บทำสติทันทีโยมแยกกายแยกใจนะกายเจ็บใจไม่เจ็บนะแกจะได้สติทำใจทันทีคือเรียกว่าไม่หลงตายเขาเรียกคนไม่หลงตายมีสติตลอดเวลาเพราะอะไรที่ไม่หลงตายเนี่ยเพราะว่าได้ฝึกกันไว้นานพอมาเจอศึกหนักก็สู้ได้เวทนาเนี่ยร้ายมากนะที่ตอนเรายังลุกยังเดินยังกินได้อะไรได้เนี่ยไม่มีหรอกทุกข์เราไม่เห็นปรากฏหรอกมันแฝงไว้อยู่ข้างในแต่เวลามันถึงเวลาจริงๆนะมันปรากฏจนหมดเลยร้อนไม่เคยร้อนก็ร้อนหนาวไม่เคยหนาวก็หนาวเมื่อยปวดไม่เคยเมื่อยปวดก็ปวดหายใจอึดอัดไม่เคยอึดอัดก็อึดอัดทุกสิ่งทุกอย่างจะมาบีบคั้นในร่างกายจิตใจเราจนสิ้นสุดเลยเขาเรียกว่าขันห้าเป็นทุกข์ทุกข์ของขันห้าในทุกข์จนถึงหมดลมทุกข์จนหัวใจนั้นหยุดเต้นจนทนอยู่ไม่ได้ต้องดับไปนั่นเมื่อเรามีธรรมะก็จะเป็นเครื่องกำจัดเวทนาพวกนี้ให้หยุดยั้งให้มีความสงบให้มีความรื่นเริงในธรรมได้แต่คนที่ทำบุญมากๆนะเขาจะดับเป็นสุขเพราะเขานึกแต่ความดีของเขานึกเมื่อไรทานศีลภาวนาก็ปรากฏอยู่ในใจเขานึกเมื่อไรทานศีลภาวนาก็ปรากฏอยู่ในใจเวทนาความเจ็บปวดก็ดับไปแต่ถ้าคนเราไม่ได้สร้างสมอารมณ์เป็นพื้นฐานนะนึกเมื่อไรก็มีแต่เรื่องราวโอ้กูเจ็บกูไข้กูตายในลูกจะอยู่กับใครหลานจะอยู่กับใครทรัพย์สมบัติมันเป็นเรื่องวุ่นวายใจทั้งหมดนึกแล้วมันก็ไม่อยากจะตายนึกแล้วก็อยากจะหายเมื่อมันปรงไม่ตกแล้วจิตก็เล่าร้อนอย่างมากเลยกระสับกระส่ายทุรนทุรายที่เขาก็กระสับกระส่ายทุรนทุรายนั้นเรื่องจะคนปรงไม่ตกทั้งนั้นเลยที่เราเห็นอาการไข้ที่เราไปเฝ้าดูนะเรื่องจะเขาหยุดเวทนาไม่ได้ที่ใจเขาภายในความคิดของคนเรานะมีสารพัดที่จะคิดยิ่งไม่มีสติโดยยิ่งคิดไม่หยุดหย่อนเลยยิ่งไม่เท่าทันอารมณ์เลยอันนี้เราจะต้องหาที่พึ่งทางใจของเราไว้มีพื้นฐานกันไว้มากๆเอากำไรไว้ตั้งแต่อายุน้อยๆแก่ตัวเราจะได้ไม่ต้องไปทำอะไรมากเขาเรียกว่าหาเงินตั้งแต่หนุ่มแต่สาวแก่ตัวก็กินดอกกินดวงกินเศษที่เราหาไว้เท่านั้นเองแต่ถ้าเราเป็นคนประมาทไปหาเงินเมื่อแก่ไปรับจ้างทำงานเมื่อแก่ในเช้ากินข้าวไม่พอกินลำบากเหลือเกินลูกหลานก็พึ่งไม่ได้การทำบุญก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยสวดมนต์ภาวนาจนใจของเราลึกได้ธรรมะเนี่ยแก่ตัวก็ไม่ต้องทำอะไรนอนกินบุญในใจกินที่อยู่ที่ไหนเราก็ใจสบายฉะนั้นเรื่องนี้อาตมาจึงดีใจไม่เสียใจ
แม่ตายทั้งคนดีใจดีใจที่ว่าแม่เราได้ทำตัวดีปฏิบัติดีมีศีลธรรมไม่เสียใจเลยเพราะอะไรเพราะอาตมาเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ก็สอนไม่คนเสียใจในเวลาจากกันเวลาตายแล้วพุทธเจ้าก็เตือนว่ามันเป็นเรื่องของธรรมดาทุกคนเราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปร้องไห้เลยก็เหมือนหม้อมันแตกนั่นแหละไอ้หม้อดินเนี่ยแม่เราเนี่ยเป็นหม้อดินเมื่อหม้อดินมันแตกเราจะร้องไห้ทำไมก็แม่เราจะไปเอาหม้อทองคำเมื่อหม้อดินมันแตกก็ขอให้มันแตกไปเถอะจะได้ไปเอาหม้อทองคำดีกว่าหม้อดินอีกไอ้บ้านเก่าบ้านแก่นี่ผุพังก็ปล่อยทิ้งมันเถอะแล้วจะได้บ้านแม่เราจะได้ไปอยู่วิมานแม่เราจะได้ไปอยู่วิมานแก้ววิมานทองดีกว่าไอ้อยู่บ้านเก่าๆหลังคาเรารั่วผุรักษากันไม่ไหวอยู่ทุกวันนี้ข้างล่างก็กร่อนข้างบนก็ผุแม่เราไปอยู่บ้านเงินบ้านทองดีแล้วขอให้ไปเถอะอย่าอยู่กับเราเลยอยู่เราก็ต้องอยู่บ้านเก่าอยู่นั่นเองอยู่เราก็ต้องอยู่กับเราก็ต้องอยู่กับหม้อแตกๆอยู่นั่นเองหม้อดินอยู่นั่นเองเราก็ดีใจที่ว่าแม่เราไปอยู่กับที่ดีกว่าที่อยู่กับเราเราได้ทำอาหารทิพย์กันไว้แล้วหรือยังเราได้ทำบ้านทิพย์กันไว้แล้วยังเราได้ทำผ้าผ่อนทิพย์กันไว้แล้วยังเราได้ทำยานพาหนะทิพย์กันไว้แล้วยังเราได้ทางสว่างทางที่จะไปสวรรค์นิพพานกันเตรียมแล้วหรือยังเท่านั้นเองถ้าเรามีทางของเราแล้วสบายแล้วอย่าร้องไห้เลยเมื่อสมัยโยมป้าอาตมาสิ้นก็เช่นเดียวกันโยมป้าอาตมาก็ไปเจ็บโรงพยาบาลสวงอกแม่ก็ไปเจ็บสวงอกเป็นแบบเดียวกันโรคเดียวกันแต่พอโยมป้าสิ้นแล้วอาตมาก็บอกแม่ระวังให้ดีนะพี่กับน้องมันเป็นโรคเดียวกันแหละแต่จะต้องตายอยู่ในสภาพเดียวกันนะแม่บอกฉันไม่กลัวหรอกขอให้ถึงเวลานั้นเถอะบอกเตรียมไว้ก่อนนะเวลาตายแล้วมันหายใจไม่ออกนะแม่นะว่าตายนะหายใจไม่ออกถ้าหายใจออกไม่ตายนะแม่นะป้านะนอนไม่ได้นะป้านะต้องนั่งตายนะแต่แม่ก็จะต้องเป็นเหมือนกันนะก็จริงโยมป้าก็นั่งตายแม่ก็นั่งตายพระเวทนามนอนไม่ได้ต้องภาวนาตายพอไปถึงโรงพยาบาลโยมป้าอาตมานะไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมกินยาไม่ยอมคุยกับหมอทั้งหมดแอนตี้หมอเลยแต่โยมป้าอาตมาเนี่ยเป็นคนฉลาดกว่าแม่หลายอย่างเป็นคนฉลาดทางธรรมะมากเลยโยมป้าเนี่ยอาตมาเชื่อว่าเป็นบัณฑิตหรือปราชญ์คนหนึ่งเลยถึงไม่เรียนอ่านหนังสือไม่ออกแต่ว่าสนใจนั่งสมาธิจะอ่านหนังสือออกโยมป้านี่เก่งโยมแม่นี่อ่านไม่ออกโยมป้าก็อ่านไม่ออกเหมือนกันแต่สามารถสนใจจะอ่านหนังสือธรรมะออกพอเขาหมอบอกว่าป้าเนี่ยไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมคุยกับหมอนั่งอย่างเดียวไม่ยอมนอนด้วยนะป่วยนะนั่งอย่างเดียวเราก็ไปพูดแต่เราคนเดียวบอกป้าเป็นไงบอกอยากกลับวัดอยากไปตายวัดไปอยู่กับหมอนี่ไม่ดีกว่าอยู่วัดเลยเพราะหมอช่วยได้ทุกอย่างมีออกซิเจนมีอะไรต่ออะไรดีทุกอย่างบอกไปตายวัดดีกว่าจะได้อยู่ใกล้พระจะได้เห็นพระเราก็เชื่อทางธรรมเราไม่เชื่อหมอแหละคราวนี้ถ้าเป็นลูกหลานบางคนก็ต้องเชื่อหมออาตมาเชื่อทางธรรมวาระสุดท้ายคนไปตายกับพระดีกว่าอย่าตายกับหมอเลยเพราะหมอนี่จะต้องทำกันถึงที่สุดเลยปั๊มหัวใจมั่งออกซิเจนกันมั่งทำกันเหมือนดูแล้วก็ทุเรศจริงๆบางคนนะอาตมาก็เห็นว่าถ้าป้ารู้ว่าตัวเองจะตายควรไปตายวัดดีกว่าอาตมาก็รับมาเลยหมอใหญ่ก็ยังไม่เข้าเวรก็ต้องหนีหมอเข้ามาเขาบอกทนายพิบาลว่าอาตมาต้องเอาโยมป้าเข้าวัดนะพิบาลบอกรับผิดชอบไม่ได้เพราะหมอเวรยังไม่มาบอกเอาละทำไงล่ะป้าต้องการดังนั้นอาตมาก็เลยพาโยมป้ากลับมาตายวัดอาตมาเนี่ยเป็นกรรมอะไรคนที่ฝากผีฝากไข้อาตมาเนี่ยไม่ได้เห็นใจสักคนเดียว
ต้องมีเรื่องไปทุกทีเลยตอนยมป้าเสียก็เหมือนกันฝากผีฝากไข้ไปกับเราไอ้เราก็อยากจะเห็นใจว่าคนจะตายนี่เป็นยังไงเวลาป้าตายลุงตายแม่ตายเนี่ยเป็นยังไงอยากจะนั่งดูก็เราไม่มีเวลาที่จะมานั่งดูได้จริงๆตอนที่ป้าสิ้นเราก็ไปตัดสหะไปที่อื่นพอเข้าพรรษาไปที่อื่นไปค้างแรมที่อื่นก็ได้ข่าวว่าป้าสิ้นแต่เนี่ยกลับมาไม่ทันเห็นใจแต่ก็ดีใจที่ยมป้ารู้ตัวก่อนตายแล้วก็ตายไปอย่างฐานะที่เป็นนักบวชตอนที่ไปโรงพยาบาลถามป้าเป็นไงบอกแม่อยากตายตอนนี้จังเลยบอกเอาไหมล่ะมันก็ดีเลยสิไปเห็นที่อยู่ไปหมดแล้วนะมันสวยเหลือเกินนะบอกสวยนะแหมปูนอิฐไม่มีเลยมีแต่ทองคำทั้งนั้นเลยบอกที่อยู่ที่จะไปเนี่ยมันมีแต่ทองคำทั้งนั้นเลยไม่มีอิฐปูนสายเลยมันน่าอยู่บอกอยากตายตอนนี้แกอยากจะตายเนี่ยไม่อยากอยู่เพราะว่าไปเห็นที่อยู่แล้วมันสบายเหลือเกินน่าไปอยู่จังเลยแกพูดแล้วแกก็หัวเราะเลยนะขนาดป่วยก็จะตายนะพูดเลยหัวเราะชอบใจพูดแล้วหัวเราะเลยเราก็รู้แล้วก็เลยพยาบาลก็บอกว่าไม่อยากให้เอาไปเพราะไข้เนี่ยถ้าเปลี่ยนสถานที่เนี่ยจะต้องไม่รอดแน่นอนแต่เราก็เชื่อว่าถ้าอยู่โรงพยาบาลก็ต้องตายเอาไปดีกว่าต่อมาเอากลับมาที่นี่พอตอนจะสิ้นก็บอกกับน้องสาวเนี่ยยมแม่เนี่ยแม่นเองไปนิมนต์พระมาทีนะมาสวดทีข้าจะตายแล้วงั้นแต่ยมป้าพูดกันตามความจริงตอนจะจากยมป้าน้ำตาไหลนะบอกแม่นพี่อยู่กับน้องไม่ได้เลยนะพี่จะต้องลาน้องแหละก็น้ำตาไหลแกก็บอกว่าพี่ไปละแต่เอาดอกไม้ธูปเทียนมาทีจะไปไหว้พระจุฬามณียมแม่นี่แกไม่เคยตายนี่เนาะแกบอกคนตายยังมาพูดได้เลยคนตายมาพูดได้เลยยังไม่ตายแล้วนึกว่าพี่สาวไม่ตายนะเวทนายมป้าก็นั่งนอนไม่ได้แต่ยังพูดได้ดีเดี๋ยวพูดดีพ้นสุดก็ไปจริงๆนั่งไปตายแบบคนที่พยุงรู้ไม่รู้ตัวเวลาโยมแม่มาสิ้นก็แบบสภาพไม่ต่างอะไรกันขอกลับจากโรงพยาบาลอยู่ทรงอกเหมือนกันแต่หมอทรงอกเขาดีนะเขารักษาโรคพวกนี้ได้ดีมากโยมแม่ตามมาไปที่ไหนก็หายทุกทีเขารู้จักโรคนี้ดีแต่ว่าคนเรานั่นนะอายุมากแล้วเข้าไหว70-80แล้วไข้ก็ตายไม่ไข้ก็ตายรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายมันเข้าการของเขาเข้าการตายเข้าการถึงเวลาของเขาฉะนั้นเมื่อเรามีพ่อแม่แก่แล้วเราก็อย่าได้ร้องไห้ทำไมเลยเพียงเตือนสติว่าตั้งจิตให้ดีนะเจริญกรรมฐานให้ดีนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจเถอะให้พุทโธไว้ให้ตั้งสติไว้ให้แม่ตั้งสติอย่าไปร้องไห้จนแม่นี่ห่วงเรามากปกติเราไม่ร้องไห้แม่ก็ห่วงอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปร้องไห้แสดงอะไรอาวรณ์อยู่ข้างเตียงยิ่งใจทำไม่ได้ใหญ่เลยอีกคนนี้แม่เราก็เอาบุญกุศลไม่ได้ได้เห็นลูกร้องไห้กันยิ่งเป็นอย่างนั้นแม่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยคนนี้เราจะควรจะดีใจควรจะพยายามเป็นกำลังใจให้แม่เราญาติของเราพ่อของเราให้ตั้งใจถึงพระให้รวมบุญกุศลไว้ในใจดวงเดียวแล้วแม่เราพ่อเราจะได้ไปดีไม่ใช่มานั่งร้องไห้กันรอบข้างโดยช่วยอะไรกันไม่ได้ส่วนมากคนเราเวลาจะตายก็เป็นอย่างนั้นพอรู้ว่าพ่อแม่จะตายก็ร้องไห้กันแล้วแต่ตอนดีๆไม่ได้ช่วยอะไรกันได้เลยฉะนั้นเราเป็นนักธรรมะเรารู้ธรรมะเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเป็นลูกหลานที่มีธรรมะเป็นลูกหลานที่ดีเป็นพ่อแม่ที่มีธรรมะเป็นพ่อแม่ที่ดีที่จะเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ก่อนตายก่อนจากกันจริงอยู่ความรักนั้นไม่ต้องแสดงออกก็ได้เป็นพ่อกันแม่กันลูกกันมันต้องรักอยู่แล้วแต่ว่าธรรมะเท่านั้นที่จะเครื่องยับยั้งดับทุกข์ของเราได้ฉะนั้นเรื่องนี้เราสำคัญมากเราเฝ้าไข้เราก็ต้องพยายามให้ธรรมะกับคนไข้คนไข้จะได้มีกำลังใจดับทุกข์ตัวเองได้ถ้า
คนเฝ้าไข้ไม่ให้กำลังใจเลยเอาแต่ร้องไห้เอาแต่เป็นทุกข์คนไข้ก็ไข้หนักไข้ทั้งกายไข้ทั้งใจเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจไหนเลยจะต้องมาจากกันแต่ถ้าคนไข้กับลงคนเฝ้าไข้กับลงต่างคนต่างมีธรรมะมันก็มีกำลังใจเจ็บแต่เพียงกายใจก็ไม่เจ็บสามารถที่จะทำใจให้หลุดพ้นจากเวทนาได้ก็ดับทุกข์ทางใจได้ก็มันก็สิ้นสุดกันฉะนั้นเรื่องของธรรมะนี้อาตมาก็โชคดีที่อาตมามีพ่อแม่ที่ดีมีป้ามีลุงบวชตายธรรมะมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเป็นคอยชักชวนเราให้ทำความดีแม้แต่เมื่อตะก่อนอาตมาติดบุหรี่เนี่ยโยมป้าก็เลิกกินหมากเราก็แข่งกับโยมป้าเขาเลิกหมากเราก็เลิกบุหรี่เรามีญาติมีป้าดีเราก็ได้ปล่อยทำดีกับแกแล้วก็รู้เรื่องของพระอริยะเจ้าดีเชื่อมั่นในทางศาสนามากเลยถึงจะเป็นคนบ้านนอกบ้านนาแต่ก็ศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะได้ดีลุงก็เหมือนกันลุงก็ปากฝีปากไข้เหมือนกันลุงนี่รู้วันตายเลยจะต้องตายวันจันทร์ตายเมื่อนั่นเมื่อนี้บอกว่าเสร็จเลยแล้วก็อยากจะนั่งตายบอกว่าเนี่ยบอกจะนั่งตายนะแล้วก็นั่งตายจริงๆฉะนั้นเรียกว่าเราอยู่ในวงของคนดีเราก็สบายใจขอให้ญาติพี่น้องเราเป็นคนดีเถอะมีศีลมีธรรมพวกเราไม่ต้องไปร้องไห้เลยคนเราบางทีก็ตายแต่กายเท่านั้นเองใจนั้นก็ไม่ตายหรอกคนที่จะตายด้วยใจนั้นคือพระนิพพานเท่านั้นเองที่ดับไปทั้งกายทั้งใจนั่นดับทุกข์ได้จริงแต่คนที่ยังไม่ถึงมรรคผลนี่ยังตายแต่เพียงกายเท่านั้นเองใจยังไม่ตายหรอกบางทีมาในงานศพนะคนบางคนตายในงานศพพอตายแล้วเนี่ยวิญญาณไปวิญญาณไปเที่ยวงานศพไปทักคนโน้นก็ไม่รู้จักไปทักคนนี้จะเดินทักกระทั่วมาเลยแล้วตัวเองก็ไปเหมือนร่างตัวเองอย่างเงี้ยเสื้อผ้าอะไรเนี้ยชุดเก่าเนี้ยตัวเองอย่างเงี้ยแต่ไปในวิญญาณตัวตนเหมือนตัวเองก็นึกว่าตัวเองไม่ตายพอไปแล้วจะไปเดินทักกันหมดไม่มีใครรู้เรื่อยหรือสักคนเดียวไปเที่ยวไปในงานศพตัวเองเนี่ยเขาทำพิธีสวดกันอะไรกันเนี่ยมีแขกเรือมาเยอะตัวเองก็จะเดินเนาะไม่ได้ทุกโศกหรอกไอ้พวกนั้นก็ทุกโศกเดินไปทักเป็นเพื่อนไม่มีใครรู้จักเลยก็ตัวเองเห็นเขาแต่เขาไม่เห็นเราอย่างนี้ก็มีนะตัวตายแต่ใจไม่ตายแต่ยังพวกบางคนก็ไม่ใช่อย่างนั้นบางคนก็ตายไปแบบไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรให้ตัวเองพวกที่ตายไปเป็นเทวดานั่นรู้ถ้าตายมาเป็นมนุษย์ก็ไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยว่าสังขารเนี่ยมันแตกดับแต่จิตใจนั้นยังไม่แตกดับฉะนั้นเนี่ยว่าเราต้องเอาบุญกุศลของพวกเราเนี่ยทำไว้ให้รู้ซึ้งเสียก่อนให้ซึ้งใจเสียก่อนแล้วเราจะได้เอาความซึ้งใจประทับใจในบุญในทานศีลภาวนาเนี่ยไปสู่สุคติที่ดีของเราที่เราทำของเราไว้ปรารถนาของเราไว้จะเป็นผลบุญเป็นพลังส่วนหนึ่งที่นำตนเองไปสู่ความดีเรียกว่าตายแล้วเราก็พ้นนรกได้ถ้าคนไม่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยตายแล้วไม่พ้นนรกนะแค่คนไม่มีศีลเนี่ยไม่พ้นนรกแหละคนมีศีล นี่ก็พ้นนรกแหละเพราะมันมีที่พึ่งทางใจยิ่งได้เจริญกรรมฐานสมถะภาวนาเนี่ยยิ่งทำใจเข้มแข็งยิ่งทำจิตใจเหนืออยู่เวทนาจิตใจมันก็จะยึดมั่นอยู่ในความดีมากจะไม่หลงลืมตายเอาละแสดงธรรมมาก็สมควรแก่เวลาวันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่มาสวดฟังสวดมาเป็นเจ้าภาพสวดทางท่านเจ้าวาดวัดโชแล้วก็ทายกทายิกาวัดโชได้มาเป็นเจ้าภาพสวดกับ
ทรงเลื่อยไถน้ำแสงมาร่วมกันเป็นจำ

ภาพสวดในงานศพของโยมแม่อาตมาก็นับว่าเป็นการแสดงออกซึ่งน้ำใจที่มีความเมตตาต่อกันที่มาในงานสวดอันนี้วันนี้อาตมาก็บรรยายทำเพื่อฉลองศรัทธาของญาติโยมก็สมควรเกเวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงตัวนี้ขอให้ท่านทุกคนที่มาฟังสวดฟังธรรมจงมีความสุขความเจริญในธรรมมีความสุขกายสบายใจยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้โยมไม่ชี้แมนอย่างนั้น

ในวังก็มีด้วยประการฉะนี้โยมไม่ชีแมนยังมีสิ่งที่จะรับรู้อยู่ก็ขอให้มารับถ้าไม่รับก็ให้กลับคืนไปกับผู้ตรวจน้ำก็เป็นเจ้าของโยมผู้ให้

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะที่ญาติโยมได้มาตักบาตรทำบุญถือศีลฟังธรรมซึ่งตรงกับวันพระ8ค่ำแล้วก็ตรงวันหยุดราชการซึ่งเป็นวันแม่ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาบรมราชินีเป็นวันแม่การที่เราได้มาหยุดตักบาตรทำบุญวันแม่นี้ถือว่าเป็นวันดีที่ตรงกับวันหยุดทั้งฝ่ายธรรมและฝ่ายโลกทางพุทธศาสนาก็ตรงกับวันพระทางโลกก็ตรงกับวันหยุดเพื่อให้ทุกคนได้มาหยุดพักผ่อนหย่อนจิตใจของเราแล้วก็มาระลึกถึงว่าสมมติว่าวันนี้เป็นวันแม่ของเราแม่แห่งชาติก็คือบรมราชินีนาถคือเป็นพระเจ้าอยู่หัวของเราซึ่งปกครองแผ่นดินไทยถือว่าเป็นแม่ทั่วประเทศซึ่งเป็นแม่ของคนไทยทุกคนทำไมจึงเรียกว่าเป็นแม่แต่คนไทยเราก็ถือว่าวันนี้เป็นวันสมมุติที่เราได้มานึกถึงพระคุณแม่ของเราด้วยทั้งแม่ให้ความเป็นชาติแล้วก็แม่ให้ความเป็นศาสนาแล้วก็แม่ให้ความเป็นแม่ทางสายเลือดคือข้าวป้อนน้ำนมใครที่เป็นแม่ทางชาติอันนี้ญาติโยมคงจะรู้แล้วเป็นแม่ประเทศชาติก็คือบรมราชินีนาถพระราชินีหรือสิริกิติ์นางสิริกิติ์ซึ่งเป็นราชินีซึ่งเป็นประมุขกษัตริย์ไทยอันนี้เป็นแม่ของชาติและแม่ของศาสนาคือใครแม่ของศาสนาก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นแม่เป็นบ่อเกิดให้เราได้รู้จักธรรมะรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักสร้างความดีให้เกิดกุศลจิตคือเรียกว่าแม่คือธรรมะและแม่คนต่อไปก็คือแม่บังเกิดข้าวของเราคือแม่ที่ให้ข้าวน้ำแก่เราผู้ให้เลือดเนื้อกายใจผู้อุ้มท้องเรามาตั้ง9เดือน8เดือนผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ในตัวเราทั้งหมดตั้งแต่อาการ32ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีอาการ32นั่นคือพระคุณแม่ที่เราได้กายใจมาทุกวันนี้เพราะแม่คนนี้เท่านั้นเองที่ไม่มีใครจะยิ่งใหญ่ไปกว่าแม่คนนี้แม่คนอื่นก็ให้สิ่งอื่นแต่แม่บังเกิดก้าวของเรานี่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ในกายของเรามีอยู่โตมาได้เดินมาได้มีสติปัญญามาได้มีความรู้มาได้มีทรัพย์สมบัติมาได้เพราะแม่ของเราคนนี้ที่ให้ร่างกายของเรามา

แต่แม่ที่ให้ดวงตาดวงธรรมดวงตาที่สามคือทางสว่างไปสู่สุคติสวรรค์นิพพานได้นั้นคือแม่ธรรมะคือพระพุทธเจ้าผู้ให้ธรรมแม่คือธรรมะคือตัวปฏิบัติให้ใจสงบให้รู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักละบาปบำเพ็ญบุญแม่ทางปกครองก็คือแม่ทางบ้านเมืองคือพระเจ้าอยู่หัวคือราชินีนี่คือเป็นแม่ที่ให้แผ่นดินเราร่มเย็นตลอดมาถ้าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เราจะรู้เลยว่าคนไทยอยู่ได้เพราะผู้นำผู้นำเก่งคนไทยนี่มีผู้นำเก่งจึงอยู่ได้ถึงลูกน้องจะไม่เก่งแต่ผู้นำเก่งคนไทยนี่ยอมรับว่าผู้นำคนไทยเก่งชาติไทยจึงอยู่ได้มาพุทธศาสนาจึงอยู่ได้มาถ้าผู้นำคนไทยไม่เก่งนะป่านนี้บ้านแตกสิแหลกขาดหมดแล้วพ่อสิ้นพ่อทอหักสิ้นแม่แพ้แตกโบราณเขาว่าไงสิ้นพ่อเพียงทอหักยังมีแผลไปได้แต่ถ้าสิ้นแม่แผลแตกจริงๆโยมมีลูก9คนสามีตายเลี้ยงลูกได้โยมผู้หญิงบางคนเลี้ยงลูกให้โตให้ร่ำเรียนศึกษาได้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้แม่เพียงคนเดียวเลี้ยงลูกได้9คนเลี้ยงลูกได้12คน10คนพ่อตายไปแล้วตั้งแต่ลูกคนสุดท้องยังอยู่ในท้องเลี้ยงลูกมาจนโตจนเป็นฝั่งเป็นฝาได้นี่แม่แผ่ไม่แตกทอเพียงหักจริงอยู่ไม่สะดวกสบายเหมือนเมื่อตอนพ่ออยู่จริงแต่ว่าแม่ก็สามารถประคับประคองอุตส่าห์ทนยากลำบากถือเลือดตาแทบจะกระเด็นยังไงแม่ก็ไม่เคยทิ้งลูกเลยเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรแม่ก็ต้องเลี้ยงแล้วรักษาให้หายถือจะตัดมือตัดแขนขายเลี้ยงลูกก็เอาความรักของแม่น่ะอันนี้ความคิดของแม่เราเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความรักที่ให้อะไรไม่หวังสิ่งตอบแทนคนอื่นเนี่ยนะหนุ่มรักสาวสาวรักหนุ่มเขาก็รักที่ลูกตาคุณไม่บอดตีนมือคุณสมบูรณ์หน้าตาคุณดีคุณก็มีสติปัญญาดีมีศักดิ์ฉันก็รักคุณแต่ถ้าเกิดคุณตาบอดเมื่อไหร่ฉันก็จะต้องหาสามีใหม่หาภรรยาใหม่เพราะฉันรักที่ตาคุณรักที่ความสมบูรณ์ถ้าเกิดคุณพิกลพิการขึ้นมาเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ฉันก็เลี้ยงคุณไม่ได้อันนี้เป็นความรักที่หวังสิ่งตอบแทนจากได้รูปหรือจากได้สิ่งของแต่ความรักของพ่อแม่นี่เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนเลยลูกจะตาบอดยิ่งรักมากลูกจะบ้าบ้ายิ่งรักมากลูกเป็นโปลิโอก็รักมากขาเหลือข้างเดียวก็รักแขนเหลือข้างเดียวก็รักแล้วความรักของแม่นั้นมันเหนือกว่าวัตถุสิ่งภายนอกมันเหนือกว่าฟ้ากว่าดินฟ้าว่าใหญ่ดินว่ากว้างดินว่ากว้างแผ่ไพศาลไปทั่วแต่ก็ไม่ใหญ่เท่ากับน้ำใจแม่ลูกจะไปอยู่ที่ไหนล่ะลูกจะไปอยู่บ้านไหนลูกจะไปอยู่เมืองไหนลูกจะไปอยู่ประเทศไหนหัวใจแม่ไปด้วยแม่ห่วงแม่กังวลแม่คิดถึงลูกจะอยู่เป็นสุขหรือเปล่าลูกจะมีทุกข์หรือเปล่าขึ้นรถแม่ก็ขึ้นด้วยลงเรือแม่ก็ลงด้วยกลัวจะตกน้ำกลัวจะจมน้ำขึ้นรถกลัวห่วงว่ารถจะไปคว่ำไปชนไปมืดมืดดึกดึกดื่นกลัวจะไปมีอันตรายไม่มีตรงไหนที่หัวใจแม่จะไม่ตามไปถึงลูกเลยหัวใจแม่ตามไปถึงลูกทุกหัวระแหงที่มีลูกอยู่ที่นั้นจึงว่าบุญคุณของพ่อแม่เนี่ยค้ำจุนไม่มีอะไรจะเกินกว่าความรักอันบริสุทธิ์ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนสิ่งตอบแทนของพ่อแม่คือเมื่อใดลูกมีความสุขกลับมาเห็นหน้าแม่แม่เห็นหน้าลูกนั่นแหละเป็นการตอบแทน
เห็นลูกสบายมีความสุขแม่ก็ทำวางเฉยทำเป็นเหมือนไม่รักแต่ถ้ารักใจจะขาดแม่วางเฉยไม่ได้เท่าพ่อพ่อวางเฉยได้มากแต่หัวใจรักมันพอกันพ่อนี่พอลูกกลับมาก็ทำเฉยจริงไม่บางพ่อบ้านนอกนะทำไม่สนใจแต่ว่าพอลูกไปเนี่ยครวญหาลูกมันจะไปยังไงยังไงมันจะอยู่ดีอะไรแต่พอลูกมาพ่อก็เฉยทำมันไม่รักไอ้ลูกมันไม่เคยเป็นพ่อคนลูกมันไม่เคยเป็นแม่คนมันก็ไม่รู้ว่าความรักของพ่อแม่แสดงออกแบบไหนเห็นพ่อเฉยๆแม่เฉยๆก็นึกว่าแม่ไม่รักกูพ่อไม่รักกูออกไปนอกบ้านดีกว่าเพื่อนฝูงรักกูมากกอดคอกันได้เล่นหัวกันได้แต่พ่อแม่นี่ไม่กอดคอไม่เล่นหัวซะแล้วแต่ไม่รู้หรอกหัวใจพ่อหัวใจแม่ร้องเรียกหาลูกอยู่ทุกวันเวลาเลยถ้าจากไปหัวใจของแม่พ่อเนี่ยจะร้องเรียกหาลูกขอให้ลูกเป็นสุขอย่าให้ลูกมีภัยอันตรายถ้าใครได้แต่งงานมีลูกแล้วจึงจะรู้คำพูดนั้นนี่ว่าความรักของแม่มีต่อลูกแค่ไหนคนไม่แต่งงานก็ต้องทำกรรมฐานจึงจะรู้หัวใจแม่ว่าแม่รักลูกแค่ไหนต้องรู้ธรรมะอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะเอาอะไรล่ะไปเทียบกับน้ำใจรักของพ่อแม่ได้พ่อแม่รักลูกแค่ไหนเราจะเอาอะไรมาเทียบเราจะได้มาทดแทนไม่มีเลยลูกคนไหนก็ไม่เคยจะทดแทนพ่อแม่ให้สิ้นค่าน้ำนมได้เลยมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองมีพระอรหันต์เท่านั้นเองที่ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ครบโยมพระพุทธเจ้าทดแทนพระบิดาได้แล้วบวชก็เสด็จไปบนดาวดึงไปเทศให้พุทธมนาฟังจนบรรลุโสดาบันนั่นแหละทดแทนบุญคุณแม่ได้หมดเพราะอะไรเพราะช่วยแม่ให้พ้นนรกได้และทุกวันนี้เราทำให้แม่สบายใจพ้นนรกไหมสิ่งที่จะช่วยพ่อแม่ได้คือตอบแทนบุญคุณคือทำยังไงจะให้ใจแม่พ้นนรกถ้าใจแม่คนไหนยังตกนรกแสดงว่าลูกคนนั้นยังไม่ได้ตอบแทนแม่ยังร้อนใจแม่ยังต้องร้องไห้แม่ยังต้องมีน้ำตาหนองหน้าให้ลูกดูอยู่ถือไม่ร้องต่อหน้าลูกก็แอบร้องความเป็นแม่มันทุกข์แค่ไหนแม่ก็นึกสักวันหนึ่งนะถ้าลูกแต่งงานเมื่อไหร่มีลูกลูกก็คงจะคิดถึงแม่ได้แต่ก็สายใช่แล้วสายที่เราจะพูดกันให้รู้เรื่องแต่แล้วเพราะเขาไปแต่งงานเขาก็ต้องไปรักลูกเขาต่อเขาก็ต้องไปห่วงใยกับลูกของเขาต่ออีกเขาก็ไม่มีเวลาที่จะมารับตอบแทนแม่คนเดิมได้ใช่แล้วมันเป็นเรื่องสายใช่แล้วเป็นกงกรรมกงเกวียนอันเนี้ยโยมก็มาคิดกันวันนี้เพราะมันเป็นวันแม่ที่จะมาพูดเปรียบเทียบว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงอุปมาประมาว่าบุญคุณแม่ยิ่งใหญ่ไพศาลท่านบอกถ้าจะตอบแทนบุญคุณแม่เนี่ยเอาแม่เอาพ่อไว้บ่าหนึ่งเอาพ่อไว้บ่าขวาแม่เอาไว้บ่าซ้ายเอาพ่อแม่เนี่ยแบกใส่บ่าไม่ให้เลยเดินดินเลยให้กินบนบ่านอนบนบ่าถ่ายอุจจาระบนบ่าอุจจาระปัสสาวะท่านบอกไม่เคยให้แม่ลงดินเลยตั้งแต่ชีวิตลูกโตเลี้ยงจนถึงแม่ตายสมมตินะยังทดแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่หมดเลยเอาพ่อแม่มาใส่บ่าแล้วยังแทนไม่ได้มันจะแทนได้อะไรนะโยมก็กายของเราเป็นของแม่พ่อทั้งหมดเราเพียงให้แต่วัตถุภายนอกเท่านั้นเองยังไม่ได้ให้กายพ่อแม่ได้เอาแผ่นดินมาเป็นกระดาษเอาน้ำมาเป็นน้ำหมึกเอาดินสอเอาภูเขาหิมาลัยภูเขาเนรูราชที่สูงที่สุดในโลกเนี่ยมาเป็นปากกาดินสอแล้วจารึกพระคุณแม่ไปในกระดาษคือแผ่นดินนั้นจนหมดน้ำหมึกในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ที่ลึกซึ้ง
จนหมดน้ำในมหาสมุทรแล้วก็หมดดินสอคือภูเขาจนไม่มีที่จะจารึกน้ำก็หมดที่จะรึกดินสอก็หมดไปแผ่นดินก็เต็มไปด้วยที่จารึกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่สามารถที่จะปรารถนาบุญคุณพ่อแม่ให้จบได้เลยยังไม่จบอีกด้วยมันยังติดค้างอยู่ตลอดไปจนกว่าว่าเราจะสิ้นชีวิตหาไม่คนสมัยนี้ยังกินนมงัวนมแพะนมสัตว์ก็ยังไม่ค่อยรู้จักว่าได้เลือดเนื้อมาจากพ่อแม่แต่คนสมัยก่อนนี่พูดเลยเข้าใจเลยว่าโตมาได้ด้วยนมน้ำนมแม่เลือดทุกหยดในอกของแม่นั้นอยู่ในตัวเราหมดแล้วแต่ถือเราคิดไม่ได้อย่างนั้นเราไม่ได้กินนมแม่ก็จริงแต่เรากินนมวัวก็จริงแต่เราก็ได้ร่างกายเลือดเนื้อมาใส่เลือดจากพ่อแม่ก็หนีบุญคุณไม่พ้นโยมฉะนั้นเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเราก็นึกว่านั่นแหละแม่รักเรามากหัวใจเรียกร้องหาลูกแล้วก็เสียสละเพื่อลูกมีไหมคนไหนที่ลูกกู้เงินแม่แม่เอาดอกลูกก็ยืมเงินแม่แม่เอาดอกแม่ทวงคืนมีไหมน้อยคนถ้าลูกล้มหายละลายทำมากินไม่ได้กำไรแม่ก็ล้มไปเลยให้ลูกไปหมดแม่เอาทั้งต้นทั้งดอกไม่เรียกคืนเลยที่ว่าแม่เป็นธนาคารของลูกก็เป็นพลอยนี่แม่เป็นแผ่นดินเป็นทรัพย์ให้กับลูกที่ลูกจะเพาะปลูกอะไรจากแม่ได้หมดเลยแม่เป็นแผ่นดินเป็นน้ำเป็นแม่น้ำใหญ่เป็นแผ่นดินใหญ่ก็จึงเรียกแม่ธรณีแม่คงคาแม่ประพายแม่ประเพิงแม่เขาเรียกแม่นะหมายถึงว่ามีการให้โดยไม่มีประมาณเลยให้มากเหลือเกินเหมือนกับน้ำที่ไหลมาแม่น้ำที่ใหญ่เนี่ยเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยใครจะตักเท่าไรก็ไม่แห้งโยมใครจะเอาไปใช้เท่าไรก็ไม่หมดน้ำในมหาสมุทรก็ไม่รู้จักหมดการที่ให้เนี่ยมันมากเท่ากับแม่น้ำในมหาสมุทรจึงได้เรียกว่าแม่นั้นมันใหญ่เหลือเกินสุดที่จะพรรณนาความรักความให้ของพ่อแม่ได้ความเสียสละของพ่อแม่นี่สูงสุดเลยเราเป็นคนไทยคนพุทธถ้าคิดไม่ได้ก็เป็นคนอกตัญญูเป็นคนเนรคุณคนเราลองเนรคุณพ่อแม่แล้วอย่าหวังเลยความสุขในชาตินี้ชาติหน้าก็ไม่สุขชาตินี้ก็ไม่สุขเพราะไม่รู้จักคุณบุญคุณพ่อแม่แล้วทุกตลอดชีวิตถือจะสุขกายแต่ก็ทุกข์ใจเพราะเราไม่รู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณคนที่เนรคุณพ่อแม่ไอ้ลูกมันก็เนรคุณเราต่อเราด่าเราว่าเราเถียงพ่อแม่เรามีลูกไอ้ลูกมันก็เถียงเราต่อดื้อกับเราต่อไปมันก็เป็นกงกรรมกงเกวียนที่ไม่รู้จักจบฉะนั้นถ้าเรากตัญญูรู้คุณพ่อแม่นั่นแหละบุญของเราอาตมาชอบใจเหลือเกินว่าบุญเหลือเกินที่คนเรารู้จักเลี้ยงพ่อแม่มาแต่เล็กรักพ่อแม่เนี่ยหาได้ยากแหมคนรักพ่อแม่ห่วงพ่อแม่เนี่ยถ้าบุคคลใดมีอย่างนั้นนั่นแหละเป็นเชื้อของพระพุทธเจ้าเป็นเชื้อของโพธิสัตว์ซึ่งเกิดมาแล้วรักพ่อแม่มีใจห่วงใยพ่อแม่ทนุถนอมน้ำใจพ่อแม่พ่อแม่นี่ไม่ต้องการอะไรนะโยมที่ทำมาหากินทุกวันที่สร้างบ้านสร้างเรือนให้ชีวิตการเป็นอยู่ร่ำเรียนอะไรเนี่ยเพื่อให้ลูกมีความสุขสิ่งที่พ่อแม่ต้องการได้ตอบแทนคือเห็นหน้าลูกล่าเริงเห็นหน้าลูกมีความสุขลูกได้กินได้อยู่ได้ดีได้มีความสุขเหมือนชาวบ้านนั่นเป็นความสุขของแม่ที่สุดเลยนั่นแหละจริงที่เราจะไปตอบแทนพระคุณของแม่คือว่าเราตั้งเนื้อตั้งตัวทำมาหากินจนได้รับความสุขนั่นแหละพ่อแม่สบายใจถ้าเป็นลูกหญิงลูกชายก็ให้แต่งให้ร่ำเรียนได้จบการศึกษาที่วิทยาลัยที่ดีแล้วก็ได้ทำการงานดีแล้วก็ได้แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาได้กับคนดีนั่นคือความรักความดีใจของพ่อแม่ที่อยากได้ให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ตอบแทนเท่านั้นเองดูสิค่าสินสอดคนไทยใช่ไหมค่าสินสอดคนไทยเรียกเอามาแล้วเอาไปไหน
เอาค่าน้ำนม40บาทไอ้นอกนั้นคืนให้หมดไม่เอาถ้าเอาไว้ก็เพื่ออนาคตฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้จึงว่าแม่ของเราเป็นยังไงโยมไม่มีใครจะทดแทนได้แล้วชีวิตนี้นี่แม่ทางโลกนะแม่ทางโลกแล้วแม่ทางธรรมเป็นยังไงโยมแม่ทางโลกก็รักเพื่อเสียสละไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นคือความรักแท้แม่ทางธรรมก็คือธรรมะที่เราได้เข้าไปปฏิบัติธรรมเนี่ยไปรับคำสอนพุทธเจ้าเรากลับใจได้เรารู้ตัวเองเรารู้ว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้เลยนะว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรศีลสมาธินี่เราคิดไม่ถึงเลยว่ามันดียังไงแต่พอเรามาเข้าวัดเรามาปฏิบัติเริ่มต้นทำศีลสมาธิเรารู้ว่านี่ที่เราทำไปครั้งที่แล้วมามันทำบาปทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรจริงจังเลยเรายังหลงผิดอยู่อ๋อเราได้มาปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนามารู้ธรรมะนี่เราจึงได้รู้ว่าบุญเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้คำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราคงไปนรกแน่นอนเลยเราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในทุกข์มากกว่าสุขแต่พอเรามาได้ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้านี่เราขึ้นสวรรค์แล้วเราสบายใจแล้วเราไปสุขใจแล้วที่มีธรรมะเป็นแม่ให้เราเป็นผู้สั่งสอนอบรมให้เราเห็นความสุขสงบทางใจถึงเราจะมีเงินมีทองเป็นหมื่นเป็นล้านแต่เราก็ไม่เคยสบายใจเลยเราก็ไม่เคยสุขใจเลยแต่พอเราเรามาปฏิบัติธรรมเรากลับสบายใจทำให้เราสุขใจมากพระพุทธมารดาซึ่งเป็นมารดานาพุทธเจ้ามาลาพุทธเจ้าเข้านิพพานเป็นวีรสตรีคนแรกในโลกเป็นผู้หญิงคนแรกในโลกที่มีประวัติศาสตร์ถึง 2,529 ปีนอกจากนั้นตายแล้วหายสูญไปหมดแต่ผู้หญิงคนนี้โลกยังจารึกอยู่ทุกวันนี้เป็นผู้หญิงที่เป็นมารดานาของพุทธเจ้าซึ่งพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อประสูติแล้วก็มารดาก็ตายก็เลยก็ไปขอเอาน้องสาวมาเป็นมเหสีก็เอามาเลี้ยงพุทธเจ้าแล้วก็ให้น้ำนมมาตลอดก็เป็นมารดานะแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงแล้วก็ให้น้ำนมมาแล้วพอพุทธเจ้าออกบวชพอมาโปรดกรุงกบิลพัทก็เกิดศรัทธาก็ตามพุทธเจ้าเลยตามพุทธเจ้าเพื่อจะบวชเป็นภิกษุณีด้วยบริวาร500คนบริวารก็เป็นลูกกษัตริย์ทั้งหมดเป็นผ้าขาดเท้าแตกตัวดำตากแดดเดินเป็นร้อยกิโลเพื่อจะได้ให้พุทธเจ้าเนี่ยบวชให้เป็นภิกษุณีแต่ผลที่สุดแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่บวชให้พระนรนก็เห็นว่านางเนี่ยสู้ผอมลำบากมากเดินตากแดดตากลมมาภาคขาดวินว่อนแล้วก็เท้าแตกพระองค์ไม่สงสารพระมารดานาหรือที่เลี้ยงพระองค์มาตลอดเนี่ยให้ความรักกับพระองค์จนเสียสละมาตามบวชเนี่ยบอกเราก็สงสารแต่เรากลัวว่านางบวชแล้วจะอดทนไม่ได้เราจึงต้องให้นางได้อดทนมากกว่านี้พระนางไม่สามารถจะทำครุธรรม8ประการได้เราก็ไม่ให้บวชถ้านางทำครุธรรม8ประการได้นางจึงบวชได้พระนรินทร์ก็ไปบอกครุธรรม8ประการมีอะไรบ้างก็บอกว่าจะต้องอดทนจะต้องเป็นคนอยู่ในโอวาทของพระภิกษุทั้งหมดแม้แต่พระภิกษุใหม่บวชวันเดียวนางก็จะโต้เถียงไม่ได้จะต้องรับคำสั่งสอนจากพระภิกษุจะต้องไหว้พระภิกษุผู้บวชใหม่เพียงวันเดียวอะไรเงี้ยแต่จะเมื่ออยู่ที่ไหนก็จะต้องมีอยู่ในกรอบของพระอะไรจะไปไหนมาไหนก็ต้องอยู่ในโอวาทก็บอกครุธรรม8ประการไปหมดแล้วบอกอ๋อเท่านี้เหรอไม่ยากเลยยิ่งกว่านี้ก็ถือได้แม้แต่ชีวิตก็ไปเดิมพันก็ถือได้ขอให้ได้บวชอย่างเดียวพอไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็
ให้บวชนะบวชเป็นภิกษุณีคนแรกในโลก

แล้วพวกบริวาร500นั้นก็ปฏิบัติตามก็บวชได้หมดนางก็สำเร็จเป็นภิกษุณีก็ไปอยู่กับพุทธเจ้าแต่ตอนจะนิพพานนี่เล่าลัดๆนะพอตอนจะนิพพานนี่นิพพานตอนพุทธเจ้านิพพานไปวัดตายก็ไปลาพุทธเจ้ากราบลาแล้วก็เดินเวียนทักขิณาวัด3รอบเดินวนพุทธเจ้าเดินแล้วก็ไหว้ก็กราบ3รอบคือผู้ที่จะนิพพานเนี่ยผู้ที่ได้เจโตวิมุตติญาณนิพพานเนี่ยต้องระลึกชาติให้ฟังก็กราบลาพุทธเจ้าแล้วบอกว่าอดีตชาติที่แล้วมาเราก็เป็นแม่ลูกกันมาตลอดแล้วชาตินี้ก็เป็นมาเป็นแม่ลูกกันในสายโลกกระหม่อมฉันเป็นแม่ของพระองค์ด้วยการให้น้ำนมพระองค์ดื่มดูดกินจนโตมาทุกวันนี้โดยทางโลกกระหม่อมฉันเป็นฐานะเป็นแม่พระองค์แต่ทางธรรมกระหม่อมฉันเป็นลูกของพระองค์พระองค์เป็นแม่ของกระหม่อมฉันพระองค์เป็นแม่ได้ให้ธรรมะดื่มดูดกินจนกระหม่อมฉันได้รับอมฤตธรรมถึงพระนิพพานดับทุกข์ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดที่กระหม่อมฉันได้ดื่มน้ำนมของพระองค์ฉะนั้นทางธรรมพระองค์เป็นแม่ของกระหม่อมฉันทางโลกกระหม่อมฉันเป็นแม่ของพระองค์วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่กระหม่อมฉันซึ่งเป็นแม่ทางโลกซึ่งเป็นลูกทางธรรมจะต้องจากกันเป็นวันสุดท้ายที่เราจะเห็นหน้ากันเป็นวันสุดท้ายวันนี้ก็ขออโหสิกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่หม่อมฉันล่วงเกินพระองค์มาตั้งแต่เล็กจนโตตั้งแต่พระองค์เล็กจนโตตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาตั้งอดีตชาติก็ดีชาตินี้ก็ดีเราจะได้มีกรรมสืบกันขอพระองค์จงอโหสิกรรมพุทธเจ้าก็อโหสิกรรมนางก็เดินเวียนพระทักขิณาวัด3รอบแล้วก็ลาออกกลับเพื่อไปนิพพานลาตายโยม คนที่บวชแล้วลาตายกันได้เนี่ยยังลิเกเลยไหมโยมเรื่องจริงเพราะนางไม่มีทุกข์อะไรเลยนางรู้วันตายแล้ววันนี้จะต้องนิพพานหมดอายุไม่ได้เจ็บได้ไข้อายุมากแล้วก็เดินออกมาพุทธเจ้าก็เดินมาส่งประเพณีเดินส่งนี่ไม่ใช่สมัยใหม่นะประเพณีเดินส่งเนี่ยมีตั้งแต่สมัย 2,500 กว่าปีแล้วซึ่งเดินส่งกันมาออกประตูบ้านพุทธเจ้าก็เดินส่งมาถึงประตูวิหารเดินมาส่งมารดานาจนลับตามองมารดานาจะหลับตาออกประตูงานพระเจ้าก็ยืนมองมารดานาเป็นครั้งสุดท้ายมารดาก็เหลียวมาดูพระองค์แล้วก็เป็นวาระสุดท้ายแต่ที่จริงคนไม่มีกิเลสนะแต่มีเมตตากันอยู่ในคุณธรรมเมตตาถ้าทางโลกก็เรียกว่าอะไรอวรกันเหลือเกินจากกันไม่ได้ไม่ใช่ทางธรรมชื่อว่ามีเมตตาเมตตานั่นเป็นความรักที่เหนือสงสารเหนือความสงสารก็พอเข้าไปถึงที่สำนักของภิกษุณีก็บอกกับภิกษุณีบอกว่าดูก่อนภิกษุณีทั้งหมดให้มาประชุมรวมกันภิกษุณี500องค์ที่มีอยู่ในชุมนั้นก็บอกให้มาประชุมรวมกันเราจะนิพพานวันนี้เราหมดอายุแล้วเราจะต้องนิพพานก็บอกกายกรรมวจีกรรมที่รู้มานางก็ระลึกชาติให้พวกภิกษุณีฟังเลยว่าเคยสร้างบารมีมาชาตินั้นเป็นยังไงพอระลึกเสร็จแล้วก็นางก็เข้าสมาธินิพพานเลยกลางระหว่างนิพพานระหว่างกลางภิกษุณีทั้ง500องค์นางก็เข้านิพพานนี่เป็นเวลาของแม่ทางธรรมแม่ทางโลกที่พูดให้ฟังแล้วพุทธเจ้าก็เคยยกย่องว่าแต่คงจะเล่าไม่มากนะเอาท่านบอกว่าแม่ทางโลกเนี่ยผู้มีพระคุณที่สืบเนื่องเป็นบันไดขั้นต้นคือเป็นถนนให้เราเดินไปสู่มรรคผลเบื้องสูงถ้าเราไม่ในแม่ทางโลกนี้เราจะไม่รู้ทางธรรมฉะนั้นเราจะไปดูถูกว่าแม่ทางโลกนี้ไม่ดีไม่ได้ประเสริฐที่สุดคนเราที่จะได้มาอยู่ดีกินดีมามียศมีตำแหน่งเป็นเจ้าคนในคนทุกวันเนี่ยเพ
พราะแม่บันไดเบื้องต้นนั้นให้เรามาจริงอยู่เราเรียนปริญญาจบแต่แม่ไม่รู้หนังสือเลยสักตัวเดียวแต่ถ้าเราไม่ได้แม่โง่ๆคนนี้ไม่ได้แม่ที่ไม่รู้หนังสือเราจะได้ปริญญาเลยเพราะแม่คนนี้ที่คิดที่จะให้ลูกร่ำเรียนมาฉะนั้นเราจะดูถูกแม่เราไม่ได้เลยถ้าคนไหนดูถูกคนนั้นไม่รู้จักคุณพ่อแม่เลยแต่เด็กสมัยนี้ทุกวันนะพอไปเรียนเมืองนอกกลับมาไม่พ่อแม่ไม่ต้องสอนอะไรรู้ทั้งนั้นคือถ้าพ่อแม่ไม่ไปสอนนี่จะหาว่าฉันโง่อีกพ่อแม่ไม่รู้หนังสือมาสอนลูกแต่ด้วยความเคารพตามฐานะที่กตัญญูรู้คุณนะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของพ่อแม่เคารพเหมือนเดิมว่าพ่อแม่นั้นเนี่ยก็เป็นผู้สอนเราได้คนเราไม่ต้องจบปริญญาหรอกคงโยมคนที่รู้ชีวิตจริงๆคนนั้นเนี่ยรู้สูงยิ่งกว่าคนมีปริญญารู้ว่าชีวิตจริงๆเนี่ยมันมีสุขมีทุกข์อย่างไรเนี่ยแล้วชีวิตอย่างนั้นน่ะที่จะเอามาปฏิบัติได้แก้ทุกข์ได้แก้ปัญหาชีวิตได้อาตมาเคยไปเห็นให้โรงงานบางโรงงานนะโยมมาจากเมืองจีนเล็กๆไม่รู้หนังสือถ่ายสักตัวเดียวมาตั้งโรงงานทำโน่นทำนี่เข้าคิดค้นจันกลายเป็นทำอะไรเครื่องโม่หินเครื่องผสมหินทำรถตักอะไรหนังสือไม่รู้สักตัวเดียวโยมไปเอาไอ้ผู้ปริญญามาเป็นลูกน้องเป็นแถวหมดเลยโยมไอ้ลูกก็ดูถูกไม่ได้พ่อมีหัวมันสมองไม่รู้หนังสือเดียวแต่พ่อสามารถทำมาค้าขายได้ดีส่งลูกให้จบปริญญาแต่ลูกก็ไม่ได้คนคิดสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยแม่พ่อเป็นอย่างนั้นโยมเราจะไปดูถูกว่าพ่อแม่ไม่รู้อะไรไม่ได้อย่างไรก็พ่อแม่ก็มีพระคุณสูงสุดของเราพระพุทธเจ้าท่านยกย่องนะให้สรรเสริญพ่อแม่แต่นี้แม่ทางโลกเช่นวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งราชินีนี้เป็นแม่ของทางโลกความรักของพระราชินีต่อคนไทยก็มีอย่างนั้นพระองค์ห่วงใยรักคนทุกคนแล้วไม่ได้รักคนศาสนาเดียวด้วยนะแต่เรายังรักกันแค่ศาสนาเดียวแค่ครอบครัวเดียวแม่เรานี่รักลูกแค่ครอบครัวเดียวนะโยมนะซึ่งมีลูกจริงๆออกจากลำไส้เราจึงจะรักแต่ไอ้ลูกที่เป็นกาฝากจริงๆก็ไม่รักคนโน้นมาสมมติว่าให้เป็นลูกเราคนนี้มาสมมติว่าเป็นลูกเราไม่ใช่เสื้อเลือดของเราก็ไม่ค่อยรักจริงเราจะรักแต่เพียงครอบครัวเดียวว่าลูกของเราแต่ลูกคนอื่นมาเราก็ไม่รักนั่นเป็นความรักของแม่รักมีจำกัดคือไม่จำกัดสำหรับที่ว่าไม่จำกัดความรักของลูกหมายถึงว่ารักมากเหลือเกินแต่มันจำกัดเฉพาะลูกของตัวเองลูกคนอื่นก็จะไม่รักมากแต่ความรักของผู้ปกครองบ้านเมืองเช่นความรักของพระเจ้าอยู่หัวราชินีเนี่ยเป็นความรักที่แม่กว้างมากหมายถึงรักตั้งแต่คนไทยในเมืองไทยคนเป็นคริสต์คนเป็นอิสลามคนเผ่าเจ้าเขาเจ้าเผ่าอยู่ที่ไหนแม่ประเทศไทยนี่ต้องรักต้องห่วงไปหมดจะต้องหาทางช่วยให้เขากินดีอยู่ดีไม่น้อยหน้าเมืองอื่นประเทศอื่นเขาจะดูถูกได้ว่าลูกของเราประเทศไทยเราเป็นคนไม่ด้อยพัฒนาเป็นประเทศที่สกปรกเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาเป็นประเทศที่ยังไม่มีการศึกษายังเป็นป่าเถื่อนแม่ก็ห่วงใหญ่มากเลยต้องเสด็จไปเยี่ยมที่โน่นต้องเสด็จไปเยี่ยมที่นี่อยากให้ลูกทุกคนเนี่ยอยู่ดีกินดีมีความสุขเท่าเทียมกับโรคเขาไม่อยากให้น้อยหน้าตำตาประเทศอื่นถ้าโยมเป็นอย่างนั้นจะได้ไหมโยมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยใช่ไหมโยมที่คิดแต่เพียงว่าลูกเราจะลูกเราในครอบครัวเราเท่านั้นเองที่อยากจะให้เขามีความสุขแต่ไม่เคยคิดอย่างนี้เลยใช่ไหมอาตมาเชื่อเลยว่าคนไทยก็ไม่ได้คิดอย่างนี้หรอกผู้หญิงไทยน้อยคนที่จะคิดนี้ก็คิดไม่หมดหรอกแต่ถ้ามองว่าโยมอยู่ในกลุ่มนี้โยมก็อาจจะห่วงหมู่บ้านกลุ่มนี้แต่ว่าแม่เนี่ยแม่พระเจ้าอยู่หัวแม่ราชินีเนี่ยคิดอย่างนี้ซึ่งไม่มีผู้หญิงคนไหนคิดนะโยมนะ
ราชินีของประเทศอังกฤษเขาก็คิดจะให้ประเทศ

สิทธิ์เนี่ยเจริญยิ่งกว่าประเทศอื่นเลยเขาไม่ได้คิดแค่ราชวังให้เจริญโยมราชินีของไทยเราเนี่ยก็คิดที่จะให้ประเทศไทยแล้วเนี่ยมีการกินดีอยู่ดีเป็นหญิงไทยที่ดีที่สุดเป็นผู้ชายไทยที่ดีที่สุดพระองค์ยังได้คิดคนเครื่องประดับอะไรต่ออะไรเอาอะไรมาทำขายเนี่ยเพื่อจะไปขายให้ต่างประเทศนำเงินเข้าประเทศไทยเนี่ยไอ้คนไทยก็โจมตีอีกหาว่าทำไมจะต้องไปยุ่งกับการค้าขายอะไรต่ออะไรเนี่ยนะซึ่งมันเป็นความรักที่ไม่มีใครทำได้เมื่อตัวเองมาเป็นแม่เนี่ยที่เขาสมมุติมาให้ตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยตั้งแต่เริ่มครอบครองบ้านเมืองความรู้สึกตัวเองก็ต้องรับผิดชอบหมดเลยรับผิดชอบเลยว่าเรานี่จะต้องให้ประเทศไทยเราเนี่ยผู้หญิงไทยเราเนี่ยมีความสุขไม่ต้องการให้ผู้หญิงไทยเราเนี่ยต้องไปออกไปอะไรไปมีชื่อเสียงเสียอย่างที่เขาวิจารณ์กันทุกวันเนี่ยไอ้เราเป็นแม่เราก็ห่วงแต่ลูกเพียงครอบครัวเดียวแต่ถ้าเป็นแม่อย่างราชินีเนี่ยห่วงลูกสาวทุกคนเลยในประเทศไทยเนี่ยฉันไม่อยากให้ลูกสาวฉันเสียชื่อเลยไม่อยากให้ไปลงหนังสือพิมพ์ให้ฝรั่งโจมตีเราเลยแต่ความคิดอย่างนี้มีได้สำหรับคนเดียวคือแม่พระเจ้าอยู่หัวหรือแม่ราชินีที่ปกครองบ้านเมืองเราเท่านั้นที่คิดอยากจะให้คนไทยทุกคนมีความสุขอย่างนั้นอันนี้อาตมาพูดนะโยมจะคิดไงก็สุดแล้วแต่นะแต่ความรู้สึกอาตมาว่าความเป็นแม่ประเทศชาติบ้านเมืองต้องเป็นอย่างนั้นดูสิในหลวงได้ไปทุกที่เลยเราเคยไปไหมโยมเราเคยไปแจกอะไรไหมเราเคยไปแจกเคยไปให้ไหมโยมพวกชาวบ้านมีแต่รับของแจกผู้ให้ไม่ค่อยมีหรอกแต่หน้าที่ของพระราชินีและเจ้าอยู่หัวนี่ต้องเป็นผู้ให้ผู้เสียสละทุกอย่างเลยรักก็ไม่ใช่รักบ้านเดียวโยมรักทั้งประเทศเลยจะศาสนาอิสลามศาสนาพุทธศาสนาคริสต์จะเป็นชาวเขาชาวเผ่าไหนต้องเป็นแม่เข้าไปหาเขาให้หมดแสดงความรักว่าฉันเนี่ยมีความห่วงใยทุกคนเลยเท่ากันหมดเลยแต่ว่าคนมันมากคนคนเดียวจะไปทำยังไงทุกคนมีความสุขเท่ากันคนคนเดียวทำไงจะไปแสดงออกว่าฉันรักฉันห่วงทุกคนก็มีอยู่แต่ในใจคิดถึงคอยฟังข่าวท่านเองฟังข่าวว่าที่ไหนจะน้ำท่วมที่ไหนจะไฟไหม้ที่ไหนจะได้ข้าวยากหมากแพงที่ไหนจะมีโจรผู้ร้ายก็เป็นห่วงเป็นใหญ่เป็นทุกข์เป็นร้อนไม่มีราชินีและเจ้าบดินคนไหนเลยที่ดีใจกับความพินาศของบ้านเมืองตัวเองที่จะไปดีใจน้ำท่วมบ้านนั้นนะไฟไหม้บ้านนี้ดีแล้วอย่างนี้ไม่มีมีแต่ว่าทำไงจะแก้ไขได้น้ำท่วมไฟไหม้เดือดร้อนที่โน่นนี่มีคิดว่าทำไงจะไปช่วยบ้านนั้นบ้านนี้ให้พ้นจากความเดือดร้อนอย่างเช่นหมอเนี้ยพอถึงปีก็เอาหมอไปรักษาทำชนบทเพื่อไปช่วยถิ่นธุระการดานหมอไทยเราก็ไม่พอแต่ว่ารายตามที่เขามีนโยบายเนี่ยเขาก็พยายามช่วยเหลือมากเลยเนี่ยอันนี้พูดถึงความรักสามรักนายมนะรักพุทธศาสนาแม่ทางธรรมแม่ทางแผ่นดินแม่ทางสายเลือดซึ่งเป็นความรักที่เรียกว่าเป็นแม่น้ำกว้างใหญ่กว่าที่เราจะประพรณนาได้ฉะนั้นทุกวันนี้เราก็ควรจะระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของเราไว้บ้างคนไทยเราก็สอนกันมาอย่างนี้ตลอดมาสอนให้รู้จักบุญคุณพ่อแม่ให้กตัญญูก็จะกลายเป็นเด็กว่านอนสอนได้โยมเด็กคนที่เกย์ที่ดื้อเนี่ยโดยมากเขาไม่เคารพพ่อแม่หรอกเด็กที่มีอนาคตดีโดยมากก็กตัญญูกับพ่อแม่แต่เด็กที่ดื้อไม่เชื่อฟังพ่อแม่นั้นเด็กที่อกตัญญูนั้นโดยมากก็ไม่มีอนาคตฉะนั้นเราจะสร้างสรรค์ประเทศบ้านเมืองเราให้เจริญก็คือให้ลูกรู้จักบุญคุณพ่อแม่ให้มากที่สุด

เมื่อจะรู้จักได้เราก็ต้องชักนำเข้าหาธรรมะเข้าหาครูบาอาจารย์ที่รู้จักแนะนำสั่งสอนให้เราปฏิบัติดีและตัวเราเองเราก็ต้องปฏิบัติเป็นผู้นำของลูกที่ดีด้วยแล้วเราก็จะได้ลูกที่ดีได้พ่อแม่ที่ดีก็จะได้มีความสุขในชีวิตของพวกเราวันนี้เป็นวันแม่อาตมาก็พูดถึงเรื่องแม่เกี่ยวกับแม่ก็เห็นสมควรกับเวลาก็ขอหยุดการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ความสุขความเจริญที่ญาติโยมได้รับที่ได้มาปฏิบัติถือศีลฟังธรรมก็จงประสบพบแต่ความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็ส่วนกุศลอันนี้เราก็จะอุทิศให้กับพระคุณแม่ของเราที่มีบุญคุณต่อเราทั้งแม่ทางชาติทั้งแม่ทางศาสนาและแม่บังเกิดก้าวของเราก็ขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่แม่ที่มีพระคุณต่อเราเช่นบรมราชินีนาถที่เป็นพระแม่เจ้าอยู่หัวของเราซึ่งปกครองบ้านเมืองก็ถือว่าให้ความเป็นสุขกับพวกเราเพราะคนไทยเรามีผู้นำที่ดีที่เข้มแข็งประเทศชาติเราจึงได้อยู่รอดครอบครัวเราที่มีแม่เป็นผู้นำที่ดีบ้านเรือนเราก็จึงมีความสุขจึงอยู่กันได้ฉะนั้นเราก็ต้องพยายามตั้งจิตอธิษฐานของเราส่วนกุศลที่เราทำนี้จงเป็นพละเป็นปัจจัยให้กับแม่ของเราจะได้มีความจงมีความสุขมีอายุยืนยาวนานมีพลานามัยแข็งแรงมีความเจริญด้านทางจิตใจมีความสุขยิ่งขึ้นไปธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แล้วเดี๋ยวบางสกุลต่อพระโยมเขาจะบางสกุลให้กับลูกนี่กับแม่อีกกันแหละลูกตายไปแล้วก็ยังคิดถึงลูกอยู่ชื่อนายพันศักดิ์พุ่มเชลส่วนมีลูกชายสองคนตายไปคนเหลือคนเดียวถ้าว่าคนมีตาสองข้างบอดไปข้างเหลือข้างเดียวอันนี้ก็ต้องรักษาตาข้างเดียวไว้ให้ดีถ้าเกิดบอดสองข้างก็ตายเลยคนมีลูกสองคนก็เหมือนมีตาสองข้างมีโรคคนเดียวก็เหมือนมีตาข้างเดียวคนไม่มีลูกก็เหมือนคนตาบอดไม่รู้จะเอาอะไรไปดูที่ไหนก็เนี่ยเพราะความรักกันเนี่ยยังไงก็ทำให้ลูก

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการชีวประวัติพุทธสาวกดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ออกอากาศเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตาม

0: สวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอเชิญท่านผู้ฟังมาฟังชีวประวัติของอุบาสิกากันบ้างซึ่งความตั้งใจได้ดำเนินมาจนถึงบริษัทที่4แล้วว
1: ันนี้จะขอนำชีวประวัติของพระสุภากัมมารถิดาเถรีมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังพระสุภากัมมารถิดาเถรีเป็นพระอรหันต์ผู้ที่ออกบวชจากตระกูลที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินนานาประการและท่านออกบวชในขณะที่มีวัยสาวซึ่งเป็นวัยที่กำลังอยู่ในระยะที่มีความต้องการเกี่ยวกับเรื่องในทางโลกียวิสัยแต่ท่านสามารถสละความต้องการเหล่านั้นได้นับเป็นเรื่องยากที่ปุถุชนจำนวนมากจะกระทำได้เช่นท่านชีวประวัติของพระสุภากัมมารถิดาเถรีมีกล่าวอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีที่ขยายความพระบาลีคัมภีร์ขุททกนิกายเถรีคถาความว่าพระสุภากัมมารถิดาเถรีได้เคยบำเพ็ญบารมีคือคุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวดเพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่งหรืออีกนัยยะหนึ่งคือคุณธรรมที่ทำให้ถึงฝั่งมาในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆโดยนางได้สร้างสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาในภพนั้นๆทางอบรมกุศลมูลคือรากเหง้าของความดีหรือต้นเหตุของกุศลได้สั่งสมองค์ธรรมเครื่องปรุงแต่งวิโมกคือความหลุดพ้นจากกิเลสมาโดยลำดับนางได้เกิดและตายอยู่แต่ในฝ่ายสุขติคือภูมิที่ไปเกิดมีความสุขความสบายเท่านั้นเมื่อนางมีฌานแก่กล้าคำว่าฌานนี้ก็หมายถึงปรีชากำหนดรู้ที่เกิดจากอำนาจสมาธิหรือว่าความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษฉะนั้นเมื่อนางมีฌานถ้ามีญาณแก่กล้าพอตกมาถึงพระพุทธการของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายนี้นางได้บังเกิดเป็นลูกสาวของช่างทองคนหนึ่งในกรุงราชคฤห์และนางได้รับการตั้งชื่อว่าสุภาสาเหตุที่นางได้รับการตั้งชื่ออย่างนั้นเพราะนางเป็นคนมีรูปร่างสวยงามคำว่าสุภานี่ก็แปลว่างามหรือดีงามพระนางสุภากุมาริการู้เดียงสามาโดยลำดับก็ได้เกิดความเลื่อมใสในพระบรมศาสดาเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จเข้าไปที่กรุงราชคฤห์วันหนึ่งนางสุภาจึงเข้าไปเฝ้าถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งลงในสถานที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระบรมศาสดาทรงเห็นนางมีอินทรีย์แก่กล้าจึงทรงแสดงธรรมคืออริยสัจอันได้แก่ความจริงอันประเสริฐ4อย่างได้แก่1ทุกข์2สมุทัย3นิโรธ4มรรคโดยพอเหมาะแก่อัธยาศัยคือความนิยมในใจของนางในทันใดที่นางสุภาได้ฟังอริยสัจ4นางก็ได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลอันได้แก่ผลคือการเข้าถึงกระแสธรรมหรือกระแสพระนิพพานประกอบด้วยใน 1,000 ในหมายถึงนางได้เป็นพระโสดาบันคือเป็นพระอริยบุคคลชั้นที่1ในจำนวน4ชั้นการต่อมานางสุภาพิจารณาเห็นโทษในคฤหัสถ์คือการอยู่ครองเรือนนางจึงออกบวชในสำนักพระนางมหาประชาบดีโคตมีเถรีนางประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลของพระภิกษุณีซึ่งมีทั้งหมด311สิกขาบทนางประกอบกิจในภาวนาคือการทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นทางจิตใจอยู่เสมอเพื่อมรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ชั้นสูงขึ้นไปฝ่ายผู้ญาติของพระสุภาเถรีต่างพากันไปหาพระเถรีทุกเวลาคือพากันไปเยี่ยมเยียนอยู่เรื่อยแล้วไปไม่ได้ไปเปล่า คือการไปเยี่ยมเยียนของหมู่ญาติเยี่ยมพระนี
0: ่บางทีก็ไปดีคือไปเพื่อสนทนาธรรมะหรือสนทนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตหรือในการประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่บางพวกไปแล้วนี่ไม่ได้ไปคุยสิ่งที่เป็นประโยชน์เลยกลับไปทำความรบกวนพระก็มีเช่นไปขอหวยใช่บ้างไปให้ดูมาดูใช่บ้างคือสิ่งที่ไม่ใช่กิจของพระเลยแต่ว่าโยมใช้ให้พระทำบางทีพระบางรูปท่านก็เกรงใจเหมือนกันคือไม่สามารถที่จะกระทำตามได้ทุกอย่างก็มีแต่ด้วยความเกรงใจต้องกระทำไปอย่างนั้นแหละคือกระทำไปอย่างที่เสียไม่ได้ก็มีหรือบางทีก็อาจจะกระทำด้วยความเต็มใจก็มีนี่ก็ขึ้นอยู่กับพระเหมือนกันแต่ญาติของพระสุภาเถรีนี่ไปแล้วกลับไปชวนพระเถรีให้ศึกและได้แสดงทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สินจำนวนมากโดยได้นำเอาทรัพย์สินมากองไว้ให้พระสุภาเถรีได้เห็นแล้วก็กล่าวบลาบโลมด้วยเรื่องของกามคือความใคร่ทั้งหลายคือสรุปแล้วก็ต้องการอยากจะชวนท่านศึกอยู่มาวันหนึ่งเมื่อพวกญาติเข้ามาหาท่านพระสุภาเถรีต้องการที่จะประกาศโทษในการอยู่ครองเรือนและโทษของกามทั้งหลายพระเถรีจึงกล่าวธรรมะเป็นคาถา24คาถาหาความว่าเพราะเหตุที่แต่ก่อนข้าพเจ้ายังสาวนุ่งห่มผ้าอันสะอาดได้ฟังธรรมะแล้วข้าพเจ้าไม่ประมาทก็ได้ตรัสรู้สัจธรรมฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ยินดีอย่างยิ่งในกามทั้งปวงได้เห็นโทษในขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องการเฉพาะเนกขัมมะคือการออกบวชหรือการออกจากกามเท่านั้นข้าพเจ้าละหมู่ญาติทาสและกรรมกรบ้าน

และไร่นาความมั่งคั่งและสิ่งที่น่ารื่นรมย์ที่บุคคลบันเทิงกันนักหนาข้าพเจ้าละสมบัติจำนวนมากออกบวช ด้วยศรัทธาอย่างนี้ในพระสัทธรรมคือธรรมที่ดีที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศดีแล้วข้อที่ข้าพเจ้าละทิ้งเงินและทองไปแล้วและกลับมายึดเงินและทองนั้นอีกไม่สมควรเพราะข้าพเจ้าปรารถนาแต่ความไม่กังวลผู้ใดละทิ้งเงินและทองแล้วกลับมายึดเงินและทองนั้นไว้อีกผู้นั้นจะโง่หัวขึ้นมาได้อย่างไรก็หมายถึงว่าผู้นั้นไม่สามารถจะโง่หัวขึ้นได้ในระหว่างบัณฑิตทั้งหลายเงินและทองไม่มีเพื่อสันติคือความสงบสำหรับผู้นั้นเงินและทองนั้นไม่สมควรแก่สมณะเงินและทองนั้นก็ไม่ใช่อริยทรัพย์คือไม่ใช่ทรัพย์ที่สำเร็จขึ้นด้วยอริยธรรมมีศรัทธาเป็นต้นหรือไม่ใช่ทรัพย์ของพระอริยะอันหนึ่งเงินและทองนี้ทำให้เกิดความโลภเกิดความมัวเมาเกิดความลุ่มหลงเกิดความรักใคร่ติดอยู่ประดุจเครื่องผูกเป็นของมีภัยมีความคับแคบคือลำบากเพราะถูกบีบคั้นทางความเป็นอยู่หรือฝืดเคืองเงินและทองนั้นตั้งอยู่ไม่ยั่งยืนเลยนรชนเป็นจำนวนมากที่ประมาทมีใจเศร้าหมองแล้วเพราะเงินและทองเท่านี้จึงต้องเป็นศัตรูกันวิวาทคือทะเลาะบาดหมางกันการถูกฆ่าการถูกจองจำการต้องโทษมีการตัดมือเป็นต้นความเสื่อมเสียชื่อเสียงความเศร้าโศกพิไรรำพันความพินาศเป็นจำนวนมากของนรชนที่ตกอยู่ในความใคร่ทั้งหลายย่อมมองเห็นกันอยู่ท่านทั้งหลายชักจูงผูกมัดข้าพเจ้าให้ยินดีในกามารมณ์คืออารมณ์อันน่าใคร่ก็เปรียบเหมือนกับเป็นข้าศึกศัตรูของข้าพเจ้าขอท่านทั้งหลายจงรู้เถิดว่าข้าพเจ้าเห็นภัยในกามทั้งหลายแล้วจึงได้บวชอาสวะกิเลสที่หมักดองอยู่ในสันดานทั้งหลายไม่ใช่หมดสิ้นไปเพราะเงินและทองหรอกนะกามคือความใคร่ทั้งหลายเป็นอมิตรคือไม่ใช่เพื่อนเป็นผู้ฆ่าเป็นศัตรูเป็นดังลูกศรเสียบไว้ท่านทั้งหลายเป็นญาติก็เปรียบเหมือนเป็นศัตรูของข้าพเจ้าเพราะเหตุไรท่านทั้งหลายจึงชักจูงผูกมัดข้าพเจ้าไว้ในกามทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงรู้เถิดว่าข้าพเจ้าบวชแล้วเป็นผู้มีศีรษะโล้นครองผ้าสังฆติคือผ้าคลุมกันหนาวที่พระใช้ทาบบนจีวรโดยพระเถรีกล่าวหมายถึงผ้าที่เย็บประติดประต่อกันก้อนข้าวที่ข้าพเจ้าต้องไปยืนที่เรือนทุกๆหลังได้มาการเที่ยวขอเขาผ้าบางสกุลจีวรคือผ้าที่เปลือกกลั้วด้วยฝุ่นหรือผ้าที่ได้มาจากกองขยะที่เขาทิ้งแล้วและบริขารเครื่องใช้สอยของพระที่เป็นเครื่องอาศัยของนักบวชผู้ไม่มีเรือนนี่แหละเป็นของเหมาะสำหรับข้าพเจ้ากามทั้งหลายที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์บรรดาท่านผู้แสวงหาคุณธรรมอันประเสริฐคายออกแล้วท่านน้อมไปในสถานที่อันเกษมคือปลอดภัยหรือสบายใจบรรลุถึงสุขอันไม่หวั่นไหวแล้วข้าพเจ้าไม่ขอเกี่ยวข้องกับกามทั้งหลายซึ่งช่วยอะไรไม่ได้กามทั้งหลายเปรียบเหมือนข้าศึกเปรียบเหมือนผู้ฆ่านำทุกข์มาให้และเปรียบเหมือนกับกองไฟธรรมดากามารมณ์ทั้งหลายเป็นของไม่บริสุทธิ์เป็นของมีภัยเป็นของมีความคับแคบเป็นเสี้ยนหนามและกามารมณ์นั้นเป็นของทำให้หมกมุ่นคือฝังใจมุ่งไปทางเดียวเป็นของไม่สม่ำเสมอคือมีความกังวลอย่างมากเป็นเหตุลุ่มหลงเป็นอุปสรรคที่น่าสะพึงกลัวกามทั้งหลายเปรียบด้วย

หัวของหมู่พิษที่ปวงปุถุชนคือคนที่ยังมีกิเลสหนาคนที่ทั้งตาบอดและโง่เขลาเพลิดเพลินคือมีความสนุกสบายเหลือเกินกันนักหนาความจริงชนไปจนมากในโลกติดอยู่ในเครื่องข้องคือกามอันได้แก่ความใคร่ไม่รู้จักความจริงกันเลยไม่รู้จักที่สิ้นสุดแห่งชาติคือความเกิดและชราคือความแก่มนุษย์เป็นจำนวนมากเดินทางที่ไปสู่ทุกขติคือภูมิที่ไปเกิดแล้วมีความทุกข์ยากลำบากมีกามเป็นต้นเหตุนำมาแต่โรคเพื่อตนกามทั้งหลายทำให้เกิดฆ่าศึกศัตรูอย่างนี้

มาแต่โรคเพื่อตนกามทั้งหลายทำให้เกิดข้าศึกศัตรูอย่างนี้เป็นเครื่องแผดเผาเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นเหยื่อของโลกผูกมัดสัตว์ไว้อย่างแน่นหนามีมรณะคือความตายเป็นเครื่องพันธนาการคือเป็นเครื่องจองจำกามคือความใคร่ทั้งหลายทำให้คนเป็นบ้าทำให้บ่นเพ้อคือพูดโดยไม่มีสติทำให้จิตประมาทพลั้งเผลอเพราะทำสัตว์ให้เศร้าหมองพึงเห็นเหมือนลอกที่มารรีบดักไว้การคือความใคร่ทั้งหลายมีโทษไม่สิ้นสุดมีทุกข์มากมีพิษมากมีสุขน้อยคล้ายกับการสู้รบในสงครามมีแต่ทำกุศลกรรมคือกรรมดีให้เสียความบริสุทธิ์ที่ดีไปข้าพเจ้าได้เห็นความทุกข์ต่างๆซึ่งมีกามคือความใคร่เป็นต้นเหตุเช่นนี้แล้วยินดียิ่งนักในพระนิพพานจึงไม่กลับมาหากามนั้นอีกข้าพเจ้าลักษณะรบของกามคือความใคร่ทั้งหลายแล้วจำนงหวังแต่ความเยือกเย็นเท่านั้นข้าพเจ้ายินดีในธรรมะอันเป็นที่สิ้นสังโยชน์คำว่าสังโยชน์ก็คือกิเลสเครื่องผูกมัดใจสัตว์ไว้ในวัฏฏะสงสารข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วข้าพเจ้าเดินตามทางอริยมรรคมีองค์8ประการซึ่งเป็นทางตรงที่ไม่เศร้าโศกไม่มีกิเลสประดุจธุลีเป็นทางเกษมคือปลอดภัยซึ่งบรรดาท่านผู้แสวงหาคุณธรรมอันประเสริฐพากันข้ามมาแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนท่านทั้งหลายจงดูลูกสาวของช่างทองผู้สวยงามซึ่งตั้งอยู่ในธรรมผู้นี้เถิดนางเข้าถึงธรรมะที่ไม่หวั่นไหวเข้าฌานคำว่าฌานคือภาวะที่จิตสงบแน่วแน่เนื่องมาจากการเพ่งอารมณ์อยู่ที่โคนต้นไม้วันนี้เป็นวันที่8เธอเป็นผู้มีศรัทธาบวชมาแล้วเป็นผู้งามในพระสัทธรรมโดยพระอุบลวนาเถรีช่วยแนะนำแล้วเธอทรงวิชาคือความรู้แจ้ง3ประการละมฤตยูคือความตายได้แล้วภิกษุณีนั้นเป็นไทยแก่ตัวเพราะละกิเลสทั้งหลายที่เป็นเหมือนความเป็นทาสเขาไม่เป็นหนี้เพราะปราศจากหนี้คือกามฉันทะเป็นต้นอบรมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจดีแล้วสลัดโยคะคือกิเลสเครื่องผูกมัดสัตว์ดุจเทียมไว้กับแอกมี4คือ1กาม2ภพ3ทิฏฐิ4อวิชชาโดยละได้หมดแล้วก็ทำกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะคือกิเลสที่หมักดองอยู่ในสันดานท้าวสักกะเจ้าแห่งหมู่สัตว์พร้อมด้วยทวยเทพเสด็จเข้าไปหาพระสุภากัมมารธิดานั้นด้วยเทวฤทธิ์แล้วทรงนมัสการอยู่นี่ก็เป็นคาถาที่พระสุภากัมมารธิดาเถรีท่านได้กล่าวให้พวกญาติได้ฟังโดยพอจะสรุปได้ง่ายๆว่าท่านนั้นน่ะไม่อยากจะอยู่ครองเรือนเพราะเรื่องการครองเรือนเป็นที่คับแคบและท่านก็ไม่พอใจในเรื่องของทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเพราะทรัพย์สมบัตินั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยและเรื่องของกามนับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ทำให้บุคคลต้องหมกมุ่นอยู่เรื่องของกามนั้นเมื่อพิจารณาให้ละเอียดแล้วจะเห็นว่ามีทุกข์มากมีพิษมากแต่มีสุขเพียงนิดเดียวแล้วเรื่องของกามเนี่ยยังจะทำให้เสียความบริสุทธิ์ที่ดีไปอีกด้วยคือบุคคลที่ตั้งใจจะประพฤติคุณงามความดีเนี่ยถ้าไปตกอยู่ในห่วงของกามหลงเรื่องของกามอะไรเป็นอันเสียคนมานั้นฉะนั้น

การที่พระเถรีได้กล่าวถึงเรื่องไม่ดีต่างๆให้พวกญาติได้ฟังแล้วก็ได้ชี้ให้เห็นว่าท่านเนี้ยได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ในสัจธรรมโดยเฉพาะต้องการประพฤติอยู่ในหลักธรรมของพระอริยะเท่านั้นไม่กลับจะไปเป็นทาสของกามอีกแล้วไม่ยอมให้ตัวของท่านเนี่ยตกไปเป็นทาสของกามและหลังจากพระสุภากัมมารถิดาเถรีกล่าวคาถาแล้วได้มีเรื่องกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีต่อไปอีกว่าพระสุภากัมมารถิดาเถรีแสดงความเสียสละทำให้ญาติเหล่านั้นหมดหวังและพระเถรีตั้งใจเจริญวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนาคือการฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งรู้ชัดภาวะของสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นของมันเองประกอบอินทรีย์ทั้งหลายขมักขม้นภาวนาคือการทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นทางจิตใจไม่นานเท่าไหร่พระเถรีก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาคือปัญญาอันแตกฉานสี่ประการได้ยินว่าพระสุภากัมมารถิดาเถรีบวชแล้วได้8วันก็ได้สำเร็จพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วท่านได้นั่งเข้าพระสมาบัติอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งคำว่าพระสมาบัตินี้ก็หมายถึงภาวะสงบประณีตซึ่งเข้าถึงผลที่สำเร็จมาจากเหตุหรือการเข้าฌานอันประกอบด้วยผลที่เรียกว่าพระสมาบัตินั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงคุณของพระเถรีแก่พระภิกษุณีทั้งหลายแล้วทรงสรรเสริญจึงตรัสพระคาถาสามพระคาถาเหล่านี้ความว่าท่านทั้งหลายจงดูลูกสาวของช่างทองผู้สวยงามซึ่งตั้งอยู่ในธรรมผู้นี้เถิดนางเข้าถึงธรรมะที่ไม่หวั่นไหวเข้าฌานอยู่ที่โคนต้นไม้วันนี้เป็นวันที่8เธอมีศรัทธาบวชแล้วเป็นผู้งามในพระสัทธรรมคือธรรมที่ดีโดยพระอุบลวนาเถรีช่วยแนะนำแล้วเธอทรงวิชา3ประการละมรุตยูคือความตายได้แล้วภิกษุณีนั้นเป็นไทยแก่ตัวเองไม่เป็นหนี้อบรมอินทรีย์แล้วสลัดโยคะได้หมดแล้วก็ทำกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะคือกิเลสที่หมักดองอยู่ในสันดานแล้วครั้งนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมทุยเทพทรงเห็นเรื่องนั้นด้วยทิพยจักษุคือตาทิพย์แล้วพระองค์ทรงดำริว่าพระบรมศาสดาทรงสรรเสริญพระเถรีรูปนี้เพราะเหตุอย่างนี้ฉะนั้นเราและทุยเทพสมควรที่จะเข้าไปหาและในทันใดนั่นเองท้าวสักกะเทวราชจึงเสด็จเข้าไปหาพระสุภากัมมารถิดาเถรีพร้อมด้วยทวยเทพชั้นดาวดึงส์ทรงกราบไหว้แล้วประคองอัญชลีคือประนมมือประทับยืนอยู่ท้าวสักกะเทวราชที่เสด็จมาหาพระสุภากัมมารถิดาเถรีนี้ทรงพระนามว่าภูตปฏิมีความหมายว่าทรงเป็นเจ้าเป็นใหญ่แห่งมวลสัตว์ที่เกิดในกามภพทั้งสามพระสุภากัมมารถิดาเถรีเป็นพระเถรีที่มีคุณความดีจนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสรรเสริญและแม้แต่ท้าวสักกะเทวราชพร้อมด้วยทวยเทพเจ้าชาวดาวดึงสวรรค์ยังเสด็จมาทรงกระทำความเคารพเรียกว่ามีความดีเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งมนุษย์และเทวดาก็พากันยอมรับนับถือความดีของพระเถรีเป็นอันว่าชีวประวัติของพระสุภากัมมารถิดาเถรีจบเพียงเท่านี้ส่วนสาระสำคัญในเรื่องนี้ใครจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาเห็นถึงคุณความดีของพระสุภากัมมารถิดาเถรีว่าแม้ท่านจะเกิดในตระกูลที่มั่งมีเงินทองมากมายและยังอยู่ในวัยรุ่นคือเป็นสาวสวยด้วย
แต่ท่านไม่ได้ติดในเรื่องทรัพย์สมบัติไม่ได้ติดในเรื่องรูปของตัวเองเพราะอะไรเพราะท่านมีปัญญารู้เท่าทันกับชีวิตของท่านว่าทรัพย์สมบัตินั้นช่วยท่านเฉพาะที่จะเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่พอท่านตายไปโลกหน้าทรัพย์นั้นช่วยไม่ได้หรือท่านเจ็บไข้ได้ป่วยทรัพย์ช่วยไม่ได้รูปร่างความสวยก็เช่นเดียวกันไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าบุคคลนั้นไม่ได้ทำดีคนที่มีรูปร่างสวยงามไปกระทำความชั่วจะมีใครเคารพนับถือไหมก็ไม่มีใครไว้เนื้อเชื่อใจไม่มีใครเคารพนับถือแต่ถ้าบุคคลนั้นได้เป็นคนกระทำคุณงามความดีแล้วก็จะช่วยให้มีคนไว้เนื้อเชื่อใจให้ความเคารพนับถือฉะนั้นการที่พระสุภากัมมารถิดาเถรีได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาในเยาว์วัยและในฐานะที่เป็นคนมีเงินด้วยนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราจะพึงประพฤติปฏิบัติตามท่านแม้จะไม่เหมือนท่านก็ควรยึดเอาคติในการสร้างคุณงามความดีให้แก่ชีวิตของเรานี้ก็นับว่าเป็นสิ่งประเสริฐแล้วท่านผู้ฟังวันนี้ก็เห็นจะต้องลาจากท่านผู้ฟังเพราะด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมค่อยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการชีวประวัติพุทธสาวกดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเจ้าชายศิลาสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรไทยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองคตาปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
1: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับ
3: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww.wadsangkathan.comต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปารโลกัสสมิงปฏิท่าหุนติปานินังสกจังธัมโมโซตโพติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นพระบรมครูของพวกเราเราพุทธบริษัททั้งหลายด้วยคำบูชาที่ว่าประนมมือทั้งสิบนิ้วยกเหนือวางคิ้วต่างธูปเทียนทองวงพักโสภาต่างมาลากองดวงเนตรทั้งสองต่างประทีปถวายผมเผ่าเก้าเจดต่างประทุมเนตรบัวทองพรรณรายวาจาเพาะผองต่างละอองจันฉายดวงกิจขอถวายต่างรถสุคนธามลำดับต่อจากนี้ไปท่านทั้งหลายก็จะได้สดับตับฟังพระธรรมเทศนาคือถ้อยคำที่ประกอบด้วยพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามสมควรแก่เวลาที่จะพึงมีในวันนี้เบื้องต้นก็ต้องขอกราบคารวะสรีระสังขารดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานแห่งนี้ที่ท่านได้ละสังขารมรณภาพไปและก็ขอประทานโอกาสกับท่านหลวงพ่อเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือท่านพระอธิการไพรินทร์สิริวัฒโนและก็พระภิกษุสงฆ์เถรานุเถระทุกรูปในวัดสังฆทานแห่งนี้และก็ขอความเจริญในธรรมความสงบความร่มเย็นจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายที่นั่งในศาลาลานธรรมแห่งนี้ตลอดทั้งทุกท่านที่ติดตามอยู่ที่หน้าจอทีวีทุกท่านด้วยวันนี้มีความรู้สึกเป็นเกียรติเป็นสิริมงคลกับจิตกับใจตัวเองที่ท่านทั้งหลายได้ให้ไว้ความไว้วางใจได้อาราธนานิมนต์ให้มาเป็นองค์แสดงธรรมเทศนาในวันนี้ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายไม่ไว้ณโอกาสนี้ด้วย ต่อมาก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่าเป็นพระภาคอีสานเป็นพระบ้านนอกถ้าหากว่าการแสดงธรรมมีภาษาอีสานหลุดรอดออกมามั่งก็ต้องขอประทานอภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยต่อมามีได้ติดตามกิจกรรมของวัดสังฆทานนี้มาโดยตลอดวันนี้ถ้าไม่มาเทศนี่ก็นั่งอยู่ที่หน้าจอทีวีเป็นเพื่อนท่านวิยากรเป็นเพื่อนกับคุณพ่อทายกนี่แหละทุกวันเลยจนคุ้นเคยจนชินองค์ไหนมาเทศก็รู้หมดเลยออนซอนเสียงคุณพ่อใหญ่ทายกนะอารัธนาเทศเนี่ยเป็นเสียงสวรรค์จริงๆเลยช่างไพเราะสนอเพราะอิงจริงๆเลยวันนี้มาเห็นตัวเป็นๆเลยวันนี้ มาเห็นตัวเป็นๆเลยก็ถือว่าไอ้ได้บุญได้กุศลร่วมกันอาตมามีความเลื่อมใสในกิจกรรมของวัดสังฆทานไม่ว่าจะเป็นการสวดท่านสวดแปลทุกอย่างเลยที่สำคัญที่สุดก็คือได้อาราธนานิมนต์พระนี่ทั่วประเทศนี่มาแสดงธรรมวันนี้ก็เป็นลำดับที่430แล้วได้ยินคุณพ่อใหญ่บอกให้ฟังว่า30แล้ว130 400กว่าก็มีวัดสังฆทานแห่งนี้แหละทำได้ที่อื่นไม่มีหรอกก็ขออนุโมทนาบุญกุศลกับท่านทั้งหลายด้วยเพราะว่าการที่อาราธนานิมนต์พระมาแสดงธรรมนี่จะได้ทำให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยหูตาสว่างขึ้นจะได้ช่วยพระพุทธศาสนาของเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านมอบหมายพระพุทธศาสนานี้ไว้กับพุทธบริษัททั้งสี่คือภิ

ุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสี่บริษัทนี้แหละจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้จะเจริญหรือเสื่อมก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงที่บริษัทสี่นี้แหละมิฉะนั้นท่านญาติโยมทั้งหลายพระพุทธศาสนาของเรานี่ถ้ามองโดยภาพรวมแล้วนี่มีทั้งจุดแข็งและก็มีทั้งจุดอ่อนอยู่ในตัวของศาสนาทีนี้เรามาดูจุดอ่อนก่อนจุดอ่อนของพระพุทธศาสนาของเรานี่อยู่ตรงที่ว่าชาวพุทธเราส่วนหนึ่งนะไม่ใช่พวกเราชาวพุทธส่วนหนึ่งนี่นับถือพระพุทธศาสนานี่ตามพ่อแม่ตามสำเนาทะเบียนบ้านลูกหลานเกิดมาพ่อแม่ก็ไปกองทะเบียนกองนายทะเบียนเขาก็เห็นพ่อแม่เป็นพุทธเขาก็กอกลงไปลูกหลานมันเกิดมามันยังไม่รู้เลยว่าพระพุทธศาสนานี่คืออะไรและปฏิบัติอย่างไรและเราจะได้อะไรจากการปฏิบัตินั้นลูกหลานมันยังไม่รู้แต่ถ้าครอบครัวใดเป็นสัมมาทิฏฐิลูกหลานเกิดมาก็นำพาไปเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมทำบุญตักบาตรอบรมบ่มนิสัยรู้จักชื่อสัตว์กตัญญูรู้บาปบุญคุณโทษนี่ก็ถือว่าคนนั้นก็เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีแต่ถ้าครอบครัวใดไม่เข้าวัดเนี่ยก็นำลูกหลานไปเข้าขับเข้าบาร์เข้าสถานที่เริงลมสนุกสนานไปตามเรื่องไม่เข้าวัดพวกนี้ไม่ยอมเข้าวัดบางคนนี่พูดก็พูดท่านญาติโยมทั้งหลายอ้างตัวเองว่าเป็นชาวพุทธอยู่แต่ไม่เคยเข้าวัดบางคนไปปีหนึ่งไปสองครั้งสามไปครั้งสองครั้งก็มีบางคนไม่ไปเลยไปครั้งเดียวไม่ได้ไปเองหรอกเขาใส่รถไปคือทุกวันนี้เขาไม่หามกันอย่างนี้ก็มีด้วยชาวพุทธเราอย่างนี้ก็มีด้วยเรียกว่าไม่เข้าวัดเข้าวาเลยบุญไม่จัดวัดไม่เข้าเล่าไม่ขาดบาตรไม่ใส่ไพ่ไม่ละเอาหัวพระทำปฏิทินพวกนี้ถ้าพระปงผมเราโอ้วันพรุ่งนี้คงจะเป็นวันศีลเป็นอย่างนั้นมิฉะนั้นเมื่อมาเปรียบเทียบดูแล้วนี่กับศาสนาอื่นญาติโยมเราอ่อนพระพุทธศาสนาเรานี่อ่อนกว่าศาสนาอื่นเขาตมาเคยมีโอกาสไปสัมผัสที่ประเทศอเมริกาเคยไปจำพรรษาอยู่ที่นั่น3ปีอเมริกามันก็มีวัดเหมือนกับพวกเรานี่แหละหลังคาแหลมๆนั่งรถไปมีอยู่ทั่วไปเขาไม่เรียกวัดหรอกเขาเรียกเสิร์ตวันอาทิตย์นี่เขาหยุดงานให้คนไปเข้าเสิร์ตผู้เฒ่าผู้แจ่คนไทยคนลาวคนเขมรคนไทยคนลาวคนเขมรนี่ไปอยู่อเมริกานี่วันอาทิตย์นี่เขาไล่เข้าโบสถ์หมดเลยไล่เข้าเสิร์ตหมดเลยไปทำไมไปฟังเทศฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้ก็ช่างไปไม่ได้ไปเฉยๆต้องหยอดตู้นะตอนที่อาตมาไปนั้น33พ.ศ30 29 30 31ตอนนั้นน่ะ10ดอลลาร์นะคนหนึ่งเดี๋ยวนี้มันอาจจะมากก็ได้แล้วก็ได้ถามว่าไม่ไปไม่ได้เหรอผู้เฒ่าก็บอกให้เว้าพูดให้ฟังว่าไม่ไปเขาก็ตัดเงินผู้เฒ่าผู้แก่นะตัดเงินช่วยคนแก่นะเรียกว่าเขาบังคับทางอ้อมทั้งที่เราก็เป็นชาวพุทธอยู่นี่ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละญาติโยมทั้งหลายพระพุทธศาสนาของเรานี่มาดูพระพุทธศาสนาของเราเป็นอิสระเป็นเสรีไม่ได้บังคับใครใครจะไปหรือไม่ไปก็ไม่มีการบังคับกันหากแต่ว่ามีวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือวันพระวันศีลวันธรรมัสวนะวันอุโบสถวันเดียวกันนั่นแหละ
เป็นบันเดียวกันนั่นแหละเป็นบันที่กระตุ้นเตือนจิตใจของชาวพุทธเราให้งดเว้นจากบาปตอนที่อาตมาเป็นเด็กเข้าโรงเรียนนี่อยู่ที่ภาคอีสานนี่ชนบทนี่ไปเข้าโรงเรียนที่วัดนี่เขาปิดโรงเรียนเนี่ยเขาปิดวันพระนะไม่ได้ปิดวันอาทิตย์วันเสาร์เหมือนทุกวันนี้ก็เพราะว่าโรงเรียนอยู่ที่วัดเขาปิดวันพระวันพระวันศีลนี่คนอีสานนี่แต่ก่อนยังถือกันเขาไม่ให้ทำงานไม่ให้ใช้แรงงานดำนาอยู่ก็ให้หยุดเกี่ยวข้าวอยู่ก็ให้หยุดจะตักข้าวไปสีไปตำนี่ก็ยังไม่ได้นะจะขนปืนเข้าบ้านนี่ก็ไม่ได้แต่ก่อนเขาบอกมันคาลำคาลำนั่นหมายเพราะว่าห้ามข้อเป็นข้อห้ามของหมู่บ้านใครทำผิดก็ต้องขับถูกประนามเอามิฉะนั้นย่าสอนหลานนี่ย่าสอนหลานโบราณนี่จะบอกเลยถ้าวันพรุ่งนี้เว้นวันศีลนี่พระตีกองดึกนี่ตีกองดึกดึกนี่ย่าสอนหลานตื่นขึ้นมานี่บอกบุตรเลยบอกลูกหลานเลยบอกเป็นภาษาอีสานว่าคืนก้องเจ้าหัวนำตีกองดึกมืออื่นเป็นวันศีลเบียกงานในเศร้าไหวญาสิผ้าไปไหวญาคู่สังฆราชไปตักบาตรหยาดน้ำปั้งท่านเทศนาบอกหลานเลยไม่ให้ไปทำงานไม่ไปทำอะไรญาจะพาไปทำบุญที่วัดนี่บอกเลยนี่ฉะนั้นวันศีลวันพระนี่แต่ก่อนนี่สามีภรรยานี่เขาก็ห้ามนะห้ามไม่ให้ร่วมกันวันศีลวันพระนี่ถ้าสามีภรรยาใดไม่รู้จักเว้นวันศีลวันพระนี่ลูกเกิดมานี่สอนยากนะว่ายากสอนยากเขาก็มีคำแซวกันอยู่ว่าถ้าลูกใครสอนยากว่ายากนี่เขาบอกว่าพ่อแม่ไม่รู้จักวันศีลพ่อแม่ลูกวันศีลมันว่ายากสอนยากเขาว่าอย่างนั้นนี้เป็นข้อปฏิบัติของชาวพุทธเราแต่ว่าชาวพุทธเราส่วนหนึ่งนี่ไม่เอาใจใส่พวกนี้เขาจะเข้าใจว่าศีลธรรมนี่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตขอให้มีบ้านอยู่มีรถขี่มีเสื้อผ้าใส่มีอาหารกินมีเงินใช้นี่ถือว่าศีลธรรมนี่ไม่จำเป็นความจริงความเห็นเช่นนั้นนี่เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องก็เพราะว่ามนุษย์เรานี่ที่เป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้แหละที่เราเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ทุกวันนี้นี่จริงอยู่มีบ้านอยู่บ้านไม่สวยก็เป็นทุกข์มีเสื้อผ้าใส่ไม่ถูกใจก็เป็นทุกข์มีอาหารกินไม่ถูกปากก็เป็นทุกข์มีรถขี่ไม่ทันสมัยเหมือนกับเขาก็เป็นทุกข์มีเงินใช้ไม่พอใช้ก็เป็นทุกข์ลูกตายเสียผัวเมียตายจากพัดภาคจากของรักของชอบใจสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นเอาอะไรไปแก้ถ้าไม่ใช่ศีลธรรมเอาอะไรไปแก้นี่ฉะนั้นศีลธรรมนี่จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นกับการดำรงชีวิตของมนุษย์เราน้ำมีความจำเป็นต่อต้นไม้พืชพันธุ์ดัญญาหารเพียงเพียงใดอาหารมีความจำเป็นต่อร่างกายเพียงใดศีลธรรมกับการดำรงชีวิตนี่ก็ต้องมีความสำคัญเช่นเดียวกันนี่ฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนานี่จะสอนไว้เลยนะทุกระดับเลยใครจะอยู่ระดับไหนก็สอนให้มีศีลธรรมตัวอย่างเช่นเป็นพ่อบ้านแม่เรือนนี่ก็ต้องสอนไว้เป็นแม่เรือนเปรียบเสมือนเป็นรากแก้วรากขาดแล้วจริงใบไม่ไพศาลอันเดือนสามน้ำสี่ยาชีการจิตการบ้านเป็นสมบัติของสตรีนี่สอนไว้เลยขาดไม่ได้ผู้ที่จะเป็นแม่บ้านแม่เรือนนี่ต้องรู้จักเรือนสามน้ำสี่ลูกหลานเกิดมาก็เหมือนกันสอนให้ลูกหลานนี่มีมานะมีความอดทนสอนเป็นภาษาอีสานว่าลูกหลาเจ้าหันยั่งนุ่มเนี่ยนี่เจ้าแกนทั้งเลี้ยน
ให้เจ้าเพียรศึกษาหาวิชาความรู้ให้เจ้าเจ็บเจ้ากรรมคำเว้าของพ่อแม่เห็นแก่ญาติพี่น้องคนจริงย่องสรรเสริญทุกเพิ่นบ่ว่าดีมีเพิ่นจังว่าพี่น้องลุงป้าจังว่าหลานสอนเลยบอกให้ลูกหลานมีความอดทนมีความเพียรแล้วก็รู้จักเก็บรู้จักเฉียมรู้จักกอมเป็นคนดีของสังคมด้วยผัวเมียก็เหมือนกันในทางพระพุทธศาสนาศีลธรรมนี่สอนไว้เป็นภาษาอีสานเหมือนกันผัวเมียนี่กูมึงอย่าได้ว่ามีแต่ข่อยและเจ้าสนองเฒ่าซัวชีวันถึงวันศีลวันพระนั่นให้ผัวแพ้งนอนก่อนขันดอกไม้สมมาไหวแล้วจังนอนผัวเมียนั่นสุขสันต์กันจนเฒ่าแก่ให้เบิ่งพ่อเบิ่งแม่กับทั้งญาติพี่น้องให้เพียรเลี้ยงเพียงไถทั้งพ่อแม่นั่นก็ได้ทรงศีลตอนปู่ป๋ากับทั้งตาและยายทรงกันเสมอดำผัวเมียนั่นตายซ่ากันจังว่าครูบัดย่ำอยู่อย่าดาปล่อยแนวนั้นมันบาปหลายเป็นบาปผัวเมียนี่เป็นบาปนะนางมาริกาเทวีอัคคมเหสีของพระเจ้าประเสนนาธิโกศลทำบุญทั้งชาติเลยแต่เวลาตายแล้วไปตกนรกไปตกนรกอยู่คู่หนึ่งทำไมจึงตกนรกเพราะด่าสามีนี่แหละมิฉะนั้นอย่าลืมนะญาติโยมถ้าไม่รู้ตรงนี้นี่เดี๋ยวจะตกนรกโดยไม่รู้สึกตัวนะชอบด่าสามีนี่มิฉะนั้นธรรมะในทางพระพุทธศาสนานี่ดูไม่ยากเลยถ้าตรงไหนมีศีลมีธรรมนี่ดูไม่ยากเลยหมู่ใดชุมชนใดกลุ่มใดมีความเป็นอยู่ด้วยความสงบด้วยความร่มเย็นถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันอนุเคราะห์เกื้อกูลกันเมตตาปรารถนาดีต่อกันและกันอยู่ด้วยกันไว้วางใจเชื่อใจกันนี่ที่นั่นมีศีลธรรมแต่ถ้าที่ใดกลุ่มใดชุมชนใดมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความห้ำหั่นประหัตประหารเอาชีวิตซึ่งกันและกันอยู่ด้วยกันก็เชื่อใจกันไม่ได้แสดงว่าที่นั่นไม่มีศีลไม่มีธรรมศีลธรรมไม่เข้าไปสู่จิตสู่ใจของคนทั้งหลายเหล่านั้นจึงมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความวุ่นวายมิฉะนั้นถ้าศีลธรรมไม่มีคนดีๆจะถูกเหยียดย่ำดังหมูหมาความยุติธรรมจะขึ้นตรงต่อเงินตาพระสุธาจะเดือดเฉียนเป็นอาจินฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลหมู่ภิกษุภิกขาจารย์ก็ทุศีลประชาชนจะจนยากทั่วแผ่นดินพวกธรรมินจะหึกห้าวอหังการหมู่นักปราชญ์มีศีลต่ำจะต่ำต้อยพาราลอยจะเฟื่องฟูจูศักดิ์ศรีคนซื่อถือพระเจ้าจะโง่เง่าเต่าล้านปีคนชั่วคนกาลีคนอับปีจะเด่นดังนี้ถ้าศีลธรรมไม่มีจะเป็นอย่างนี้มิฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนานี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านสอนให้เรามีความเมตตาต่อกันอยู่ด้วยความเมตตาปรารถนาดีต่อกันและกันเห็นคนที่คนพิการขอทานขี้โลกเห็นคนไม่สมประกอบเป็นบ้าเป็นง่อยเป็นเปี้ยเป็นบ้าเป็นใบ้แทนที่เราจะดูถูกเขาแทนที่เราจะรังเกียจเขาเราก็แผ่เมตตาให้ว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของของตนที่เขาเป็นเช่นนั้นก็เพราะกรรมทำให้เขาเป็นอย่างนั้นเห็นรถบรรทุกวัวบรรทุกควายบรรทุกหมูจะไปเข้าโรงฆ่าสัตว์เราช่วยอะไรไม่ได้ก็แผ่เมตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเกิดชาติใดพบใดก็อย่าได้มาเป็นบัวเป็นควายเป็นหมูให้เขาฆ่าอีกเลยถ้าไปลงฆ่าสัตว์แล้วนี่มีจะตายลูกเดียวไม่มีโอกาสได้ขอต่อรองไม่มีโอกาสขอชีวิตอินทรีย์ตมามีพ่อเด็กพ่อเนนมาเยี่ยมเนนเพราะที่วัดมีเนนพ่อเนนก็เลยมาเยี่ยมเนนตมาก็เลยถามว่าไปทำมาหากินอะไรทำงานอะไรเลี้ยงชีพพ่อเนนแกก็เล่าให้ฟังว่าผมไม่มีงานครับหลวงพ่อผมไม่มีงานทำเขาจ้างให้ไปฆ่าหมูไปเป็นเพชฌฆาตฆ่าหมูผมเห็นว่าเขาให้ค่าจ้างที่ดีผมก็เลยไปเขาให้วันหนึ่ง500นี่ไปทำอย่างอื่นไม่ได้นะแกไปเป็นเพชฌฆาตฆ่าหมูให้เขาแกบอกว่าฆ่าไปฆ่ามาหมูมันร้องไห้ใส่ผมก็เลยเลิกเลยแกว่าตมาก็เลยถามว่ามันร้องไห้ยังไง

แกก็เลยเล่าให้ฟังว่าหมูตัวนั้นน่ะผมขันคอมันแล้วล่ะผมจะฆ่ามันแล้วแต่ยังไม่ได้ฆ่ามันเอาจมูกนี่มาดูดที่ขาผมแล้วแหงหน้าขึ้นมาดูผมน้ำตามันไหลเป็นทางคล้ายๆว่ามันจะขอความเมตตาจากผมขอชีวิตอินทรีย์กับผมผมสงสารมันผมก็ร้องไห้ใส่มันผมก็ไม่ฆ่ามันเลยแล้วค่าจ้างผมก็ไม่เอาผมเลิกตั้งแต่นั้นมาต่อมาก็เลยบอกว่าดีแล้วล่ะที่เจ้าเลิกมันเป็นบาปถ้าเจ้าเลิกได้เนี่ยถือดีแล้วล่ะสัตว์เดรัจฉานมันก็เหมือนกับพวกเรานี่แหละมันพูดไม่เป็นมันไม่อยากมันไม่ต้องการให้เรามาใครมาฆ่ามันมิฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ญาติโยมทั้งหลายศีลธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนานี่เราจะปัสจักไม่ได้แล้วทีนี้เรามาดูจุดแข็งของพระพุทธศาสนาของเราจุดแข็งของพระพุทธศาสนานี่อยู่ตรงที่หลักคำสอนหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่วิเศษสำหรับมนุษย์สอนมนุษย์ไม่มีใครคำสอนใดเกินในโลกนี้ไม่มีเลยคำสอนใดเกินคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีสอนยังไงเป็นอย่างนั้นทนต่อการพิสูจน์พระพุทธเจ้าสอนว่ากัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธเจ้าสอนตั้งแต่พื้นฐานนี่จนถึงสุดยอดเลยนะสุดยอดคือพระนิพพานเลยนะคือดับแล้วเย็นเลยเบื้องต้นผู้ที่จะนับถือพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าสอนว่าเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วก็มีหลักปฏิบัติอยู่5ข้อด้วยกันคือ1เป็นผู้มีศรัทธา2เป็นผู้มีศีล3ไม่ถือมงคลตื่นข่าว4ไม่แสวงบุญนอกศาสนา5ทำบุญในพระพุทธศาสนา5ข้อนี้เป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้นของผู้ที่อ้างตัวเองมาเป็นชาวพุทธทั้งที่เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งที่เป็นพระเป็นภิกษุก็เหมือนกันจะต้องมี5ข้อนี้คือ1ศรัทธาแปลว่าความเชื่อเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาติก่อนมีชาติหน้ามีถ้าเชื่ออย่างนี้ก็ถือว่าเป็นศรัทธาแต่ถ้าเชื่อนอกจากนี้ก็ไม่เรียกว่าศรัทธาเพราะว่าศรัทธานี่จะต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญามีแต่ศรัทธาเฉยๆนี่ก็เป็นศรัทธาเป็นวิกฤตศรัทธาที่เราได้ยินข่าวที่เรามีเรื่องอื้อเฉาในพระพุทธศาสนาเรานี่ก็นั่นแหละคือศรัทธาไม่ประกอบด้วยปัญญาโบราณท่านเตือนไว้ดีนะเตือนสำหรับศรัทธาที่ดูพระดูเนรไม่จำเป็นต้องไปเอากล้องไปหาส่องดูหรอกโบราณท่านบอกว่าเหลืองเออเฮออย่าเป่าเสือวันเน้นค่ำร่างเถื่อเปลี่ยนค่ำปอมเม็ดจังไหนล่ะค่ำเจเบเบห้องงัวเฮาอย่าเป่าวาบัดถ้าเป็นสัตว์เสือให้สิคุบข้อโบราณเตือนเลยเตือนให้ดูนี่ฉะนั้นข้อแรกนี่คือศรัทธาทีนี้ประการที่2ก็คือเป็นผู้มีศีลศีลนี่ก็ไม่ได้เอามากอะไรเอาศีล5นี่ศีล5สำหรับคฤหัสถ์ทั่วไปนี่แต่ว่าเมื่อเรามาพิจารณาดูแล้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยปัญหาข่าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นความวุ่นวายในบ้านในเมืองของเราทุกวันนี้ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความบกพร่องศีล5ข้อนี้แหละไม่เพราะอย่างอื่นบกพร่องศีล5ข้อนี้เอาตัวอย่างข้อแรกนี่คนที่ทำร้ายร่างกายกันประหัตประหารกันตีชิงบิ้งไอประหารประหารกันไอ้ล้างผลาญซึ่งกันและกันเนี่ยก็มาจากข้อนี้เนี่ยข้อแรกนี่ถ้าข้อแรกนี่บริสุทธิ์ไม่บกพร่องนี่สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น
การตีจริงวิ่งราวการลักเล็กขโมยน้อยโฉกจริงวิ่งราวนี่ถ้าไม่บกพร่องศีลข้อสองนี่ก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราเลยข้อที่สามนี่เรื่องผัวเมียมีการข่มขืนกระทำชำเราผัวไปมีเมียน้อยเมียไปมีชู้บ้านแตกแสลกขาดสุขเศร้าสุขเข้าเสาแทรกผัวย้ายเมียแยกไปคนละทิศคนละทางปล่อยลูกหลานให้เป็นกำพร้าเป็นปัญหาสังคมทุกวันนี้ก็เพราะบกพร่องศีลข้อที่สามนี่ข้อที่สี่นี่การพูดเท็จพูดปดพระพุทธเจ้าหมายเอาทั้งพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดไร้สาระด้วยนะข้อนี้นะเพราะว่าการพูดทั้งหลายเหล่านี้เสียหายทำให้ผู้อื่นเสียหายมีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดในโลกนี้นี่คืออะไรพระพุทธเจ้าตอบว่าวาจาคืออาวุธที่ร้ายแรงที่สุดสงครามจะเกิดก็เพราะวาจาสงครามจะสงบก็เพราะเจรจามิฉะนั้นการพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนี่พูดไร้สาระนี่ทำให้ผู้อื่นเสียหายเป็นเหตุให้ทะเลาะเบาะแว้งกันทะเลาะวิวาทกันการทะเลาะวิวาทกันนี่ไม่ดีสักอย่างเลยทะเลาะกับใครก็ไม่ดีทะเลาะกับหมากับแมวก็ไม่ดีกับเด็กก็ไม่ดีกับผู้ใหญ่ก็ไม่ดีเขาจึงมีคำพูดคล้องจองกันว่าทะเลาะกับเมียนี่เสียใจที่สุดทะเลาะกับสามีไม่ดีที่สุดทะเลาะกับพ่อแม่นี่ไม่เพราะทะเลาะกับพ่อแม่นี่แย่ที่สุดทะเลาะกับลูกน้องหมองใจที่สุดทะเลาะกับเจ้านายอันตรายที่สุดทะเลาะเรื่องการเมืองนี่ขัดเคืองที่สุดทะเลาะกับกระเทยเซยที่สุดเห็นไหมไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยการทะเลาะเบาะแว้งกันนี่ไม่มีดีสักอย่างเลยทีนี้ข้อที่ห้านี่ทุกวันนี้ปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเรานี่อันดับหนึ่งก็มาจากบกพร่องศีลข้อที่ห้านี่คือเมาแล้วขับแล้วก็คนที่ทำอะไรที่มนุษย์เราทำไม่ได้นี่ก็เพราะบกพร่องศีลข้อนี้แหละพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ด่าพระด่าเจ้าด่าผู้มีพระคุณทั้งหลายส่วนเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเพราะบกพร่องศีลข้อที่ห้านี่มิฉะนั้นเมื่อมาพิจารณาดูแล้วนี่ปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเรานี่ที่มันวุ่นวายมันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวให้เราวุ่นวายกันทุกวันนี้มันมาจากตรงนี้แหละซึ่งเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติของชาวพุทธเราเพียงแต่หลักปฏิบัติเบื้องต้นเท่านั้นนะนี่ถ้าปฏิบัติให้ดีๆนี่ต่างคนต่างรักษาไม่ให้บกพร่องนี่บ้านเมืองเรานี่มีความร่มเย็นเป็นสุขสงบมีความร่มเย็นเป็นสุขกว่านี้รัฐบาลก็ไม่จำเป็นต้องมาทุ่มเทงบประมาณตรงนี้เลยเอาไปใช้อย่างอื่นแต่นี่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายไม่พากันปฏิบัติป่วยการที่เราจะพูดถึงธรรมชั้นสูงซึ่งเรียกว่าพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์แม้แต่หลักปฏิบัติเบื้องต้นพวกเราก็ยังขาดแคลนแล้วถ้าพูดถึงพระอรหันต์นี่มีพระอรหันต์ก็มีความรู้ของพระอรหันต์นี่รู้สุดยอดเลยรู้แจ้งแดงตลอดในไตรลักษณะรู้รูปรู้นามรู้ตามเป็นจริงรู้อิงไตรลักษณ์รู้จักเกิดดับยอมรับแตกสลายวุ่นวายน่ากลัวมืดมัวเป็นโทษโปรดจงเบื่อหน่ายตะกายไปให้พ้นหาหนทางไปทำใจเป็นกลางรู้อย่างชัดเจนรู้เห็นโคตรเง่ารู้เท่ามรรคผลรู้หลุดพ้นคือนิพพาน
อันนี้คือความรู้ของพระอรหันต์มีถ้าปฏิบัติให้ถึงทีนี้พระอรหันต์นี่มีลักษณะอย่างไรเราดูพระอรหันต์นี่ไม่จำเป็นต้องไปเอากล้องไปส่องดูหรอกดูลักษณะก็รู้ไม่โลภเด็ดขาดฌานฉลาดไม่โกรธลุ่มโรจน์ไม่ลุ่มหลงรุ่งโรจน์ไม่ลุ่มหลงเหลือคงไว้แต่ร่างกายยังไม่ตายมุ่งทำดีมีสติไม่ยึดติดเลี้ยงชีวิตพร้อมกันห้าไม่เป็นบ้าวิ่งตามโลกทุกโศกแบกหามห้ามดีห้ามชั่วไม่มั่วสุมบุญบาปปราบกิเลสและตัณหานี่คือลักษณะของพระอรหันต์แต่ว่าเรามาดูหลักปฏิบัติเบื้องต้นของเรามันก็ยังไม่มีอยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ยืนยันเลยนะว่าตราบใดถ้าประสงค์ในพระพุทธศาสนาของเรานี่ยังยึดมั่นในปฏิปทาคือมรรคมีองค์8โดยเคร่งคัดนี่พุทธเจ้าบอกว่าโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์นี่ฉะนั้นต่อไปข้อที่3คือไม่ถือมงคลตื่นข่าวมงคลตื่นข่าวนี่คืออะไรก็คือสิ่งที่เล่าลือกันสิ่งที่เล่าลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ว่าอัศจรรย์ว่าเป็นอภินิหารหรือบางครั้งก็ปล่อยข่าวกันให้ตื่นตระหนกตกใจกันทั่วโลกวันที่21ธันวาคม2555นะมีการปล่อยข่าวว่าจะเป็นวันสิ้นโลกคนทั้งหลายก็ตื่นตระหนกตกใจกันกลัวกันทั่วโลกบางคนถึงกับขายทรัพย์สินของตัวเองนี่เอามาถลุงให้มันหมดก่อนเลยนะเอามาถลุงให้มันหมดก่อนวันสิ้นโลกกลัวจะไม่ได้ใช้มั้งเอามาถลุงก่อนเลยบางคนก็เตรียมข้าวสารอาหารแห้งเตรียมตัวมาหาอาตมาหลวงพ่อจะพาไปอยู่ที่ไหนพวกเจ้าจะไปอยู่ที่ไหนล่ะเขาบอกเขาจะไปอยู่ในถ้ำหลวงพ่อก็เลยบอกว่าอยู่ในถ้ำมันก็ตายถ้าวันสิ้นโลกจริงๆนี่อยู่ที่ไหนมันก็ตายไม่ต้องกลัวหรอกไปอยู่ในถ้ำนั่นแหละยิ่งจะตายง่ายนะถ้ำมันหล่นทับเอาต่อมาก็เลยบอกว่าวันสิ้นโลกนี่ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้านี่เราจะไปกลัวทำไมพระพุทธเจ้าบอกวันสิ้นโลกไม่ใช่วันนี้หรอกไม่ใช่เดี๋ยวนี้โน่นคนมีอายุ10ปีเท่านั้นจะถึงวันสิ้นโลกคนมีอายุ10ปีเดี๋ยวนี้ก็ยังเหลือหลายอยู่เนี่ยเหลืออยู่75ปีอยู่บางแห่งก็บอก73อายุไขโดยเฉลี่ยลดจาก120นี่เดี๋ยวนี้เหลือ70ครึ่งแล้วนะนี่นะครึ่งพุทธันดรค่อนพุทธกาลแล้วนะนี่นะแต่ก็ยังเหลือเยอะอยู่กว่าจะถึง3กว่าจะถึง10ปีนี่อายุไข10ปีนี่พวกเรานี่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่หลายภพหลายชาติอยู่คนมีอายุ10ปีนี่เกิดมาอายุ5ปี4ปีนี่มีผัวมีเมีย10ปีนี่เท่างำเหงือกได้10ปีนี่ตอนนั้นล่ะโลกจะฉิบหายตอนนั้นล่ะโลกจะพินาศโลกจะฉิบหายคนจะฆ่ากันตายไม่ได้เอาปืนผาหน้ากระบอกดอกฆ่าเอาก้อนดินเอาท่อนไม้นี่ทุบหัวกันก็ตายแล้วคนอายุ10ปีคนจะฆ่ากันตายโลกจะสกกระปรกโสมมสังคมจะวิปริตบัณฑิตจะหนีเข้าป่าคนบ้าจะแย่งกันครองเมืองผ้าเหลืองจะวิกฤตเศรษฐกิจจะโทรมสุดชาวพุทธจะเอาแต่สนุกคนจะเข้าคุกล้นตารางผีสางจะครองโลกโลกร้ายจะระบาดคนจะขาดศีลธรรมลูกหลานตาดำๆจะถูกข่มขืนคนจะข่มขืนทั่วแผ่นดินหนี้ศีลจะล้นตัวเมียผัวจะพัดภาคข้าวจะยากหมากจะแพงแผ่นดินจะแห้งแล้งร้อนระอุเป็นไฟจะบรรลัยทั่วโลกานี้ตอนนั้นจะเป็นอย่างนี้บัณฑิตจะหนีเข้าป่านี่คือคนเขาฆ่ากันตายพวกบัณฑิตนี่ไม่ยอมให้ใครฆ่าและก็ไม่ยอมฆ่าใครก็ไปหลบซ่อนอยู่ในที่คนไม่เห็นไปหลบซ่อนอยู่พวกนี้ก็ฆ่ากันเข็นฆ่ากันตายหมดเลยพอเงียบเสียงเท่านั้นพวกนั้นออกมาพวกบัณฑิตนั้นออกมา
เหลือไม่มากนะโยมเหลืออยู่สามล่มโพสีซะนะพวกที่เหลือนะเหลือแต่คนบุญเหลือแต่คนมีบุญเหลืออยู่สามล่มโพสีซะนะเพราะว่าเอาเขิงทองมาล่อนนะเอาเขิงทองมาฮอนติ่นอ่อนๆตาหลมเมียง่าเขิงปัญญาคำสอนพระเจ้าเอามาเว้าสี่เหตุสี่ผลเจ้าในคนมืดมนตาแจงจังปังเหลืออยู่สามล่มโพสีซะนะทีนี้คนสามล่มโพสีทั้งโลกนี่อยู่ตรงไหนก็ได้อะไรไม่อดไม่อยากเลยของอยู่ของกินที่อยู่ที่อาศัยนี่ไม่อดไม่อยากเลยคนไม่อดไม่อยากก็มีกิเลสการความอิจฉาริษยาอะไรไม่มีเพราะว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่อดไม่อยากคนไม่มีกิเลสนี่อายุยืนอายุจะยืนขึ้นแต่ที่พวกเราทั้งหลายอายุมันน้อยถอยลงทุกวันนี้เพราะกิเลสมันเผากิเลสมันเผาพระพุทธเจ้าบอกว่าราคะคิโทสะคิโมหะคิราคะคือไฟโทสะคือไฟโมหะคือไฟเผาโลกเผาสัตว์โลกนี่ให้ตายทั้งเป็นคนที่ยิงตัวตายโดดน้ำตายกระโดดตึกตายกินจะยินยาตายผูกคอตายกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่อย่างอื่นกิเลสเผาให้ตายทั้งเป็นเลยแต่ที่ไม่ตายทั้งเป็นก็ตายผ่อนส่งคืออย่างพวกเรานี่แหละตายผ่อนส่งมันเป็นไฟไม่แจ็บอยู่นั่นแหละทำให้อายุน้อยถอยลงจะถึง10ปีนี่นะแต่ว่าคนที่ไม่มีกิเลสเนี่ยอายุเพิ่มขึ้นพวกบัณฑิตทั้งหลายนะเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยจาก10ปีเป็น20จาก20เป็น40จาก40เป็น80จาก80เป็น160เพิ่มเท่าตัวขึ้นเรื่อยๆจนถึง 80,000 ปีจนถึง 80,000 ปีคนจะมีอายุ 80,000 ปีไม่รู้จักความตายเลยนั่นล่ะคือศาสนาของพระสียมิตรใครอยากเกิดร่วมก็ทำบุญไว้มากๆจะได้มีอายุ 80,000 ปีฟังเทศเรื่องเวชสันดรชาดกให้จบมิฉะนั้นเมื่อถึงวันที่21 22 23อะไรเหตุการณ์อะไรก็ไม่เกิดขึ้นเดือนธันวาที่ว่านะที่ปล่อยเขาได้อาทิตย์2อาทิตย์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นบ้านเมืองไอ้ที่ว่าโลกจะเป็นวันสิ้นโลกนะก็ไม่มีอะไรสิ้นต่อมาไปเทศที่ไหนก็เลยคุยให้เลยไปเทศงานไหนก็เลยคุยให้เลยพวกนี้ทายไม่แม่นหรอกทายไม่แม่นทายไม่ถูกสู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่ถ้าได้ทายแล้วนี่ไม่มีผิดเลยอาตมาเป็นลูกศิษย์ปลายแถวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เลยทายให้ญาติโยมนั่งอยู่ในงานไหนก็ทำนั่งอยู่ในงานนี้แหละพวกเราทั้งหมดนี่นั่งอยู่ในนี้80ปีข้างหน้านี่ไม่เหลือสักคนเลยไม่มีใครเหลือสักคนเลยรวมทั้งอาตมาด้วยจริงไม่จริงแม่นไม่แม่นให้คอยดูเอามันจะออกมันจะตรงไหม80ปีข้างหน้านี่ไม่เหลือสักคนเลยนี่ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกให้คอยดูเอาข้อที่4ไม่แสวงบุญนอกศาสนาข้อที่5ทำบุญในพระพุทธศาสนานี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วนี่ฉะนั้นวันนี้หัวข้อเทศนาเบื้องต้นอาตมาได้ยกหัวข้อเทศนาขึ้นว่าปุญญานิปรโลกัสมิ่งปฏิท่าหุนติปานีนังซึ่งแปลความหมายว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในภพหน้าพระพุทธเจ้าบอกบุญนะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในภพหน้าบ้านเดือนรถลาช้างม้าวัวควายทรัพย์สินไม่มีพระพุทธเจ้าไม่บอกไม่มีพุทธเจ้าบอกบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในภพหน้าชีวิตคือการเดินทางเรือนร่างคือศาลาพักอาศัยร่างกายของพวกเรานี่อยู่ชั่วคราวเป็นศาลาพักชั่วคราวถ้ามันจำรุดสุดโทรมแล้วนี่อยู่ไม่ได้
ถ้ามันผุมันพังแล้วนี่อยู่ไม่

ได้เจ้าของเขาก็มาไล่เจ้าของคือใครธรรมชาติเขามาไล่ทีนี้สมมติว่ามันผุมันพังเราก็จำเป็นเจ้าของเขามาไล่ว่าเจ้าอยู่ไม่ได้แล้วนะเราจำเป็นก็ต้องย้ายการที่เราจะย้ายเราก็ต้องคำดูในกระเป๋าของเรานี่มีตังค์ไหมมีทรัพย์สินไหมถ้ามีทรัพย์สินนี่เราไม่ต้องกลัวหรอกไปซื้อเอาใหม่ดีกว่านี้ก็ได้สมมุติว่าเราย้ายจากบ้านธรรมดานี่ไปซื้อคฤหาสน์นี่ก็ถือว่าดีนะไปซื้อเอาดีกว่าเก่าแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อเจ้าของเขามาไล่แล้วศาลาที่พักของตัวเองก็ผุแล้ว

เมื่อเจ้าของเขามาไล่แล้วศาลาที่พักของตัวเองก็ผุแล้วก็พังแล้วเนี่ยคำดูเงินในกระเป๋าของตัวเองไม่มีเลยกล่าวแล้วก็คือบุญนั่นแหละไม่มีเลยแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนล่ะจะไปขออาศัยใครอยู่เขาจะให้อยู่ล่ะจะไปกินอะไรจะไปอยู่ยังไงล่ะมิฉะนั้นโบราณท่านจึงสอนจึงเตือนสตินะเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแบงก่อนเดินทางไกลเตรียมจิตเตรียมใจก่อนความตายจะมาถึงโบราณอีสานนี่ก็เตือนด้วยขันจีล่งทงกว้างเงหาหมบังหัวขันจีไปทั้งไก่ไทยทงให้เตรียมพร้อมขันจีเที่ยวทั้งเบิ่งเงหาทิ้งบางใหญ่ใส่น้ำพร้อมเต็มแล้วจังค่อยไปนี่โบราณบอกเลยให้เตรียมตัวเตรียมก็คือบุญนั่นแหละชีวิตคือการเดินทางเราจะมาแข่งกันตรงนี้ไม่ได้หรอกบางคนอาจจะมาแข่งกันตรงนี้ขฉันดีกว่าเธอบ้านก็หลังใหญ่กว่ารถก็หลายคันกว่าทรัพย์สินก็มีมากกว่าบริวารก็มากกว่าไม่แน่นะถ้าไม่ฉลาดนะถ้าไม่มีปัญญานะไม่รู้จักแปลสภาพทรัพย์ของตัวเองให้เป็นอริยทรัพย์นี่ไม่แน่นะต่อไปข้างหน้าอาจจะถึงความลำบากก็ได้ดังในนิทานชาดกเศรษฐีนะเศรษฐีมีเงินตั้งเยอะแยะเลยมีเงินตั้ง80โกฏิแต่ไม่เคยทำบุญไม่เคยทำบุญสุนทรทานเลยแกเข้าใจว่าการทำบุญนี่มันสูญเปล่าสงเคราะห์อนุเคราะห์เพื่อกูลผู้อื่นนี่แกคิดว่ามันสูญเปล่าแกไม่ทำนอกจากแกจะไม่ทำแล้วแกยังสอนลูกสอนหลานสอนบริวารไม่ให้ทำทีนี้เวลาเจตายเวลาเศรษฐีตายแทนที่จะไปเกิดในตระกูลเศรษฐีแทนที่จะไปเกิดในตระกูลผู้ดีมีเงินไม่เลยไปเกิดในตระกูลขอทานไปเกิดไปถือปฏิสนธิในท้องคนขอทานขอทานคนนั้นตั้งแต่อีตาเศรษฐีคนนี้ไม่ไปถือปฏิสนธิเนี่ยไปขอที่ไหนก็พอได้ก็พอได้ประทังชีวิตแต่เริ่มตั้งแต่อีตานี้ไปถือปฏิสนธิเท่านั้นแหละไปขอที่ไหนเขาก็ไม่ให้เพราะลูกในท้องเนี่ยมันเป็นกาลกิณีเขาไม่อยากให้อย่าว่านะญาติโยมลูกในท้องนี่ที่มาถือปฏิสนธินี่มันมีอยู่สองอย่างนะลูกเวรลูกกรรมนี่อย่างหนึ่งลูกค่ำลูกคูณนี่อย่างหนึ่งนี่อย่างอีตาเศรษฐีนี่เป็นลูกเวรลูกกรรมลูกเวรลูกกรรมเลยถ้าลูกค้ำลูกคุณนี่มาถือปฏิสนธินี่ทำให้พ่อแม่นี่มีความเจริญรุ่งเรืองทำกิจกรรมอะไรก็สำเร็จลุล่วงด้วยดีฝันก็ดีนะเผลอๆนี่ซื้อหวยก็ถูกด้วยนะไม่ได้ส่งเสริมหรอกเล่าให้ฟังเฉยๆซื้อหวยถูกด้วยถ้าลูกค้ำลูกคุณไม่ฉะนั้นคนขอทานคนนี้แกก็ลำบากพอคลอดออกมาเท่านั้นแหละคลอดลูกออกมาวันไหนถ้าเอาไปด้วยนี่เป็นอันว่าวันนั้นอดเลยไม่ได้กินเลยเขาไม่ให้ถ้าเอาลูกไปด้วยนี่ไม่ได้กินเลยแต่ถ้าวันไหนไม่เอาไปด้วยนี่ก็เออพ่อได้ประทังชีวิตแกก็ทนลำบากมาเลี้ยงมาจนโตจนใหญ่โตพอที่จะหาเลี้ยงตัวเองได้ปะให้ไปหากินแล้วเถอะเพราะแม่ลำบากมากแล้วก็ปล่อยให้แกไปหากินหาตามบ้านนอกขอบคาเมค่ำไหนนอนนั่นวันนั้นแกไปนอนอยู่ข้างศาลาอยู่ศาลาท้ายบ้านนั่นแหละใกล้ๆบ้านนะสถานที่นั้นเป็นสถานที่พระมาบิณฑบาตญาติโยมก็มานัดกันตรงนั้นแหละชาวบ้านมาใส่บาตรตรงนั้นแกนั่งตื่นขึ้นมาก็นั่งทรงอยู่ว่าวันนี้จะไปขอที่ไหนพอได้ประทังชีวิตในขณะที่แกนั่งทรงอยู่นั่นแหละพระท่านก็มาบิณฑบาตมายืนตรงนั้นแหละญาติโยมก็หลั่งไหลเอาข้าวปลาอาหารมาใส่บาตรเต็มพระท่านก็ไปแกก็มานึกว่าเอ๊ะพวกนี้มันพิเศษอะไรวะเป็นอะไรมายืนนิดเดียวเท่านั้นได้อาหารหวานคาวนี่เต็มไป

0: บาทเต็มจะไม่รู้จักบาทหรอกเต็มภาชนะเลยไอเราไปขอทั้งวันนี่จะประทังชีวิตนี่ก็ยังยากพวกนี้มันเป็นอะไรตามไปเลยตามหลวงพ่อไปวัดเลยไปถามหลวงพ่อว่าพวกท่านเป็นอะไรหลวงพ่อก็บอกว่าเราเป็นพระในพระพุทธศาสนาถ้าผมจะเป็นอย่างพวกท่านนี่จะได้ไหมเขาบอกหลวงพ่อก็บอกได้ถ้าเธอมีศรัทธาแกก็บอกว่าอ้าวทำไมจะไม่มีศรัทธามันหากินง่ายอย่างนี้จะไม่รู้จักศรัทธาหรอกคิดว่ามันหากินง่ายแล้วก็คิดว่าเป็นศรัทธาเอาเลยก็เลยขอบวชพระไอหลวงพ่อก็ถ้าจะบวชก็ไปบวชกับพระพุทธเจ้าก็เลยให้ไปบวชกับพระพุทธเจ้าทีนี้เวลาบวชมาแล้วนี่ พระบวชใหม่นี่เวลาไปบิณฑบาตนี่อยู่สุดท้ายนะอยู่ท้ายสุดวันนั้นแกก็ดีใจกระยิ่มอยู่ว่าจะไม่ได้ไปขอไปยืนนิดเดียวก็จะเต็มแล้วแต่พอไปยืนจริงๆไม่ได้เลยญาติโยมใส่บาตรไปนี่พอไปถึงพระองค์นี้นี่บังเอิญมันหมดไปนะคนนั้นก็หมดคนนี้ก็หมดไม่ได้สักปั้นเลยนะไม่ได้เข้าสักสักพีเลย แกอายหลวงพ่อก็เลยบอกว่าไม่ต้องอายหรอกเดี๋ยวแบ่งให้ฉันเดี๋ยววันพรุ่งนี้เอาขยับเข้ามากลางไม่ต้องเอาไว้ท้ายเอาขยับมาไว้กลางก็วันพรุ่งนี้ก็ขยับเข้ามากลางพอขยับเข้ามากลางเท่านั้นแหละบังเอิญญาติโยมใส่ไปถึงพระองค์นี้ไม่ถึงอีกคนไหนก็หมดเอ้าฉันก็หมดอันนี้ก็หมดพระที่อยู่ข้างหลังก็เลยพลอยอดไปด้วยไม่ได้ไปด้วยอย่าว่านะโยมบุญนี่มันเป็นอยู่นะบางครั้งนี่ใส่บาตรนี่มันเราไม่ได้กำหนดใช่ไหมล่ะบางครั้งมันก็เกินบางครั้งมันก็ขาดมันเป็นได้เลยแต่อันนี้มันเป็นบังเอิญแกก็อายผมจะสึกหรอกหลวงพ่อก็เลยบอกว่าถ้าจะสึกก็ไปสึกกับพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าบวชให้ก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เล็งญาณว่าโอ้พระองค์นี้นี่เป็นเศรษฐีเศรษฐีขี้ตนีเศรษฐีมัตสริยะไม่ทำบุญเวลาแกกินข้าวนี่แกจะให้คนใช้นี่มานั่งนะถ้าอันไหนมันหกนี่จะให้คนใช้นี่เจ็บเลยวันหนึ่งแกทำจานข้าวนี่หกตกลงข้างล่างแกบอกให้คนใช้นี่ลงไปเจ็บคนใช้ลงไปมันไม่ทันเป็ดไก่หมูหมามันกินก่อนไม่ทันก็ขึ้นมารายงานบอกว่า เจ็บไม่ทันแล้วเจ้าค่ะเพราะพวกเป็ดไก่พวกหมูหมานี่มันกินหมดแล้วแกก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นก็ทานมันซะทั้งชาตินี่คำว่าทานนี่มีเท่านั้นนะเศรษฐีมีเท่านั้นน่ะคำว่าทานนี่มีเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเป็ดไก่หมูหมาจำพวกนั้นมันตายแล้วเกิดไปเกิดเป็นมนุษย์อยู่ทิศอุดรอยู่ทิศอุดรมิฉะนั้นให้ไปทางทิศอุดรจะมีคนอุปถัมภ์แกก็เลยไปอยู่ทิศอุดรจริงๆนะมีคนอุปถัมภ์ก็เพราะว่าปุพเพกตปุญญาตาอยู่นั้นจริงๆนะญาติโยมคนเรานี่เป็นพระนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีทั้งหมดนะจะมีบารมีเหมือนร่ำรวยเหมือนกับวัดสังฆทานทั้งหมดนี่ไม่ใช่นะบางวัดนี่น่าสงสารเนี่ยหม้อไฟเขาก็ยกไปถามว่าทำไมก็ไม่มีเงินเสียให้เขาก็ยกไปนี่มันขึ้นอยู่บุญกับบุญปุพเพกตปุญญาตานะญาติโยมที่อาตมาได้มาร่วมงานได้มาเทศได้มาร่วมงานในวันนี้ก็คงเป็นเพราะบุญปุพเพกตปุญญาตาด้วยนะอาตมาอยู่ไกลตั้งไกลเนาะแต่มีความเลื่อมใสในวัดนี้ในกิจกรรมของวัดนี้มีความศรัทธามีความเลื่อมใสอยากจะมาร่วมก็พอดีไอ้ท่านทั้งหลายก็ได้อาราธนานิมนต์มาก็เลยมาร่วมฉะนั้นก็วันนี้ได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็หัวใจของการแสดงก็คืออยากให้ญาติโยมทั้งหลายได้ช่วยกันประพฤติปฏิบัติในศีลในหลักปฏิบัติเบื้องต้นเพราะว่าเป็นพื้นฐานของไอ้ธรรมชั้นสูงขึ้นไปขอให้ท่านทั้งหลายจึงได้นำไปปฏิบัติให้เกิดผลดีแก่ตัวเอง ฉะนั้นต่อจากนี้ไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงน้อมจิตน้อมใจอุทิศส่วนกุศลให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นลำดับสืบต่อไปว่าขอดีชะกุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้จงกลายเป็นข้าวน้ำเครื่องทิพย์นานาเป็นวิมานทองเดืองดองโสภาอีกทั้งนางฟ้าแวดล้อมบริวารเครื่องทิพย์ครั้งนี้ขอให้ถึงสีชนีบิดาคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญยานานถึงญาติทุกหมู่ครูบาอาจารย์พ้นทุกยานานได้วิมานทองฝูงเปรตทั้งหลายสัตว์นรกอสุรกายหมู่สัตว์ทั้งพ้องเต่าปลาปูหอยกุ้งน้อยเนืองนองจงตั้งใจปองรับเอาส่วนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเรานิสัยได้ทำทารุณด้วยกายน้ำใจเอาไว้เป็นทุนรับเอาส่วนบุญอย่ามีเวรกรรมอินทาเทวาอีกทั้งพรหมาท้าวเวสสุวรรณเจ้าภูมิเจ้าที่พระสุขพระเสาเทพพระเจ้าทั้งหลาย12ราศีพระยมการจตุโลกบาลทั้ง4คุดนาคนาชีกินนาดีกินนาราอีกทั้งพระสุธาคงคาวาลีชื่อว่าเฉินใจขอจงอย่าได้ไปบังเกิดดีความจนอย่าได้เห็นขอให้เป็นเศรษฐีคฤหบดีมนตรีพญาคนพาลอย่าพบขอให้ประสบคนมีปัญญาด้วยอำนาจคุณราศีรัตนตรัยจงได้มาปกปักรักษาท่านทั้งหลายให้ประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยนานาประการพระธรรมเทศนาซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงแก่ท่านทั้งหลายแล้วขอจงติดตามเป็นประทีปแก้วช่วยส่องทางวางวิถีขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบสุขในภพนี้อนิคาสุขีอัตตานังห่างทุกขังเพราะทำดีพูดดีคิดดีทุกท่านดังรับประทานวิสัชนามาก็สมควรเจเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นพระธรรมเทศนาเมตตาแสดงโดยพระครูอุดมธรรมสุนทรปะสัทโธเจ้าคณะตำบลนิคมสงเคราะห์เจ้าอาวาสวัดสังขาวบ้านนาแองตำบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเผานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดิน อันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่1ระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่1ระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบ

ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปอาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์สานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันพฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันสิริกิติ์โดยโปรดให้ช่างสถาบันสิริกิติ์รักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันสิริกิติ์มี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้มอกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้มอกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์จำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลักไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลักไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนลูกค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแปรสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราใช่ไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืน

อยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะปลดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยนั่นเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคน

มันเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5 นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเ
ดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่เราไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์
พอเจ็ดสัปดาห์วันสัปดาห์ที่หกฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตกเจ็ดคืนเจ็ดวันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้สิบห้านาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่ม
แต่ถ้ายืนเนี่ยหมายแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่า

กินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจริงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านถึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้ากับไปเดินนั่งคิดโน้นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละ
กี่วันกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงความสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบพอมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้
รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นแล้วทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ระทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในที่ก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลย
เห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพักนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทุกสิ่งที่ใส่มันต้องหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดและฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าใช่สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนถ้าลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายแล้วใจของว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย

กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูก

พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ดูก่อนผู้แสวงบุญความยึดติดในความเกิดย่อมนำให้มีความเกิดเมื่อตัดความยึดติดนั้นเสียได้ก็ย่อมไม่เกิดอีกภิกษุผู้พ้นจากความยึดถือพึงใจในอารมณ์ใดๆแล้วย่อมมีจิตอันแจ่มใสปราศจากอวิชชาอันมืดมัวย่อมบังเกิดญาณความรู้แจ้งว่าวิมุตติความหลุดพ้นนั้นบัดนี้เป็นผลประจักษ์แล้วนี้เป็นความเกิดครั้งที่สุดสิ้นความเกิดใหม่ในภพแล้วภิกษุผู้บรรลุธรรมเช่นนี้ย่อมพบความหลุดพ้นอันเป็นผลเที่ยงแท้ไม่แปรผันสิ่งใดไร้สาระไม่คงตัวสิ่งนั้นย่อมไม่จริงแท้สิ่งใดมีสาระคงที่ถาวรสิ่งนั้นจริงแท้และเป็นที่สิ้นสุดแห่งสิ่งมายาทั้งปวงผู้ใดแต่เดิมตกอยู่ในความเกิดความแก่และความตายแต่บัดนี้ตระหนักแล้วถึงโทษในภพกระทำตนเองมีชัยเหนือความเกิดความแก่และความตายเขาผู้นั้นตกอยู่ในความเจ็บไข้มนทินและบาปบัดนี้มันลุกถึงความแน่นอนที่รู้ว่าไม่กลับกำเริบเป็นความบริสุทธิ์และเกิดญาณอย่างรู้ว่าเราพ้นแล้วความหลุดพ้นมีแก่เราแล้วชาติสิ้นสุดแล้วกิจของเราสำเร็จแล้วภพไม่มีแก่เราอีกต่อไปบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้สำเร็จเพราะเขากระทำสำเร็จแล้วซึ่งความสิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ขจัดเพราะเขาได้ขจัดความหลงว่ามีตัวเราและของเราบุคคลเช่นนี้ชื่อว่า

ผู้ถอนเพราะเขาได้ถอนถึงรากเหง้าซึ่งพืชพันธุ์แห่งความเกิดมิให้งอกเงยขึ้นได้อีกผู้เจริญเช่นนี้ตราบเท่าที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เทวดาและมนุษย์ย่อมเห็นเขาได้แต่เมื่อร่างสลายตายลงเทวดาและมนุษย์ก็ไม่เห็นเขาอีกแม้ธรรมชาติซึ่งปกติมองเห็นทุกสิ่งก็ไม่เห็นเขาอีกเขาพ้นไปจากสายตาของธรรมชาติพ้นไปจากพยามารข้ามพ้นห้วงน้ำแห่งความเกิดและความตายไปถึงเกาะแห่งเดียวกลางทะเลสังสารวัฏคือพระนิพพาน

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้ขอเสนอธรรมนิทานเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาจากมหาชาติชาดกพระเวสสันดร

พระเวสสันดรเป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายในลำดับที่10ก่อนที่พระพุทธองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล่าในโอกาสเสด็จไปยังกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อเยี่ยมพระประยุรญาติเป็นครั้งแรกครั้งนั้นได้แสดงบุญญาธิการให้พระประยุรญาติเกิดความเลื่อมใสจนเกิดฝนโบกขรพัดเม็ดฝนเป็นสีแดงผู้ใดไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียกเป็นที่น่าอัศจรรย์แก่ผู้คนและภิกษุสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าฝนนี้เคยเกิดมาแต่ครั้งดึกดำบรรพ์แล้วตกด้วยอานิสงส์แห่งมหาทานบารมีของพระเวสสันดรและพระองค์ก็ทรงเล่าเรื่องราวทั้งหลายให้ฟังด้วยความซาบซึ้งประทับใจในมหาทานบารมีเรื่องพระเวสสันดรนี้ได้ถูกเล่าต่อสู่กันฟังในรูปแบบต่างๆเป็นเวลา 2,500 กว่าปีมาแล้วจนไม่แน่ใจว่าผู้เล่าต่อได้แต่งเติมเรื่องเสริมความคิดของตัวเองแต่ละยุคแต่ละสมัยเข้าไปมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะในประเทศไทยส่วนใหญ่ได้ถูกถ่ายทอดเป็นเทศมหาชาติโดยแบ่งเรื่องเพื่อความง่ายในการรับฟังออกเป็น13กันในหนังสือดีกามาลัยกล่าวว่าผู้ใดได้ฟังเรื่องนี้จบทั้ง13กันในวันเดียวจะได้รับอานิสงส์ยิ่งใหญ่ได้ไปเกิดในยุคพระศรีอริยะนั่นเป็นเพราะต้องใช้เวลาฟังติดต่อกันทั้งวันทั้งคืนทีเดียวจึงเป็นการยากที่คนธรรมดาจะทนได้บัดนี้เรื่องราวของมหาชาติชาดกพระเวสสันดรกำลังจะถูกถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังด้วยเวลาเพียง3ชั่วโมงโดยคงเนื้อหาที่สำคัญไว้อย่างครบถ้วนเรื่องราวในทางพระพุทธศาสนานั้นต้องฟังด้วยปัญญาฟังแล้วพิจารณาจึงเกิดอานิสงส์ผู้ที่ไม่ใช้ปัญญาจะเกิดความงมงายหรือไม่ก็ต่อต้านดังนั้นเมื่อท่านฟังเรื่องพระเวสสันดรจบใช้ปัญญาใคร่ครวญแล้วคงได้อานิสงส์สมความ

ครั้งเมื่อพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรเพื่อบำเพ็ญบารมีทานก่อนเกิดมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสนชัยกษัตริย์ผู้ครองเชตุดรมหานครสีพีมีพระมารดาพระนามว่าพุทธสดีพระนางพุทธสดีนั้นในชาติก่อนๆเคยถวายผงจันแดงแก่พระวิปัสสีพุทธเจ้าและไม่ว่าจะทำบุญครั้งใดก็จะอธิษฐานจิตขอเป็นมารดาของพระพุทธเจ้าสักชาติต่อมาเมื่อสิ้นอายุไขได้ไปจุติเป็นพระมเหสีของพระอินทร์เสวยสุขอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงครั้นหมดบุญจะต้องมาเกิดอย่างโลกมนุษย์อีกครั้งพระอินทร์ได้ประทานพรสิบประการหรือที่เรียกกันว่าทศพรให้ตามที่พระนางขอตอนที่พระนางทรงพระครรภ์พระเวสสันดรอยู่นั้นทรงมีอาการแพ้พระครรภ์ที่แปลกประหลาดกล่าวคือทรงมีพระประสงค์ที่จะบริจาคทานเป็นกำลังถึงกับสั่งให้สร้างโรงทานขนาดใหญ่ขึ้น6แห่งทั่วพระนครซึ่งพระเจ้าสนชัยก็พลอยอนุโมทนาร่วมกันบริจาคแก่สมณะชีพราหมณ์และผู้ยากไร้อย่างไม่อั้นนับเป็นเรื่องที่แปลกยิ่งบริจาคเงินทองก็ยิ่งหลั่งไหลเข้าท้องพระคลังบรรดากษัตริย์ต่างเมืองเมื่อทราบข่าวการบริจาคต่างก็สรรเสริญและส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายกันอย่างมากมายทางนี้ก็ด้วยพระบารมีของพระราชโอรสที่อยู่ในพระครรภ์นั่นเอง

จนกระทั่งพระครรภ์ครบ10เดือนวันหนึ่งหลังจากให้ทานเสร็จแล้วพระนางผุสดีผู้มีพระครรภ์แก่เกิดมีพระประสงค์จะเสด็จทอดพระเนตรชาวบ้านร้านตลาดบ้างว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรพระเจ้าสนชัยจึงสั่งให้ข้าราชบริพารนำเสด็จในทันทีในขณะที่ขบวนรถพระที่นั่งเสด็จออกจากวังมาถึงระหว่างถนนพ่อค้าทรงเกิดมีอาการเจ็บพระครรภ์ขึ้นมาอย่างกระทันหันพนักงานเจ้าหน้าที่จึงสร้างพระพลาชั่วคราวสำหรับประสูติขึ้นที่ริมถนนนั่นเองในที่สุดพระนางผุสดีก็ประสูติพระราชโอรสตรงนั้นประชาชนทราบข่าวต่างก็พากันมาเฝ้าถวายความยินดีกันอย่างเนืองแน่นเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักทันทีที่พระราชโอรสคลอดแทนที่จะส่งเสียงร้องเหมือนเด็กอื่นกลับตรัสได้โดยตรัสกับเสด็จแม่ว่าพระองค์ต้องการที่จะทำทานพระนางผุสดีจึงรับสั่งให้เจ้าพนักงานนำเงินส่วนหนึ่งมาบริจาคให้กับชาวบ้านที่มาเข้าเฝ้าตามความปรารถนาของพระราชโอรสเมื่อบริจาคแล้วก็มีรับสั่งให้ข้าราชบริพารเคลื่อนขบวนเสด็จกลับสู่พระราชวังในทันที

0: ขอพระราชกุมารทรงพระเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรเมตตา
1: ขอบใจบรรดาญาติทั้งหลายรวมทั้งข้าราชบริพารทุกท่านเราเองก็ดีใจที่มเหสีบุตรดีให้ลูกชายแก่เราสมใจเรายิ่งนักแต่ว่าท่านทั้งหลายคิดว่าเราควรจะตั้งชื่อลูกชายของเรานี่ว่าอย่างไรดีล่ะ
2: ขอเดชะฟาบาพวกหม่อมฉันรวมทั้งพระประยุรยาทุกพระองค์ได้ประชุมลงความเห็นร่วมกันกับท่านโหราจารย์แล้วลงความเห็นว่าการที่ทรงมีพระประสูติการณที่ระหว่างถนนพ่อค้านั้นคงจะเป็นนิมิตหมายอะไรสักอย่างหนึ่งสำหรับพระองค์เป็นแน่จึงควรถวายพระนามแก่พระราชกุมารว่าเวสสันดรพยาค่ะ
1: เวสสันดรล่ะเวสสันดรก็ดีเหมือนกันเวสสันดรชื่อนี้ก็ดีเหมือนกันนะเมื่อท่านทั้งหลายเห็นว่าชื่อนี้เหมาะกับลูกของเราก็ตกลงตามนั้นต่อไปนี้ลูกชายของเราชื่อว่าเวสสันดร
3: พระราชกุมารเวสสันดรทรงพระเจริญ
4: ได้โปรดพระเจ้าค่ะ
1: มีอะไรท่านอมาตย
4: ์มีรายงานด่วนมาจากเจ้าพนักงานโรงช้างมงคลพระเจ้าค่ะ
1: เรื่องอะไรกันล่ะ
4: มีนางพญาช้างวิเศษผู้มีฤทธิ์เชือกนึงเหาะมาคลอดลูกช้างเผือกบริสุทธิ์ทิ้งไว้ที่โรงช้างต้นเวลาเดียวกับที่พระราชกุมารประสูติพระเจ้าค่ะ
1: อย่างนั้นเหรอนี่คงจะเป็นช้างคู่บุญของลูกเราแล้วก็บ้านเมืองเป็นแน
2: ่ถูกแล้วพระเจ้าค่ะอันช้างเผือกลูกของนางพญาฉัตรทันนี่นับเป็นช้างคู่บารมีของพระราชกุมารเวสสันดรโดยแท้บ้านใดเมืองใดกษัตริย์มีช้างนี้จะแผ่รัศมีเกรียงไกรประชาชนจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขฝนตกต้องตามฤดูกาลข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ยิ่งนักพะยะค่ะ
1: ถ้าเช่นนั้นพวกท่านเห็นว่าควรจะตั้งชื่อช้างว่าอย่างไรดีล่ะ
2: ช้างเชือกนี้ถือเป็นมงคลหัตถีคู่พระบารมีควรตั้งชื่อว่าปัจจัยยดาเคนพยาครับ
1: ก็ดีตกลงให้ช้างชื่อปัจจัยยดาเคนให้เจ้าพนักงานเลี้ยงด้วยนมและหญ้าอ่อนอย่างดีสำหรับเวสสันดรลูกของเรานั้นให้จัดแม่นมที่มีสุขภาพดี64คนคอยดูแลนะ
5: พยา

0: สเด็จแม่
1: อะไรเหรอจ้าลูก
0: ทำไมเสด็จพ่อประทานแม่นมให้ลูกมากมายถึงเพียงนี้ล่ะ
1: ก็เสด็จพ่อรักลูกอยากให้ลูกโตเร็วๆและแข็งแรงยังไงล่ะจ๊ะ
0: แค่น้ำนมของเสด็จแม่เพียงคนเดียวลูกก็เพียงพอแล้วล่ะลูกไม่ต้องการน้ำนมของผู้อื่นหรอก
1: ก็เสด็จพ่อประทานมาให้แล้วนี่ลูกรับไว้เถอะลูก
0: ถ้าเช่นนั้นแม่นมทั้ง64คนเป็นสิทธิ์ของลูกแล้วใช่ไหม
1: ใช่จ้ะลูกพวกเขาจะเปลี่ยนกันมาดูแลลูกคนละหนึ่งชั่วโมงจ้ะ
0: เมื่อเป็นสิทธิ์ของลูกลูกขอบริจาคต่อไปให้เด็กที่กำพร้าแม่ทั่วทั้งแผ่นดินได้กินนมของแม่นมเหล่านี้แทนลูกก็แล้วกันนะแม
1: ่สาธุลูกช่างมีน้ำใจที่ประเสริฐแท้ความคิดของลูกเป็นกุศลยิ่งนักแม่ขออนุโมทนา

0: ครั้นต่อมาพระราชบิดาโปรดให้ช่างทำเครื่องประดับอันมีค่าสำหรับพระราชโอรสพระเวสสันดรก็ส่งเปลื้องเครื่องประดับนั้นแก่พระพี่เลี้ยงจนหมดสิ้นแม้พระพี่เลี้ยงจะปฏิเสธอย่างไรก็ไม่ยอมจนในที่สุดต้องรับไว้พระราชบิดาเมื่อทราบก็ไม่ว่าอะไรพลอยอนุโมทนาและสั่งให้ช่างทำขึ้นใหม่พระเวสสันดรก็บริจาคต่อไปอีกเป็นชนิดอยู่หลายครั้งหลายคราจนกระทั่งมีพระชนมายุได้8ชนสามีอยู่วันหนึ่งในขณะที่ประทับอยู่เพียงลำพังภายในห้องบรรทมก็ทรงมีพระดำริว่า
1: ฐานทั้งหลายที่เราได้บริจาคไปแล้วนั้น

0: ล้วนแต่เป็นทานธรรมดาไม่สามารถที่จะทำให้เราได้อิ่มใจในผลแห่งทานได้เราอยากทำทานที่เป็นที่สุดแห่งทานนั่นคือการบริจาคร่างกายและชีวิตหากตอนนี้มีใครมาขอดวงตาเราเราก็จะให้มีใครมาขอดวงใจเราเราก็จะให้ขอเลือดเนื้อร่างกายเราเราก็จะให้ถ้าใครต้องการให้เราไปเป็นทาสทำในสิ่งที่ไม่ผิดศีลธรรมแล้วเราก็จะไปเป็นทาสของผู้นั้น
1: เมื่อสิ้นคำดำรัสแผ่นดินก็สะท้านหวั่นไหวไปทั่วพิภพลาทวยเทพพระอินทร์พระพรหมก็แซ่ซองสาธุการด้วยไม่คิดมาก่อนว่าเด็กอายุแค่8ขวบก็มีจิตใจที่เป็นมหากุศลคิดบริจาคในสิ่งที่ผู้คนธรรมดาไม่อาจกระทำได้และต่างก็อำนวยพรให้พระองค์โดยพร้อมกันโลกธาตุก็เลยสนั่นวันไหวด้วยประการราชนี้

0: พุทธศรีน้องรัก
1: พี่ค่ะ
0: ปีนี้ลูกของเราอายุ16ปีแล้วสินะ
1: พี่ค่ะ
0: การศึกษาต่างๆที่ควรเรียนลูกของเราก็เรียนจนหมดสิ้นละ
1: พี่ค่ะในการเตรียมตัวเป็นพระมหากษัตริย์ศิลปศาสตร์ทั้ง18ประการก็เรียนจบแล้วรวมทั้งวิชาไตรเพศที่ใช้ในศาสนาก็เรียนจบแล้วพี่ค่ะ
0: ถ้าเช่นนั้นเราคงต้องหาคู่ครองให้แล้วล่ะ
1: เสด็จพี่หมายถึง
0: ใช่เขาโตแล้วอีกไม่ช้าเราก็ต้องมอบราชสมบัติให้กับเขาเขาควรมีลูกมีเมียซะก่อนเราถึงสบายใจ
1: เสด็จพี่มองผู้ใดไว้เหรอเพคะ
0: พระราชธิดาผู้เลอโฉมของพระเจ้าลุงผู้เป็นเสด็จพี่ของน้องแห่งเมืองมัทราชเนี่ยนะ
1: พระราชธิดามัทสี
0: มัตสีเธอเป็นเบญจกัลยาณีงามพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างยากที่จะหาหญิงใดในแผ่นดินนี้เทียบเธอได้การได้สะใภ้เช่นนั้นนับว่าเป็นวาสนาของลูกเรานะ
1: ถ้าเช่นนั้นอย่าช้าอยู่เลยเพคะเสด็จพี่รีบส่งทูตไปทาบทามและเสด็จตามไปสู่ขอเลยเถอะเพคะ
0: จะไม่ถามลูกซะก่อนหรือจ้าว่าเขาจะว่าอย่างไรบ้าง
1: ไม่ต้องหรอกเพคะคิดว่าลูกเวสสันดรต้องเข้าใจสิ่งที่พ่อแม่จะหาให้ต้องเป็นสิ่งที่พ่อแม่คิดว่าดีที่สุดสำหรับลูกแล้วเพคะ
0: ตกลงเรื่องนี้พี่มอบหน้าที่ให้เธอคุยกับลูกก็แล้วกันส่วนพี่จะไปดำเนินการสู่ขอมัตสีจากพระเจ้าลุงของลูก
1: เพคะ

ภายหลังจากที่พระเจ้าสนชัยผู้เป็นพระราชบิดาได้ไปสู่ขอพระนางมัตสีผู้เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าลุงจากเมืองมัทราชมาอภิเษกให้เป็นอัครมเหสีของพระเวสสันดรแล้วก็ส่งมอบราชสมบัติด้วยการอภิเษกให้พระเวสสันดรสืบสันตติวงศ์ต่อไปด้วยน้ำพระทัยที่ยินดีในการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์มาตั้งแต่เกิดพระองค์จึงโปรดการให้ทานช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยพระองค์เองตลอดมาแม้เมื่อเป็นกษัตริย์แล้วก็ยิ่งโปรดการให้ทานมากขึ้นโดยสละพระราชทรัพย์เพื่อทำทานทุกวันวันละเป็นจำนวนมากและทุกวันพระองค์ก็จะทรงช้างปัจจัยนาเขนซึ่งเป็นช้างเผือกมงคลคู่บารมีเสด็จออกดูแลทุกสุขของราษฎรอยู่เสมอทำให้ทั้งคนและช้าง

กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความผาสุกของชาวเมืองเชตุดรมหานครไปโดยปริยายเพราะถ้าเห็นพระเวสสันดรทรงช้างปัจจยนาเคนมาเมื่อใดนั่นหมายถึงความทุกข์ความเดือดร้อนจะได้รับการบรรเทาอีกทั้งช้างเชือกนี้ยังถือกันว่าเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองเพราะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลประชาชนทำมาหากินคล่องข้าวปลาอาหารไม่ขาดแคลนการต่อมาไม่นานนักพระนางมัตสีผู้เป็นอัครมเหสีก็ประสูติพระราชโอรสพระองค์แรกพระประยุรญาติทรงรับด้วยหนังหมีแล้วร่วมใจกันถวายพระนามว่าพระชาลีหลังจากที่พระชาลีเจริญไว้ได้สองพรรษาพระนางมัตสีก็ประสูติพระราชธิดาออกมาอีกองค์หนึ่งคราวนี้พระประยุรญาติทรงรับด้วยคายทองคำจึงมีพระนามว่ากันหาทั้งหกกษัตริย์ก็เสวยสุขด้วยทศพิธราชธรรมและร่วมกันสร้างบารมีทานเรื่อยมา

0: ไม่ไกลจากเชตุดรมหานครมากนักยังมีแคว้นเล็กๆแคว้นหนึ่งชื่อกลิงครัตได้เกิดภัยพิบัติโดยฝนไม่ตกติดต่อกันมาหลายปีแล้วข้าวปลาอาหารที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็เกิดอัตคัดขาดแคลนไพร่ฟ้าประชาชนขัดสนกันไปทุกหย่อมหญ้าเมื่อช้าประชาเป็นทุกข์พระเจ้ากลิงคราชผู้เป็นกษัตริย์ครองนครจะสุขอยู่ได้อย่างไร
1: ทุกข์ของราษฎรก็เหมือนทุกข์ของเราแต่เราก็จนใจไม่มีปัญญาจะไปบังคับฟ้าบังคับฝนให้ตกลงมาได้ท่านมีหนทางใดโปรดช่วยกันคิดด้วยเถอะเพราะพิธีกรรมใดที่เป็นพระราชพิธีในการขอฟ้าขอฝนเราก็ทำมาหมดแล้ว
2: ขอเดชะฝ่าบาทข้าพระองค์คิดหวานน่าจะให้ราษฎรได้รวมใจกันจัดถวายเครื่องเส้นสวงเทพยดาอารักษ์เพื่อท่านเมตตาอาจจะประทานฟ้าประทานฝนมาให้ก็ได้นะเพียค่ะ
1: ท่านอมาตย์ชาวบ้านเวลานี้จะกินเข้าไปแต่ละมื้อก็ยังแสนยากจะมีปัญญาไปหาเครื่องเส้นสังเวยมาจากที่ไหนคิดเรื่องอื่นเถอะอย่าเพิ่มความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเลย
3: คงต้องใช้วิธีโบราณแล้วเพียค่ะ
1: วิธีอะไรล่ะ
3: แห่นางแมวเพียค่ะ
1: ท่านจะให้ชาวบ้านแห่นางแมวเหรอ
3: พะยะค่ะ
1: ถ้ามันไม่ได้ผลจะกลายเป็นว่าพวกเราไปร่วมกันทรมานสัตว์ซะเปล่านะ
3: แต่นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เราใช้กันมาตั้งแต่โบราณแล้วพะยะค่ะ
1: แล้วใครล่ะจะเป็นผู้รับรองล่ะว่าวิธีนี้จะได้ผลน่ะเอาไอ้ที่มันแน่ๆไม่ดีกว่าเหรอท่านทั้งหลาย
2: ถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์ขอเสนอวิธีใช้วิธีปั่นรูปคนที่เขากำลังทำสัพพดลกันวางไว้ตามทางแยก
1: พอแล้วท่านพอแล้วท่านไม่ต้องพูดต่อแล้วชัดจะไปกันใหญ่เรื่องแบบนี้ผู้มีปัญญาเขาไม่ทำกันหรอก
4: ถ้าเช่นนั้นก็ให้ชาวเมืองร่วมใจกันรักษาศีลภาวนากันสักคนละ7 วันไม่ต้องสิ้นเปลืองอะไรคนมีศีลเทวดาย่อมเห็นใจอาจบันดาลให้ฝนตกได้นะพะยะค่ะ
1: วิเศษแท้ๆวิเศษจริงๆความคิดของท่านดูจะเหมาะสมที่สุดเอาละท่านจงไปป่าประกาศให้ราษฎรทั้งหลายทำตามนี้เถิด

0: เวลาผ่านไปเป็นเดือนที่นครกลิงครัตก็หาได้มีวี่แววว่าจะมีฝนตกใหม่พระราชากลิงคราชทั้งเสนาอมาตย์ก็ไม่ได้ย่อท้อที่จะคิดหาวิธีแก้ไขแต่ไม่ว่าจะใช้วิธีใดฝนก็ไม่ตกน้ำเป็นหัวใจของธรรมชาติสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนผืนโลกไม่ว่าคนสัตว์หรือพืชล้วนต้องอาศัยน้ำไม่มีน้ำก็ไม่มีชีวิตการที่มนุษย์ผู้อวดตัวว่าฉลาดทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายแหล่งต้นน้ำร่วมกันทำน้ำดีๆให้สกปรกเน่าเหม็นจนสิ่งมีชีวิตที่จะเป็นอาหารของมนุษย์อยู่ไม่ได้แล้วมนุษย์เองก็ไม่สามารถที่จะใช้น้ำนั้นได้นอกจากใช้ไม่ได้แล้วยังส่งกลิ่นเน่าเหม็นก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้คนทั่วไปทั้งยังเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคอีกด้วยนั้นเท่ากับเป็นการทำลายชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองทางอ้อมและในที่สุดเรื่องของการขาดแคลนน้ำในนครกลิงครัตหาได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเฉพาะชาวเมืองกลิงครัตเท่านั้นยังส่งผลไปถึงเชตุดรมหานครแห่งเมืองสีพีอันสมบูรณ์พูนสุขภายใต้ทศพิธราชธรรมของพระเวสสันดรให้ต้องได้รับผลกระทบใหญ่หลวงซึ่งเป็นสาเหตุของเรื่องราวที่เศร้าสะเทือนใจในมหาชาติชาดกนี
1: ้อยากจะรู้นักว่าพวกเราทำผิดอะไรฟ้าดินถึงได้ลงโทษถึงเพียงนี
2: ้หม่อมฉันเองก็จนด้วยกล่าวเพลียค่ะ
3: ขอเดชะนี่อาจจะเป็นเพราะว่าทำเลที่ตั้งของเมืองไม่ถูกตามลักษณะห่วงจุ้ยควรจะไปหาสินแสมาดูทิศทางที่ตั้งใหม่หรือไม่ก็ย้ายเมืองไปอยู่ที่อื่นจะดีกว่าพี่ค่ะ
1: ฮะคือว่าไงนะจะให้ย้ายเมืองเหรอ
3: พี่ค่ะอยู่ตรงนี้มันแรง
1: ดีดีความคิดดีนี่
3: ขอบพระทัย
1: เรื่องตามสินแสมาดูห่วงจุ้ยอะนะพอทำได้แต่จะให้ย้ายบ้านย้ายเมืองนี่คงเป็นไปไม่ได้
3: จะอ้าว
1: เอาเป็นว่าถ้าท่านไม่มีความคิดที่ดีกว่านี้ก็อย่าได้เสนออะไรออกมาอีกนั่งเฉยๆก็พอแล้ว
3: พะยะค่ะเฮ้ยก็ว่าคิดดีแล้วเนาะเนี่ยไม่เป็นนี่เป็นไหน
1: ที่บ้านอื่นเมืองอื่นเขาจะเป็นอย่างเราบ้างไหมนะ
2: ขอเดชะบังเอิญข้าพระองค์ทราบมาว่าที่เมืองเทตุดรนครศรีพีของพระเวสสันดรนั้นข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ยิ่งนักฝนฟ้าก็ตกต้องตามฤดูกาลมิได้ขาดเพียค่ะ
1: จริงเหรอนี่
2: เป็นความจริงเพียค่ะการที่เมืองเทตุดรอุดมสมบูรณ์นั้นก็เพราะว่าพระเวสสันดรทรงมีช้างวิเศษคู่บารมีเป็นช้างมงคลรหัตถีชื่อปัจจยนาเขนเพียค่ะ
1: ช้างเผือกเชือกนี้มีคุณวิเศษมหาศาลเพียงนี้เฉลย
2: พะเยค่ะ
1: จะทำอย่างไรนะกลิงครัตของเราจะมีช้างแบบนี้บ้าง
3: ง่ายนิดเดียวละพะเยค่ะยกทัพไปตีเมืองเชตุรอนแล้วก็ชิงเอาช้างแล้วก็หมดเหลืองพะเยค่ะ
1: นี่บอกว่าให้นั่งเฉยๆไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเสนอความเห็นไง
3: เอ้ยจะอะไรผิดอีกแล้วนี่โอ้พูดอะไรไปก็ไม่ดีไม่ถูกเลยโอ้ยสงสัยต้องไปลดน้ำมนต์ชะแล้ว
1: บ้านเมืองเรากำลังอดอยากเสบียงกลางใดก็ไม่มีพร้อมแห้งแรงน้อยเช่นนี้จะยกไปตีสีพีเชตุดรอนุดมสมบูรณ์ได้อย่างไรตายเปล่านะสิ
3: คือข้าพระองค์ไร้ความคิดได้โปรดลงพระอาญาด้วยเถิดเมียค่ะ
1: เอาละเราเข้าใจเพราะความห่วงใยในบ้านเมืองจึงทำให้ท่านขาดความรอบคอบเราไม่ถือสาท่านหรอก
3: ขอพระไถ่ที่ทรงพระกรุณา
1: แล้วไปเถอะ
4: ขอเดชะข้าพระองค์ก็ได้ทราบมาว่าพระเวสสันดร นั้นทรงมีน้ำพระไถ่ที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาบารมียินดีในการบริจาคจนเป็นที่เรื่องลือกันไปทั่วทุกแคว้นน่าจะลองส่งทูตไปเจรจาขอช้างวิเศษเชือกนี้ดูไม่ทราบว่าจะทรงเห็นด้วยหรือไม่พะเยาค่ะ
1: เป็นความคิดที่ดีทีเดียวแต่ช้างวิเศษคู่บ้านคู่เมืองเช่นนั้นน่ะใครเขาจะให้ เป็นเราก็เช่นกัน
4: ถ้าเช่นนั้นเราจะต้องแต่งตั้งทูตผู้มีความสามารถในการเจรจาไปเพียก
1: ดีๆๆเป็นอันว่าเรื่องนี้เราขอมอบหน้าที่นี้ให้ท่านเป็นหัวหน้าท่านก็คัดเลือกผู้มีความสามารถร่วมทางไปเองนะ
4: รับได้กล่าวไปยะ
0: แล้วมหาอมาตย์ก็เรียกประชุมพราหมณ์ปุโรหิตคัดเลือกได้ผู้มีคุณสมบัติตามต้องการได้8คนรีบเดินทางไปยังเชตุดรมหานครศรีพี

0: ครั้นไปถึงเมืองนครสีพีทั้งหมดก็พากันเข้าไปรับประทานอาหารกันอย่างอิ่มหนำสำราญใจณที่โรงทานใหญ่หน้าประตูเมืองและพักผ่อนเพื่อรอการเสด็จของพระเวสสันดรต่อไปเมื่อได้เวลาพระเวสสันดรก็ทรงช้างมุขคนละหัตถีปัจจัยนาเคนเสด็จเลียบเมืองไปยังโรงทานใหญ่หกแห่งเพื่อให้ทานแก่ผู้ขัดสนเหมือนเช่นทุกวันเพียงแต่วันนี้มีกลุ่มพราหมณ์แปลกหน้าคอยติดตามขบวนเสด็จอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมาถึงโรงทานด้านประตูทักษิณกลุ่มพราหมณ์ทั้งแปดจากเมืองกลิงครัตจึงถือโอกาสเข้าเฝ้าหลังจากเปล่งเสียงถวายพระพรแล้วทั้งหมดก็ยื่นมือขวาแบออกพระเวสสันดรเห็นก็เข้าพระทัย
1: พวกท่านต้องการสิ่งใดหรือ
2: ได้โปรดพระเจ้าค่ะมหาราชผู้เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาข้าพเจ้าทั้งแปดร้อนแรงมาจากคลิงคารัตที่นั่นอดอยากยากแค้นยิ่งนักด้วยฝนไม่ตกติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีราษฎรทั่วแคว้นไม่สามารถเพาะปลูกได้ทำให้ขาดข้าวปลาอาหารได้รับความลำบากต้องมีชีวิตอยู่อย่างระทมทุกข์แม้องค์ราชาคลิงคราชเองก็มิได้เป็นสุขได้แต่งตั้งพวกข้าพเจ้ามาเพื่อขอช้างพระที่นั่งที่กำลังทรงอยู่เชือกนี้และพระเจ้าค่ะ
1: ท่านจะขอช้างปัจจัยนาเคียนเชือกนี้เหรอ
2: พระเจ้าค่ะ
1: พวกท่านทราบไหมว่าช้างปัจจัยนาเคียนนี้มีความสำคัญกับเราและบ้านเมืองอย่างไร
2: ทราบดีพระเจ้าค่ะ
1: แต่พวกท่านก็ยังต้องการ
2: เตี้ยค่ะ
1: เราได้ตั้งใจไว้แล้วว่าในชีวิตนี้เราจะทำทานไม่ว่าสิ่งใดที่เป็นของเราแม้ชีวิตและเลือดเนื้อช้างเชือกนี้แม้จะมีความสำคัญต่อเราและบ้านเมืองของเรามากสักแค่ไหนเมื่อท่านต้องการเราก็ยินดียก
0: เสียงฟ้าร้องฟ้าลั่นสะท้านสะเทือนไปทั่วพื้นผิวเสมือนเทวดาฟ้าดินจะรับรู้ในมหาทานครั้งนี้ทั้งที่รู้ว่าให้ไปแล้วอาจเกิดเหตุเพศภัยอันใหญ่หลวงกับตนเองและบ้านเมืองแต่ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ว่าในชาตินี้จะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ด้วยการให้ด้วยการเสียสละไม่ว่าสิ่งใดแม้ร่างกายและชีวิตพระองค์ทรงสั่งให้ช้างหมอบเพื่อเสด็จลงและทรงเอื้อมพระหัตถ์ไปลูบที่หัวช้างเบา
1: ๆชาเมืองกลิงครัตผู้ได้รับความทุกข์ความลำบากกำลังรอรับความช่วยเหลือจากเจ้าแม้เราจะรักและอะไรแต่จะเห็นความสุขส่วนตัวไม่ได้เมื่อมีผู้คนอีกมากมายกำลังเดือดร้อนไปเถอะจงไปช่วยพวกเขาเหล่านั้นให้พ้นทุกข์ด้วยเถอะ
0: แล้วพระองค์ก็ทรงจับงวงช้างเผือกคู่พระบารมีวางลงบนที่ฝ่ามือของเหล่าพราหมณ์ทั้งแปดนำพระเต้าทองอันเต็มไปด้วยน้ำหอมขึ้นมาหลั่งไปยังฝ่ามือของพราหมณ์ทั้งหลาย
1: ด้วยการบริจาคช้างวิเศษ

0: พราหมณ์ทั้ง8เมื่อได้ช้างพระที่น่าสำคัญมาโดยง่ายดายต่างก็แสดงความดีใจออกมาอย่างลิงโลดรีบปีนขึ้นไปนั่งบนหลังช้างและทั้งหมดก็เดินทางกลับไปยังเมืองกลิงคารัตในทันทีขณะที่เดินทางผ่านชาวบ้านร้านตลาดมานั่นเองผู้คนทั้งหลายต่างก็จำได้ว่านี่เป็นช้างวิเศษคู่บ้านคู่เมืองแต่เหตุไฉนผู้ที่อยู่บนหลังช้างกลับไม่ใช่พระเวสสันดรชะร้อยพราหมณ์กลุ่มนี้คงจะขโมยมาเป็นแน่แท้จึงพากันมารุมล้อมดักทางไว
1: ้จับไว้เลยจับไว้เลยจับไว้เลย
2: โอ้ยดีนะดิช้างเฮ้ยหยุดได้พวกโจรถอยบอกให้หยุดแล้วรีบลงมาจากหลังช้างทรงเดี๋ยวนี้
1: ใช่ลงมาเดี๋ยวนี้เลยลงมา
3: ไม่งั้นพวกเจ้าแลกแน่นะเว้ย
4: ใช่แล้วไอ้พวกหัวขโมยมันได้ยินยังไง
3: ลงมา
4: ร้ายกาจมากนะพวกเจ้านะนี่ก็ได้กล้าแสกๆพวกเจ้ายังกล้าขโมยได้เลย
1: ลงมาเดี๋ยวนี้นะลงมา
5: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าเดี๋ยวก่อนนี่พวกเจ้ามาขวางทางแล้วชี้หน้าด่าพวกข้าเนี่ยหมายความว่ายังไงกันนะ
1: พวกเจ้าไม่ต้องมาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้รีบคืนช้างมาซะดีๆนะแล้วใส่หัวไปให้พ้น
6: ลงมาเร็วๆไม่เช่นนั้นศพไม่สวยแน่นะ
1: ตายแน่
6: ลงมา
5: ก่อนพวกท่านใจเย็นๆก่อนอะไรกันไม่ทันพูดทันจาจะฆ่ากันแล้วเหรอเนี่ยฟังข้าก่อนส
6: ิเนี่ยเจ้าพี่จะทวงเวลาหรือแก้ตัวกันแน่ฮะถึงยังไงนะพวกเราก็ไม่ปล่อยให้เจ้าหลุดมือไปได้หรอกนะ
5: เออข้าว่าพวกท่านน่ะกำลังเข้าใจผิดนะพวกข้าไม่ใช่ขโมยขโจรที่ไหนพวกข้าเป็นทูตจากแคว้นกลิงคารัตมาเจรจาขอพระราชทานช้างเชือกนี้จากพระเวสสันดรขอพวกท่านจงหลีกทางไปเถอะ
1: ดูสารรูปมันสิแต่งตัวเจ้ากับขอทานแบบนี้
3: ใช่แล้ว
1: จะเป็นทูตได้ยังไง
3: นานนะ
5: เชื่อข้าเถอะช้างเชือกนี้พระเวสสันดรพระราชทานให้ข้าแล้ว
3: ช้างวิเศษซึ่งเป็นช้างมงคลหัตถีเป็นสิ่งสำคัญคู่พระบารมีและช้างคู่บ้านคู่เมืองแบบนี้ใครเขาจะให้ได้อะ
5: โก้พวกท่านไม่เชื่อ
3: เชื่อไม่ได้หรอก
5: ทำไมไม่ไปถามพระเวสสันดรดูล่ะ
6: ไม่ต้องเสียเวลาไปฟังมันหรอกลุยมันเลย
5: หยุดนะหยุดเลยนะไปพวกป่าเถื่อนพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องถ้าใครขืนเข้ามาข้าจะใส่ช้างลุยไม่ไว้หน้าทีเดียว
6: ว้ายไม่ต้องไปกลัวมัน
1: ใช่ใช
6: ่ขู่เสียช้างก็เท่ากับเสียเมือง
1: ใช่
6: พอเรายอมตายลุยเลยเอาเลย
5: เอาเลยข้ามาเลยพวกหน้าโง่ข้าจะไม่เกรงใจเจ้าแล้วเอา
3: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

0: แย่แล้ว
1: เจ็บใจนะในที่สุดพวกมันก็พาช้างหนีไปจนได
2: ้พวกเราก็ขวางกันตีแล้วขวางไม่ไหวช้างตัวมันใหญ่อ่ะลุยเข้ามาเหยียบพวกเราบาดเจ็บมันละลายหมดเห็นมั้ย
1: นี่พวกข้านะ
0: ข
1: าพวกนะกระโดดขึ้นไปบนหลังช้างนะโดนพวกมันยันหงายหลังโดนตุ๊บมาด้วยตาเลย
0: โดนช้างเหยียบ
1: แล้วแล้วแล้วแล้วเล่นนี่ๆแล้วต่อไปเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
2: ก็ต้องรีบไปทูลในพระเวสสันดรสงสารแซ่จะได้รีบยกทัพไปติดตามประชาชน
1: เออ
2: ร
1: ีบไปคิดดี
2: คร
1: ับไป
2: แล้วรีบไปคล้องพระเวสสันดรครับไป
3: ท่านทั้งหลายช้างปัจจยนาเคนนั้นเราได้ให้เป็นทานแก่ชาวเมืองกลิงคลัดไปแล้ว
4: ไปแล้วเนี่ย
5: ไปแล้ว
6: ไปแล้ว
7: โอ้ยไปได้ยังไง
1: เป็นประ
7: ชาคู่บ้านคู่เมืองนะเนี่ยโอ้ย
2: น
7: ี
2: ่นะไม่มีทางอย่างนี้อีกหน่อยคงจะเกิดภัยพิบัติขึ้นในแผ่นดินประชาชนเดือดร้อนเหมือนแคว้นกลิงคลัดเป็นแม่อะไรวะ
1: มีเจ้าเหนือหัวแบบนี้เห็นทีต่อไปนะพวกเราคงจะอยู่กันลำบาก
7: จริงๆพูดแบบนี้มินพระราชาเดี๋ยวก็หัวขาดหรอก
1: ตายก็ตายสิดูไม่ก็ต้องลำบากสู้ตายซะดีกว่าตอนนี
2: ้ใช่ไปก็ลำบากตายตายนี่นี่ขวาล่ะบอกเราปวดหัวแล้วนะนี่นะแบบนี้เรายอมไม่ได้นะตายไปตายนะนี่ถ้าขืนกลัวหมดแต่ยอมนะอีกหน่อยบ้านเมืองนี่นะมีคนมาขอนี่ก็คงจะยกบ้านยกเมืองให้ไปอีก
7: นะเราจะทำยังไงได้ล่ะ
2: อะไรก็ให้ทำอะไรไม่ไหวเราจะ
1: นี่คงต้องยกขบวนกันไปฟ้องพระเจ้าสนชัยให้จัดการแล้วล่ะ
7: โอ้ดีดีดี
2: ครับเราไปหาพระเจ้าสนใจดีกว่าไปไปไปไปหาพระเจ้าสนใจกันเลยไป

0: ขอพระเจ้าสนชัยพระเจ้าลองไปพระเจ้าสนชัยกลับมาพระเจ้าสนชัยกลับมา
1: เอาละเอาละเอาละเอาหยุดก่อนทั้งหลายท่านทั้งหลายเราออกมาแล้วพวกท่านต้องการอะไรกันล่ะ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: พวกท่านทั้งหลายพากันมาชุมนุมอย่างมากมายส่งเสียงอึกทึกคึกโครมเรียกเราเช่นนี้มีอะไรอย่างนั้นเหรอ
3: ได้โปรดท่านเจ้าค่ะพระเวสสันดรประพฤติผิดอย่างร้ายแรงจนประชาชนทั่วไปทนไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะ
1: มีเรื่องเช่นนี้เลยเป็นไปได้ยังไงที่ลูกเวสสันดรจะทำเรื่องให้พวกท่านไม่พอใจถึงเพียงนี
4: ้เป็นไปแล้วพระยาค่ะอยู่ๆก็ทรงประทานช้างสำคัญของบ้านเมืองเราให้ชาวกลิงคลัตไปแล้วหรือยะค่ะ
1: ปัญญานาเคนน่ะเหรอโหนี่เป็นความจริงหรือนี
2: ่เป็นความจริงเมียค่ะเขาได้ปลอดพระองค์ทรงพระยาพระเวสสันดรให้สาสมกับความผิดด้วยเถิดเมียนะ
1: แล้วนี่เราจะทำไงดีล่ะ
3: ราษฎรทั้งหลายไม่ต้องการมีเจ้าเหนือหัวเช่นนี้ได้โปรดปลดพระเวสสันดรแล้วพระองค์ทรงเป็นอย่างเก่าเถิดพยาค่ะ
4: แค่โปรดยังไม่พอควรจะในประเทศไปให้พ้นแผ่นดินคนแบบนี้ให้อยู่ไปก็เป็นภัยต่อบ้านเมืองพยาค่ะ
5: ใช่แล้วใช่แล้วพยาค่ะ
2: นั่นสิมอมฉันว่าแล้วมันยังไม่สาสมความผิดอ่ะควรจะประหารชีวิตเลยจะได้หมดเลยหมดลาไปเลยพยาค่ะ
1: นี่ร้ายแรงถึงขั้นนี้เกี่ยวหรือนี
2: ่ยังน้อยไปนะพยาค่ะถ้าคิดถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับราษฎรแล้วก็แผ่นดินนะพยาค่ะ
3: ขอได้โปรดจัดการด้วยไม่เช่นนั้นพวกเราไม่ยอมแน
4: ่ถ้าพระองค์ไม่จัดการพวกเราจะลงมือเองนะพระยาค่ะ
2: ใช่ใช่เราลงมือเอง
1: เอาละเอาละเมื่อพวกท่านทั้งหลายส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันเช่นนี้เราก็จะปลดแล้วเนรเทศไปอยู่ป่าภายใน3วันนี้

0: เวชสันดรพ่อไม่มีทางเลือกเลยนะเหลือเวลาอีก2วันเท่านั้นเจ้าเตรียมตัวเดินทางไปเขาวงกตเถอะ
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเหลือแล้วเสด็จพ
2: ่อเสด็จพี่นี่เสด็จพี่จะไล่ลูกไปจริงๆเหรอพี่คะเขาวงกตนั้นมันอยู่ไกลสุดขอบฟ้าใช่นะพี่คะ
0: พุทธศรีมันเป็นประชามตินะถึงพี่จะเป็นกษัตริย์แต่ไม่อาจขัดขืนความต้องการของคนส่วนใหญ่ได
2: ้แค่ทอดจากกษัตริย์ก็พอแล้วอ่ะทำไมจะต้องในประเทศกันด้วยครับ
0: มันเป็นหนทางเดียวที่จะระงับความโกรธของฝูงชนและช่วยชีวิตลูกได
2: ้นี่โปรดชะลอการในประเทศไปสักระยะหนึ่งก่อนเถอะต่อไปฝูงชนก็คงจะหายโกรธแล้วนะพี่คะ
0: พี่เป็นกษัตริย์จะให้ตรัสแล้วคืนคำได้ยังไงกัน
2: โธ่ลูกแม่นี่เราไม่มีทางเลือกจริงๆล่ะเนี่ย
1: เสด็จแม่อย่าเสียพระทัยไปเลยนี่เป็นกรรมของลูกลูกยินดีที่จะรับผลกรรมนี
2: ้พอลืมตาดูโลกคำแรกที่พูดกับแม่ก็คิดทำทานช่วยเหลือผู้อื่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาลูกทำความดีช่วยเหลือเจือจานให้ทานกับผู้ยากไร้ไม่เคยขาดยายผลการกระทำต้องสนองให้ลูกได้รับความลำบากเช่นนี้ด้วยแม่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆ
1: สิแม่โปรดระงับความเศร้าโศกด้วยเถอะความลำบากไม่ใช่ความทุกข์ความสบายไม่ใช่ความสุขถึงแม้ว่าครั้งนี้ลูกอาจต้องลำบากกายแต่ใจลูกเป็นสุขสุขที่ได้ไข้สุขที่ได้ช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ความลำบากเช่นนี้แม้หนักกว่านี้สักอีกร้อยเท่าลูกก็ยินดีแบกรับจริงอยู่ผู้รับย่อมได้แต่เขาเป็นหนี้อย่างน้อยก็เป็นหนี้ทางใจมีแต่ผู้ให้เท่านั้นถึงจะรู้ว่าความสุขจากการให้นั้นมันอิ่มแค่ไหนมันเป็นความสุขที่อมตะชั่วนิรันดร์ไม่ว่าจะนานแค่ไหนเมื่อนึกถึงขึ้นมาคราใดก็จะมีความสุขและความอิ่มใจ

0: มาสี
1: ่เพคะ
0: ลูกๆล่ะ
1: กำลังเล่นสนุกอยู่กับพระพี่เลี้ยงเพคะ
0: เมื่อพี่ไม่อยู่เธอต้องคอยดูแลลูกให้ดีด้วยนะ
1: ไม่หรอกเพคะเราจะไปด้วยกัน
0: ไม่ได้หรอกมัสซีลูกยังเด็กเกินกว่าจะไปพบความลำบากในที่ซึ่งพี่เองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ที่ไหนเธอเองก็เช่นกันเกิดมาก็อยู่แต่ในรั้วในวังตลอดในที่ซึ่งพี่จะไปนั้นลำบากจนเกินไปสำหรับเธอ
1: ชีวิตน้องเป็นของเสด็จพี่เมื่อยามมีความสุขเราสุขด้วยกันครั้นถึงยามทุกข์น้องจะปล่อยเสด็จพี่ไปรับความทุกข์ตามลำพังได้อย่างไรถึงลูกชาลีและกัณหาก็เช่นเดียวกันสุขอื่นใดจะเหมือนเราอยู่พร้อมทั้งครอบครัวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนลำบากลำบนแค่ไหนลูกๆ ก็จะมีความสุขถ้าได้อยู่พร้อมกับพ่อแม
0: ่โอ้มาสิน้ำใจเมียรักของพี่ช่างประเสริฐแท้เราเอื้อมไปประคองกอดไม่ยอดหญิงไว้แนบอกเฉยขังเธอขึ้นมาแล้วจูบเบาๆด้วยความรักอย่างทนุถนอมเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเพราะการกระทำของพี่น้องและลูกๆไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผลของการกระทำควรตกเป็นของผู้กระทำหากพี่ปล่อยให้น้องและลูกๆต้องไปรับกรรมกับพี่ด้วยก็จะเป็นบาปกับพี่สะเปล่า
1: เสด็จพี่คิดเหรอเพคะว่าการทิ้งน้องไว้ที่นี่น้องและลูกๆจะมีความสุขเสด็จพี่ก็ทรงทราบว่าการเป็นหญิงไม้นั้นวางตัวลำบากแค่ไหนในประเพณีของเราจะต้องถูกประณามหยามหมิ่นไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมหากเป็นม่ายพระผัวตายด้วยแล้วจะต้องถูกบรรดาญาติก่อกองไฟให้ลุกโชนแล้วบังคับให้โดดเข้าไปในกองไฟฆ่าตัวตายตามสามีทีเดียวอย่าทิ้งน้องไว้ที่นี่เลยนะเพคะให้น้องตามเสด็จไปเป็นข้ารองบาทด้วยเถอะเพคะ
0: พี่เป็นห่วงลูกขาดพ่อแต่ก็ยังมีแม่เขาก็ยังได้รับความอบอุ่นจริงอยู่ถึงยังไงลูกเราก็ยังมีปู่มีย่าคอยดูแลเขาจึงได้รับความสุขก็แต่เพียงร่างกายแต่จิตใจของเขาการที่ขาดทั้งพ่อและแม่ในเวลาเดียวกันเขาจะมีความสุขตามที่คนทั่วไปควรจะมีได้ยังไง
1: เสด็จพี่กล่าวถูกต้องแล้วลูกต้องอยู่กับพ่อและแม่ถึงจะมีความสุขเราจะนำพวกเขาไปด้วย
0: ไม่ได้นะมัสซีลูกยังเด็กเล็กเกินไปเขารับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนจากในราชวังเป็นกลางป่าไม่ได้หรอกมันผิดกันในเมืองมีวังมีบ้านเรือนในป่ามีแต่ต้นไม้และภูเขาในเมืองมีผู้คนมากมายแต่ในป่ามีแต่สัตว์ป่าในเมืองลูกของเราจะมีเพื่อนเล่นในป่าลูกจะเล่นกับใครในเมืองมีแสงไฟยามราตรีมีเสียงมโหรีขับกล่อมในป่าจะไปหาที่ไหนนี่เป็นเหตุผลว่าลูกต้องอยู่ที่นี่และเติบโตที่นี
1: ่เสด็จพี่อย่าได้พี่ตกไปเลยนะพี่คะเมื่อถึงเวลาเราก็ปรับตัวได้เองความสุขความทุกข์อยู่ที่จิตใจหาใช่ว่าถูกไม่เพราะความสุขเกิดจากภายในไม่ใช่ภายนอกถ้าจิตใจมีความสุขอยู่ตรงไหนเราก็มีความสุขได้ในป่าใช่ว่าจะเงียบเหงามีสิ่งเร้าใจมากมายให้สนุกสนานในป่าใช่ว่าจะมีแต่สัตว์ดุร้ายสัตว์ที่สวยงามเลี้ยงเชื่องก็มีอยู่มากมายนั่นก็จะเป็นเพื่อนของลูกเราเขาจะสนุกกับเพื่อนที่เป็นคนซะอีกถึงไม่มีบ้านเรือนผู้คนแต่ต้นไม้ก็แลดูร่มรื่นอีกทั้งไม้ดอกไม้ประดับสารพัดขึ้นเองตามธรรมชาติ ทั้งส่งกลิ่นหอมทั้งสวยงามอยู่เต็มป่าทั้งน้ำตกทั้งหมู่วิหกนกกาทั้งหลายก็ส่งเสียงเป็นดนตรีธรรมชาติให้ลูกๆได้เพลิดเพลินอยากดูระบำก็ดูนกยูงยามที่มันกรีดกรายแผ่นหางเยื้องย่างเคล้าเคลียดคู่สวยงามไม่แพ้กันยามราตรีเราก็มีแสงจันทร์นวลตาคืนไหนเดือนมืดเราก็มีหมู่ดาวและก็แสงจากหิ่งห้อยงามระยิบระยับสวยงามจับตาไม่แพ้ไฟในพระราชวังหรอกเพคะแต่ที่สำคัญก็คือเราทั้งหมดได้อยู่ด้วยกันนี่เป็นความสุขของครอบครัวเรานะเพคะ
0: โอ้มาสี่ยอดจริงของพี่พี่ยอมรับในเหตุผลของเธอตกลงเราจะไปกันทั้งหมดเตรียมตัวเถอะนะพรุ่งนี้พี่ขอทำทานครั้งใหญ่ที่นี่อีกสักครั้งก่อนจากวันมะรืนตอนเช้าเราจะเดินทางออกจากเมืองกัน

ทานที่พระเวสสันดรได้บริจาคในครั้งนี้ตามคัมภีร์เรียกว่าสัตตสดกมหาทานเป็นทานพิเศษ7อย่างอย่างละ700รวมทั้งคนสัตว์สิ่งของที่ต้องบริจาคในวันนั้นถึง 4,900 พระเจ้าสนชัยพระนางผุสดีและพระนางมัสสีพร้อมทั้งพระประยุรญาติต่างพลอยยินดีอนุโมทนาในมหาทานครั้งนี้โดยทั่วหน้ากันแต่ทั้งหมดก็ไม่วายโศกเศร้าที่รู้ตัวว่าวันรุ่งขึ้นพระเวสสันดรก็จะต้องนำพระนางมัสสีและลูกน้อยทั้งสองจากไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนางผุสดีผู้เป็นแม่นั้นร่ำไห้คร่ำครวญปิ่มว่าใจจะขาดเป็นลมสลบแล้วสลบอีกด้วยเป็นห่วงทั้งลูกและหลานก็ยังเล็กจะต้องมาพรากไปลำบากลำบนเสียแล้วแม้พระราชบิดาจะช่วยอ้อนวอนให้พระนางมัสสีให้อยู่กับลูกที่นี่อย่างไรก็ไม่สำเร็จด้วยน้ำพระทัยที่พักดีต่อพระสวามีเป็นที่ตั้งในที่สุดทุกคนก็ยอมแพ้จนกระทั่งรุ่งสางของวันใหม่ทั้งหมดก็ส่งเสด็จพระเวสสันดรพระนางมัสสีพระราชกุมารชาลีและพระธิดาองค์น้อยที่ยังไม่อดนมพระนามว่ากัณหาออกจากเมืองสีผีเชตุดรโดยราชรถทรงเทียมม้าที่พระเวสสันดรทรงขับด้วยพระองค์เองจนกระทั่งหายลับสายตาไป

0: หรือเจ้าโนวัสี
1: รู้สึกว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งวิ่งตามเรามาพี่คะ
0: คงจะเป็นพวกราษฎรที่ไม่ชอบพี่คอยส่งเสียงขับไล่พี่มาตลอดทางนั่นแหละจะไม่สนใจเลยการทำความดีใช่จะเป็นที่ถูกใจ

0: พี่มาตลอดทางนั่นแหละจะไม่สนใจเลยการทำความดีใช่จะเป็นที่ถูกใจคนทุกคนไปไม่ควรเป็นเหตุให้เราย่อท้อในการกระทำความดีขอเพียงเรายึดมั่นในความดีไม่หวั่นไหวก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วชีวิตคนเราจะไปเอาอะไรแน่เหมือนน้ำขึ้นน้ำลงไม่คงทนทำอย่างเดียวกันนี่แหละคนที่ได้ประโยชน์เขาก็ยกย่องสรรเสริญคนที่เสียประโยชน์เขาก็โกรธแค้นแช่งด่าดังนั้นคำยกย่องสรรเสริญกับคำแช่งด่านินทาก็มีค่าเท่ากันความสุขความทุกข์ไม่มีอะไรอยู่กับเรานานหรอกมันต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลามีแต่ความดีเท่านั้นที่จะคงทนเป็นอมตะชั่วนิรันดร
1: ์แต่น้องคิดว่าน่าจะไม่ใช่พวกราษฎรที่มาขับไล่พวกเราหรอกไปคะเพราะพวกเขายกมือไหว้แล้วก็กวักมือให้เราคอยนั่นไงเห็นไหมเพคะเป็นพวกพราหมณ์มีทั้งหมด5คนด้วยกันนะเพคะ
0: ไหนอ๋อใช่แล้วคนพวกนี้ติดตามเรามาจริงๆดูจากท่าทางของพวกเขาไม่น่าจะประสงค์ร้ายคงมีความเดือดร้อนให้เราช่วยเหลือพี่จะหยุดม้าคอยพวกเขา

0: สองเพื่อนเลยค่ะ
1: โอ
0: ้
1: ยเกิดไม่ทันแล้ว
2: ท่านติดตามเรามาด้วยเรื่องใดหรือ
3: เกือบทำเกือบไม่ทันแน่เหนื่อยดีกว่าพระองค์ทรงหยุดรถรอคือพวกข้าพระพุทธเจ้าได้ยินข่าวว่าพระองค์ทรงแจกทานครั้งใหญ่เจ็ดอย่างอย่างละ700ที่เรียกว่าสัปดาห์สดกมหาทานก็รีบพากันมารับบริจาคแต่พวกข้าพุทธเจ้าทั้งห้าอยู่ไกลมากตามมาไม่ทันตอนแจกยังดีที่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จออกนอกเมืองผ่านมาทางนี้ก็เลยรีบมาดักคอยเผลอนี่หลับไปซะนี่พอรถผ่านก็ตกใจตื่นก็พากันวิ่งกวดมานี่แหละพะยะค่ะเฮ้ยเหนื่อย
2: ท่านทั้งหลายสัตตสดกมหาทานนั้นเราได้แจกไปจนหมดสิ้นแล้วอีกทั้งตัวเราและครอบครัวต้องเดินทางไกลไปอยู่ในป่าทรัพย์สินมีค่าใดก็ไม่ได้นำติดตัวมาด้วยเกรงอันตรายจะมีก็แต่เสบียงกลางที่จำเป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นยังจะมีสิ่งใดที่ท่านต้องการอีกหรือหากท่านต้องการสิ่งใดที่เรามีอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้บอกมาแม้ร่างกายและชีวิตเราก็สละให้ท่านได
4: ้ขอเดชะพวกข้าพระองค์ไม่ประสงค์ถึงเพียงนั้นหรอกพระเจ้าค่ะเพียงแต่ว่าเมื่อตั้งใจมาแล้วก็ไม่อยากให้ผิดหวังกลับไปมือเปล่าๆเท่านั้นเองพระเจ้าค่ะ
2: ถ้าเช่นนั้นท่านต้องการสิ่งใดก็จงบอกมาเถอะ
3: ของมีค่าที่พอจะขอได้เท่าที่เห็นทั้งหมดคงจะมีแต่รถกับม้าเท่านั้นเรามาด้วยกัน5คนถ้าจะแบ่งกันก็คงจะได้คนละสิ่งคือรถ1คันม้าคนละตัวเหล่านี้ที่มีค่าที่สุดเห็นจะเป็นราชรถสงฆ์ต่อให้ม้า4ตัวรวมกันคุณค่าของมันก็ยังไม่เทียบเท่าค่ะเราจะต้องฉวยโอกาสในความเป็นอาวุโสสูงสุดรีบขอพระราชทานรถซะก่อนที่ผู้อื่นจะขอตัดหน้าเราราชรถทรงนี่สวยงามยิ่งนักพะยะค่ะขอจงทรงพระราชทานแก่หม่อมฉันเถิดพะยะค่ะ
2: ได้รอให้รถนี้แก่ท่าน
3: เป็นพระมหากรุณายิ่งนักนามพระทัยเช่นนี้ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญพะยะค่ะ
2: มาสีพาลูกลงจากรถเถอะรถเนี้ยพี่ให้เป็นทานแก่พราหมณ์แล้วจากนี้ไปเราคงต้องอุ้มลูกแล้วก็ขี่ม้าคนละตัวส่วนสัมภาระนั้นก็ให้บรรทุกไว้บนหลังม้าอีก2ตัว
5: เถคะ
4: ได้โปรดพะยะค่ะพวกหม่อมฉันที่เหลืออีก4คนยังไม่ได้รับพระราชทานอะไรเลยพะยะค่ะ
2: อ๋อจริงสินะเห็นพวกท่านนิ่งเฉยอยู่นึกว่าไม่ต้องการ
6: พวกหม่อมฉันกำลังนึกเครื่องเจ้าพราหมณ์เท่าเห็นแก่ได้ผู้นี้อยู่ที่มาด้วยกันกลับมาทิ้งกันจริงขอราชรถอันล้ำค่าจากพระองค์ก่อน

0: นั่นเป็นเพราะประสบการณ์ในการของพวกเจ้ายังมีน้อยกว่าข้าทำใจเถอะแข่งเรือแข่งแพนะพอแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาอย่าแข่งดีกว่านะราชรถนี้ล้ำค่าควรเมืองวาสนาเช่นพวกเจ้าไหนเราจะครอบครองได้มันต้องบุญมาวาสนามียังค่านะสิมันถึงจะเหมาะสม
1: นี่มันไม่ใช่เรื่องบุญเรื่องวาสนาแต่เป็นเรื่องที่ของความเห็นแก่ตัวของเจ้าแทนที่จะขอรวมกันแล้วมาขายแบ่งกันจะได้เท่ากันแต่เจ้ากลับขอสิ่งที่สำคัญไปก่อนแบบนี้เนี่ยครบไม่ได้
0: พวกเยาว์อย่ามัวเอาแต่น้อยใจเสียเวลาเปล่านะยังมีของอีกตั้งหลายอย่างจะขอรีบขอคืนทำรีรอเดี๋ยวท่านจะไปแล้วก็จะอดซะอีกอ่ะ
2: เรายังมีม้าอยู่อีก4ตัวหากพวกท่านไม่รังเกียจก็แบ่งไปคนละตัวก็แล้วกัน
1: ขอใจบาป
2: อ๋อยังมีทรัพย์สินสัมภาระต่างๆเมื่อเราไม่มีรถไม่มีม้าเราก็ไม่มีปัญญาจะขนไปพวกท่าน4คนก็นำไปแบ่งกันจะได้ไม่น้อยหน้าเพราะพรามเท่า
3: เป็นพระมหากรุณายิ่งล้นพยาค่ะ
1: พระมหากรุณาพยาค่ะ
2: เมื่อเราให้ทานพวกท่านจนหมดสิ้นแล้วเราก็จะเดินทางต่อละขอให้พวกท่านจงมีความสุขไปทั่วกัน
4: สมพระเจริญพยาค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศรีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลาสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 นคณะเจ้าภาพทอดถวายภาพไตรทยธรรมเวลา 11:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 นพิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205 088-095-4205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปี
1: วันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
0: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: เมื่อกี้ญาติโยมก็ได้ฟังสวดมนต์เช้าฟังสวดมนต์เช้าจบเป็นธรรมบัตรเช้านะฮะแปลอาจจะ ไม่สำหรับบางคนที่ไม่เคยได้ฟังเพราะเป็นภาษาศัพท์บาลีและเป็นไทยซึ่งเป็นบาลีนี่ก็เป็นภาษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นภาษาสากลสากลนี่หมายถึงว่าสมัยพุทธเจ้าเป็นภาษากลางซึ่งมนุษย์และเทวดาฟังรู้เรื่องแต่มาสมัยนี้ก็เป็นภาษาโบราณไปก็คนไทยก็สวดกันได้เป็นภาษาบาลี ภาษาบาลีนี้เป็นภาษาอมตะเป็นภาษาที่ไม่แปรเปลี่ยนเป็นอื่นคือกี่พันปีก็อยู่อย่างนี้อยู่คู่ศาสนาดังนั้นจึงว่าเหมือนเป็นภาษากฎหมายไม่เปลี่ยนเป็นอื่นดังนั้นจึงว่าเราฟังกันมานานก็ไม่เข้าใจความหมายก็มาแปลเป็นภาษาไทยก็ดังที่ว่ากล่าวมาแล้วนะว่านโมตัสสะหมายถึงอะไรนโมตัสสะก็แปลว่านอบน้อมนอบน้อมแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ผู้กายจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองก็คือเมื่อสมัยก่อนนี่เขาบูชาคนที่ไม่มีกิเลสเขาไม่ได้บูชาคนสู้รบตบมืออะไรแบบเก่งอย่างนั้นก็บูชาคนที่ไม่มีโกรธไม่มีโลภไม่มีหลงคือเทวดาเขาบูชาเทวดาที่บูชาก็คือพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยก็เทวดาก็ยังไม่รู้จักบางตนก็ยังไม่รู้จักก็ยังไม่นับถือพุทธเจ้าก็คิดว่ามนุษย์ธรรมดาก็ไม่ค่อยนับถือเทวดาพวกจาตุมพวกนี้ก็ย่อมไปไหนได้ก็เดินทางมาเทวดาห้าตนเดินทางมาแล้วก็ลอยข้ามศีรษะพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าก็นั่งอยู่บนนั่งใต้โคนต้นไทรเทวดาก็ด้วยอำนาจเทวดาก็เหาะไปไหนก็ต้องเหาะลอยได้ก็ทำให้ตกลงมาตกลงมาข้างหน้าพุทธเจ้าเทวดาก็รู้ว่าที่อำนาจตัวเองหมดไปเนี่ยไม่สามารถจะห่อรอยข้ามในอากาศได้ก็ตกลงมาก็เข้าใจเลยว่านี่คือเหนือมนุษย์แต่เทวดาก็เลยกล่าวคำนอบน้อมว่านโมนโมแปลว่านอบน้อมเทวดาตนหนึ่งก็ตัสสะแล้วอีกตนหนึ่งภควะโตอะหะโตสัมมาทุสสะก็ลงอภิวาทก็คือไหว้เองว่าขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสพระองค์นั้นนี่คือการแสดงตนถึงความเคารพก็คือยอมรับตั้งแต่บัดนั้นมาชาวกพระราหุพระสารีบุตรก็เลยให้ทุกคนเนี่ยเวลาจะเริ่มสวดมนต์จะทำอะไรก็เริ่มตั้งครูก่อนตั้งครูก็คือระลึกถึงคำพูดของเทวดาตัวนี้ว่านโมตัสสะก่อนเวลาคนเราจะว่าคาถาจะสวดอะไรจะถวายทานรักษาศีลจะเจริญภาวนาหรือจะบวชจะอะไรเข้าวัดเข้าวาจะสวดทุกบทก็คือเป็นบทแม่หรือบทครูเริ่มต้นต้องตั้งนโมก่อนคาถาใดถ้าไม่มีนโมก็ถือว่าไม่ใช่คาบนโมนี่เป็นคาบเหมือนกันว่าจบหนึ่งเนี่ยนโมสามจบเนี่ยแล้วก็จึงจะสวดผิดได้เป็นคาถาครูไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคำพุทธเจ้าแสดงตรงนี้คือของเทพแสดงออกมาถึงความเคารพเหมือนอย่างบทตายบทที่ตายเรื่องตายที่พระอินทร์ลงมาปรงสังขารเนี่ยอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทเวธรรมิโนอุปจิตตวานุจันติเตสังโฆปสโมสุโขก็คือมาเห็นว่าคนเราไม่เที่ยงเลยหนุ่มก็ตายได้สาวก็ตายได้คนเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชาไม่เที่ยงเลยแม้แต่เทวดาอินพรหมยมยักษ์ก็ตายได้ฉะนั้นจึงอนิจจาอนิจจาแปลว่าไม่เที่ยงก็จะสังขาราแปลสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนี่คือบทสรุปในนโมนี่เป็นชีวิตใหม่เป็นชีวิตเริ่มต้นนะเป็นชีวิตเริ่มต้นของคนเราเกิดขึ้นมาก็คือตั้งนโมออกมาด้วยนโมแปลว่านอบน้อมสังคมเราเนี่ยถ้ามีนอบน้อมเนี่ยสังคมนี้ไม่มีอันตรายจะไปไหนจึงต้องนอบน้อมก่อนพุทธเจ้าถามว่าทัสสกะเทวราชเท ทำไมภัยอันตรายจึงไม่มีแก่เท้าสกะเทวราชบอกกระหม่อมฉันไปไหนก็นอบน้อมก่อนนอบน้อมต่อผู้มีพระคุณคำนองต่อผู้มีคุณจะเป็นใครก็ได้ที่มีพระคุณจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทพต่างๆที่มีพระคุณหรือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาถือว่าสุดยอดของคุณคุณแปลว่าประเสริฐถ้าคนเรารู้คุณก็โทษก็ไม่มีแต่คนเราไม่รู้คุณก็ต้องมีโทษเนี่ยเหมือนอย่างคุณพ่อแม่อย่างเงี้ยเราไม่รู้คุณเราก็ดูถูกเหยียบย่ำทำให้ท่านต้องเสียใจแต่พอเรามีลูกบ้างลูกก็ไม่รู้คุณเราก็ด่าดูถูกเราว่าเราเป็นพ่อแม่ไม่มีคุณก็เราก็ต้องเจ็บปวดฉะนั้นคุณจึงไม่มีโทษแต่ถ้าไม่รู้คุณก็เป็นโทษเหมือนกับยาพิษเนี่ยกินไปไม่รู้โทษก็ตายแต่ถ้าเรารู้ว่ามันมีโทษมีคุณก็มาแปรเป็นยารักษาโรคได้ฉะนั้นจึงว่าคนเราก็ควรจะเริ่มต้นพุทธศาสนาแบบง่ายๆก่อนแค่นำโมนอบน้อมนี่ก็มีความสุขคือคนเราตั้งนโมแล้วก็ถือว่าเราถึงเทวดาถึงเทพถึงเทวดาอารักขาคนเราถ้าบอกว่ามีเทพประจำกายมีเทพเทวดาประจำกายไปที่ไหนก็คุ้มครองไม่มีอันตรายคนเราไม่มีเทพรักษาก็มีอันตรายสมัยก่อนเขาก็ถือนะสมัยนี้ไม่มีแล้วไม่เชื่อเลยว่ามีเทพคุ้มครองตัวเราก็คิดว่าตัวเราก็คือเก่งหรือว่าทำดีแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรแต่จริงๆสมัยก่อนเขาก็ยังคิดว่าเทพเทพารักทั้งหลายเนี่ยมีไว้สำหรับคนที่

ที่ศรัทธาและที่มีความเชื่อมีไว้คุ้มครองทำไมถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาก็มีเทพคุ้มครองตั้งแต่เริ่มเกิดเลยพระพุทธเจ้ามีเทพคุ้มครองยันนิพพานเลยนี่คือคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงเพราะมีบุญอะเทพก็คุ้มครองตัวที่วันที่ประสูติออกมาเนี่ยประสูติออกมาเนี่ยไม่ใช่ประสูติเฉพาะแม่ตัวเองคลอดมาเทพทั้งหลายเนี่ยมาอุ้มสมมาโมทนาว่ามาเกิดพุทธเจ้าแล้วเราจะมีบุคคลที่เป็นครูมาสอนพวกเราให้รู้บุญบาปให้รู้ลึกซึ้งเพราะพวกเราเนี่ยรู้แค่ความเป็นบุญเป็นเทพเท่านั้นเองแต่ไม่รู้เรื่องธรรมะธรรมะที่นิพพานหรือธรรมะที่สูงสุดกว่าที่ชั้นเทพอยู่ทั้งเทพทั้งหลายก็ดีใจก็ต้องมาห้อมล้อมตั้งแต่พระพรหมพระอินทร์เนี่ยชาติจิตโรกบาลทั้งสี่อันนี้พุทธเจ้าก็มาตรัสรู้แล้วจึงได้แสดงว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงแล้วก็ให้ชักชวนคนให้ปฏิบัติตามพอปฏิบัติได้ก็ทุกคนก็รู้ว่าเทวดาเขามีจริงมาได้หลายทางแล้วก็รู้ได้หลายทางที่ปู่ย่าตายายพูดก็เป็นเรื่องไม่ใช่ไร้สาระเป็นเรื่องจริงเหมือนกับคนไม่เคยเจอผีก็คิดว่าก็สงสัยว่าผีมีจริงหรือเปล่าแต่พอเจอเขาไปโอ้ยผีมีจริงใครว่าผีไม่มีจริงฉันไม่เชื่อเหมือนคนเราจะตายคนเราจะตายจึงได้รู้ว่าตายจริงๆแล้วเนี่ยคนเคยเจออุบัติเหตุจะรู้ว่าตายจริงๆก่อนจะมาเคยเจออุบัติเหตุจะรู้ว่าตายแล้วเหรอเวลาลดความเร็วนึกอ๋อเราเนี่ยทำไมเราตายเร็วจังแค่ความคิดแพ๊บเดียวเท่านั้นเองความตายคิดว่าโอ้เราตายแล้วเหรอจะนึกอะไรดีตอนตายก็เลยต้องนึกถึงครูพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่เราเคารพท่านเองได้แวบเดียวท่านเองนึกมากกว่านั้นไม่ได้หมดเวลานึกแต่พอเราไม่ตายปุ๊บเรามาคลำดูตัวเองไม่ตายคลำดูตัวเองอ๋อตรงไหนไม่ทิ่มแทงเลยแต่ยอกขาหน่อยเดียวว่าอ๋อเรายังไม่ตายตอนนั้นจิตมันรวมเลยจิตมันรวมว่าโหเราสร้างความดีได้แค่นี้หรอกเหรออีกอย่างใจนึกว่าถ้าเราไม่ตายจะต้องได้สร้างความดีมากกว่านี้จิตคนนั้นมันเร็วมากฟ้องตัวเองพอปุ้ยขึ้นมาก็พอสบายแล้วก็ลืมไปโน่นไปนี่ต่อไอ้จิตก็จะตายมันจิตดี จิตคิดจะกลับใจจะทำดีคิดถึงแต่คนดีแต่ถ้าบางคนไม่คิดถึงไม่ดีก็จะไม่มีความรู้สึกแก้ตัวเลยเหมือนเราที่ทำไมจึงมาตั้งรายการว่าชีวิตใหม่คนเราเนี่ยถ้าไม่นอนเลยเนี่ยจะได้ชีวิตใหม่ไหมไม่มีชีวิตใหม่เลยนะนี่อาศัยได้วันหนึ่งคืนหนึ่งก็นอนหลับตื่นขึ้นมาก็ได้ชีวิตใหม่ถ้าคนเราไม่หลับเลยเนี่ยไม่กี่วันเรามากินไม่ได้นอนไม่หลับชีวิตใหม่ไม่มีตายแน่เลยแต่เรานึกตื่นมาเนี่ยเท่ากับร่างกายของเราอ่อนเพลียสมองเราทำงานไม่ไหวแล้วก็หลับจะตื่นหนึ่งตื่นขึ้นมาก็เหมือนได้ชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ก็เริ่มต้นใหม่ยังตอนรุ่งเช้าไปนี่เราก็เริ่มต้นใหม่แล้วจะทำอะไรนะจะทำมาหากินจะไปทำการทำงานก็เหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ชีวิตใหม่นี้เราก็ต้องประกอบชีวิตเราด้วยความสุขสงบสุขเนี่ยทุกคนต้องการสุขทางใจสุขทางกายสุขทางกายเมื่อคืนนอนหลับแล้วกินอิ่มนอนหลับถ้ากินไม่อิ่มนอนไม่หลับก็ไม่ได้สุขทางกายกับเมื่อคืนเป็นทุกข์จังเลยนอนไม่หลับคิดมากปัญหาเยอะปัญหาลูกปัญหาสามีปัญหาครอบครัวปัญหาภรรยาปัญหาเพื่อนบ้านปัญหาที่ทำงานบางคนเนี่ยแก้ทั้งปีไม่ตกเลยปัญหาเพราะอะไรเพราะเป็นหนี้สินเนี่ยหรือเป็นถ้อยร้อยความหรือเกิดปัญหาเนี่ยนั่นจึงว่านี่ทุกข์ทางกายกับทุกข์ทางใจทุกทางใจคือว่านอนไม่หลับคิดมากเนี่ยกายก็เลยสูบผายผอมกายก็เลยเป็นทุกคนที่อย่างนี้มีโรคภัยไข้เจ็บเร็วเพราะอะไรเพราะมันทุกทั้งสองทางทุกทางกายทางใจ
ม้จะกินยังเป็นทุกข์ทุกวันเนี่ยกินของที่มันไม่ถูกเนี่ยอย่างอาตมาเนี่ยทานได้รู้เลยไปทานอาหารที่ไหนก็รู้เลยทุกทันทีถ้าเขาใส่ผงชูรสเนี่ยเราจะต้องหิวน้ำทั้งวันเลยคอแห้งทั้งวันร้อนในทั้งวันนี่คือเรารู้แหละทุกแหละอาหารที่เขาว่าดีๆเขากินแล้วสนุกเขากินแล้วอิ่มเรากับทุกเพราะมีผงชูรสเพราะเราแพ้ซะแล้วเนี่ยกลายว่ากินเป็นทุกซะแล้วคนอื่นเขากินเป็นเขายังไม่เกิดทุกเพราะเขาไม่แพ้แต่เราแพ้บางคนนี่แพ้อะไรบางคนแพ้กุ้งเนี่ยยังมีคนหนึ่งมาบวชอยู่ที่วัดมาลามาบวชก็เลยส่งให้ไปเรียนที่อินเดียไปเป็นด็อกเตอร์คนนี้ไม่ทำอะไรกินกุ้งมาหลายตัวแดงทั้งตัวเมื่อนั้นเลยแพ้กุ้งกินไม่ได้ยินนี้ไปอยู่แคนาดาแหละแพ้กุ้งกินเป็นทุกข์แล้วนี้ยังบางคนกินอะไรกินให้มันทุกข์คือหวังว่าจะให้มันสุขแต่กินแล้วกลายเป็นทุกข์เช่นว่ายังเราดื่มน้ำเมาเงี้ยดื่มเข้าไปใหม่ๆก็รู้สึกว่ามันเป็นสุขแต่พอไปมากๆเลยแอลกอฮอล์มาแสดงอาการมาก็เป็นทุกข์กลับบ้านไม่ได้ก็มีเจ็บป่วยก็มีบางคนหมดกำลังเลยก็มีนี่คือกินเลยเป็นทุกข์อย่างยิ่งเสพติดนี่ก็เป็นทุกข์หนักกินไปเป็นโรคเลยบางคนนี่เด็กที่วัดเนี่ยฟันหายไปหมดเลยคนขับรถที่วัดยิ้มไม่ได้เลยฟันมันหายหมดมากินไออะไรยามาทุกวันนี้มันยังไม่เลิกเลย มันยังแอบกินอยู่เลยแต่มันเราก็เจอมันบอกเอ๊ะตอนนี้แกหลอกขึ้นถ้ามันหลอกขึ้นแสดงมันไม่มียากินถ้าวันไหนมันดูหน้าตาดำๆมันก็ไปแอบกินนี่เขาเรียกมันกินเป็นทุกข์ไม่มีก็เป็นทุกข์มีก็เป็นทุกข์นี่มันฆ่าตัวเราฉะนั้นจะมาพูดถึงพุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่ให้ชีวิตเราก็ว่าได้ที่ให้ชีวิตเราว่าความสุขมันอยู่ที่ใจนะไอ้กายนี่ก็เป็นธาตุของความคิดกายนี่เป็นธาตุของความคิดเราจะใช้มันทำอะไรมันก็ทำให้นั่งก็นั่งให้นอนก็นอนให้กินก็กินให้อย่างไรกายก็เป็นบ่าวเป็นธาตุฉะนั้นพระองค์ถึงว่าเข้าใจว่าฐานที่ตั้งของจิตก็คือกายแล้วก็สื่อของจิตก็คือใครสื่อของจิตก็คือสื่อของจิตก็คือที่จะไปรับรู้มาสู่จิตก็คือตาคือหูคือจมูกคือลิ้นคือกายคือใจตาก็ไปรับรู้รูปภายนอกหูก็ไปรับเสียงภายนอกก็มาส่งว่าดีไม่ดีแล้วก็ใจก็จะมาปรุงแต่งเป็นเจตสิกว่าสังขารว่าชอบไม่ชอบสุขทุกข์เป็นบุญเป็นบาปปรมาเป็นกุศลอกุศลก็มาจากสื่อของตาของตาของหูของจมูกของกายของใจดังนั้นการแสวงหาของจิตเนี่ยก็คือแสวงหาสิ่งเหล่านี้มาจากอายตนะหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงมาปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเมื่อเราจะเกลียดใครสักคนหนึ่งเราก็ต้องไปเห็นมาก่อนไปฟังมาก่อนเราจะรักใครสักคนหนึ่งก็ต้องไปเห็นมาก่อนไปฟังมาก่อนแล้วก็มาปรุงแต่งคือเรียกว่าผัสสะคือกระทบเกิดเวทนาความรู้สึกชอบไม่ชอบเนี่ยผัสสะเวทนาพอมีเวทนาก็เกิดอุปาทานความยึดว่านั่นรูปดีไม่ดีเสียงดีไม่ดีอุปาทานแล้วก็เป็นกรรมก็คือการกระทำงั้นถ้าชอบต้องไปเอามาถ้าไม่ชอบก็ต้องทำลายเป็นกรรมคือการกระทำนะก็เกิดตัณหาคือความอยากได้ไม่อยากได้ก็เป็นตัณหาอยากก็เป็นตัณหานะไม่อยากก็เป็นตัณหาอุปาทานก็แปลว่ายึดไม่ชอบก็ยึดว่าไม่ดีถ้าชอบก็ยึดว่าดีเป็นอุปาทานถ้าเป็นกรรมคือการกระทำก็เป็นวิบากเขาทำแล้วเป็นวิบากเลยส่งผลเลยไม่เมื่อเราไม่ชอบไปด่าไปว่าคนนี้ก็จะมีกรรมเลยใจเราก็จะไม่ดีคนนั้นก็จะไม่ดีกับเราแต่เราชอบเราก็ไปเอามาก็เป็นของเราเราก็ต้องดูแลรักษาก็เป็นวิบากส่งผลถ้าเป็นของที่ต้องดูแลง่ายก็สบายหน่อยถ้าของดูแลยากก็ลำบากหน่อยนี่เราต้องมีปัญญานะธรรมะพุทธเจ้าละเอียดอ่อนมากเลย
ที่จริงเขาก็ไม่ค่อยพูดกันหรอกพอพูดไปแล้วต้องบางคนฟังแล้วไม่รู้เรื่องอะไรหลวงพ่อบอกมาพูดชีวิตใหม่พูดเจอชีวิตเก่าๆกันเลยแล้วไม่รู้เรื่องเลยทีนี้ก็เราทำไงจะรู้เรื่องธรรมะล่ะเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อก่อนเรียนหนังสือก็ไม่รู้เรื่องเขาต้องให้ครูอธิบายครูอธิบายยังไม่รู้เรื่องเขาต้องศึกษาให้ลึกซึ้งไปเหมือนการปฏิบัติเนี่ยไม่รู้เรื่องก็ต้องศึกษาจิตตัวเองเพราะจิตเนี่ยเป็นตัวเปิดตำราตัวเปิดตำราที่ว่าพระไตรปิฎกอยู่ในใจเราพระไตรปิฎกอยู่ในจิตเราดังนั้นถึงว่าคนเราเมื่อรู้ธรรมจิตหรือความสว่างของจิตนี่คือความสุขที่ได้รับความสุขที่ได้รับก็คือสุขใจสุขใจก็กำลังวิ่งหากันอยู่ทุกวันเนี่ยคนเราต้องการความสุขใจถ้าได้มาแล้วมันเหมือนกับเงินทองเราได้มาอยู่ได้นานมันก็เหมือนสุขใจนะเพราะเหมือนเรามีเงินแต่พอมันไปจากเราเนี่ยมันก็เหมือนผิดหวังเหมือนเราไม่มีเงินเนี่ยพรุ่งนี้ไม่มีเงินเลยเนี่ยบางคนมาร้องบอกหลวงพ่อว่าไงพรุ่งนี้ไม่มีเงินเลยจะไปจ่ายค่าเรียนลูกหมดเลยเนี่ยโหเนี่ยผิดหวังแล้วก็ทุกข์แต่งงานแล้วมีลูกกะว่าจะให้ลูกสบายกะว่าสามีจะพึ่งได้ภรรยาจะพึ่งได้แต่กะว่าพรุ่งนี้ไม่มีเงินเนี่ยทุกข์เลยทุกข์ทางจิตนะกายก็ดิ้นรนเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยว่าพรุ่งนี้จะเอาเงินไปเสียค่าเทอมลูกได้อย่างไรทุกทันทีเลยและไม่ใช่ทุกคนเดียวนะทุกทั้งครอบครัวก็ต้องหาต้องดิ้นรนถ้าไม่ได้มาเดือดร้อนแน่นอนครอบครัวนี่เพราะทุกคนไม่ได้มารับผิดชอบกับเราดังนั้นจึงว่าคนเราที่มีความสุขกับตรงนี้ก็มีเช่นว่าบางคนเราเปิดเรียนแล้วเรามีทุกอย่างมีรถพาลูกไปเรียนหนังสือมีอาหารให้ลูกมีเงินให้ลูกมีค่าเทอมให้ลูกลูกจะได้เรียนทุนสูงรู้สึกดีใจโอ้ลูกฉันจะได้เรียนไม่มีทุกข์เลยมีความสุขด้วยว่าฉันมีสตังค์มีค่าเทอมแล้วอยากให้ลูกเรียนดีใจมากเลยพาลูกไปอันนี้คือความสุขที่ทั้งคืนเลยดีใจว่าเพื่อนี้จะพาลูกไปเรียนแต่อีกคนหนึ่งเป็นทุกข์ทับตายเลยเพื่อนี้จะทำยังไงไม่มีค่าเทอมเนี่ยบางทีต้องอะไรเนี่ยเอาโทรทัศน์ไปจำนำเอาตู้เย็นไปจำนำบางคงไม่คนบางคนไม่มีครกก็ยังเอาไปจำนำก็มีอะไรจำนำหมดหรือไม่พอไปกู้คนบางคนบอกอะไรกู้นะส่งลูกเรียนเนี่ยเหนื่อยมากเลยทำอาหารขายคนที่โคราชที่ปักท่องทำอาหารขายสองคนผัวเมียทำกับข้าวขายตอนเช้าสี่หม้อส่งลูกสามคนลูกชายสองคนลูกสาวคนเรามานึกว่าเขาทำได้ยังไงส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยลูกสาวก็เรียนกฎหมายลูกชายก็เรียนรัฐศาสตร์เรียนแต่ไอ้ที่หางานยากๆทั้งนั้นเลยไอ้ที่จบมาแล้วไม่ไอ้ที่จบเลยจะต้องไปแข่งขันไปหาคนเป็นหมื่นไปแข่งขันกับเขาเรียนก็เรียนกฎหมายก็ไม่หาเงินง่ายรัฐศาสตร์ก็ไม่หาเงินง่ายถ้าหากว่าเรียนพวกเกษตรพวกอะไรเงี้ยหรือเรียนบัญชีเรียนเกษตรเรียนอะไรที่มันจบแล้วหางานง่ายที่จบแล้วยังช่วยพ่อแม่ไม่ได้แต่พ่อแม่บอกว่าไม่เป็นไรแล้วพอจบแล้วก็จะสบายแหละพอขายข้าวแกงวันละสี่หม้อบางวันเขามีตลาดนัดที่วัดเป็นตลาดนัดก็ขายไม่ออกอีกอ้าววันเพิ่งจะได้สักวันละ500บาทก็ไม่ได้เงี้ยเป็นหนี้ร้อยเท่าไหร่เป็นหนี้นอกกฎหมายนะร้อยละ20บาทก็เอาร้อยละ20บาทร้อยละ3ร้อยละ17บาททุกวันนี้ต้องเป็นหนี้หมดแล้วมีอะไรที่บ้านเป็นไปคัดค้ำดอกหมดเพื่อจะส่งลูก3คนให้จบก็น่าสงสารนะชีวิตอย่างเงี้ยสู้เหนื่อยบอกเหนื่อยยิ่งอายุมากยิ่งเหนื่อยบ่นไม่ได้เนี่ยทำไงมันเป็นกรรมของตัวเองที่ไปคิดว่ามีลูกแล้วจะมีความสุขแต่นี่คือสำหรับฐานะคนที่อยู่ในฐานะที่ลำบากพอลูกแต่มีเยอะเลยอย่างนี้อย่ามาเล่าเลยว่าไม่ใช่น้อยเลยถ้าความทุกข์จากการมีลูกส่งลูกเรียนเนี่ยพอที่วัดนี่มีมูลนิธิช่วยเด็กยากจนก็ช่วยได้แค่

0.0% ปีนี้ในภาคดองก็ช่วยไปได้ปีนี้เท่าไหร่เกือบ30ทุนปีทุกปีก็30ทุนปีนี้ประมาณ28ทุนนะ27-28ทุนแต่มีก็ได้ผลดีนะนี่เมื่อวานนี้ไปทำบุญบ้านพระไปทำบุญบอกว่าพระท่านบอกว่าพระองค์เนี้ยมาบวชพ่อตายแล้วก็มาบวชเป็นสมณเณรดีเด่น7ปีทางวัดให้ทุน7ปีพอพ่อตายเหลือแต่แม่แล้วก็ทางมูลนิธิเราให้ทุน7ปีแต่เป็นสมณเณรดีเด่นตลอดสมณเณรบวชประมาณร่วม300รูปเนี่ยเขาเป็นบุคคลที่แบบเหมือนว่าพอตายแล้วเขาก็คงคิดเนี่ยคงคิดทำความดีไม่อยากให้แม่เดือดร้อนเพราะแม่ก็เดือดร้อนเพราะยากจนต้องเลี้ยงลูกแล้วตัวเองก็เลยทำตัวดีปฏิบัติเป็นเนรทุกปีมาบวชพักร้อนหนึ่งทุกปีแล้วก็เป็นสมณเณรดีเด่นเรียบร้อยมากเลยหน้าตาดีเรียบร้อยได้สมณเณรดีเด่น7ปีแล้วก็ได้ทุนการศึกษาเดี๋ยวนี้เรียนจบนิเทศศาสตร์เนี่ยไปมาบวชพระตอนนี้ก็ไปทำบุญเมื่อวานเนี่ยจบนิเทศศาสตร์แล้วก็มาบวชเป็นพระเพราะตัวเองได้ทุนจากที่มูลนิธิของพุทธเนกประสงค์นี่คือที่เราส่งให้เด็กได้พ้นภาระจากแม่พ่อเป็นทุกข์แต่เด็กก็ทำตัวอย่างเงี้ยถ้าสังคมเป็นอย่างนี้นะพุทธศาสนาก็ช่วยเขาได้และตัวเขาก็ช่วยตัวเขาได้แล้วก็ช่วยครอบครัวพ่อแม่ได้เพราะเขาวางตัวดีไม่เกย์ไม่ดื้อไม่เที่ยวไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่คบเพื่อนไม่ดีอย่างเงี้ยถ้ามีลูกอย่างนี้นะสังคมก็แก้ปัญหาได้ทางวัดเราก็ได้เข้าไปช่วยเขาได้ทางมูลนิธิเราก็ช่วยเขาได้ก็เลยเป็นอันว่าทุนของเรานี่ก็มีประโยชน์ก็ให้ทุกปีปีละ30ทุน20กว่าทุนก็ได้แค่นี้เองเราอยากจะเป็นนำร่องก็ว่าได้เราทำมานานแล้วอยากให้คนให้ทุกวัดคิดอย่างนี้แล้วก็สังคมก็คิดอย่างนี้แล้วก็เยาวชนของเด็กรุ่นใหม่ก็ควรจะคิดอย่างนี้ควรจะให้พ่อแม่สบายใจทั้งที่เขาไม่ทำอะไรหรอกเขาไม่ได้ทำงานเลยแต่โดยการที่เขาทำความดีตรงเนี้ยทางมูลนิธิก็สอดส่องว่าเขาเดือดร้อนเราต้องช่วยเขาให้เขาเรียนจบถ้าเขาบวชไปก็ไม่เป็นไรถ้าศึกมาเขาก็ต้องหางานเลี้ยงพ่อแม่ได้เพราะจบนิเทศศาสตร์คนที่จะได้รับเกียรตินิยมดีเด่นของการเป็นสามเณรดีเด่นเนี่ยต้องผ่านจากพี่เลี้ยงหลายคนเพราะพี่เลี้ยงต้อง40องค์เนี่ยเขามีเป็นกลุ่มละ10องค์8องค์เนี่ยพี่เลี้ยงจะต้องพิจารณาให้เห็นว่าบุคคลใดเป็นบุคคลที่ควรจะให้ดีเด่นขยันสวดมนต์ขยันนั่งสมาธิแล้วก็ช่วยในสังคมนั้นไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเลยตั้งแต่บวชมา1เดือนเนี่ยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเลยมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวแล้วก็ถึงได้ยกให้เป็นคนดีเด่นอันนี้คือสิ่งที่เอาธรรมะมาใช้กับเยาวชนได้พอศึกไปเป็นเด็กนักเรียนเขาก็เป็นนักเรียนที่ดีเพราะอะไรเพราะเขาได้นำธรรมะเอาไปใช้บางคนไม่เคยตื่นนอนแต่เช้าพอมาบวชแล้วตื่นตั้งแต่3:30สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นซักเสื้อผ้าเป็นตาหาข้าวหาอะไรเป็นทุกคนรับผิดชอบหมดนี้คือการฝึกพุทธศาสนานี่ก็มีประโยชน์ต่อสังคมเหมือนกันแต่ว่าเป็นทางตรงก็มีทางอ้อมก็มีฉะนั้นจึงว่าเราต้องมามองกันตรงนี้ว่าคนเราความสุขใจเนี่ยมันต้องได้สิ่งแวดล้อมที่ดีเหมือนกันนะต้องมีสังคมที่ดีมีญาติดีมีมิตรธรรมะมาใช้กับเยาวชนได้พอศึกไปเป็นเด็กนักเรียนเขาก็เป็นนักเรียนที่ดีเพราะอะไรเพราะเขาได้นำธรรมะเอาไปใช้บางคนไม่เคยตื่นนอนแต่เช้าพอมาบวชแล้วตื่นตั้งแต่3:30สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นซักเสื้อผ้าเป็นตาหาข้าวหาอะไรเป็นทุกคนรับผิดชอบหมดนี้คือการฝึกพุทธศาสนานี่ก็มีประโยชน์ต่อสังคมเหมือนกันแต่ว่าเป็นทางตรงก็มีทางอ้อมก็มีฉะนั้นจึงว่าเราต้องมามองกันตรงนี้ว่าคนเราความสุขใจเนี่ยมันต้องได้สิ่งแวดล้อมที่ดีเหมือนกันนะต้องมี

สังคมที่ดีมีญาติดีธรรมะมาใช้กับเยาวชนได้พอศึกไปเป็นเด็กนักเรียนเขาก็เป็นนักเรียนที่ดีเพราะอะไรเพราะเขาได้นำธรรมะเอาไปใช้บางคนไม่เคยตื่นนอนแต่เช้าพอมาบวชแล้วตื่นตั้งแต่ 3:30 สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นซักเสื้อผ้าเป็นตาหาข้าวหาอะไรเป็นทุกคนรับผิดชอบหมดนี้คือการฝึกพุทธศาสนานี่ก็มีประโยชน์ต่อสังคมเหมือนกันแต่ว่าเป็นทางตรงก็มีทางอ้อมก็มีฉะนั้นจึงว่าเราต้องมามองกันตรงนี้ว่าคนเราความสุขใจเนี่ยมันต้องได้สิ่งแวดล้อมที่ดีเหมือนกันนะต้องมีสังคมที่ดีมีญาติดีธรรมะมาใช้กับเยาวชนได้พอศึกไปเป็นเด็กนักเรียนเขาก็เป็นนักเรียนที่ดีเพราะอะไรเพราะเขาได้นำธรรมะเอาไปใช้บางคนไม่เคยตื่นนอนแต่เช้าพอมาบวชแล้วตื่นตั้งแต่ 3:30 สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นซักเสื้อผ้าเป็นตาหาข้าวหาอะไรเป็นทุกคนรับผิดชอบหมดนี้คือการฝึกพุทธศาสนานี่ก็มีประโยชน์ต่อสังคมเหมือนกันแต่ว่าเป็นทางตรงก็มีทางอ้อมก็มีฉะนั้นจึงว่าเราต้องมามองกันตรงนี้ว่าคนเราความสุขใจเนี่ยมันต้องได้สิ่งแวดล้อมที่ดีเหมือนกันนะต้องมีสังคมที่ดีมีญาติดีมีมิตรดีเอาบางคนเที่ยวหาก็ทั้งปีไม่เคยเจอเลยไปนู้นพัทยามั่งภูเก็ตมั่งไปเหนือมั่งไปใต้บางคนไปต่างประเทศยังหาลมณีสถานไม่เจอหาความสุขไม่เจอทิ้งไปเมาสะเละมันยังไม่เจอเลยแต่หาได้ลมมณีสถานก็คือดูลมหายใจเวลาหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทปฏิเสธความคิดนึกวุ่นวายใจหนี้สินปีนตะลิงต่างๆสัก5นาที10นาทีทำจิตให้ว่างหายใจเข้าก็พูดเราพุทโธสัก5นาทีก็จะเกิดลมมณียสถานอันที่รื่นลมเป็นสุขสงบเหลือเกินมันคนกินเป็นสุขเนี่ยกินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขทุกข์ต่างๆดับไปเพราะเราทำใจเป็นถ้าทำใจไม่ได้น่ะกินอะไรก็เป็นทุกข์นอนที่ไหนก็เป็นทุกข์เห็นอะไรก็เป็นทุกข์ได้ยินก็เป็นทุกข์เพราะเราแพ้ซะแล้วเขาเรียกคนอะไรนะแพ้กรุงเทพคนแพ้กรุงเทพไงครับมีเยอะในสมัยนี้แพ้กรุงเทพเพราะอะไรแพ้บางกอกเพราะว่าแพ้พิษหายใจไม่ออกเพราะว่ามลภาวะเป็นพิษบางคนเพราะไม่มีเครื่องฟอกอากาศขึ้นรถก็แพ้อากาศเข้าในกรุงเทพก็แพ้บางคนต้องไปอยู่บ้านนอกก็มีเพราะอะไรเพราะหายใจไม่สะดวกเพราะอะไรเพราะเป็นโรคภูมิแพ้เด็กบางคนไปที่วัดตังทานนะยังเป็นสาวเลยต้องขึ้นรถเข็นลูกคนมีกระตังแต่แพ้อากาศเกิดมาก็แพ้ตั้งแต่ในท้องเลยก็เลยกลายเป็นคนพิการตั้งแต่เกิดเลยแต่คนบ้านนอกนี่โอ้โหฝนตกฟ้าร้องมันวิ่งยังกะไรตัวมุกตัวมอมมันก็วิ่งมันไม่เคยเป็นอะไรเลยเพราะอะไรเขาไม่แพ้อากาศแต่คนกรุงเทพไม่เกิดมาจากห้องแอร์กับแพ้อากาศก็ได้ลูกพิการเราจะช่วยไงเขาแพ้มาตั้งแต่ในเกิดเนี่ยภูมิแพ้แพ้อย่างนี้ก็แพ้อย่างหนึ่งแพ้อากาศหรือก็แพ้เพราะมลภาวะเป็นผิดเพราะไม่มีออกซิเจนไม่มีธรรมชาติไม่เคยไปอยู่โคนไม้ไม่ไปอยู่ทุ่งไร่ไปนาก็เลยต้องแพ้อากาศเพราะอยู่แต่ในตึกสี่เหลี่ยมอยู่แต่ในอากาศที่ไม่ถ่ายเทแล้วก็กินอาหารก็กินแต่ของที่อะไรล่ะที่ว่าไอ้ผักเนี่ยคนเขาปลูกผักเขาปลูกไงเขาบอกไอ้ผักที่เขาปลูกไว้กินเนี่ยเขาไม่ฉีดยาไอ้ตัวพ่อแม่ขาพ่อขานะแล้วมาแมลงมันก็จะกัดกินกันก่อนอันนั้นเขากินเองไอ้ไหนที่ผักไม่มีเหี่ยวเลยผักสดๆไม่มีอะไรกินกัดเลยนั่นแหละพวกเราได้กินพวกคนกรุงเทพได้กินกรุงเทพเขาไปหาซื้อไอ้สดๆแม่ไอ้ไม่มีแมลงตอมอ่ะเพราะสุดเขาฉีดยาอะไรฟอร์มาลีนยากันบูดยากันเพลียไอ้พวกเขาเรียกว่า

อะไรที่เหมือนยาฉีดศพนั่นแหละศพยังไม่เน่าหรือเงี้ยก็อยู่ได้หลายวันก็กลายว่าเราก็กินแต่ของที่มีพิษแต่เดี๋ยวนี้ต่อไปคนเราจะฉลาดขึ้นคนเราจะเลือกกินต่อไปนี้คนที่ขายของพวกนี้จะขายไม่ออกคนที่ขายของพวกไอ้ผงชูรสขายของที่เป็นพิษเนี่ยคนจะรู้สึกว่าสุขภาพไม่ดีเป็นคนเครียดง่ายปวดหัวง่ายปวดขาปวดตัวง่ายพวกนี้จะรู้ว่าเอ๊ะกินแล้วมันกลับปวดเจ็บไปหมดมีข้อมีอะไรไม่ดีเงี้ยก็จะรู้ว่าเราไปกินอาหารที่ไหนดีที่กินแล้วเป็นอาหารอะไรเขาเรียกว่าโดยไม่จะกินแบบเขาเรียกอะไรไร้สารพิษต่อไปพวกที่ทำอาหารขายไร้สารพิษเอายาโบราณมาผสมอย่างนี้ก็มีแล้วนี่อาหารที่ไร้สารพิษมีแหละเอาใบเตยมาใส่เอาใบโน่นใบนี้มาใส่จะขายดีแล้วคนจะฟื้นสุขภาพกลับมากินอาหารที่ไม่มีพิษไอ้คนที่ขายเพื่อจะเอาเงินอย่างเดียวเนี่ยพวกนี้ต่อไปจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ก็ขายไม่ออกเพราะอะไรเพราะคนเรากินเสร็จแล้วเป็นทุกข์ไม่มีความสุขนอนหายใจไม่ออกทั้งวันเนี่ยร้อนไหนอันนี้เราก็คนเราพอฉลาดกินก็เริ่มแสวงหาร้านที่ไม่มีพิษกินกินไม่มีโทษแต่บางคนก็กินมุมมาก็กินไปพวกประเภทที่ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็กินไปแล้วก็จะแก่เร็วตายเร็วเจ็บเร็วฉะนั้นจึงว่ากินเป็นสุขก็คือต้องกินอาหารทางใจด้วยคนเราต้องมีความรู้สึกที่ดีนึกคิดที่ดีวันหนึ่งในชีวิตเราก็หมดไปทุกวันนะไม่ใช่ว่าชีวิตเราจะได้คืนมาชีวิตเราจะเสื่อมไปทุกวันแต่ว่ามันมีอยู่ในมันมีคุณค่าของมันถ้าเราคิดดีมันจะมีคุณค่าของความคิดแล้วก็จะอยู่อย่างเป็นคนที่มีความคิดเรียกว่าคนสร้างสรรค์นะเหมือนช่างที่คิดประดิษฐ์อะไรขึ้นมาเงี้ยเขาจะภูมิใจเขามากเลยนะชีวิตหนึ่งเขาได้ประดิษฐ์อะไรขึ้นมาเงี้ยอย่างคนโบราณเนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาภูมิใจในชีวิตของเขานะบางคนเนี่ยเขาได้เกิดมาเขาได้ทำประโยชน์ให้แก่ครอบครัวเขาสังคมเขาชาติบ้านเมืองเขาเขาก็มีความสุขบ้านปลายชีวิตเขายังมีสมบัติให้ลูกหลานอยู่เลยยังมีแผ่นดินขวานทองให้ลมให้ลูกหลานอยู่เห็นไหมนะทุกวันเนี่ยเราได้ปู่ย่าตายายเราทิ้งแผ่นดินที่ดีไว้ให้เราสร้างชาติบ้านเมืองไว้ให้เราโอ้โหเราได้ไปเที่ยวประเทศอื่นจะเราจะรักประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยน่ารักมีคนหนึ่งไปเมืองจีนโยมที่วัดนะไปเมืองจีนผู้หญิงพวกแม่ค้าเนี่ยไอ้ตลาดอะไรราดพร้าวเนี่ยมีกระตังก็อยากไปเที่ยวย่านเมืองจีนตอนนั้นเมืองจีนเปิดใหม่ๆเข้าไปโอ้คนจีนเขารักญาติเนี่ยไปหาญาติเมืองจีนสัวเถาเนี่ยญาติเยอะสัวเถาจะมาไปหลายครั้งสมัยก่อนตอนเมืองจีนเปิดใหม่ๆไปเที่ยวตอนสมัยที่ทิเบตเปิดครั้งแรกอะสมัยนั้นก็ไปเคยไปประชุมวัฒนธรรมก็กลับมาพอไปถึงไปสัวเถาก็ถึงก็ญาติก็ดีใจโอ้โหไปบอกซิบอกเนี่ยญาติมาคนไทยนี่มันคนไทยสมัยนั้นอะกินดีอยู่ดีเนื้อตัวก็เปล่งปังผิวพรรณดีมากเลยคนจีนตอนนั้นที่คอมมิวนิสต์เปิดใหม่ๆนะคนจีนไม่มีใครอ้วนเลยนะมีละอย่างนี้คนจีนมีคนอ้วนเลยคนจีนกรุงเทพเนี่ยมีความสมบูรณ์เพราะกินดีอยู่ดีก็ดีใจญาติไปก็ขอหมดเลยพอจะกลับมาเองอยู่เมืองไทยเองรวยนะเองไม่ต้องอะไรไปเลยนะเอากลับให้เอากลับเสื้อผ้าชุดเดียวเท่านั้นเองนาฬิกาแว่นตาอะไรท้องของคนญาติที่เมืองไทยเนี่ยเอาหมดเลยเงินทองก็เอาหมดขอหมดโอ้ขอยิ่งกว่าขอยิ่งกว่าขออะไรขอทานเนี่ยขอแค่ตังค์เขาไปอยู่เมืองจีนเขาทีแรกเขาไปเขาดีใจพอกลับมาเขารู้สึกว่าฉันไม่ไปแล้วเมืองจีนเข็ดจนตายเลยพอกลับมาถึงไอ้สนามบินดอนเมืองแทบจะกราบแผ่นดินเลยนะจะกลับมันป๊อปเลยแหละป๊อปมาต้องจูบเลยนะเป็นดินไทยนะหน้าจูบก็บอกไม่ไปแล้วเมืองจีนลำบากมากเลยคือไม่จริงไม่ใช่เดี๋ยวนี้เมืองจีนก็น่าเที่ยวก็คือความรู้สึกของความที่เขาลำบากกว่าเราเองมาเจอแผ่นดินขวานทองของปู่ย่า

ายายพ่อแม่ทำไปให้นี่มันสบายแสนสบายแล้วใครว่าแผ่นดินไทยไม่น่าอยู่น่าอยู่ขอให้ใจเราดีอย่างเดียวเขาเลยรักเมืองไทยไม่คิดจะไปไหนแล้วดังนั้นถึงว่าพุทธศาสนาที่เกิดในประเทศไทยเราเนี่ยมันเกิดอย่างสมบูรณ์ถูกต้องทำให้คนไทยเราเนี่ยอยู่ดีกินดีแต่ที่ยังอยู่ไม่ดีกินไม่ดีเนี่ยคิดว่าคุณธรรมยังไม่เกิดขึ้นคุณธรรมที่ครอบครัวยังสร้างไม่เกิดขึ้นอย่างเช่นคุณธรรมบางครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ไม่มีศีลธรรมศีล5ไม่รู้จักศีล8ไม่รู้จักความเมตตาไม่เกิดขึ้นความเกื้อกูลไม่เกิดขึ้นคือไม่รู้จักศีลธรรมถ้าเกิดศีลธรรมขึ้นมาในครอบครัวใดครอบครัวนั้นจะเริ่มมั่นคงเราสังเกตดูว่าบางครอบครัวเนี่ยเช้าก็เมาเย็นก็เมาทุกวันอย่างเงี้ยมีเมาทุกวันบางคนก็ผัวไปทำงานเมียก็เล่นไพ่ที่บ้านเล่นไพ่ที่บ้านผัวก็กลับมาเมาเมียก็เล่นการพนันบางคนก็เล่นใต้ดินบนดินทุกวันทุกเดือนมีเงินอะไรก็อยากว่าคิดเพ้อฝันว่าเดือนนี้ฉันเป็นหนี้เท่าไหร่ก็ช่างมันฉันถูกหวยทีเดียวฉันก็รวยแล้วก็คนที่ตกอยู่ในอบายมุขเนี่ยมันมากแต่คนที่คิดว่าชีวิตนี้ฉันจะต้องสร้างตัวเองด้วยลำแข้งต้องหากินด้วยลำแข้งตัวเองไม่พึ่งคนอื่นต้องพึ่งศีลธรรมหรือพึ่งตัวเองมีเท่าไหร่กินเท่านั้นพยายามต่อสู้โดยถูกทางโดยถูกต้องเนี่ยถ้ามีคุณธรรมในครอบครัวเนี่ยมีศีลธรรมในครอบครัวบางทีก็อยู่ได้อย่างประหยัดอยู่ได้อย่างอดออมไม่ได้อยู่แบบฟุ่มเฟือยก็จริงแต่อยู่ได้ตอนนี้เราบางคนเราจริงๆก็จนพออบายมุขอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะจนพออบายมุขก็มีอย่างข่าวที่แล้วเงี้ยอย่างเขาเอาเงินไปให้เขากู้เงี้ยนะไปกู้มาแต่ไม่เอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปเล่นการพนันไปกู้เข้ามาเล่นการพนันก็มีรุ่นนั้นไปกู้เข้ามาซื้อยามาขายก็มีอ้าวผลสุดติดคุกก็มีตายก็มีไปกู้เข้ามาซื้อยามาขายต่อมันก็หมดตัวเลยคราวนี้ติดคุกทั้งผัวทั้งเมียก็มีหนีตายทั้งผัวทั้งเมียก็มีเพราะว่าไม่ได้เดินตามคุณธรรมศีลธรรมปัญหาจึงเกิดขึ้นนะครับปัญหาที่แก้ไม่ได้ความยากจนที่แก้ไม่ได้เนี่ยแก้ไม่ได้ทางศีลธรรมเยอะเลย60-70%นะแก้ไม่ได้ทางศีลธรรมแต่ปัญหาความยากจนปัญหาทุกข์ของครอบครัวเนี่ยแก้ทางศีลธรรมเนี่ยที่พระเจ้าโศกท่านแก้ไงอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราแก้เนี่ยแก้ทางศีลธรรมแก้ทางเป็นคนขยันหมั่นเพียรเป็นคนดีคนรักชาติศาสนามหากษัตริย์เนี่ยถ้าแก้ทางศีลธรรมเนี่ยแก้ทางด้านจิตใจเนี่ยบางทีมันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะแก้ได้แต่ถ้าแก้ด้วยเงินเอาไปลงทุนเงินไปลงทุนเนี่ยบางคนลงไม่ถูกก็มีนะเอาไปลงผิดๆก็นี่หมื่นเดียวเนี่ยหายไปหมดเลยนะจะเป็นหนี้เขาด้วยเงี้ยดังนั้นถึงว่าคนที่จะแก้เนี่ยแก้ด้วยศีลธรรมสมัยก่อนนี่เขาแก้ด้วยศีลธรรมเริ่มต้นด้วยศีลธรรมถ้าเราจะแก้ปัญหาสังคมเนี่ยถ้าแก้ด้วยศีลธรรมเนี่ยน่าจะแก้ได้สำเร็จในชาตินี้ในยุคของปัจจุบันนี้ถ้าคนเราถ้าไม่แก้ด้วยศีลธรรมเนี่ยมีเงินเท่าไหร่มาก็ไปเล่นหมดมีเงินเท่าไหร่ก็ไปกินหมดไม่ประหยัดเนี่ยสมัยก่อนคนเขาแก้ด้วยการประหยัดแก้ด้วยการรู้จักกินจักใช้อย่างคนเอาที่เรารู้จักมากๆเนี่ยทั้งคนสุพรรณในสมัยก่อนโหขี้เหนียวจะตายประหยัดหน้าดูเลย50 บาทเนี่ยมีค่ามากเลยไม่มีสมัยก่อนญาติเนี่ยเขาจนไม่นานเขาออกมาจากพ่อแม่เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะเขาเรียกเพื่อเสื้อผืนหมอนใบเสื้อผืนมอดใบมามีฐานะมีงัวมีควายมีไร่มีนามีบ้านมีเงิน
สร้างวัดสร้างวาแล้วบ้านปลายชีวิตก็อยู่ในศีลธรรมรู้สึกลูกหลานได้รับมรดกจากเสือผืนม้อนใบเพราะอะไรเพราะสามีไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันถ้าจะกินก็มีงานจึงจะกินน้อยมากคนพวกนี้จะห่วงครอบครัวมากแล้วผู้หญิงก็ไม่สะเปรเทเมาจะรับผิดชอบครอบครัวมากเพราะสมัยก่อนมีลูกเยอะไม่มีเวลาไปไหนเลยไม่มีเวลาจะแต่งตัวเลยสมัยก่อนมีลูกต้อง7คน8คนโอ้โหอยู่กับลูกเนี่ยยาวนานอยู่กับสามียาวนานแต่สามารถเก็บหอมรอมริบมีที่ไร่ที่นามีบ้านมีช่องมีเงินมีทองมรดกตกทอดมาทุกวันเนี่ยเพราะอะไรเนื่องเพราะเนี่ยอยู่ในศีลธรรมแก้ปัญหาทางใจถ้าหากว่าถ้าคิดถึงสมัยนี้บางคนเราเนี่ยมันเป็นคนที่ทิฐิมีความคิดของตัวเองมากเชื่อมั่นตัวเองบางทีก็นำไปถูกบางทีก็นำไม่ถูกบางคนถ้านำไปทางอบายมุขเนี่ยตกมาก็มาตกเย็นมาก็เมาตกเย็นมาก็เมาเข้าวงเล่าเข้าวงการพนันกลายเป็นว่าสังคมชั้นสูงไปอย่างเงี้ยบางคนมีอันนี้สายป่านยาวหน่อยมีฐานะมีเงินทองดีหน่อยก็ไม่ค่อยเดือดร้อนถ้าไม่มีไปกินตามเขาไปเที่ยวตามเขาไปเล่นตามเขาก็จนเหมือนกันฉะนั้นปัญหาครอบครัวก็มีปัญหาเยอะที่เราจะต้องเอาศีลใจอ่ะศีลธรรมเนี่ยศีลนี่คือน้ำใจนะศีลคือหนักแน่นคือศิลาน้ำใจก็คือการเข้าใจว่าเราจะอยู่อย่างไรที่จะให้เกิดความสุขของชีวิตในประจำวันอย่างพระเนี่ยอย่างพระเนี่ยอยู่ในศีลธรรมพระก็ไม่เดือดร้อนอะไรไม่เดือดร้อนเลยเพราะว่าอยู่ในศีลธรรมของตัวเองแต่เราออกไปจากตรงนี้ดิก็ต้องไปอยู่ต้องไปปรับตัวใหม่ก็ต้องไปปรับตัวให้มันถูกต้องกับศีลธรรมของชาวบ้านอีกอย่างชาวบ้านเราเป็นพระนี่สบายเลยเพราะละไม่ต้องมาห่วงอะไรแต่ที่จริงชาวบ้านนี่ศีลธรรมก็ไม่ต้องรักษามากก็รักษาเพียงแค่ศีลห้าแค่ศีลห้าเพียงว่ามีสติในการดำรงชีวิตก็มีความสุขถ้าคนเรามีศีลธรรมเนี่ยคบกันมันไว้ใจกันเลยคนไม่มีศีลธรรมเนี่ยคบกันก็ไม่รู้ใจ

0: คนไม่มีศีลธรรมคบกันก็ไม่รู้ใจกันนะคบกันเนี่ยเหมือนนักเลงการพนันเนี่ยคบกันก็ไว้ใจกันไม่ได้เหมือนคนกินเหล้าเนี่ยกินกันแล้วเนี่ยคุยกันไปก็ไว้ใจกันไม่ได้เดี๋ยวก็พูดไม่ถูกคู่กันเนี่ยถ้าศีลธรรมล่ะเราไม่กินเหล้าเราไม่เล่นการพนันเราทำมาหากินคุยแต่เรื่องทำมาหากินคบกันด้วยน้ำใจเนี่ยมันก็เขามีอะไรเขาก็บอกเราจริงๆไม่ปิดบังแล้วไม่คิดจะเอาเปรียบอย่างการพนันเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลยคนที่ไปอยู่ในบ่อนการพนันเนี่ยไว้ใจกันไม่ได้ เพราะต่างคนต่างมีเล่ห์เหลี่ยมต่างคนต่างจะเอาเปรียบกันอันนี้แหละชีวิตใหม่ชีวิตเราคิดมาตื่นมาก็ต้องคิดแล้วว่าจะดำเนินชีวิตยังไงให้มันสุขสบายให้ถูกต้องถ้าเรายิ่งเรามีครอบครัวเนี่ยแล้วยิ่งเรามีครอบครัวเนี่ยเรายิ่งคิดมากเลยใช่ไหมถ้าเรามีครอบครัวเราก็จะคิดมากคิดในเรื่องครอบครัวคิดในเรื่องความเป็นอยู่ของชีวิตความเดือดร้อนชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เดือดร้อนคนเดียวคนเรามันจะต้องมีความเดือดร้อนหลายๆฝ่ายฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาว่าเราจะทำยังไงดีที่เรารับผิดชอบเสร็จแล้วเรามีลูกเรารับผิดชอบสูงเลยเราก็รับผิดชอบตรงนี้ให้มันสมบูรณ์ถ้าคนสมัยนี้นะได้เพื่อนได้มิตรดีได้เพื่อนได้มิตรดีชีวิตนี้ก็จะมีความสุขชื่อว่าเสวนาจะพาระนังปันติตานันจะเสวนาด้วยเพื่อนดีแล้วก็มีความสุขเลยมิตรคือสำคัญเพื่อนก็ใครก็เป็นเพื่อนได้พ่อแม่พี่น้องภรรยาสามีลูกเนี่ยก็ที่ทำงานเนี่ยก็เป็นมิตรที่แท้ถ้าได้เพื่อนดีก็หมายถึงว่าเขาก็นำลาภมาให้เราดูเวลาก็ผ่านไปเท่าไหร่ก็มียอมเขียนจดหมายมาใช่ไหม
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะให้ท่านพระท่านอ่านท่านธุรกิจมาด้วยองค์นี้ก็เป็นอะไรเป็นคนเลี้ยงแม่นะเลี้ยงพ่อพ่อแม่พิการต้องมาอยู่วัดต้องมาเป็นโพธิสัตว์เลี้ยงพ่อแม่วันนี้ให้มาอ่านรายการ
1: มีโยมผู้ฟังจากทางบ้านนะฮะก็โทรศัพท์มาถามปัญหาธรรมะคำถามแรกที่จะถามหลวงพ่อนะครับถามว่าคนที่นับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธเมื่อตายไปแล้วเนี่ยเขามีโอกาสไปเกิดในสวรรค์ถ้ากลับมาเกิดเป็นคนอีกจะเป็นคนศาสนาเดิมหรือเปล่าและถ้ามีโอกาสมาเกิดแล้วจะมานับถือศาสนาพุทธได้หรือไม่ครับก่อนที่หลวงพ
0: ่อโอ้โหนี่ต้องตอบกันยาวเลยความเป็นจริงนะทุกศาสนามีสวรรค์ทุกศาสนามีสวรรค์มีนรกตามภพภูมิของแต่ละจิตใจสวรรค์นี่มันอยู่ที่ใจแต่นี้ว่า ทุกศาสนาเนี่ยการไม่เบียดเบียนกันเนี่ยจะเป็นบุญกุศลการไม่เบียดเบียนกันเนี่ยจะเป็นบุญกุศลดังนั้นศาสนาที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้เรื่องศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าก็เป็นคนมีศาสนาอื่นมาเยอะพุทธเจ้าก็เรียนรู้จากศาสนาอื่นมาเช่นศาสนาพราหมณ์เนี่ยพุทธเจ้าก็เป็นพราหมณ์พ่อแม่ก็เป็นพราหมณ์แล้วสมัยนี้เรียกฮินดูแต่ว่าศาสนาฮินดูนะเป็นศาสนาที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันเช่นว่าให้ทานเป็นว่าให้ทานรักษาศีล8เป็นรักษาศีล5เป็นพวกให้ทานนี้จิตเขาจะเป็นบุญพวกรักษาศีลจิตเขาก็จะเป็นบุญแต่ถ้าพวกฆ่าสัตว์บูชายันเนี่ยจิตมันเป็นบาปก็ต้องแยกกันศาสนาเขานั่นมันไม่ยังศาสนาพุทธเราเนี่ยไม่มีการฆ่าสัตว์บูชายันจะต้องทำด้วยบริสุทธิ์การฆ่าเขาเบียดเบียนเขาเป็นบาปเป็นโทษแต่การให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยมันใกล้เคียงกันก็ศาสนาทุกศาสนาการให้เนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ว่าให้พุทธศาสนานี่ก็กล่าวว่าให้ทานเนี่ยพุทธเจ้าอย่างว่าทานก็มีทั้งหลายทานมีทั้งอภัยทานมีธรรมทานมีสังฆทานมีทานแก่สัตว์แก่บุคคลพุทธเจ้าแยก

0: แต่ถ้าหากว่าศาสนาอื่นก็จะรวมว่าทานอย่างเดียวทานอย่างเดียวแต่พุทธเจ้าเราต้องแยกทานเนี่ยอย่างธรรมทานเนี่ยทานประเสริฐที่สุดนะไม่มีทานใดเท่ากับการให้ความรู้ให้ความคิดที่ดีกับคนอื่นนี่คือว่าประเสริฐในการให้ทานอภัยทานนี่คือการไม่โกรธเขาไม่โกรธไม่เกลียดใครใครจะด่าจะว่าไม่โกรธไม่เกลียดคือทานที่ประเสริฐที่สุดที่จะไปนิพพานได้แล้วก็ธรรมทานอภัยทานนี่ก็ถือว่าประเสริฐแล้วก็ทานสังฆทานก็คือทานแด่พระสงฆ์ต้องเลือกให้กับพระสงฆ์เนี่ยมีพุทธเจ้าทานให้แก่นกแก่กาให้แก่คนพิกลพิการนี่ก็คือว่าทานทั่วไปนี่ก็มีอานิสงส์ถ้าบอกผลทานนี้ถ้าเราระลึกถึงตอนจะตายเนี่ยจิตจะเป็นบุญกุศลมากก็จะไม่ไปตกนรกฉะนั้นจึงว่าพุทธศาสนาก็ดีศาสนาอื่นก็ดีที่จะเกิดมาเนี่ยเกิดมาเป็นพุทธศาสนาเนี่ยคนเราเนี่ยก็มีบุญกุศลเหมือนกันที่มาเป็นพุทธแต่ว่าไปเกิดศาสนาอื่นมาก็มาเป็นพุทธได้ถ้าเราผลทานนั้นมันมากอ่ะผลทานนั้นมันมากก็มาเป็นพุทธได้แต่คนเราบางทีมันนิสัยปัจจัยเนี่ยที่ทำไว้แต่อดีตชาติเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไปดีถ้าทำดีนะจะเปลี่ยนแปลงมันยังศาสนาอื่นอย่างเช่นท้าวสกะเทวราชเนี่ยท้าวสกะเทวราชเนี่ยอย่างนี้ถือว่าทานนอกศาสนานะไปชวนเพื่อน40คนมาขุดบ่อให้คนกินน้ำอาบน้ำก่อศาลาให้คนได้พักและทำถนนให้คนเดินแล้วก็ภรรยาก็ปลูกต้นไม้ให้คนชมเนี่ยทำสวนดอกไม้เวลาตายแล้วจิตนี่เป็นกุศลไปเกิดเป็นเทพบนดาวดึงส์ผู้นำนันทยามานพก็ไปเกิดเป็นพระอินทร์เนี่ยทานนอกศาสนาแต่ว่าทำทานที่ไม่เบียดเบียนใครนะแต่ภรรยาที่เป็นนางสุชาดาเนี่ยคิดว่าสามีตัวเองทำแล้วตัวเองไม่ทำมันผัดหน้าทาแป้งเดี๋ยวก็เลยตายไปเป็นนางนกกระยางเนี่ยแต่พอนางได้คิดได้มารักษาศีลห้าก็ไปเกิดเป็นเทพเหมือนกันนะศีลห้าก็ทำให้ไปเกิดเป็นเทพและที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่เจอพุทธเจ้าพอมาศาสนานี้พุทธเจ้ามาเกิดเนี่ยพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จไปโปรดแสดงธรรมให้ท้าวสกะเทวราชเทวราชก็นับถือพุทธศาสนาก็มาเป็นพุทธแล้วก็สำเร็จโสดาบันก็และนี่ถือว่าเขาเป็นเทพที่เป็นสัมมาทิฏฐินะเป็นเทพที่เชื่อในผลกรรมที่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็การได้ทำทานไปก่อนตายนั้นคือทำดีไปก่อนตายแล้วก็มาเกิดแล้วก็พบพุทธเจ้าเขาก็เลยเป็นเทพที่บริสมบูรณ์อันนี้ถือว่านิสัยปัจจัยที่ตัวเองทำเนี่ยมันจะให้ผลมาเจอคนดีนะถ้าเราเป็นคนดีจะเกิดในที่ใดก็ขอให้เป็นคนดีแล้วกันก็ต้องไปเจอศาสนาที่ดีอันนี้โยมกลัวว่าจะไม่เจอพุทธเจ้าใช่ไหมเจอพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในใจถ้าเราลึกไว้แล้วยังมีศาสนาข้างหน้าอีกศาสนาหนึ่งคือพระสียามิตรพ้นจากศาสนาพุทธไปแล้วเนี่ยเราสร้างบุญกุศลให้ไปเป็นเทวดาเนี่ยจะไปเกิดพบพระสียามิตรยังมีพุทธเจ้าองค์หนึ่งซึ่งจะมารองรับมนุษย์ในยุคนี้ได้อีก
1: ครับคำถามต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องตายอีกเหมือนกันครับถามว่าคนที่ตายไปแล้วอันดับแรกวิญญาณจะไปไหนครับ
0: อันดับแรกเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันมีหลายวิญญาณนะวิญญาณของคนแต่ละคนเนี่ยวิญญาณก็มีหนึ่งเดียวจริงแต่ว่าการรับรู้เนี่ยสัมผัสทางวิญญาณมีวิญญาณทั้ง6เนี่ยมีทั้งหูทั้งตาจมูกลิ้นกายใจมีวิญญาณทั้ง6ที่จะเกิดขึ้นกระทบสัมผัสเนี่ยแต่วิญญาณจริงๆก็คือมโนวิญญาณคือจิตเดียวคือไอ้ตัวเนี้ยคือตัวรับรู้แต่วันนี้ว่าเราจำอะไรได้ล่ะเหมือนเราทำงานเนี่ยเราตื่นเช้าเราจะไปไหนตื่นเช้าเราไปไหนเพราะเราเป็นแม่ค้าเราไปขายของเราเป็นราชการก็ไปที่ทำงานเราเป็นทางน้ำก็ไปทางน้ำทางบกก็ไปทางบกดังนั้นจิตที่เราฝึกฝนไว้เนี่ยที่เราทำของเราปัจจุบันเนี่ยนั่นแหละเป็นตัวบอกเหตุว่าจะไปไหนสมมติว่าเราทำแต่ความดีเรามีแต่ผลงานทั้งความดีเราทำไปดีไว้ในใจตลอดเนี่ยเราคบคนดีเนี่ยเราก็อยากจะไปหาแต่สิ่งที่ดีแต่เราไม่ชอบคนดี ไอ้คนธรรมะธรรมโมคนไอ้ใจบุญสุนทานเนี่ยวัดวาเนี่ยกูเดินล่างข้างวัดกูไม่เดินเข้าวัดอ่ะกูจะไปเจอแต่คนขี้เหล้าเมายาจะไปเจอแต่พวกเรื่องการมันนั้นคิดแต่เรื่องไม่ดีเงี้ยพวกที่คิดไม่ดีเนี่ยเขาก็จะคิดดีไม่ได้อันนี้วิญญาณคือรับรู้ความรู้สึกที่ปรุงแต่งตัวนี้คือเป็นตัวบอกเหตุว่าจะไปไหนรูปร่างหน้าตามันก็เป็นอย่างนั้นคิดดีมันก็ไปดีคิดไม่ดีก็ไปไม่ดีฉะนั้นว่าไปที่ชอบที่ชอบชอบยังไงไปอย่างนั้นเนี่ยไอ้ที่ไม่ชอบไม่ไปหรอกนะไอ้คนกินเหล้าก็ชอบไปกินเหล้าเนี่ยคนเล่นการพนันก็ชอบไปเล่นการพนันไอ้คนธรรมะธรรมโมก็ชอบคุยธรรมะธรรมโมไปเรื่องพระเรื่องเจ้าจิตมันจะไปตามนั้น
1: ครับเมื่อสักครู่หลวงพ่อได้บอกว่าเมื่อตอนใกล้ตายให้นึกถึงพระพุทธเจ้านะฮะทีนี้ก็สงสัยว่าจะให้นึกยังไงฮะนึกเป็นชื่อหรือนึกเป็นภาพหรือว่าสวดมนต์ถึงพระองค์ตั้งนโมตัสสะหรือยังไงครับ
0: นึกถึงถ้านึกถึงภาพก็ได้นึกถึงภาพคือว่าขอน้อมน้อมแด่พระพุทธเจ้าให้นึกถึงว่าพระองค์ทรงอยู่ในใจเรานึกถึงภาพอยู่ในใจว่าใจเราสบายหรือว่าเหมือนพุทโธอ่ะพุทโธก็นึกถึงพุทธเจ้าธัมโมก็นึกถึงธรรมคำสอนพุทธเจ้าสังโฆก็นึกถึงพระอรหันต์ก็คือนึกที่ใจเราว่าใจเราเนี่ยขนาดนี้เราสุขสงบเราเฉยให้กลับมานึกถึงใจเป็นภาพอยู่ในหัวใจเราว่าเราทำใจให้สบายทำใจให้สงบคือมีสติรู้ที่ใจเราคือพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่ไปอยู่ที่วัดเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่อยู่ที่พระศักดิ์สิทธิ์ลงโน่นนี้เราไปจำมาได้อันนั้นนะแต่ต้องเอากลับมาทำสติที่ใจเราว่าเรามีพระอยู่ที่ใจให้รู้สึกอยู่ทุกลมหายใจตรงนั้นง่ายๆว่ารู้ระลึกถึงลมหายใจก็ได้หรือระลึกถึงว่าตอนนี้เรานึกถึงพระอยู่ที่ใจเราอย่าให้จิตเราไปคิดอย่างอื่นอย่าไปแวบคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้มันวุ่นวายให้นึกถึงที่ใจเราพอกลับมาที่ใจเรามาที่ลมหายใจเนี่ยเราจะรู้สงบทันทีนั่นแหละพระเกิดขึ้นกับเราเราจะตายไปดี
1: ก็คือตอนใกล้จะตายก็ให้มีสติรู้ลมหายใจ
0: ใช่ครับ
1: ก็มีโยมอยากจะให้หลวงตาอีกว่าที่ว่าตายแล้วไปตามกรรมนั้นเป็นยังไงฮะ
0: คือตามแล้วตายแล้วไปตามกรรมก็มีเรื่องหนึ่งคนนี้คนหนึ่งอ่ะเขาฝันบอกว่าเขาฝันบอกว่าเขาเนี่ยเขาฝันว่าเขาคือที่จริงอ่ะไอ้ความฝันเนี่ยคือคนเนี้ยเขาฝันว่าเขาฝันว่าเขาเนี่ยได้เห็นได้ลูกเขาในลูกเขาว่าคนหนึ่งเนี่ยมันมาเขาฝันเห็นแล้วว่าเขาเนี่ยมีลูกสองคนไอ้คนหนึ่งเนี่ยฝันว่ามันจะมาขอเข้าท้องแกว่าขอมาใช้หนี้ไอ้คนหนึ่งมันบอกขอมาทวงหนี้ไอ้ตัวนี้ก็เขาฝันว่าเด็กมาขอเกิดไอ้คนหนึ่งจะมาขอใช้หนี้แม่คนหนึ่งมาขอทวงหนี้และคนที่เขามาคนที่พระที่ท่านรู้นะท่านก็บอกว่าท่านก็บอกแกเขาเห็นว่าเขาเดินมาบ้านเนี่ยเขาเดินมาบ้านขลัวบ้านเนี่ยเขาเห็นได้เด็ดเขาเห็นว่าไอ้สุนัขเนี่ยไอ้สุนัขเนี่ยสุนัขหรือหมูเนี่ยคนเนี้ยเขาบอกว่ามันมีไอ้ตัวหนึ่งเนี่ยอ้วนตัวหนึ่งเนี่ยผอมมันบอกว่ามันไปยืนที่คันรั้วบ้านเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราเดี๋ยวกูจะเข้าไปใช้หนี้เขากูจะเข้าไปใช้หนี้เขาเดี๋ยวมึงล่ะจะไปทำอะไรกูจะไปทวงหนี้ไอ้ตัวสัตว์ที่ปรากฏเนี่ยไปอยู่ข้างคันรั้วเนี่ยมันก็พูดกันไอ้เขาได้ยินเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ไอ้ตัวหนึ่งบอกจะทวงหนี้ตัวหนึ่งจะไปใช้หนี้แล้วก็ไปเข้าฝันผู้หญิงคนนี้พอดีก็ขาดเลือดก็เกิดลูกมาพอเกิดลูกมาไอ้ตัวเป็นผู้แฝดมันที่หญิงมันมาจากสัตว์นะไอ้มาเกิดเป็นมนุษย์มันมาจากสัตว์แต่ว่าไอ้สัตว์พวกหมูพวก สุนัขเนี่ยมันเป็นลูกหลานของพวกนี้ทำก็เลยมาเกิดไอ้ตัวหนึ่งบอกมาทวงหนี้ไอ้มาทวงหนี้เนี่ยไอ้เนี่ยพอตั้งแต่เกิดมานะป่วยอย่างเดียวเลยรักษาไปเถิดป่วยอย่างเดียวเสียแต่เงินนะลูกคนนี้รักมากเลยไอ้ทวงหนี้เนี่ยกินได้นอนหลับอ้วนพุ้ยพุงพุ้ยเลยไม่เอาละมีไอ้เนี่ยกินได้นอนหลับเลี้ยงง่ายจังเลยเพราะสุดก็รักษาดูแลไอ้ตัวทวงหนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเงินไปเยอะเลยที่สุดแล้วมันตายมันตายไอ้นั้นไอ้ทวงหนี้เนี่ยมาเงินไปหมดแล้วไอ้ชายหนี้นี่พอโตมาทำอะไรมีลาภหมดเลยโตมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทำมาหากินไอ้ตัวไอ้ชายหนี้เนี่ยขออภัยไอ้ชายหนี้เนี่ยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สบายยันตายเลยไอ้ทวงหนี้เอาไปหมดแล้วไอ้ชายหนี้เนี่ยมาทำให้พ่อแม่ไอ้นี่เลี้ยงง่ายสอนง่ายว่าง่าย
1: คร
0: ับแสดงว่าไอ้ลูกของเราเนี่ยต้องสังเกตให้ดีนะไอ้พวกทวงหนี้ชายหนี้มีไอ้สามีภรรยาก็มีเหมือนกันภรรยามาใช้หนี้ก็โหภรรยามาใช้หนี้ก็หาเงินให้สามีไอ้ภรรยามาเอาหนี้ก็ป้อนสามีไอ้สามีก็เหมือนกันบางทีก็มาทวงหนี้ก็มาขู่เข็นภรรยาหมดตัวถ้าภรรยาสามีมาใช้หนี้ก็โหหกคนผิดทำอะไรก็ให้หมดอ่ะพวกนี้เก็บเงินไม่เป็นให้ภรรยาเก็บนี่พวกนี้ใช้หนี้แสดงคนเรามันมีหนี้เก่าเหมือนกันมีหนี้เก่ามีหนี้ใหม่กัน
1: เคยทำกรรมกันไว้ในอดีต
0: ใช่มันยอมกันฮะยอมเพราะมีกรรมกัน
1: คำถามต่อไปนะครับไปถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ โยมก็ถามว่าคนที่มีโรคภัยมากมายเพราะชาติก่อนทำอะไรบ้างเราจะทำอย่างไรจึงจะมีสุขภาพดีไม่มีโรคภัยครับ
0: ชาติก่อนชอบเบียดเบียนสัตว์ขังสัตว์ให้อดให้หิวทรมานสัตว์ทรมานตั้งแต่มนุษย์บางคนเนี่ยเป็นนักรบเป็นเท่าแก่เป็นอะไรเรียกว่าเมื่อก่อนมันมีข้าทาสบริวารเยอะเนี่ยก็จะใช้คนเป็นทาสเนี่ยเคี่ยนบ้างตีบ้างอย่างเงี้ยทำเขาจนตายคาโซ่ก็มีคาเรือนก็มีบางทีเนี่ยพวกเนี้ยมีกรรม500ชาติพวกที่ฆ่ามนุษย์เนี่ยนะถ้าเป็นพวกเบียดเบียนสัตว์เอาสัตว์มาขังให้อดให้ยากให้อันนี้ก็จะเป็นกรรมที่ทำให้ตัวเองเกิดมาชาตินี้มีโรคแล้วก็เป็นคนขี้โกรธคนพยาบาทคนมีโรคมากทำอะไรด้วยความโกรธความพยาบาทพวกนี้จะมีโรคมากแต่ว่าถ้าจะแก้กรรมก็คือการต้องไม่โกรธไม่พยาบาททำจิตให้ผ่องใสเบิกบานพอจิตผ่องใสเบิกบานโรคจะไม่มีแล้วก็ให้ไปให้ทานยารักษาโรคเช่นไปโรงพยาบาลสงไปโรงพยาบาลสงเคราะห์อะไรเงี้ยทำเป็นมูลนิธิทำเป็นอะไรกาชาติเนี่ยสละทานพวกนี้ไปช่วยเหลือกาชาติที่อะไรสละหัวใจสละอะไรสละแก้วตาอะไรเงี้ยคือพยายามให้ยารักษาโรคแล้วก็ชักชวนคนไปทำความดีแล้วก็โรคจะเบาลงต้องให้ทานยาแล้วก็เขาบอกคนให้ทานย่อมไม่มีโรคผิวพรรณผ่องใส
1: คือแก้กรรมคือการให้ทานเป็นยาหรือให้อวัยวะเป็นทาน
0: ฮะแล้วก็ต้องไม่โกรธต้องจิตใจดีด้วย
1: กรรมที่อดีตที่ว่าเป็นผลให้เรามีโรคมาเนี่ยเป็นกรรมในอดีตชาติหรือว่าในชาตินี้ด้วยครับ
0: มันมีกรรมสองอย่างมีกรรมพันธุกรรมพ่อผ่าพันธุ์พวกพ้องญาติพี่น้องมีโรคเนี่ยที่โรคเบาหวานเนี่ยกรรมพ่อมีญาติเป็นพวกโรคเบาหวานโรคหัวใจเงี้ยพวกนี้กรรมเพราะอดีตเคยทำร่วมกันไว้แต่ปัจจุบันก็มาเกิดร่วมกันอีกและบางทีบางคนในกรรมปัจจุบันเพราะอย่างเช่นว่าพวกอย่างเสพติดเนี่ยกรรมปัจจุบันพวกเสพติดพวกกินเหล้าพวกอะไรพวกที่ทำตัวแบบว่าติดในพวกของที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยอันนี้กรรมปัจจุบันแล้วก็เกิดโรคเช่นคนเป็นพิษสุราเรื้อรังอย่างเงี้ยหรือเป็นมาจากโรคยาเสพติดเนี่ยแต่ถ้ากรรมพันธุเนี่ยกรรมเพราะอดีตเคยทำกันไว้เพราะมีญาติมีพี่น้องชวนกันทำหรือบางทีทำคนเดียวก็รับผลคนเดียวมีกรรมทั้งสองอย่างกรรมปัจจุบันก็สร้างขึ้นมาได้เองกรรมอดีตก็คือติดเชื้อพ่อแม่มา
1: อย่างนี้แสดงว่าเรากับพ่อแม่หรือหมู่ญาตินี่เคยทำกรรมในอดีตร่วมกันมาหรือเปล่าก
0: รรมเลยหมอก็จะถามเลยเบาหวานเนี่ยพ่อแม่เป็นหรือเปล่าเขาจะรู้เลยบอกเป็นบางทีแม่ก็พ่อ หัวใจนี่พ่อแม่เป็นหรือเปล่าพ่อแม่เป็นไม่พ่อไม่พ่อกับแม่มันเป็นบางทีก็มะเร็งเนี่ยผู้หญิงเนี่ยผู้ชายบางทีผู้หญิงก็เป็นจากพ่อจากแม่บางคือคนที่วัดเป็นผ่าตัดตายทุกคนเลยเพราะเราจะมาผมก็เลยถามว่าแม่เป็นไหมแม่เป็นผ่าตัดตายน้องสาวก็ผ่าตัดตายเราบอกอย่างนั้นไม่ต้องผ่าตัดจะแก้กรรมได้ไอ้พี่ชายมาตามบอกมึงต้องไปนะไม่ตายไม่ไปตายว่าไอ้พี่ชายมาตามให้ไปผ่าตัดเราก็บอกว่าผ่าตัดตายนะเพราะกรรมนี้ผ่าตัดแล้วตายไอ้คนนี้ก็เป็นคนหัวนอกด้วยไปเรียนจบมาจากออสเตรเลียปริญญาโทจะต้องผ่าพี่ชายก็ให้ผ่าไปโรงพยาบาลหัวเฉียวผ่าตายนะถ้าไม่ผ่าเราไม่ตายเพราะมันกรรมอดีตชาติกรรมพันธุ
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
3: ถ้าเราทำมันอะไรไม่ยังไม่ได้ทำอะไรตามที่ต้องการเลยป่านนี้ก็จะไปเร่งทำตอนท้ายๆหรือมันก็อาจจะไม่ทันก็ดูแลตัวเองด้วยนะเวลาหมายถึงลูกนะลูกก็ต้องดูแลตัวเองด้วยคือพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่เวลาดูมาที่ลูกนะจะหายกังวลหรือว่าคล้ายกับว่าพ่อแม่เนี่ยเห็นลูกพึ่งตนเองได้พ่อแม่ก็จะคลายกังวลหมดห่วงอะไรเงี้ยหมดห่วงคือเราต้องดูแลตัวเองถ้าเรายังป้อแป้อยู่เนี่ยนะบางทีท่านก็ไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังเป็นห่วงอยู่ประมาณนี้นะนั้นวิธีทำให้ท่านเนี่ยเตรียมตัวทำให้ท่านจากไปโดยที่ส่งท่านได้ดีอีกวิธีหนึ่งคือทำตนเองให้ไม่น่าห่วงพ่อแม่ไม่ห่วงเราสามารถพึ่งพาตนเองได้และสามารถเป็นที่พึ่งคนอื่นได้ด้วยยิ่งดีเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าทำตนเองให้ไม่น่าห่วงดูแลตนเองได้ดูแลคนอื่นได้โดยเฉพาะดูแลพ่อแม่ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคือการจากไปของพ่อแม่จะจากไปด้วยดีนะไม่มีความเป็นห่วงกังวลกับลูกหลานคนที่หมดภาระหน้าที่อย่างแท้จริงนะมีชีวิตมาสร้างครอบครัวมาแล้วเลี้ยงดูลูกหลานและลูกหลานเติบโตจนกระทั่งดูแลตัวเองได้เป็นที่พึ่งของผู้อื่นต่อไปเป็นสมาชิกที่ดีในสังคมนะก็จะทำให้ท่านหมดกังวลนะจะทำบุญก็ทำได้อย่างปลอดโปร่งจะทำสมาธิก็อย่างปลอดโปร่งนะก็เป็นเรียกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านได้มีจิตใจที่ผ่องใสนะถ้าชวนท่านมาศึกษาธรรมะถ้าท่านยังแข็งแรงพอนะมีสุขภาพดีพอศึกษาธรรมะชวนทำกรรมฐานชวนที่จะมาฟังธรรมนึงเนี่ยก็เป็นการเตรียมตัวท่านเองเตรียมตัวอันนี้ท่านจะเตรียมตัวท่านเองที่จะเดินทางต่อในสังสารวัฏถ้าเตรียมไว้ดีการเดินทางก็จะไปในที่ที่ดีมีเป็นคติที่ดีเป็นสุคติเป็นที่ไปนะถ้าเบื่อแล้วต่อการเดินทางก็ทำกรรมฐานอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าทำวิปัสสนากรรมฐานทำทั้งสมถะและวิปัสสนาเพื่อที่จะตัดภพตัดชาติเพื่อที่จะไม่ให้ไปวนเวียนอยู่นานนักนะถ้าทำได้ดีถึงขั้นเรียกว่าเป็นจูรโสดาบันก็เป็นหลักประกันว่าชาติหน้าเนี่ยไม่ไปอบายแน่นอนแต่ประกันได้ชาติเดียวแต่ถ้าเป็นโสดาบันเลยนี่ก็เป็นหลักประกันว่าไม่ไปอบายแน่ๆและอีกไม่เกิน7ชาติไม่มีชาติที่8จะทำให้ถึงความพ้นทุกข์อย่างสมบูรณ์มันมีเหตุการณ์ในชีวิตที่บ่งบอกว่าแม้จะอยู่ใน สุคตินี้ยังมีทุกข์มากมายก็เป็นเครื่องเตือนใจในตนเองได้หันมาหาทางที่จะทำที่พึ่งให้กับตนเองหาทางที่จะ

0: หลุดพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าพ้นทุกข์ตรงนี้ไปก็ทำให้ความแก่และความเจ็บเป็นเครื่องเตือนใจให้เราได้มาศึกษาธรรมะก็ตนเองด้วยแล้วก็พ่อแม่ด้วยก็ชวนกันมาศึกษาธรรมเตรียมตนเองเลี้ยงตนเองให้ดีในทางโลกแล้วก็เตรียมธรรมะเพื่อเป็นที่พึ่งของเราเองในขั้นปลายชีวิตด้วยนะก็ประมาณอย่างนี้นะนี่เมื่อครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากยมธนาคอนสิงโลรักษาศีล8ถ้าเล่นโทรศัพท์เอาไว้ฟังเทศฟังธรรมได้ไหมคะ
0: ได้อยู่แล้วครูอาจารย์ก็ใช้สื่อนี่แหละในการที่จะส่งธรรมะไปให้โยมโยมก็ต้องมีเครื่องรับเครื่องรับตอนนี้เราไม่มีจิตที่จะมารับเลยทันทีใช่ไหมก็ต้องใช้เครื่องมือโทรศัพท์นั่นแหละจะเป็นเครื่องมืออันนี้ก็เป็นข้อควรระวังในการใช้เพราะว่าโทรศัพท์มันไม่ได้รับแต่ธรรมะอย่างเดียวมันมีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมมีที่จะชวนเราทะเลถลายหรือแม้แต่ว่าหลอกลวงเราหรือว่าล่อเราให้ไปทำผิดศีลเลยก็มีนะเหมือนการใช้โทรศัพท์ถ้าเราเน้นจะฟังธรรมะนะประการที่หนึ่งก็คือว่าต้องตั้งใจว่าจะใช้มันเพื่อฟังธรรมะโดยเฉพาะเราต้องใจแข็งและเด็ดเดี่ยวมากพอนะถ้าหวั่นใจตัวเองว่าอาจจะไปใช้อย่างอื่นนะก็ก่อนจะถือศีล8เนี่ยนะดาวน์โหลดธรรมะมาซะก่อนนะเพื่อที่จะฟังธรรมโดยไม่ต้องต่อเน็ตนะแล้วก็ปิดใช้โหมดเครื่องบินเลยก็ได้นะแล้วเราก็ใช้เครื่องมือคือโทรศัพท์เนี่ยสำหรับฟังธรรมอย่างเดียวนะทีนี้ถ้ากังวลว่าจะมีการติดต่อสื่อสารเรื่องอื่นโทรศัพท์สายเข้าหรือโทรออกอะไรเงี้ยก็เปิดโทรออกในคราวจำเป็นหรือว่าเปิดไว้นะแล้วก็ใช้ต่อติดต่อธุระเท่าที่จำเป็นมีตรงนี้เนื่องจากว่าบางทีมันก็จะมีอินเทอร์เน็ตด้วยใช่ไหมก็จะต้องตัดใจตรงนี้ให้ได้จะใช้เพื่อติดต่อกับครูบาอาจารย์หมายถึงว่าครูบาอาจารย์ท่านแสดงธรรมมาเราจะมีเครื่องมือไว้เพื่อรับฟังธรรมะนะอย่าเผลอไปเปิดดูสิ่งบันเทิงแล้วเปิดแล้วนี่มันก็จะเสี่ยงที่จะผิดศีลข้อ7เลยใช่มั้ยนัจจะขีตวาทิตะวิสูกะทัศนะมันเรียกว่าไอ้ตัวที่เราจะไปดูเรื่องบันเทิงอะไรต่างๆเนี่ยเราจะผิดศีลเราตั้งใจจะรักษาศีลจริงๆก็คงรักษาในวันอุโบสถใช่ไหมก็แค่วันเดียววันหนึ่งคืนหนึ่งไม่นานตั้งใจทำให้มันบริสุทธิ์ดีกว่าใช้ติดต่อสื่อสารกับครอบครัวอะไรนี่ก็ได้อยู่คุยแต่นี้คุยเองนะฮะเนื่องจากว่าเราถือศีล8เนี่ยเพื่อให้มีเวลาสำหรับภาวนามากขึ้นในการคุยสื่อสารกันเนี่ยก็ต้องคุยให้มันแบบกระชับไม่ใช่คุยเรื่อยเปื่อยนินทาคนนู้นคนนี้อะไรกันมันจะกลายเป็นว่าตั้งวงเมาส์ทางไกลก็ไม่สมควรคุยอะไรที่มันไม่ใช่สัพเพเหระอะไรทั่วไปเอาเฉพาะเนื้อธุระสำคัญคุยสั้นๆกระชับเอาเฉพาะประเด็นที่สำคัญเสร็จแล้วก็วางสายเพราะจุดมุ่งหมายในการถือศีล8ก็คือเว้นเรื่องไม่จำเป็นออกกิจกรรมทางเพศไม่มีแล้วก็บริโภคอาหารก็ในเวลาวิกาลก็ไม่เอาเพื่อจะเอาเวลามาภาวนาทำความเพียรไม่ดูการเล่นว่าดูการเล่นโชว์แต่ละอย่างว่าหมดเวลาไปนานใช่ไหมเสียเวลายิ่งเป็นละครก็ยาวเลยถ้าเป็นซีรีส์ด้วยก็ยาวหนักไปอีกก็ต้อง ต้องรู้จุดประสงค์ของการถือศีลแปดเพื่อเอาเวลามาภาวนาเอาเวลามาทำบุญทำกุศลในแง่ของการรักษาศีลและเจริญภาวนาไม่นอนมากด้วยนะกินน้อยนอนน้อยภาวนาให้มากนี่คือจุดประสงค์ในการถือศีลแปดก็ไม่ให้มันจูงใจเราไปนอกลู่นอกทางนั่นเองตัวเราเองก็ต้องเป็นผู้ถือโทรศัพท์นี่นะก็ต้องเป็นผู้มีอำนาจควบคุมมันไม่ใช่ให้มันหลอกล่อเราไม่ให้จอมันดูดวิญญาณเราไป ประมาณนี้นะนิมนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมพีรยาการคงการที่เราทำดีกับคนอื่นให้ความสำคัญใส่ใจแต่เมื่อเราไม่ได้รับสิ่งเหล่านั้นกลับมาเราแอบผิดหวังมีทุกข์นิดหน่อยและเราคิดจะเว้นระยะห่างความสัมพันธ์แบบนี้คือเรายังมีกิเลสมีความอยากอยู่มากใช่ไหมคะและเราควรทำอย่างไรที่ยังเป็นความเมตตาอยู่และเราไม่ต้องมาผิดหวังครับ
0: ปัญหาอยู่ที่ความคาดหวังเราทำดีแล้วเราคาดหวังว่าเขาจะต้องดีตอบหรือมีอะไรตอบแทนประมาณนี้นะอันนี้มันความคาดหวังเนี่ยจะนับเป็นกิเลสไหมก็เป็นกิเลสอยู่นะถามว่ายังมีกิเลสอยู่ไหมก็ถ้ามีอยู่ก็ไม่แปลกนะเพราะเรายังเป็นปุถุชนใช่ไหมนี่ไอ้ตัวคาดหวังเนี่ยมันทำให้เราไม่ปลอดโปร่งไปเองถ้าเราทำดีกับเขาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมันจะปลอดโปร่งเขาจะตอบแทนมาไหมตอบแทนก็ดีไม่ตอบแทนก็ไม่เป็นไรประมาณนี้เนี่ยความคาดหวังนะแต่มันก็เป็นธรรมชาติของปุถุชนนะครับทีนี้เราก็คอยดูว่าเราทำดีกับเขาเนี่ยเรามีความคาดหวังมาเตรียมพร้อมที่จะผิดหวังคาดหวังเมื่อไหร่ก็เตรียมผิดหวังได้นะเพราะว่าบางทีมันเขาก็ตอบแทนมาแต่มันไม่ตรงตามที่เราคาดก็มีใช่ไหมอาจจะตอบมาแล้วนะตอบแทนมาแล้วแต่เราหวังอีกแบบหนึ่งก็เลยไม่ได้ใส่ใจในสิ่งที่เขาตอบแทนตรงนั้นก็ในความรู้สึกเขาตอบแทนแล้วนะเราคาดอีกไปทางหนึ่งมันก็มุ่งไปคนละแบบใส่ใจในคนละเรื่องหนึ่งนะคือถ้าเรารู้ว่าความคาดหวังมาย่อมมีความผิดหวังมาด้วยเนี่ยก็เป็นเสี่ยงต่อความทุกข์ที่จะผิดหวังแล้วก็จะอาจจะเมื่อผิดหวังแล้วอาจจะผิดใจกันทั้งที่เราช่วยเหลือเขาเนี่ยนะมันควรจะช่วยด้วยกรุณาเมตตาก็คือสถานในสภาวะสถานการณ์ปกติเนี่ยก็ปรารถนาเขามีความสุขแต่ถ้าเขามีทุกข์อยู่ด้วยทุกข์แบบไหนก็ตามเราก็เข้าไปช่วยเหลือด้วยกรุณากรุณาก็ต้องช่วยด้วยใจที่เป็นกุศลจริงๆนะถ้ามีแอบคาดหวังว่าเขาจะต้องตอบแทนอะไรสักอย่างเราก็จะเหมือนกับว่าไอ้ความช่วยเหลือนั้นก็เหมือนไม่บริสุทธิ์ด้วยแล้วใจเราก็เตรียมพร้อมที่จะมีทุกข์ต่อไปเพราะว่าไอ้ตัวคาดหวังนั่นแหละเป็นเหตุก็คือมีตัณหาอยากได้อย่างหนึ่งขึ้นมานี่ถ้าเราเมตตาเขาหรือกรุณาต่อเขาโดยที่จะรักษาใจของเราด้วยเนี่ยก็คิดซะว่าเราทำสมมติว่ามีการให้อะไรก็เป็นการให้ทานแล้วก็สร้างบารมีของเราการให้ทานสร้างบารมีเราก็ดูพระโพธิสัตว์เป็นแบบอย่างท่านไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนท่านหวังเพียงแค่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนจากบุคคลที่ท่านช่วยแต่หวังว่าบุญจากการที่ทำทานครั้งนี้เนี่ยจงส่งผลให้ท่านเนี่ยตรัสรู้บรรลุโพธิญาณก็คือเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจะหวังอะไรจากเขาจะให้บุญนั้นให้มาเสริมบารมีตนเองให้เต็มนะถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรผลลัพธ์ที่เราคาดหวังว่าควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้นะมันเหมือนเป็นตัวสมุทัยเป็นเหตุให้เราจะต้องผิดหวังในอนาคตด้วยนะเขาเพียงแค่เราช่วยเขาแล้วเขาเหมือนทำหน้าไม่ดีใจแค่นั้นเราก็ผิดหวังแล้วเนาะเหมือนเขาไม่เห็นค่า ไม่เห็นค่าอะไรในสิ่งที่เราช่วยเหลือไปอย่างเงี้ยนะเราก็

0: ทำบุญแท้ๆเลยทำไมเป็นทุกข์ทำไมเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะคาดหวังเพื่อให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเป็นไปด้วยดีเราเจริญเมตตาเจริญกรุณาให้ทานแล้วควรจะมีจิตใจผ่องใสก็มาสำรวจดูว่าอะไรมันขวางอยู่ตัวคาดหวังนั่นเองนะคาดหวังที่พูดแบบไพเราะอาจจะมีอะไรมีตัณหาอะไรหวังสิ่งตอบแทนอะไรก็จะหนักขึ้นใช่ไหมนี่ถ้าเรามุ่งที่จะสร้างบารมีนะคราวนี้ก็มุมมองจะอีกแบบนึงเราจะสร้างบารมีสร้างบารมีพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีแม้กับพระเทวทัตในอดีตชาติเขาคือพระเทวทัตเนี่ยเนรคุณด้วยซ้ำไปเนรคุณถึงขั้นเอาชีวิตเลยนะแต่ท่านก็ไม่คิดเอาคืนและไม่เสียใจในสิ่งที่ท่านทำเพราะท่านทำถูกแล้วสิ่งนั้นได้ช่วยเหลือเขาในแง่นี้ถูกทำถูกแล้วเช่นว่าในคราวสวยประชาชนเป็นหัวหน้าลิงอยู่หัวหน้าฝูงลิงเห็นว่ามีภัยอันตรายเกิดขึ้นจะต้องอพยพลิงในฝูงของท่านไปฝั่งโน้นอยู่ที่ต้นไม้ริมน้ำตัวท่านเองมีกำลังมากพอที่จะข้ามด้วยพระองค์เองแต่ลิงตัวอื่นในฝูงไม่มีใครที่จะมีกำลังเท่าท่านท่านหนีตัวเดียวหนีไปได้แต่ว่าด้วยความเป็นหัวหน้าฝูงจะมาดูแลฝูงจะพาฝูงทั้งหมดนี้ให้พ้นภัยก็ไปเอาเถาวัลย์เลือกเอาเถาวัลย์ที่ขนาดยาวพอผูกเอวตัวเองผูกกับต้นไม้ฝั่งโน้นแล้วก็กระโจนมาเผอิญว่าคำนวณผิดไปนิดนึงเถาวัลย์น่ะยาวพอแต่พอมัดตัวเองแล้วมันความยาวหายไปในรอบเอวก็เลยไม่ถึงต้นไม้ในฝั่งเดิมแต่ท่านก็ใช้มือจับกิ่งไม้เอาไว้แล้วเอาตัวท่านน่ะแทนเถาวัลย์ไปเลยคือเอาเถาวัลย์เป็นสะพานให้ลิงทั้งหลายเนี่ยไต่หนีไปลิงทั้งหลายก็ไม่กล้านะแต่ท่านก็สั่งบอกไปต้องไปถ้าไม่ไปเนี่ยเป็นอันตรายทั้งฝูงอาจจะตายทั้งหมดท่านก็สั่งให้ทุกคนไปได้เลยไม่ต้องกังวลว่ามาเหยียบเราไปได้เลยก็ไปทั้งหมดช่วยเหลือโดยไม่คาดหวังว่าใครจะต้องมาขอบคุณอะไรเนี่ยแต่ทุกคนก็ไหว้ท่านก่อนแล้วค่อยอาศัยร่างท่านเหยียบร่างท่านไปมีลิงเทวทัตเตรียมจะเป็นหัวหน้าฝูงตัวใหม่เห็นโอกาสที่ดีตัวเองก็กระโจนไปไม่ถึงนะก็ต้องอาศัยร่างของท่านเหมือนกันแต่ไหนๆจะไปแล้วเนี่ยไหนๆจะเหยียบร่างท่านแล้วเนี่ยขอขึ้นไปกิ่งสูงๆหน่อยแล้วกระโจนลงมากระแทกกลางหลังหมายให้ท่านเสียชีวิตเนี่ยช่วยเขาแท้ๆแต่เขายังมาในระคุณด้วยการเอาชีวิตท่านแล้วก็ไต่หนีไปนะเทวทัตก็ไต่หนีไปท่านก็เจ็บหนักเลยเจ็บหนักลงมาปรากฏว่าคนข้างล่างที่ลิงหนีไปเนี่ยคือเป็นพระราชาเห็นเหตุการณ์นั้นทั้งหมดแล้วลิงพระโพธิสัตว์ก็สุดท้ายก็เสียชีวิตแต่ท่านไม่เสียใจท่านได้ช่วยลิงลูกฝูงของท่านเรียบร้อยทั้งหมดแล้วอันนี้เป็นการสร้างบารมีไม่คาดหวังว่าแต่ละตัวจะต้องมาทำดีกับท่านแม้ทำไม่ดีท่านก็ให้อภัยตัวที่ได้บุญใหญ่ที่สุดก็คือตัวท่านเองประมาณอย่างนี้นะเวลาเราช่วยใครก็อย่าไปคาดหวังเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยสิ่งที่ทำไปมันได้บุญน้อยลงเพราะเราไปคาดหวังถ้าเราไม่คาดหวังจะได้บุญมากขึ้นจะได้บุญสูงมากขึ้นเลยเป็นระดับเรียกว่าบารมีปรมอุปบารมีปรมัตถบารมีเป็นลำดับไปเนี่ยนึกซะว่าเราเจริญรอยตามพระโพธิสัตว์เราจะได้รู้สึกว่าการช่วยเหลือใครเราไม่ต้องคาดหวังผลกลายเป็นเราผ่องใสนะนิมนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมจุธารสโพลมัพวันพระไม่ได้ไปวัดสมาทานและรักษาศีล8ที่บ้าน

0: ทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ไม่ได้ไปวัดสมาทานรักษาศีล8ที่บ้านทำได้เพราะการรักษาศีล8ไม่บังคับว่าจะต้องอยู่ที่วัดนะไม่ใช่ระบุว่าต้องอยู่ที่วัดเท่านั้นอยู่ที่บ้านก็ทำได้อยู่กลางทะเลทำได้พระมหาชนกเรืออับปางโดยสารเรือไปแล้วเรืออับปางท่านก็ว่ายน้ำอยู่7วันมองไปบนฟ้าเห็นพระจันทร์เต็มดวงวันนี้เป็นวันอุโบสถท่านก็ทั้งที่ไม่ได้กินอะไรเลยมาตลอด7วันท่านก็ยังสามบ้วนปากเอาน้ำทะเลนะบ้วนปากแล้วก็สมาทานศีล8สมาทานอุโบสถกลางทะเลนั้นเลยสมาทานด้วยตัวเองด้วยซ้ำไปทำได้จะทำที่ไหนก็ได้ขอให้ตั้งใจทำมันอยู่ที่เจตนาและความตั้งใจในใจของเราเราจะทำที่ไหนก็เกิดเป็นศีลของเราอยู่ตรงนั้นเลยเราตั้งใจทำศีลตั้งใจจะสมาทานศีล8รักษาศีล8ก็จะเป็นศีล8อยู่กับเราเลยนะเราตั้งใจขั้นตอนการรักษาศีล8ถ้าเราเข้าใจอยู่แล้วแต่ละข้อเป็นยังไงก็ว่าเองได้เลยนะถ้าทำให้ครบตามรูปแบบก็ถ้าที่บ้านเรามีพระพุทธรูปก็กราบพระ3หนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยกล่าวบูชาคำนมัสการพระพุทธเจ้าคือตั้งนโม3จบแล้วกล่าวสมาทานได้เองเลยแต่ละข้อก่อนเดี๋ยวมีอะไรฮะมีพุทธังสรณังคัจฉามิก่อนจะรับศีลด้วยใช่ไหมก่อนที่จะสมาทานศีลแล้วก็ในแต่ละข้อเราเข้าใจเนื้อหาอยู่แล้วยิ่งดีถ้าไม่เข้าใจก็ต้องไปศึกษาในแต่ละข้อจะมีข้อพิเศษข้อ 3ที่ว่าจะรักษาพรหมจรรย์คือไม่ใช่เพียงแค่กาเมสุมิชฌาจารย์นะกาเมสุมิชฌาจารย์นี่คือยังมีกิจกรรมทางเพศกับคู่ครองตนเองได้แต่พรหมจรรย์ถือพรหมจรรย์นี่คือไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศนะไม่ยินดีในเรื่องของทางเพศแต่อยู่กับสามีอยู่กับภรรยาได้ไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ได้นะอยู่ได้แต่ว่าไม่ยุ่งเกี่ยวในเรื่องเพศแล้วก็ข้อ6ที่ว่าวิกาลโภชนาก็คือเว้นจากการบริโภคอาหารหลังเที่ยงในเวลาวิกาลการบริโภคต่อเมื่ออรุณขึ้นแล้วจนถึงเที่ยงอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ข้อที่มันต้องระวังก็จะประมาณข้อนี้แล้วก็อีกข้อนึงก็เกี่ยวกับนัจจคีตะวาทิตะวิสูกะทัศนะมาลากันตะวิเลปนะธารณะมันนะวิปุสนัฐานาเว้นจากการขับร้องประโคมดนตรีดูการเล่นบางทีเราอยู่ในบ้านคนอื่นก็ดูทีวีดูละครเราก็ต้องไม่ดูด้วยเขาฟังเพลงก็ไม่ฟังด้วยนะแล้วก็ต้องบอกกับคนในบ้านให้เข้าใจแล้วเราก็ขอปลีกตัวไปอยู่ในห้องของเราที่ไม่มีสื่อที่จะมาดูการเล่นหรือดนตรีต่างๆเราก็เดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์อะไรทำกิจกรรมอย่างอื่นได้นะรดน้ำต้นไม้อะไรกวาดบ้านได้หมดเลยนะแต่ถ้าเขามาร้องเพลงเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาเขาจะดูละครนะอย่าไปดูกับเขาแล้วก็เตรียมที่นอนนะที่นอนที่บ้านมันปกติแล้วอาจจะเป็นที่นอนที่สูงใหญ่ฟูกหนาเลยเตรียมที่นอนของเราไม่เอาหนามากนะมีเตียงได้แต่เตียงอย่าสูงใหญ่ๆเตียงเหมือนที่สูงประมาณสักครึ่งแข้งประมาณนี้นะแล้วก็ที่นอนอย่าหนาถ้าง่ายๆเลยปูเสื่อสบายประมาณนี้นะก็คือเตรียมรักษาศีลรู้ว่าศีลแต่ละข้อมีเนื้อหายังไงควรจะรักษาให้มันได้แล้วก็เพื่อให้รักษาศีลที่บ้านได้ตลอดรอดฝั่งเมื่อมี ข้อเกี่ยวกับการบริโภคอาหารใช่ไหมเราก็ต้องเตือนตัวเองอาจจะเตรียมอาหารไว้ก่อนเลยแล้วก็มันจะมีการเว้นบริโภคหลังเที่ยงเพื่อมาให้กังวลเรื่องความหิวก็เตรียมน้ำปานะอะไรน้ำปานะอะไรที่มันดื่มได้หลังเที่ยงแล้วก็เตรียมเอาไว้ก่อนเตรียมเอาไว้จะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะหิวในตอนบ่ายหรือตอนเย็นประมาณนี้นะก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบางทีมันว่างมากพอเราไม่มีไปดูซีรีส์ไม่ดูหนังอะไรนะไม่ดูละครเนี่ยมันว่างมากเนี่ยไม่ได้ไปเมาอะไรกับใครด้วยนะวันนี้เราต้องจัดตารางกิจกรรมในวันที่เราถือศีล8ให้คล้ายๆเขามีกิจกรรมทำดู YouTube ครูบาอาจารย์นะ YouTube ครูบาอาจารย์นะฟังเทศฟังธรรมเดินจงกรมอะไรอย่างเงี้ยนะหรือทำความสะอาดบ้านไปก็ได้ดูรดน้ำต้นไม้ซักผ้าอะไรได้หมดนะมีกิจกรรมทำที่มันฟังธรรมะไปด้วยก็ได้เดี๋ยวนี้ใช้หูฟังได้ใช่มั้ยมีแบ่งเวลาทำในรูปแบบอะไรเงี้ยเพื่อให้การถือศีลของเราเนี่ยเป็นประโยชน์คือจุดมุ่งหมายในการถือศีล8ก็คือให้มีเวลาว่างมากขึ้นที่จะมาพัฒนาศีลสมาธิปัญญาศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาจะได้มีโอกาสได้ฝึกฝนมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่กำหนดตารางกิจกรรมเอาไว้บางทีมันว่างเกินไปรู้สึกโอ้ถือศีลแล้วมันน่าเบื่อเลยเดี๋ยวคราวหน้าไม่ถือต่อเนี่ยเราทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาศีลสมาธิปัญญาของเรามุ่งให้พัฒนา3อย่างนี้นะฝึกศีลฝึกจิตให้เกิดสมาธิแล้วก็ให้มีปัญญามีเวลาเพื่อให้เกิดศีลสมาธิปัญญามีจุดมุ่งหมายในการรักษาด้วยรักษาศีลนี่หมดครับมีคำถามอื่นไหมครับ
0: ครับท่านฝากต่อมาครับมาจากโยมธนพลการที่เราสวดบทอิติปิโสในใจเวลาว่างเราสวดบ่อยเป็นสิบรอบจะได้บุญไหมครับ
1: ได้นะได้อยู่แล้วมันสวดแล้วใจเป็นยังไงเอางี้ดีกว่านะสวดแล้วใจเป็นยังไงสวดเป็นสิบรอบแล้วก็รู้สึกว่าถูกบังคับให้สวดแล้วคับแค้นใจมันอาจจะไม่ค่อยได้บุญแต่ถ้ามีศรัทธาที่จะสวดได้หลายรอบยิ่งดีนะสวดแล้วมีความสุขสวดแล้วปลื้มใจปิติใจสวดแล้วระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้านี่มันดีนะมีอานิสงส์ทรงพลังคือการสวดมนต์เนี่ยสามารถได้ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนะคือระหว่างสวดเนี่ยใจถ้าอยู่กับบทสวดมนต์เนี่ยได้สมถกรรมฐานถ้าสวดไปแล้วใจวอกแวกไปสนใจอย่างอื่นอันนี้เรียกว่าหลงถ้าเรารู้ว่ามีจิตหลงอยู่อันนี้เป็นโอกาสที่เราจะฝึกสติรู้ทันจิตที่มันหลงไปทำความรู้จักจิตที่หลงเป็นอย่างนี้แล้วก็สวดมนต์ต่อหลงอีกรู้อีกบางทีเราจะหลงหลายครั้งในการสวดครั้งในการสวดรอบหนึ่งการหลงมากแล้วมีรู้มากสิ่งที่ได้ตามมาคือรู้มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ทำความรู้จักกับความหลงได้บ่อยขึ้นหลงที่ได้ถูกรู้บ่อยๆจิตที่รู้นั้นก็จำความหลงได้ถ้ารู้บ่อยจนกระทั่งว่าจำได้แม่นเรียกว่ามีจิระสัญญาอันนี้พอสวดมนต์ไปแล้วหลงอีกหลังจากที่มีจิระสัญญาคือความจำความหลงได้แม่นแล้วเนี่ยพอหลงแล้วมันคราวนี้จะมีสติโดยอัตโนมัติแรกต้องฝึกนะต้องฝึกต้องมีเจตนาทำกรรมฐานสวดมนต์ไปหลงแล้วรู้แล้วตอนรู้เนี่ยต้องเจตนารู้ต้องฝึกช่วงระหว่างฝึกนี่มันต้องมีเจตนาแต่ถ้ามีทีละสัญญาจำความหลงได้แม่นแล้วเนี่ยพอสวดมนต์ไปหลงคราวนี้มันทำงานเองเลยจิตมันทำงานเองเลยก็เรียกมีสัมมาสติสัมมาสติคือเกิดขึ้นมาอย่างนี้โดยที่ไม่ต้องเจตนาไม่ต้องเจตนาพอมีสติอย่างนี้รู้ทันสภาวะคือความหลงโดยที่ไม่ต้องเจตนามันก็จะเกิดสัมมาสมาธิด้วยคือแค่รู้แค่ดูว่ามีความหลงเกิดขึ้นจิตขณะนี้ก็เลยเป็นจิตที่ตั้งมั่น รู้ว่ามีหลงอยู่นะแต่ไม่ทำอะไรกับความหลงนั้นไม่แก้อะไรกับหลงนั้นการไม่แก้ความหลงรู้ว่าหลงมีอยู่แต่ไม่ทำอะไรกับหลงกลายเป็นจิตตั้งมั่นอยู่หลงก็อยู่ส่วนหลงรู้ก็อยู่ส่วนรู้และพร้อมกันนั้นก็จะเห็นหลงว่ามีอยู่เนี่ยนะแต่พอรู้เกิดขึ้นมาเนี่ยหลงดับแล้วคือหลงแสดงไตรลักษณ์ให้ดูนี่ขึ้นวิปัสสนาเนี่ยประมาณนี้นะก็เรียกว่าสวดมนต์ไปได้ทั้งสมถะแล้วก็มีสติมีสมาธิมีปัญญามีวิปัสสนาเกิดขึ้นได้ด้วยในระหว่างสวดมนต์มีหลงมีรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยได้บุญคือเป็นภาวนาใหม่ทำซ้ำๆได้เจริญพุทธานุสติซ้ำๆก็เป็นบุญอยู่แล้วในตัวนะก็เรียกว่าระหว่างนั้นเราก็ไม่ผิดศีลด้วยนะฮะไม่ผิดศีลก็มีศีลโดยอัตโนมัติอยู่อย่างนั้นเองนะมีชำระจิตใจของเราด้วยการที่ฝึกให้มีจิตสงบมีหลงมีรู้ได้บุญนะได้บุญยิ่งสวดหลายๆรอบนะสวดหลายๆรอบมันจะมีเวลาที่จะดูจิตอย่างนี้พอมันมีเวลาดูจิตหมายความว่าถ้าเราเริ่มต้นจากการทำกรรมฐานหลงแล้วสวดมนต์ไปแล้วหลงแล้วรู้เนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะมีทีละสัญญาได้ง่ายขึ้นถ้าสวดน้อยๆมันก็ว่าจะเห็นสภาวะน้อยโอกาสที่จะเกิดทีละสัญญาก็น้อยแต่ถ้าสวดนานๆสวดบ่อยๆสวดนานๆมันจะเชี่ยวชาญในการทำวงจรกรรมฐานด้วยทำกรรมฐานไปคือทำเอาใจอยู่กับบทสวดมนต์หลงแล้วรู้แล้วก็สวดต่อหลงแล้วรู้แล้วสวดต่อการทำจิตให้อยู่ในวงจรของการทำกรรมฐานเนี่ยไอ้จิตรู้ก็จะเกิดบ่อยจิตรู้เป็นเป้าหมายจิตรู้เกิดบ่อยคือจะมีทีละสัญญาได้ง่ายขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นที่ถามว่าได้บุญไหมได้บุญอยู่แล้วนะได้บุญในแง่ของการภาวนานี่แน่นอนเลยนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์มีคำถามอื่นไหมครับ
0: ครับคำถามต่อมาครับมาจากยมคอยรู้สึกเกลียดแม่มากเพราะรักแม่รักลูกคนเล็กเอาเงินไปให้น้องหมดแล้วว่าเราไม่ช่วยน้อง
1: โอ้ฮะมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าคุณแม่มีเหตุผลอะไรหรือเปล่าน้องเป็นยังไงแต่เราเนี่ยเกลียดแม่ไปแล้วเนี่ยความน้อยใจเกิดขึ้นแล้วก็มันรู้สึกแล้วอ่ะก็มีสิทธิ์ทำความรู้สึกนั้นได้อยู่เพราะว่าเหมือนกับว่าเราได้รับความอยุติธรรมรู้สึกทุ่มเทไปแล้วก็คือเราอยากจะให้แม่ใช่ไหมแล้วแต่แม่เอาไปให้น้องอย่างนั้นหรือเปล่าก็อาจจะถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะเราก็คงจะต้องตั้งงบถ้าเห็นว่าหมดกำลังที่จะช่วยแล้วเนี่ยแม่จะดูดเงินของเราไปช่วยน้องแบบอะไรถ้าเรารู้สึกว่ามันน้องไม่ต้องช่วยขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยนะอาจจะต้องตั้งงบเอาไว้ว่าเท่านี้พอเงินอาจจะไปลงทุนอย่างอื่นที่แบบมันถอนไม่ได้อาจจะไปฝากอะไรฝากธนาคารที่แบบถอนไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เหลือเท่าที่จะใช้วันนี้นะเราจะได้บอกกับแม่ว่าไม่มีแล้วนี่เป็นวิธีหนึ่งนะแต่ว่าตัวความรู้สึกที่แม่ลำเอียงเนี่ยนะอันนี้มันยอมรับว่ามันถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเราจะเจ็บรู้สึกเจ็บเพราะว่าเราก็เป็นลูกคนหนึ่งเหมือนกันทำไมไม่ได้รับการดูแลเท่าเทียมกันหรือว่าเนี่ยอันนี้ถ้าเรารู้สึกว่าการช่วยเหลือนั้นไม่จำเป็นแล้วไม่ต้องช่วยขนาดนั้นก็ได้แต่แม่ยังช่วยอยู่แล้วเอาเงินเราไปด้วยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องปฏิเสธบ้างก็ได้ปฏิเสธการให้ปฏิเสธการช่วยเหลือถ้าเราเห็นว่ามันเกินจำเป็นแล้วเราก็แบกภาระไม่ไหวหัดปฏิเสธบ้างก็ได้การปฏิเสธไม่ได้เป็นการอากตัญญูอ ในกรณีที่ว่าแม่

0: ม่ใช้เงินผิดวิธีนะเอาเราเหมือนกับว่าเหมือนเราเป็นแหล่งผลิตที่ไม่มีวันหมดมันหมดได้นะได้เหมือนกันนี่อาจจะต้องเว้นระยะบ้างเว้นระยะทางกายภาพด้วยนะเพื่อไม่ให้เจอกันแล้วเราก็จิตใจเป็นอกุศลอยู่บ่อยๆประมาณอย่างนี้นะแต่ถ้าลองทำใจทำความเข้าใจสักหน่อยก่อนดีกว่าคือฟังมาอย่างนี้มันยังไม่อยากจะฟันธงว่าแม่ใช้เงินยังไงแล้วน้องเป็นยังไงคือข้อมูลมันน้อยลองทำความเข้าใจสักหน่อยนะเป็นอุบายอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าแม่ใช้เงินผิดทางจริงๆนะเราอย่าปล่อยใจตัวเองให้เกลียดแม่นะโดยที่ว่าถ้าแม่มีความเห็นที่มันเสี่ยงต่อการทำให้การใช้จ่ายมันผิดทางเราก็อาจจะมองในแง่ว่าแม่ก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่อาจจะสอบตกมาเลยนะสอบไม่ผ่านการใช้ชีวิตไม่ผ่านการใช้ชีวิตไม่ผ่านเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเลวแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีพระคุณกับเรานี่จะทำให้เรารู้สึกว่าสงสารแม่ได้แต่ว่ามันจะมีวิธีช่วยอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ว่าจะต้องตามใจแม่ประมาณนี้นะก็คือไม่ใช่ว่าจะต้องเกลียดนะความเกลียดไม่จำเป็นจะต้องมีนะเวลาเจอใครปฏิบัติไม่ดีทำตัวไม่ดีมองในแง่ว่าเขาน่าสงสารนะเขายังไม่รู้ตัวเลยอะไรเงี้ยนะก็น่าสงสารหนึ่งแม่บางทีก็สอบตกวิชาชีวิตมาเนี่ยก็น่าสงสารด้วยวันนี้ส่วนพอมองน่าสงสารมันไม่ใช่ว่าจะบังคับเราจะต้องไปให้อะไรหรือว่าไปตามใจก็ตามใจเราเองน่าสงสารด้วยวันนี้ก็มุมมองนะนี่เป็นข้อเสนอในการที่เติมมุมมองไปที่จะได้ไม่ต้องเกลียดแม่ไม่ต้องไปเกิดอกุศลเวลาสงสารเนี่ยมันเป็นกุศลได้ก็มีกรุณาส่วนวิธีที่จะช่วยมันก็จะออกมาอีกแบบนึงแหละมองในแง่ว่าน่าสงสารแล้วเราจะช่วยแบบไหนเพื่อจะไม่ไปซ้ำเติมปัญหานั้นก็คือถ้าทุ่มเงินไปก็ซ้ำเติมปัญหาแล้วลองดูว่าจะทำยังไงให้ปัญหานั้นได้รับการเยียวยาด้วยอย่างน้อยๆเราก็ไม่ได้มีมุมมองที่มันไม่เป็นอกุศลแล้วไม่ได้เกลียดแม่แล้วแต่รู้สึกว่าแม่น่าสงสารประมาณนี้มองงี้นะแล้วก็จะได้ไม่รู้สึกอกตัญญูด้วยคือถ้าสงสารแม่ก็จะไม่อกตัญญูแน่นอนประมาณนี้นะนี่คือขอเสนอมุมมองว่าแม่ยังเป็นผู้มีพระคุณกับเราอยู่แต่แม่ก็เป็นปุถุชนคนหนึ่งที่อาจจะผิดพลาดอะไรได้และตอนนี้กำลังผิดพลาดอยู่แล้วก็เป็นคนธรรมดาที่ผิดพลาดซึ่งน่าสงสารแล้วเราก็เวลาจะช่วยแม่แสดงความกตัญญูกตเวทีไม่ใช่ว่าจะทุ่มเงินไปให้อย่างเดียวต้องวิธีการช่วยมันก็จะหลากหลายแหละตอนนี้เราต้องหาทางประมาณนี้นะมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมใช่นะว่าจัดก่อนสี่การภาวนาตัดสินกันที่ความสงบใช่ไหมครับไม่มีความสงบคือก้าวหน้าไปไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: ก็ไม่ได้ตัดสินกันที่ความสงบนะคือความสงบเนี่ยเป็นองค์ประกอบพระพุทธเจ้าสอนในเรื่องของการภาวนามีทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาจะบอกให้ตัดความสงบออกไปเลยก็ไม่ใช่นะก็ เป็นองค์ประกอบแต่ก็ไม่ใช่ตัววัดว่าการภาวนาจะดีหรือไม่ดีมาดูที่ว่าสงบไหมหรือไม่สงบเลยก็ไม่ใช่ตรงนั้นคือถ้าไม่มีความสงบเลยก็ควรจะฝึกอยู่ดีนะความสงบก็ควรจะฝึกอยู่ไม่ใช่ว่าจะไม่ฝึกหรือจะบอกว่ามันไม่ใช่ความสงบอะไรไม่ใช่ตัววัดความก้าวหน้าแล้วเราจะไม่ฝึกก็ไม่ได้นะเราต้องเข้าใจว่าความสงบเนี่ยควรฝึกอยู่ฝึกเอาไว้แต่ว่าไม่ใช่เป็นเป้าหมายหมายความว่าเวลาไม่สงบเนี่ยเราสามารถเอาความไม่สงบนั้นมาทำประโยชน์ได้ด้วยกัน

รู้ทันทำสมมติว่าเราพุทโธไปนะพุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธนั่นคือสงบแต่พอหลงไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนะวัดจะต้องย้ายที่ไหมนอจะถูกยึดที่คืนไปหรือเปล่าเลยนะวัดจะต้องเป็นของใครของหลวงพ่อหรือเป็นของทายาทอะไรก็ดูใจดูข่าวไปแล้วก็มาคิดถึงเรื่องข่าวตอนนี้หลงเนี่ยนะมันจะมีข่าวเป็นอารมณ์ฝึกรู้ทันจิตที่หลงเนี่ยจะมีจิตที่หลงเป็นอารมณ์ตอนนี้มันหลงไปแล้วนะหลงคือไม่สงบพอรู้ทันเนี่ยจิตที่รู้เลยนะสงบแล้วนะแต่มันไม่สงบแบบว่ามารู้ที่พุทโธนะมันสงบคือมีจิตตานุปัสสนา

0: สงบแล้วนะแต่มันไม่สงบแบบว่ามารู้ที่พุทโธนะมันสงบคือมีจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือมีสติรู้จิตจิตที่รู้เนี่ยแค่รู้แค่ดูเนี่ยสงบแล้วถ้าเป็นสงบคนละแบบสงบแบบเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วผู้รู้เนี่ยก็ดับไปก็ทำกับทำกรรมฐานใหม่พุทโธใหม่พุทโธใหม่ก็ยังสงสัยอยู่ป้าเขาจะยอมหรือยังแบบคิดถึงป้ารู้ทันในหลงอีกแล้วมาเนี่ยก็ความไม่สงบมีและมีสติรู้ทันความไม่สงบได้เพราะมีความสงบเป็นตัวเปรียบเทียบพุทโธจิตว่าพุทโธอยู่จิตอยู่กับพุทโธมีพุทโธเป็นวิหารธรรมในการทำความสงบแต่พอไม่อยู่กับพุทโธเรียกว่าหลงทำไมถึงรู้ว่าหลงเพราะเมื่อกี้มันอยู่กับพุทโธมันสงบอยู่แล้วพอไม่สงบจะได้รู้ทันง่ายๆขึ้นไม่ใช่ว่าจะไม่เอาความสงบเลยจะไปเรื่อยๆนะนะมันจะกลายเป็นฟุ้งซ่านแล้วภาวนาไม่ได้มีแต่ความฟุ้งซ่านอยู่จิตก็หมดกำลังด้วยการทำความสงบนั้นนอกจากว่าจะเป็นตัวเปรียบเทียบว่าถ้าจิตไม่ตรงนี้แล้วจะรู้ได้ง่ายไอตอนอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเนี่ยมันจะเป็นตัวเติมกำลังให้กับจิตด้วยจิตเนี่ยนะมันไม่เหมือนร่างกายนะร่างกายต้องเคลื่อนไหวออกแรงจะมีกำลังแต่จิตเนี่ยเคลื่อนไหวออกแรงเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเล่ร่อนไปเรื่อยๆหมดแรงนะหมดแรงจิตต้องอยู่กับอยู่นิ่งๆจึงจะมีแรงแต่ร่างกายไม่ใช่ร่างกายอยู่นิ่งๆหมดแรงกล้ามเนื้อเหี่ยวกล้ามเนื้อรีบแต่จิตเนี่ยถ้าอยู่นิ่งนิ่งได้จะมีกำลังนั้นต้องทำสมถกรรมฐานเพื่อให้มีกำลังแต่เท่าที่มันทำได้ใจมีความสุขหรือมีความพอใจอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอยู่นานแค่ไหนก็ได้ความสงบนานเท่านั้นแต่ไม่ได้ว่าจะต้องอยู่ตรงนี้ตลอดไปตลอดหนึ่งชั่วโมงมันหลงเมื่อไหร่ก็รู้แล้วก็ทำกรรมฐานใหม่สงบต่อหลงอีกรู้อีกและสงบต่อว่าเนี่ยสงบเพื่อจะดูว่าตอนที่ไม่สงบแล้วรู้ทันความไม่สงบนั้นความไม่สงบจะเป็นปรากฏการณ์เพื่อให้จิตไปรู้เข้าตัวที่เราต้องการฝึกจริงๆคือตัวรู้แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่เอาความสงบต้องมีความสงบอยู่ดีสงบแล้วไม่สงบแล้วรู้แล้วทำความสงบใหม่แล้วก็ไม่สงบแล้วก็รู้ว่าเนี่ยนั้นไม่ได้ตัดสินกันว่าจะทำความสงบได้นานแค่ไหนจะดีหรือเปล่าเลยก็ไม่ได้วาดกันตรงนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าจะต้องทำความสงบให้นานมันกลายเป็นเพ่งไปอีกจิตมันสงบแค่ไหนก็แค่นั้นแหละผมไปเมื่อไหร่ก็รู้ทันก็แล้วกันแล้วก็เริ่มทำความสงบใหม่ความชำนาญในการทำความสงบก็จะอาจจะมากขึ้นอาจจะทำได้ดีขึ้นอาจจะทำถึง อุปจารสมาธิหรือทำอัปปนาสมาธิเข้าฌานได้ก็แล้วแต่ว่าใครฝึกมาดีแค่ไหนแต่ตัวที่เราต้องการจริงๆคือตอนมันหลงน่ะมันออกจากสมาธิไปน่ะออกจากความสงบไปรู้ไหมมีสงบแล้วก็ไม่สงบรู้ไหมมีสมาธิแล้วออกจากสมาธิรู้ไหมนั่นนี่นะก็คือต้องทำควบคู่กันไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสสมถะและวิปัสสนาจะต้องมาคู่กันเสมอก็ต้องมีทั้งสมถะคือความสงบและวิปัสสนาคือรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ต้องรู้ด้วยไม่ใช่เอาแต่ความสงบนั่นจะบอกว่าตัดสินที่ความสงบไหมก็ไม่ใช่แล้วไม่เอาความสงบเลยเปล่าไม่ใช่ด้วยนะก็ต้องทำด้วยทำเพื่อให้เกิดวิปัสสนามีสงบเพื่อให้เกิดปัญญามีสมถะเพื่อให้เกิดวิปัสสนาประมาณนี้นะครับนิมนต์นะครับท่านอาจารย์ครับ
1: 12ครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพร

0: วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเจ้าชายศีลสัมปันโนวัดปฐุมมนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่ประสงค์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 น.คณะเจ้าภาพทอดถวายภาพไตรทยธรรมเวลา 11:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 น.พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญ ท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
1: 2569โดยพร้อมเรียงกันครับ
3: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
4: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไรช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
3: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
5: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
6: นะคนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ก็ปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากๆ
7: เป็นจะเป็นไร่10ขอกับไม้ถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกบุคคลบ่เคยทิ้ง
8: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้น
9: ชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
10: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ
3: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
11: น้ำพระทัยอันใหญ่ล้วนอาพื้นดินจึง
3: เราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบกรณิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่า ป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
12: ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวและก็มีความรู้ต่างๆที่จะเอาไปทำสวนอยู่บ้าน
13: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่สิบค่ะที่สานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
14: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จจ้าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะแล้วขอขอบคุณราชการที่สิบและพระราชนีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จจ้าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
15: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
3: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์

0: Facebook Instagram และแอดวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตะกุญโญนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
1: ครับนมัสการครับท่านอาจารย์ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการนำเอาคำถามมาตอบกันต่อนะขออนุญาตเอาคำถามจากทางนี้ขึ้นมาตอบบ้าง นะครับโยมลูกชายครับกราบเรียนพระอาจารย์ถึงตอนนี้ชีวิตของผมจะดีแล้วแต่เคยมีสภาวะตัวหนึ่งที่เล่นงานผมจนหมดสภาพและเป็นต้นเหตุให้กิเลสของผมรุนแรงขึ้นจนเกินการควบคุมผมไม่รู้ว่าสภาวะนี้ชื่ออะไรแต่มันมีลักษณะเป็นความรู้สึกรบเร้าและนำความสุขมาหลอกล่อให้ผมปรุงแต่งมโนกรรมฝ่ายชั่วและถ้าไม่ตามใจมันก็ลงโทษโดยการก่อกวนใจให้คิดบ่อยๆและไม่ยอมหยุดครับตอนนี้ผมตั้งหลักได้และรู้ข้อมูลมันพอสมควรแล้วถ้าเจอมันอีกครั้งผมจะไม่สู้กับมันตรงๆแต่จะเน้นหนีหลบซ่อนตัวและตัดเสบียงของมันโดยการรู้ทันกิเลสเล็กๆน้อยๆรู้ทันกิเลสเล็กๆน้อย

กว่าสภาวะนี้จะขาดเสบียงหมดแรงและถอยทับไปเองครับคำถามคือผมสู้กับสภาวะนี้ด้วยวิธีหนีหลบซ่อนซุ่มโจมตีตัดเสบียงได้ใช่ไหมครับและขอความเมตตาสอนรายละเอียดเกี่ยวกับสภาวะนี้ด้วยครับอีกทั้งผมยังเคยแพ้สภาวะนี้อย่างราบคาบมาแล้วเป็นความสุขจอมปลอมเป็นเรื่องของกามมันทำให้หวนไปหากามนั่นเองทีนี้ความสุขจอมปลอมถ้าเราจะพิจารณาเห็นโทษเห็นภัยของมันมันมีหลอกล่อเพื่อให้เสพจะได้สุขมันสุขแป๊บเดียวแต่มีภาระมีเรื่องราวให้มีความทุกข์อีกมากมายทุกข์ตั้งแต่ตอนมีความอยากได้แล้วใช่ไหมมีตัณหาขึ้นมาใจก็อยู่นิ่งไม่ได้กลายเป็นว่าอยู่ไม่สุขอยู่ไม่สุขดิ้นรนตอนนี้อาการดิ้นรนเนี่ยก็คือเป็นผลมาจากที่ว่าตัณหามันครอบงำนี่ถ้าเราจะรู้ทันมันตั้งแต่มันแค่เริ่มต้นมีตัณหาก็สามารถทำได้นะเรียกว่าเมื่อรู้แล้วเนี่ยต้องจัดการละมันด้วยนะถ้าตัณหาเป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์ก็ต้องละมันด้วยหมายความว่าถ้ามีภาพหรือมีความคิดอะไรเกี่ยวกับกามก็ละมันซะก่อนเรียกว่ากามมันไม่มีปัญหาไม่ปัญหาตรงที่ว่ามีกามมันมีตกนะไปคิดถึงมันไปคิดถึงมันก็เลยกลายเป็นว่าไปเติมเชื้อที่บอกว่าจะตัดเสบียงก็ต้องตัดตั้งแต่ตอนนี้ส่วนหนีเนี่ยคือหมายความว่ามันเหตุการณ์จวนตัวเช่นว่าอยู่เจอของหรือเจอคนที่ถูกใจนะที่เราปรุงมาแล้วมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยนั่นมันจะอาจจะพลาดนะฮะต้องหนีไปก่อนหนีไปจากสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าที่มันอาจจะทำให้เราไม่รู้ไม่ทันแล้วก็ผิดศีลไปหนีไปก่อนย้ายที่หนีไปไม่ใช่แพ้ใช่ไหมหนีไปนี่ไปตั้งหลักไปอยู่ในชัยภูมิที่ดีกว่าคือชัยภูมิที่ไม่ถูกรุมล้อมหรือรุมเร้านะหนีไปมีอะไรกันซ่อนนี่ก็คือว่าหาที่หลบภัยหาที่หลบภัยนี่ที่หลบก็คือทำสมถะกรรมฐานนั่นเองคือนอกจากจะละตัณหาเวลามีความบีบคั้นอะไรขึ้นมารู้ทันมันแล้วก็ละมันไปก็ต้องหาที่หลบของเราหาที่ปลอดภัยก็คือทำกรรมฐานคือมันจะมีคำถามอยู่ว่าอ้าวรู้ทันตัณหาแล้วละมันไปแล้วจะรู้อะไร จะไม่คิดถึงกามแล้วจะคิดถึงอะไรก็คิดถึงอารมณ์กรรมฐานนั่นเองคือทำใจของเราไปรับรู้กับวิหารธรรมของเราที่เราเคยฝึกถ้าไม่เคยฝึกก็ต้องฝึกให้มันมีขึ้นมาเนี่ยหาที่หลบที่ซ่อนเป็นที่ซ่อนนั้นต้องปลอดภัยด้วยก็คือเป็นสมถะกรรมฐานเหมือนเป็นเกาะกำบังเป็นบังเกอร์เป็นเกาะกำบังหรือเป็นเมืองก็มีกำแพงเมืองมันจะยั่วยุอะไรก็ไม่ไปตอบโต้อะไรกับมันมันจะยั่วยุอยู่นะศัตรูเนี่ยมันรู้อยู่ต้องยั่วยุให้เราไปมีช่องว่างหรือมีอะไรมีช่องโหว่มีช่องโหว่ฝ่ายความคิดมันจะยั่วยวนก็ไม่ยอมมันเราก็คิดซะว่าเหมือนสุนัขมันเห่าหอนอยู่ข้างกำแพงเราไม่ต้องไปเปิดประตูรับมันก็ได้มันอยู่ข้างนอกกำแพงเราจะไปเปิดประตูให้มันเข้ามาก็แล้วกันถ้ามันโหมัน
เยาะเย้ยอะไรนะมันจะใช้อุบายหลายอย่างเพื่อให้เราเปิดประตูเราก็ไม่เปิดนะนี่ถ้าเปิดไปแล้วก็ต้องรีบรู้แล้วก็มาอยู่ในซุ้มอยู่ในที่ซ่อนของเราใหม่นี่การไม่มีอะไรกันนะเมื่อกี้หรือมันมีคำว่าซุ่มโจมตีใช่ไหมมีซุ่มโจมตีด้วยนะการซุ่มโจมตีหมายถึงว่าเวลามันโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันจะโผล่เบาๆก่อนนะแล้วก็รู้มันเลยว่ารู้มันเนี่ยก็คือโจมตีมันมีกิเลสอะไรโผล่ขึ้นมามีความคิดอะไรแวบขึ้นมาเนี่ยตอนที่เราสมมติว่าเราพุทโธไปเนี่ยพุทโธไปพอมีหน้าใครขึ้นมาสักคนรู้ทันมันเลยนี่หลงแล้วไม่ต้องไปตามดูมันหน้าเขาเป็นยังไงตาโตไหมมันจะพูดอะไรต่อแล้วไม่ต่อเรื่องกับมันรู้ว่าแค่จิตเคลื่อนจากพุทโธแล้วก็หลงแล้วแค่นี้พอไม่ต้องไปตามดูว่าไหนมันจะหลอกเราอย่างไรต่อจะโดนหลอกเลยแค่รู้ว่าจิตเคลื่อนหลงแล้วพอทำกรรมฐานต่อจิตเคลื่อนแล้วรู้ทันว่าจิตเคลื่อนทำกรรมฐานต่อมาเนี่ยนะมันจะกลายเป็นว่าทั้งมีทั้งอะไรฮะหนีหลบซ่อนซุ่มโจมตีตัดเสบียงอะไรเนี่ยอยู่ในการทำกรรมฐานนั่นเองอยู่ในวงการทำจิตของเราอยู่ในวงจรของการทำกรรมฐานอย่างนี้ตัดเสบียงมันไปตัดเสบียงหมายถึงว่าไม่ไปเติมไม่ไปคิดต่อไม่ไปใส่ใจในนอกเรื่องเหมือนกับเป็นการไม่มีกามวิตกอย่าไปใส่ใจกับมันอย่าไปใส่ใจในกามตัดเสบียงมันไปตัดเสบียงได้แล้วเนี่ยมันเราก็เติมเสบียงของการทำกรรมฐานด้วยเติมความใส่ใจในการทำกรรมฐานมาอยู่กับวิหารธรรมของเราบ่อยๆมันจะยั่วให้ยินดียินร้ายก็รู้ว่าเมื่อกี้อาจจะมียินดียินร้ายมันไม่เป็นกลางก็รู้ทันว่าไม่เป็นกลางจะได้เป็นกลางก็ไม่ทีไอ้ตัวยินดียินร้ายเนี่ยจะเป็นตัวจุดชนวนนิดหนึ่งเนี่ยโอ้เมื่อกี้ไม่ดีเมื่อกี้มันแย่หรือว่าเออเมื่อกี้มันดีมันชวนให้ไปทางกามทั้งนั้นแหละยินดียินร้ายเนี่ยนะเราทำตัวเป็นเพียงผู้สังเกตการว่ามีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นยินดีมันจะชวนให้มีราคะยินร้ายจะชวนให้มีโทสะก็คือปรารถนาในกามลบฝันหวานก็กลายเป็นยินดีไม่ผิดหวังก็กลายเป็นยินร้ายก็ผิดหวังในกามนั่นแหละประมาณนี้นะก็ดูไปมันก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยเศร้าหมองเพราะยินดีก็จะมีความเศร้าหมองเพราะราคะยินร้ายจะมีเศร้าหมองเพราะโทสะเรารู้ทันก็ให้รู้ด้วยใจเป็นกลางถ้ารู้ด้วยใจที่ยอมรับก็จะเป็นกลางเองจะหลอกล่ออะไรให้เคลื่อนจากฐานนะก็อย่าไปยอมมันตื้อถ้าหลงยอมไปแล้วก็ให้รู้ทันไวๆแล้วก็มาลงหลักปักฐานบ่อยๆให้ฐานเนี่ยมันมั่นคงคือเริ่มต้นใหม่บ่อยๆประมาณนี้นะต่อไปโยมเอ็มจีเนสขอโอกาสค่ะการทำสมถะอย่างหนึ่งเป็นหลักแล้วจิตหลงคิดแล้วกลับทำสมถะใหม่เรียกว่าเป็นการทำสมถะใช่ไหมคะมันจะมีทั้งสมถะและวิปัสสนาในการทำอย่างนี้นะทำสมถะอย่างหนึ่งคือทำสมถะชื่อมันบอกอยู่แล้วทำสมถะหนึ่งคือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์อะไรสักอย่างหนึ่งอารมณ์นั้นไม่ยั่วกิเลสแล้วไปรู้อารมณ์นั้นด้วยใจสบายๆน้อมใจไปอยู่กับอารมณ์นั้นนี่เป็นการทำสมถะอันนี้มันมีหลงคิดแล้วรู้อ๋อนี่มันหายไปคำหนึ่งนะหายคำว่ารู้ไปนะมันต้องมีหลงคิดแล้วรู้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ทำสมถะใหม่ถ้าทำได้ครบอย่างนี้นะมีทำสมถะหลงคิดแล้วรู้ตรงรู้จะเป็นโอกาสที่จะทำวิปัสสนาแล้วมีแต่ทำสมถะหลงคิดแล้วทำสมถะเนี่ยก็มันก็อยู่ในขั้นตอนการทำสมถะอย่างเดียวสองแล้วถ้าทำสมถะอยู่เช่นดูกายแล้วจิตหลงคิดแล้วเห็นจิตหลงคิดดับไปแบบนี้คือวิปัสสนาไหมอย่างเงี้ยใช่ครับ
ถ้าทำสมถะอยู่

ายแล้วมันหลงคิดคือลืมกายไปหลงคิดคือลืมกายลืมกายคือหลงมีสภาวะหลงเกิดขึ้นหลงนั่นคือจิตมันหลงพอรู้ความหลงคือรู้จิตนะตอนรู้นะถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางจะเห็นว่าหลงมีจริงแล้วตอนรู้ไม่หลงแล้วหลงก็แสดงไตรลักษณ์ก็คือขึ้นวิปัสสนาการจะขึ้นวิปัสสนาหรือไม่มาดูที่ว่าเวลาเราจิตมันรู้อะไรแล้วเนี่ยสิ่งนั้นแสดงไตรลักษณ์ไหมถ้าแสดงไตรลักษณ์ก็ขึ้นวิปัสสนาในกรณีนี้คือจิตหลงมีที่หลงเพราะมีดูกายถ้าดูกายอยู่แสดงว่าไม่หลงแต่ไม่ดูกายไปคิดอย่างอื่นลืมกายไปแล้วก็นี่คือหลงจิตอีกดวงนึงมารู้จิตที่หลงจิตที่รู้นั้นเห็นหลงว่ามีอยู่จริงแต่จิตหลงดับแล้วเพราะจิตรู้เกิดขึ้นมาแทนที่แล้วมันไม่ได้มีจิตสองดวงเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะเดียวหลงมีอยู่หลงเป็นปัจจุบันก็หลงมีอยู่พอจิตรู้เกิดขึ้นจิตหลงก็เป็นอดีตเพราะจิตรู้เป็นปัจจุบันประมาณนี้นะถ้าเห็นนี้ได้ก็ขึ้นวิปัสสนาข้อ3ต่อเมื่อดูกายอยู่รู้ว่าจิตหลงคิดและเห็นอารมณ์เช่นความโลภเกิดขึ้นตามมาจากความคิดและเห็นความโลภดับไปแบบนี้ผิดไหมได้ยินว่าระหว่างนั่งสมาธิไม่ควรดูจิตเพราะการดูจิตไม่อยู่ในกรรมฐาน40กองฮะ มีงี้ด้วยกรรมฐาน40เนี่ยไม่ได้เป็นทั้งหมดของกรรมฐานนะมันคล้ายๆกับเป็นการรวบรวมโดยพระอัตถกถาจารย์ว่ากรรมฐานที่เขานิยมกันก็รวบรวมจัดเป็นหมวดเป็นหมู่กรรมฐาน40ก็เป็นที่นิยมในสมัยนั้นก็มีกสิณ10อสุภะ10อนุสติ10อัปปมัญญา4อาหาเรปฏิกูลสัญญาจตุธาตุปวัฏฐานแล้วก็อรูปอีก4รวมเป็นกรรมฐาน40ยังขาดสติปัฏฐาน4ด้วยก็สมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมันยังไม่ครบนะยังมีอะไรกันมีโพธิปักขิยธรรม37ประการก็ไม่มีใช่ไหมสติปัฏฐาน4ปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8เนี่ยมีกรรมฐานอีกหลายชุดนะฮะอันนี้เป็นเพียงการรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่หมวดหนึ่งเท่านั้นเองนะมันไม่ครอบคลุมทั้งหมดในกรรมฐานในคำว่ากรรมฐานนะจะไม่ใช่ว่าออกจากคำว่ากรรมฐาน40แล้วไม่ควรทำไม่ใช่ยังมีกรรมฐานที่อยู่ในหมวดหมู่อื่นที่ต้องทำต่อด้วยนะการเจริญสติปัฏฐานก็มีอยู่4มีเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานตามรู้กายในหมวดรู้กายนั้นก็จะมีหลายบัพพะนะดูกายตั้งแต่อานาปานสติดูอิริยาบถดูสัมปชัญญะคือความเคลื่อนไหวรู้เล็กน้อยดูให้เห็นเป็นธาตุ4ก็มีนะเจริญกายคตาสติก็มีแล้วก็พิจารณาเป็นซากศพซากศพเนี่ยก็ไม่เหมือนอสุภะด้วยนะมันมีความแตกต่างกันอยู่ด้วยซากศพเนี่ยก็ดูเป็นป่าช้าทั้ง9อสุภะ10ก็เป็นอีกแบบนึงไม่เหมือนกันโดยแบบว่าทุกตัวนะฮะมันก็แตกต่างกันอีกเพราะฉะนั้นจะบอกว่าคนเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานดูในหมวดป่าช้าทั้ง9ผิดต้องไปดูอสุภะ10ก็ไม่ได้นะก็ต้องบอกว่ามันเป็นหมวดหมู่ที่เขาจัดเอาไว้ซึ่งยังมีอีกนะฮะมีอีกเหมือนอะไรเหมือนยาตำราหลวงยาตำราหลวงมีประโยชน์อยู่แต่ว่ายามีแค่นี้หรือเปล่ายังมีอีกมียาอีกมากมายก็ไม่ใช่ไปตัดแล้วก็ห้ามว่าอย่าไปทำอย่างอื่นก็ไม่ใช่นะต่อไปนะแล้วมีก็4

เดี๋ยวตอบจบเรื่องนะบอกว่าก็ตกลงว่าดูจิตนะฮะทั้งควรดูจิตด้วยเพราะอยู่ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตเนี่ยว่าจิตโลกจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าจิตไม่มีโมหะนั่นก็มีรายละเอียดในการดูจิตอย่างนี้นี่คือดูกิเลสนั่นเองจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้มาดูกิเลสได้ดีอย่างนี้แล้วมันจะทำสมถะได้ดีขึ้นสมถะดีขึ้นก็จะมีปรากฏการณ์ของสมถะกรรมฐานจิตเป็นมหคตะนั่นเองนะจิตเป็นจิตใหญ่ความรับรู้มันกว้างไกลออกไปโดยที่จิตไม่เคลื่อนไม่ใช่ส่งจิตออกไปในจิตเคลื่อนจิตกว้างใหญ่หรือจิตรับรู้ออกได้กว้างไปเรื่อยๆใหญ่ไปเท่าที่กำลังของฌานจะเป็นไปก็จิตเป็นมหคตะก็รู้พอออกจากฌานจิตก็กลับมาไม่เป็นมหคตะก็รู้ประมาณนี้มันมีที่ดูที่เจริญภาวนาอีกมากมายนะไม่ใช่อยู่เฉพาะในกรรมฐาน40ต่อไปถามอีกว่าหนูเห็นอารมณ์ที่เกิดกับจิตดับไปเห็นอารมณ์ที่เกิดกับจิตดับไปเห็นผู้รู้และสิ่งถูกรู้แยกออกจากกันจิตเห็นเองไม่ได้คิดเอาแต่เห็นแค่บางช่วงที่ภาวนาเข้มเช่นไปค้างที่วัดกลับบ้านเหมือนจิตเสื่อมถ้าเป็นแบบนี้เราควรรู้ตัวเองและเลือกกรรมฐานที่เหมาะคือหยุดดูจิตแต่บริกรรมอย่างเดียวจนจิตกลับมาตั้งมั่นได้เองใหม่ในวงเล็บเวลาจิตตั้งมั่นมันทิ้งคำบริกรรมเองเพราะเห็นเป็นภาระพอกลับมาบ้านจิตเสื่อมมีปัญหาสุขภาพไปค้างวัดไม่ได้มา 2-3 ปีแล้วมีผู้รู้แยกสิ่งถูกรู้ออกจากกันได้แล้วแต่มันเสื่อมได้ธรรมดาเสื่อมได้เพราะว่ามันยังไม่ใช่โลกุตระมันเป็นจิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้เห็นว่าจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งสิ่งที่รู้อยู่ส่วนหนึ่งนี่คือถูกต้องเป็นจิตตั้งมั่นนี่ถ้ามันเสื่อมไปก็ทำใหม่อยู่บ้านก็ทำได้ไม่ต้องทำที่วัดก็ได้นี่ถ้าเราจะหยุดดูจิตเอาบริกรรมอย่างเดียวก็จะมุ่งที่จะทำสมถะตัวสมถะเนี่ยนะมันอาจจะเกิดจิตตั้งมั่นได้ถ้าเราทำจนเข้าฌานแล้วได้ฌานที่สองจิตตั้งมั่นจะเกิดในฌานที่สองแต่ถ้าเราทำฌานยังไม่ได้หรือไม่คล่องเนี่ยตอนมันหลงไปนี่แหละดูได้ดูจิตที่หลงทำกรรมฐานไปหลงแล้วรู้เนี่ยมันจะได้จิตตั้งมั่นให้รู้ด้วยใจเป็นกลางเท่านั้นเองยอมรับว่ามีหลงอยู่นี่ถ้าเราจะไม่ดูจิตเลยก็ทำกรรมฐานไปจนกว่าจะได้ฌานที่สองจะมีโอกาสคำว่ามีโอกาสหมายความว่ามันอาจจะไม่มีมันอาจจะกลายเป็นว่าละวิตกวิจารแล้วก็แค่นั้นมันไม่เกิดเอโกทิภาวะคือจิตผู้รู้เกิดขึ้นมาก็เหมือนกับฤาษีทั้งหลายที่เขาทำใช่ไหมบางทีมันก็จะกลายเป็นอารมณ์เดียวอารมณ์นั้นเองไม่ออกมาเป็นตั้งมั่นนี่ถ้ามีโอกาสที่จะทำจิตตั้งมั่นจากการที่เห็นจิตหลงแล้วก็ดูเลยก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปรอให้เกิดฌานที่สองถ้ามันมีหลงแล้วก็รู้หลงด้วยใจเป็นกลางก็ได้ตั้งมั่นเลยนะอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นว่าก็จะมีโอกาสเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาถ้ามันจะบรรลุมรรคผลเมื่อจิตขณะนี้มันจะเข้าฌานเองไม่ต้องกลัวต่อไปโยมนโมกรณีผู้ที่ปฏิบัติถึงขั้นวิปัสสนาจนเห็นว่าร่างกายและจิตใจไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างแท้จริงเพียงครั้งเดียวจะถือว่าสามารถละสักกายทิฏฐิได้แล้วหรือต้องเห็นทุกขณะจิตครับและเมื่อละสักกายทิฏฐิได้แล้ววิจิกิจฉาและสีลัพพตปรามาสก็จะสามารถละได้โดยอัตโนมัติ
ด้วยหรือไม่ครับนะอันนี้การเจริญวิปัสสนานะเห็นว่าร่างกายจิตใจไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยมันต้องผ่านในขั้นที่เป็นมรรคผลจริงๆจึงจะบอกว่าละสกายทิฏฐิได้นะแต่ถ้าละสกายทิฏฐิได้วิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสก็จะละได้ด้วยนะโดยตัวโสดาปัตติมรรคนั่นเองโสดาปัตติมรรคจะเป็นตัวตัดกิเลสพร้อมกันเลย3ตัวนี้นะแต่นี้ถ้ามีความรู้สึกว่าเห็นว่ากายใจไม่ใช่เราอย่าเพิ่งเชื่อนะบางทีมันอาจจะเป็นการทำสมาธิแล้วมันกิเลสมันไม่โผล่มาความรู้สึกของเราความรู้สึกอาจจะรู้เอ๊ะไม่กายนี้ไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราอาจจะรู้สึกไปได้นะในระหว่างที่ยังทรงฌานหรือทรงสมาธิอยู่เนี่ยกิเลสไม่โผล่แล้วอาจก็จะดูไม่ออกนี่ถ้าออกจากสมาธิมาแล้วลองหลงดูอยู่ในชีวิตปกติทั่วๆไปนะคุยไปแล้วก็มีคนยั่วกิเลสบ้างอะไรเนี่ยหรือว่าถูกกระทบกระทั่งอะไรบ้างแล้วเกิดมีความรู้สึกตัวตนขึ้นมาอันนี้จะเป็นตัวที่ชี้วัดว่าไอ้ตอนที่รู้สึกว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรามันเป็นเพียงการข่มเอาไว้ด้วยกำลังสมาธิแล้วก็อย่าเพิ่งไปรีบเชื่อนะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้รอดูสัก3เดือนนะว่ามันยังมีความรู้สึกเป็นเราโผล่ขึ้นมาบ้างมั้ยมันจะโผล่ตอนที่เผลอตอนที่หลงนี่ถ้ายังทํากรรมฐานอยู่เนี่ยมันจะไม่โผล่หรอกเพราะว่าเหมือนไอ้ตัวส่งสมาธิส่งฌานเนี่ยมันจะข่มเอาไว้ไม่มีกิเลสโผล่มาให้ดูก็ต้องใช้ชีวิตปกติบางทีครูบาอาจารย์ท่านเห็นนะท่านจะพูดคุยไปอันนี้ทางนี้หลงออกมาเป็นตัวตนก็จะกระชี้ให้ดูเห็นไหมยังมีตัวตนอยู่นี่นะถ้ามาคุยกับครูบาอาจารย์ก็จะง่ายขึ้นทีนี้ก็เตือนเอาไว้ก่อนว่าถ้ามีความรู้สึกว่าเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเชื่อนะท่านก็บอกว่าให้ดู3เดือนเหมือนเป็นโสดาบันแบบฉบับทดลองงานถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่รับเข้าหมู่ไม่รับเข้าทำงานไม่รับเข้าเป็นโสดาบันทุกวันนี้คืออย่าเพิ่งเชื่อก็แล้วกันอย่าเพิ่งคือคนภาวนาก็อยากจะเป็นนะอยากจะได้มรรคผลอยากเป็นโสดาบันแต่ว่าพอภาวนาไปแล้วในบางทีมันก็คิดนำไปว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราหรือบางทีก็ข่มเอาไว้ด้วยกำลังสมาธิอย่าเพิ่งรีบเชื่อนะครับต้องดูนานๆดูนานๆนี่พอละได้จริงเวลามันย้อนมาดูเนี่ยมันก็จะไม่เห็นเป็นเรามีผู้ทุกข์แต่ไม่เอ้มีทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์ประมาณนี้นะยังมีทุกข์อยู่แต่ยังไม่มีผู้ทุกข์ความรู้สึกของบางคนรู้สึกอย่างนี้นะต่อไปนะแฮปปี้ปุ้ยกราบนมัสการฝากถามคำถามเวลาภาวนาถ้าจิตหลงแล้วรู้พอรู้ก็รีบตัดเข้ามาพุทโธการรีบตัดมาพุทโธแบบนี้ถูกต้องไหมคะมันดูที่ว่าไอ้ตอนรีบตัดเข้ามาพุทโธเนี่ยเป็นเพียงรีบมาเริ่มต้นใหม่เฉยๆคือไม่ปล่อยให้จิตหลงคิดหรือว่าเห็นว่าไอ้หลงเมื่อกี้ไม่ดีเลยไม่อยากหลงนะมันต้องดูตรงนี้นะท่าทีในการรู้ว่าหลงเนี่ยมันรู้แบบไหนรู้ด้วยใจเป็นกลางไหมถ้าไม่ชอบหลงแล้วรีบกลับมาอันนี้เป็นการดึงจิตกลับมาเนี่ยไม่ใช่เริ่มต้นใหม่ต้องดูว่าไอ้ตอนที่ตัดเข้ามาพุทโธมันมาลักษณะแบบไหนมันเป็นเพียงแค่รู้แล้วรู้ก็ดับแล้วก็เริ่มต้นใหม่เท่านั้นหรือรู้ว่ามีหลงอยู่รีบดึงไอ้จิตหลงนั้นกลับมาด้วยเนี่ยก็อันนี้ก็ไม่ใช่มีการดึงมั้ยล่ะมีการดึงความรู้สึกให้กลับมามั้ยหรือเป็นแค่ว่าแค่รู้ว่าหลงแล้วก็แทนที่จะปล่อยให้จิตไปมีความคิดนึกอะไรไปเรื่อยๆก็เอามาเริ่มต้นใหม่
มันเหมือนกับว่าเป็นเริ่มต้นใหม่ความรู้สึกอย่างนี้นะทำกรรมฐานหลงแล้วรู้แล้วก็เหมือนเริ่มต้นใหม่ก็คือทำกรรมฐานไม่ใช่ว่าหลงไปอุ๊ยต้องมีอุ๊ยรีบดึงแล้วไม่ใช่ลองดูนะมันก็ต้องคอยสังเกตดูนะต่อไปโยม KYP coffee please coffee please ตอนนี้มีพยาบาทวิตกเห็นกิเลสเกิดขึ้นกลางอกเกิดและดับไปพร้อมกันรุนแรงมากผุดขึ้นมาตลอดใช้วิหารธรรมอยู่กับรู้สึกอยู่กับรู้รู้สึกตัวตัวที่ผุดมานี้เป็นกิเลสหรืออนุสัยไอ้ที่มันผุดขึ้นมากลางอกสิ่งที่ผุดขึ้นมากลางอกเนี่ยตีความไว้ก่อนว่ามันเป็นกิเลสแต่เป็นกิเลสที่ระดับละเอียดขึ้นมาแต่มันไม่ถึงละเอียดที่สุดเป็นเรียกว่าอย่างกลางอย่างกลางจะมีศัพท์อยู่นะเรียกว่าปริยุทธานะกิเลสส่วนอนุสัยกิเลสเนี่ยมันจะเป็นกิเลสที่นอนเนื่องเราจะยังไม่เห็นแต่มันจะละไปได้ตอนที่มีมรรคเกิดขึ้นถ้าโสดาปัตติมรรคก็จะละไอตัวกิเลสละเอียดละเอียดพวกนี้แล้วเราจะรู้ได้ผู้ปฏิบัติจะรู้ได้ว่าเมื่อกี้มันละอะไรไปแล้วพอเป็นโสดาบันก็จะรู้ว่าละความเป็นตัวตนได้เพราะว่ามันมีขั้นตอนของมรรคที่ไปตัดกิเลสผลก็ไปเสวยผลก็คือจิตไปสัมผัสพระนิพพานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์จากนั้นก็จะมีปัจเจเวขณะมาย้อนดูว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมันละอะไรไปอะไรมันหายไปเข้ามาเนี่ยนะตอนเป็นสกทาคามีก็จะผ่านแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ตัดกามอะไรไปทันทีนะมันเพียงแค่ว่ากิเลสราคะโทสะโมหะที่มันมีอยู่เนี่ยมันจะเบาบางลงแล้วไอ้ตอนสกทาคามีมันก็จะตัดสกทาคามีผลก็จะไปมีพระนิพพานเป็นอารมณ์หลังจากนั้นก็จะมามีปัจเจเวขณะมาย้อนดูเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ๋อมันก็จะรู้ได้ด้วยว่าละราคะโทสะโมหะแบบหยาบๆไปแต่ก็รู้อยู่ด้วยว่ายังเหลือแบบละเอียดละเอียดอยู่มันไม่ใช่ว่าจะไม่มีราคะไม่มีโทสะก็ยังมีราคะมีโทสะอยู่โมหะนี่ยังมีอยู่แน่ๆอย่างนี้ก็คือมันจะรู้ได้นะก็จะตอนรู้นะคือจะมีปัจเจเวขณะมารู้ทีนี้ถามว่าเป็นอนุสัยไหมอนุสัยเนี่ยมันจะโดยถ้าเอาโดยเคร่งครัดนะอนุสัยมันจะเป็นกิเลสที่มันเหมือนนอนนิ่งอยู่ นอนนิ่งอยู่พอมีอะไรกระตุ้นขึ้นมาเนี่ยมันจึงจะผุดขึ้นมาใช่ไหมไอตอนผุดขึ้นมาเนี่ยแหละกลายเป็นบางทีก็จะเรียกว่าปริยุทธานกิเลสไอ้ตัวนอนเนื่องนี่คืออนุสัยนี่มันจะรู้ได้ตอนที่มันเกิดมรรคผลนี่ว่าโดยแบบเอาเคร่งครัดนะหรือว่าโดยศัพท์ที่ว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนเนื่องไอ้นอนเนื่องมันก็อยู่ลึกจนอะไรอ่ะมันยังไม่โผล่ขึ้นมายังไม่ทำงานแต่มันเป็นเหมือนเป็นศักยภาพที่จะให้เกิดกิเลสได้นั่นไอ้สิ่งที่เราจะรู้ได้เนี่ยมันจะเป็นมักจะเป็นตัวปานกลางเป็นปริยุทธานกิเลสส่วนกิเลสจับหยาบนะกิเลสจับหยาบเนี่ยก็จะเป็นกิเลสที่มันจะยั่วให้เราผิดศีลเป็นข้อต่างๆเป็นวีติกมะกิเลสนะตัวกิเลสจับหยาบพวกนี้นี่ถ้าเราเห็นมันเป็นตัวผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเป็นผลมาจากที่ว่ามีอนุสัยนั่นแหละแล้วมันก็จะมีผุดขึ้นมาประมาณนี้นะก็ดีแล้วที่เห็นขนาดนี้นะจริงก็ไม่ต้องไปกังวลหรือสนใจกับชื่อกิเลสมันเป็นยังเป็นกิเลสอยู่นั่นเองอาตมาอาจจะตอบผิดก็ได้ก็เอาเป็นว่ามันเป็นกิเลสอยู่นั่นเองก็ให้รู้ทันว่านี่มันยัง
ยังมีการทำงานของมันอยู่อันนี้เป็นความปรากฏของมันมีการผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาจากกลางอกนี้บางทีมันรุนแรงมากผุดขึ้นมาก็เห็นชัดดี มาเบาๆก็คอยสังเกตหน่อยก็ใช้วิหารธรรมโอ้วิหารธรรมอยู่กับรู้ก็อยู่กับรู้ก็ได้ถ้ามีรู้เกิดขึ้นแล้วถ้าจะอยู่กับรู้อันนี้รู้สึกตัวถ้าปลอดภัยหน่อยก็คือว่าต้องมีวิหารธรรมลักษณะว่าตอนทำสมถะตอนทำสมถะทำยังไงให้อยู่กับวิหารธรรมคือทำสมถะนั้นอันนี้คนที่มีจิตรู้โดยปกติเขาก็อยู่กับรู้ได้แต่ถ้าไม่ใช่เป็นปกติคือนานๆจะมีรู้สักทีเนี่ยนะก็ต้องหาสมถะที่เป็นไม่ใช่รู้อาจจะเป็นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนอย่างนี้ก็ได้นะหรืออนาปานสติหายดูแต่ลมไม่ต้องมีคำบริกรรมก็ได้หรือจะใช้คำบริกรรมอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับลมหายใจก็ได้เนี่ยก็คือต้องมีเขาเรียกว่าจุดเส้นพื้นฐานว่าไม่หลุดไปจากตรงนี้จุดตั้งรับเส้นตั้งรับไม่หลุดไปจากนี้ถ้ามันอยู่ก็รู้ได้ก็อยู่ไปถ้าไอ้รู้มันไม่หาไม่เจอไม่ต้องไปหาทำกรรมฐานเลยทำกรรมฐานตั้งต้นของเราเลยก็คือพุทโธไปดูลมหายใจไปอันนี้ก็คือทำสมถะถ้าดูจิตได้ก็ดูจิตไปเลยดูจิตไม่ได้ก็ดูกายไปก็ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะไปประมาณนี้นะคนที่ทำได้ทั้งหมดดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้ก็จะมีจุดถอยจุดตั้งรับแต่มาถอยที่สุดแล้วนั่นคือทำกรรมฐานนั่นเองทำกรรมฐานที่ไม่อาจจะไม่ดูกายไม่ได้ดูจิตเนี่ยเป็นทำมีคำบริกรรมนี้ก็ได้นะที่ถ้าคนทั่วๆไปยุคนี้นะบางทีการดูกายเนี่ยมันไม่ใช่ดูกายเพื่อที่จะเริ่มวิปัสสนาแล้วคือดูกายเป็นทำสมถะนั่นเองเห็นกายหายใจนี่คือดูกายคือทำสมถะดูผมขนเล็บฟันหนังก็คือดูกายเพื่อให้เกิดสมถะกรรมฐานก็ไม่ใช่จะดูเพื่อให้เกิดวิปัสสนาในตอนขั้นต้นก็ดูกายไปดูกายไปพอใจไม่อยู่กับกายมันหลงไม่รู้สันใจก็ได้ดูใจละพอดูใจถ้าดูใจด้วยใจที่ตั้งมั่นไม่ก็คือแค่รู้แค่ดูว่ามีใจอยู่ก็กลับมาตั้งมั่นใหม่ก็มีผู้รู้ขึ้นมาใหม่รู้อย่างนี้บ่อยๆก็จะมีกำลังมากขึ้นส่วนปรากฏการณ์ที่มันผุดขึ้นมามันจะเป็นอะไรก็ตามมันจะเป็นไม่ต้องไปเรียกชื่อมันก็ได้จริงๆไม่ต้องกังวลเรื่องชื่อมันถ้าหมดแต่เรียกชื่อก็จะกลายเป็นว่าต้องใช้สมมุติบัญญัติกับมันไปเรื่อยๆเพราะไม่ต้องกังวลเรื่องชื่อเพราะว่าในขั้นตอนของการบรรลุมรรคผลท่านไม่เรียกชื่ออะไรเลยไม่มีคำพูดด้วยซ้ำไปอย่างที่ปรากฏอยู่ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยพระโกณฑัญญะเวลาท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันอุทานคำอุทานในใจจากคำเล่าของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือท่านเหมือนกับว่ารู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปไม่เรียกชื่ออะไรมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปไม่เรียกชื่อประมาณนี้นะเพราะนั้นมันจะเป็นกิเลสชื่ออะไรช่างมันเถอะก็ขอให้รู้แล้วกันแล้วมันก็แสดงไตรลักษณ์ไปนะประมาณอย่างนี้ทางนี้ก็จะหมดละนิมนต์เลยครับท่านอาจารย์มีคำถามจากทางสถานีไหมครับ

0: ั้นผมเอาคำถามเก่าๆมาตอบต่อนะอาจารย์มีคำถามจากทางสถานีไหมครับ
1: 1 2 3ครับมีคำถามยังมีอยู่อีก2คำถามครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามมาจากโยมแก้วใจขอบอกว่าถ้าเราดูแลป้องกันคนที่ไม่สบายในวงเล็บที่ไม่ใช่เป็นหมอเจ้ากรรมในเวรของคนนั้นจะมาเร่งงานเราแทนเป็นจริงหรือไม่ครับ
0: ไม่จริงอันนี้จะเป็นลักษณะมากกัง

นไปแล้วก็เหมือนจะไปช่วยคนนี้แล้วจะรับกรรมแทนกรรมมันจะรับกันรับแทนกันไม่ได้นะกรรมเนี่ยท่านมีวิธีพิจารณาเรื่องกรรมว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นของของตนนะของคนนู้นก็คนนู้นของเราก็ของเรามีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นนี่เขามีวิบากจากกรรมเก่าของเขาทำให้เจ็บป่วยเราทำกรรมใหม่ที่เป็นกุศลที่ไปช่วยนี่เป็นบุญเป็นกุศลของเราทางธรรมเนี่ยกรรมเป็นเรื่องเฉพาะคนเฉพาะบุคคลไม่ใช่ว่าเราไปช่วยเขาแล้วเราจะต้องรับวิบากแทนไม่ใช่อย่างนั้น

ใช่ว่าเราไปช่วยเขาแล้วเราจะต้องรับวิบากแทนไม่ใช่อย่างนั้นมันอาจจะเป็นเพราะว่าที่เราไปดูแลมีใครถ้าสมมติว่าจะมีใครเป็นดูแลคนป่วยแล้วตัวเองก็ป่วยด้วยนะมันไม่ใช่ว่าวิบากของเขาจะมาส่งผลกับเรามันจะเป็นอาจจะเป็นว่าการดูแลคนป่วยเนี่ยผู้ดูแลเนี่ยมันเหนื่อยล้าอาจจะมีโอกาสติดเชื้อจากคนป่วยมาอย่างเงี้ยนะการดูแลคนป่วยมันใช้กำลังมากนะใช้พลังมากบางทีก็นอนไม่พอก็เหมือนกับว่าร่างกายก็ทรุดโทรมไปมันก็พร้อมที่จะป่วยบางทีก็เครียดด้วยใช่ยิ่งถ้าเราปรารถนาดีกับเขามากๆนะครับอยากให้เขาดีเร็วๆบางทีก็เครียดกับทำไมอาการเขาเกิดมีวิกฤตอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเครียดไปด้วยนี่เราก็คุกคีอยู่กับผู้ป่วยว่ามีโอกาสที่จะถูกเชื้อโรคบ้างอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติส่วนเราที่ไปช่วยเขาเนี่ยเราทำบุญอยู่นะเราทำบุญอยู่เรื่องการที่ผู้เข้าไปช่วยดูแลผู้ป่วยเป็นบุญแล้วก็พระเจ้าสนับสนุนด้วยซ้ำเนี่ยถ้ามันเป็นการแทรกแซงหรือว่าเป็นการทำให้เจ้ากรรมนายเวรคนนั้นมาเล่นงานเราเนี่ยนะพระเจ้าก็ต้องห้ามเอาไว้แล้วนะภิกษุทั้งหลายอย่าไปยุ่งเขาไม่ใช่นะภิกษุทั้งหลายถ้าปรารถนาจะอุปถากเราอันนี้คำของพระเจ้านะถ้าภิกษุทั้งหลายภิกษุใดจะอุปถากเราภิกษุนั้นไปอุปถากภิกษุใครให้ไปดูแลภิกษุใครนะถ้าการดูแลภิกษุใครมันจะทำให้เจ้ากรรมนายเวรของภิกษุใครมันเล่นงานเราพระพุทธเจ้าคงไม่แนะนำให้พระไปดูแลท่านพระพุทธเจ้าตรัสถึงขนาดว่าถ้าใครจะมาอุปถากท่านให้อุปถากให้ไปดูแลพระป่วยเนี่ยให้ดูวัตถุประสงค์ของพุทธพจน์นี้เนี่ยก็คือมันชัดเจนเลยว่าถ้าใครอาพาธผู้อาพาธนั่นนะต้นเหตุของการมีพุทธพจน์นี้ก็คือว่ามีภิกษุป่วยเป็นอะไรเป็นโรคผิวหนังนะพุพองนะก็คือเสี่ยงต่อการติดโรคนะติดเชื้อแต่พระองค์ก็เข้าไปช่วยนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าคงไม่โดนวิบากของใครก็เลยถ้าพระองค์พ้นไปแล้วทำไมแนะนำให้ภิกษุทั้งหลายไปดูแลเราซึ่งเป็นปุถุชนนี่ยังต้องไปดูแลทุกวันแสดงพระองค์เห็นอานิสงส์เนี่ยต้องมีอานิสงส์ด้วยเนี่ยอานิสงส์ของผู้ที่ไปดูแลผู้ป่วยทำแล้วเนี่ยจะมีศีลบารมีทานบารมีเราเสียสละเวลาในการที่ไปดูแลผู้ป่วยนั้นเสียสละแรงกายแรงใจบางคนเสียทรัพย์สินด้วยเป็นการให้ทานนั่นเองนะแล้วเราก็ได้ภาวนาด้วยระหว่างที่ดูแลผู้ป่วยเราก็จะมีเห็นสัจธรรมของชีวิตชีวิตนี้มีความแก่ความเจ็บความตายก็เนี่ยความเจ็บปรากฏอยู่ตอนนี้ถ้าคนนั้นเป็นหนุ่มสาวก็มีความเจ็บปรากฏอยู่ถ้ามีคนนั้นเป็นผู้ป่วยที่อายุมากด้วยก็ต้องมีทั้งชราปรากฏให้ดูเป็นสัจธรรมของชีวิตเราก็จะได้เห็นความจริงของชีวิตไปด้วยนะก็ได้ภาวนานั่นเองนอกจากนี้เราจะได้ภาวนาอีกส่วนหนึ่งก็ได้เจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไปด้วยเมตตาก็มีความปรารถนาดีอยู่ผู้ป่วยนั่นก็เป็นผู้ทุกข์แล้วก็ปรารถนาก็พ้นจากทุกข์ตรงนั้นแล้วก็เจริญกรุณาบางทีก็อาการดีขึ้นมาแล้วก็มีมุทิตาเนี่ยอาการเป็นไปเงี้ยก็เป็นมีเหตุมีปัจจัยแล้วก็พิจารณาเป็นอุเบกขาเรื่องนี้เมื่อทำได้แล้วมีบุญมากนะมีบุญมากเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแน่ๆ นั้นทำการทำการไปดูแลคนป่วยไม่ใช่เป็น

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีศีลศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีรากิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารราอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 คณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรทยธรรมเวลา 11:00 รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 พิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205 088-095-4205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปี
1: วันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
0: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: เจริญสุขญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมบรรยายธรรมในสถานที่นี้ซึ่งญาติโยมก็ตั้งใจที่จะฟังธรรมปฏิบัติธรรมของโรงพยาบาลเรื่องการปฏิบัติธรรมที่เราเริ่มต้นจากการทำความดีให้กับตนเองการทำความดีให้ตัวเองนั้นไม่ได้ทำยากอะไรเป็นการเริ่มต้นจากการมารู้จักธรรมะที่ตัวเราคือพุทธเจ้าท่านพิจารณามองเห็นว่าบุคคลเราที่ไม่รู้ค่าของธรรมะคือคนที่ไม่รู้จักค่าของตัวเองแต่ความพุทธเจ้าท่านยกย่องว่ามนุษย์มีความประเสริฐกว่าสัตว์อื่นมีความประเสริฐทุกอย่างทั้งกายทั้งใจชื่นเรียกว่าสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากว่ามนุษย์มนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายนี้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐจึงเรียกว่ามนุษย์มนุษย์นี้สามารถที่จะสวมวิญญาณได้หลายรูปแบบวิญญาณอันเริ่มต้นก็มนุษย์ตัวเป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์เรียกว่ามนุษย์ที่ตัวเป็นมนุษย์ใจก็มีศีล5ประจำใจจะมีความจริงใจมีสัจจะเรียกว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์แล้วก็เรื่อยขึ้นไปจนถึงตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีภาวนาใจมีศีล5ใจมีการให้ทานแล้วก็รักษาศีลปฏิบัติธรรมก็เป็นเทวดาตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาแล้วก็มนุษย์ที่ประเสริฐยิ่งขึ้นไปก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ว่าใจทำสมาธิเกิดปฐมฌานก็ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพรหมแล้วก็มนุษย์อีกประเสริฐที่สุดก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีมรรคผลมีโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์เรียกว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพระอริยะบุคคลประเภทจำพวกนี้คือมนุษย์ที่ประเสริฐที่เกิดมาแล้วมาสร้างบารมีไปสู่เบื้องสูงแล้วมนุษย์จำพวกหนึ่งที่ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจคิดต่ำๆใจคิดเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นชอบฆ่าสัตว์ชอบกินเลือดกินข้าวกินเหล้ากินยาแล้วก็ชอบผิดศีลตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นยักษ์มีความโกรธเป็นอารมณ์มีความพยาบาทเป็นอารมณ์มีความอิจฉาริษยาเป็นอารมณ์แล้วก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีความโลภมีความโลภเป็นอารมณ์มีความโกรธเป็นอารมณ์มีความหลงเป็นอารมณ์เขาเรียกว่าตัวเป็นมนุษย์แต่ใจต่ำบางทีตัวมนุษย์ก็ใจหมกมุ่น คิดจะอย่าเบียดเบียนคนอื่นมาเป็นของตนตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเดรัจฉานมนุษย์จำพวกนี้พุทธเจ้าท่านบอกว่ากลับไปเกิดอยู่ในสภาพในทางต่ำแล้วก็ไม่มีทางที่จะพัฒนาตัวเองให้ขึ้นสูงได้เพราะมายึดว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ค่อยยึดถือธรรมะคือมีความประมาทนึกว่าเราได้มาเกิดเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็ลืมความแก่เจ็บตายไม่ได้นึกถึงความดีที่จะมาช่วยตัวเองว่าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยบุญกุศลเก่าพามาเกิดวาสนาดีบารมีส่งมาแต่ว่ามนุษย์ที่มีใจประเสริฐดังที่บอกว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์คิดพัฒนาตัวเองพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามปฏิบัติธรรมรักใคร่ในความดีพวกนี้ไม่ชอบคนที่ทำบาปชอบใฝ่หากุศลใฝ่หาทางบุญกุศลชอบให้ทานชอบรักษาศีลอยู่เนืองๆชอบเจริญภาวนามนุษย์จำพวกนี้ในที่พ้นจากทุกข์ได้ที่ไปสุคติได้เพราะพัฒนาจิตใจตัวเองให้สูงกว่ามนุษย์ธรรมดาถ้าแค่เอากินเอาเดินเอานั่งเอานอนมียศมีตำแหน่งมีเงินเดือนก็เรียกว่ามนุษย์ธรรมดาไม่ได้พัฒนาจิตตัวเองการปฏิบัตินี่เราต้องเข้าหาส่วนจริงที่มีอยู่ในตัวเราธรรมะคำสอนพุทธเจ้าท่านบอกให้ระลึกรู้เรื่องธรรมะที่ใจเราท่านบอกว่าให้กินความรู้สึกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจิตบอกให้กินส่วนหนึ่งของจิตที่เป็นความรู้สึกที่เราสามารถที่จะต้อนอารมณ์ต่างๆให้มันหยุดนิ่งได้ให้ไปอยู่ที่จิตดวงเดียวคนเราเมื่อเข้าใจจิตตนเองเลยก็เข้าใจเหตุเข้าใจผลว่าอะไรที่มันเกิดจากใจเราสิ่งที่มันปรุงแต่งทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ทารกเขาว่าทุกข์ที่ว่าร้อนที่ว่าวุ่นวายที่ว่ามันลำบากที่ว่ามันหนักหนานั้นมันบอกว่าเราไม่รู้จักสภาพความจริงของเขาเองถ้ารู้จักจิตดวงเดิมแล้วหรือรู้จักจิตที่คิดนึกปรุงแต่งแล้วท่านบอกว่านั่นแหละคือการหยุดยั้งคือการทำจิตตนเองให้สว่างให้ตื่นขึ้นมาได้ซึ่งเป็นการแก้ทุกข์โดยตรงเหมือนกับหมอที่พยายามค้นหาสมุฏฐานของโรคจนพบถึงมันจะรึกอยู่ภายในร่างกายของคนไข้แต่หมอก็มีกลไกต่างๆซึ่งเป็นเครื่องทดสอบตั้งแต่วัดที่ประจรตั้งแต่ตรวจอุจจาระปัสสาวะตรวจทางปากทางตาตรวจทางเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆเอ็กซเรย์ต่างๆจนสามารถวิจารณ์หรือวิจัยโรคนั้น

ออกมาได้ในรูปที่ว่ามีโรคอะไรภายในเพราะหมอสามารถเรียนสมุฏฐานของโรคมาก่อนแต่ว่าอันนั้นเป็นส่วนง่ายของหมอที่ศึกษามาแต่มันส่วนยากของสำหรับคนที่ไม่ได้ศึกษาแต่ว่าส่วนจิตนี้ก็เช่นเดียวกันมันยากสำหรับคนที่ไม่เคยปฏิบัติเหมือนอย่างที่อาตมาบรรยายนี่มันยากสำหรับโยมที่ไม่เคยฝึกคือไม่เข้าใจว่าพระมาพูดอะไรเรื่องจิตเรื่องใจมาพูดอะไรเรื่องสมุฏฐานของทุกข์สมุฏฐานของจิตแต่มันง่ายสำหรับบุคคลที่กำลังปฏิบัติบุคคลที่ปฏิบัติแล้วที่กำลังเดินทางเพื่อหาทางดับทุกข์ในใจของเราบุคคลที่เห็นว่าความโกรธเป็นทุกข์บุคคลที่เห็นความโกรธเป็นทุกข์ความโลภเป็นทุกข์ความวุ่นวายเป็นทุกข์บุคคลนั้นคือนักปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ได้ภาวนานะโยมมันจะไม่รู้จักใจตัวเองไม่จะรู้จักจิตตัวเองเพราะเราสติไม่พอเราเอาจิตใจของเราไปจดจ่ออยู่กับการงานทางบ้านทางเรือนไปอยู่กับสังคมภายนอกหมดเราไม่เคยมาใช้สติปัญญาในเฝ้าดูจิตของเราแต่ถ้าเรารู้จักสภาพจิตใจของเราแล้วนั่นเหมือนเราได้มีของดีในตัวเราที่เราสามารถที่จะยืนยิ้มได้เลยว่าเราได้ธรรมะที่เป็นเครื่องสกัดกั้นบาปเป็นเครื่องสกัดกั้นทุกข์ที่เรารู้เท่าทันจิตตัวเองความคิดนึกเนี่ยไม่มีตัวไม่มีตนแต่มันมีอิทธิพลใหญ่ที่ทำให้คนเราเนี่ยเดือดร้อนทุกวันนี้พอคนเราไม่เรียนรู้ตรงนี้นะจึงแก้ทุกข์ไม่ตกที่ว่ารักเป็นทุกข์โกรธเป็นทุกข์โลภเป็นทุกข์วุ่นวายใจนี่เพราะว่าเราไม่เข้าใจตัวเองเราพิจารณาจิตของเราไม่เห็นเพราะมันละเอียดอ่อนมากต้องใช้ปัญญาที่อาตมาพูดมานี้ก็พูดให้นักปฏิบัติฟังถ้าโยมยังปฏิบัติไม่ถึงก็แสดงว่าโยมก็ต้องเหมือนก็ปีนต้นไม้กวางนั่นเองขึ้นไปยอดคือมันสูงเหลือเกินแต่ความเป็นจริงมันไม่สูงอะไรนะโยมจิตใจของเราเนี่ยเราลองนั่งดูสิภาวนาดูว่ามันวันนึงเนี่ยมันคิดอะไรช่วงขณะที่โยมมานั่งฟังธรรมเนี่ยจิตมันอยู่ที่ไหนขณะเนี้ยโยมเอาจิตไปไว้ที่ไหนอยู่กับการฟังหรืออยู่กับการคิดนึกหรืออยู่กับการงานหรืออยู่กับภายนอกหรือว่าจิตใจโยมอยู่กับพระหรืออยู่กับธรรมะหรืออยู่กับความวางเฉยถ้าเราเป็นนักภาวนาเราก็จะรู้ว่าอ๋อขณะนี้จิตเราอยู่ตรงนั้นขณะนี้จิตของเราอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าจิตที่รู้จิตตัวเองก็คือสติเข้าไปควบคุมท่านบอกว่านั่นแหละจิตที่สว่างรู้ใจตัวเองเขาบอกว่าจิตที่มืดมนจิตที่ยังแก้ทุกข์ไม่ตกเวลาอยากร้องไห้ก็ร้องเวลาอยากโกรธก็โกรธเวลาเกลียดรักชังก็เกิดขึ้นทันทีโดยที่ไม่รู้ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรแต่คนที่สามารถปฏิบัติดูใจตัวเองได้ดูจิตตัวเองเห็นนั้นมันรู้สมุฏฐานว่าทำไมจึงร้องไห้ทำไมจึงดีใจทำไมจึงโกรธวูบขึ้นมาเพียงชั่ววูบเดียวคนธรรมดาก็ไม่รู้ทันแต่พอได้ปฏิบัติธรรมะนี่มารู้ทันทีเลยว่าอะไรที่มันเกิดกับใจของเรามันต้องมีเหตุที่เกิดขึ้นนะมันต้องมีสมุฏฐานมีเหตุถึงทำให้ปรุงแต่งถ้าเราละความปรุงแต่งตัวนั้นจะได้ว่าเขาว่าหรือเขาพูดหรือเขาแสดงอาการไม่ดีกับเราพอเรารู้จักสมุเหตุสมุฏฐานตัวนั้นเราจะรู้จิตเราทันทีแล้วก็จะละดับเย็นได้เลยวางเฉยได้เข้าใจไหมโยมใครไม่เข้าใจเรื่องนี้บ้างยกมือสิโยมโยมใครไม่เข้าใจเรื่องนี้ไม่เข้าใจที่อาตมาพูดในเรื่องจิตเนี่ยยกมือสิจะอธิบายให้เข้าใจยกมือสิโยมไม่ต้องอายอ่ะจะได้รู้ว่าโยมเรียนไปถึงไหนแล้ว

เดี๋ยวจะมาสอนอนุบาลแย่เลยเอาวิทยาลัยมาสอนอนุบาลไม่สอนฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเขาหลับเข้าใจไหมโยมใครไม่เข้าใจยกมือสิข้างหลังแสดงว่าเข้าใจทุกคนได้ไหมคนรู้จักโกรธตัวเองคนนั้นรู้จักธรรมะใครรู้จักไหมโยมยกมือขึ้นสิยกไหมยกก็ได้อ่ะใครเคยเห็นความโกรธตัวเองบ้างอ่ะยกมือสิอ่ะยกไม่อายสิอ่ะยกนักเรียนเอ๊ะไม่หมดเนี่ยยังไม่เห็นเลยเนี่ยที่มายกเนี่ยฮะยังไม่เห็นเหรอโยมเห็นแล้วแล้วเห็นความโลภไหมเห็นไหมโลภดีไหมวุ่นวายไหมอะไรที่มันหนักอยู่ในใจรู้ไหมให้โยมตัวโกรธหรือตัวโลภหรือตัวหลงนะตัวไหนที่มันหนักที่เราทุกวันนะโยมรู้จักมันไหมโยมเคยเฝ้าดูมันได้ยังโยมเดินยืนนั่งนอนคอยดูใจตัวเองมันมีอาการอย่างไรอ่ะแล้วจะสนุกนะจะไม่ทุกข์ถ้าเรารู้จิตตัวเองแล้วมันจะเป็นนักธรรมะที่ทุกข์น้อยลงเราต้องพยายามเข้าหานะโยมเหมือนหมอนั่นแหละหมอนี่ต้องเก่งด้วยการพิสูจน์หาเหตุของโรคให้ได้หมอจึงจะเป็นหมอที่มีความรู้ความสามารถนักปฏิบัติจะควบคุมจิตตัวเองให้ดีต้องเข้าหาสมุฏฐานที่ไม่เกิดเพราะอะไรมันเป็นตัวกิเลสหนักอยู่ในสันดานของเราเนี่ยเราชอบอะไรเนี่ยชอบโกรธหรือชอบโลภเราไปปกปิดมันไม่ได้นะมันเกิดขึ้นรู้สึกกับตัวเองนะใครไม่รู้ตัวเราก็รู้ใช่ไหมมันปรากฏในใจแล้วใครจะแก้เราอันนี้ในพุทธเจ้าท่านสอนศาสนาพุทธมาเนี่ยที่ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยท่านมาสอนตรงจิตนี่เองท่านให้รู้จักจิตแท้จิตที่เอาสติเข้าไปควบคุมจิตที่สามารถฝึกให้เกิดสมาธิจิตที่สามารถมีปัญญาตัดอารมณ์ตัวเองได้อันนั้นน่ะคือการสอนของพุทธเจ้าซึ่งเป็นอุบายต้องอะไรเรียกว่าอุบายตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์มารวมกันเรียกว่าพระวินัยส่วนหนึ่งก็อุบายเพื่อให้พระได้มีสติให้มีพระวินัยมีศีลคือต้องการให้คนคฤหัสถ์และพระเนี่ยมีสติควบคุมจิตตัวเองแต่ด้านศีลน่ะต้องการให้คนมีจิตเดียวอุตส่าห์เอาล้อมาต้อง227ตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีล10 207เพื่อจะล้อมจิตคนให้อยู่ให้ไม่ปรุงแต่งอะไรมากให้มีสติพระสูตรอีก 20,000 แล้วก็เอามาล้อมอุบายล้อมจิตของคนอีกเอาพระอภิธรรมมาอีกรวมแล้วเรียกว่า3ตะกร้าหรือ3ตะกระบุงเพื่อจะเป็นอุบายเอาไปเป็นเครื่องให้จิตของเราเนี่ยได้รู้อันเดียวกันแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะโยมนะเราก็ไม่รู้จะไปทำตรงไหนให้มันถูกต้องพุทโธก็ไปรู้ตรงจิตนี่นะโยมหนอก็ไปรู้ตรงจิตนี่เนี่ยสัมมาอรหังก็ไปรู้ตรงจิตเนี่ยรูปนามก็ไปรู้ตรงจิตเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เห็นว่าจิตมันเปลี่ยนอย่างไรโกรธอย่างไรโลภอย่างไรคิดนึกอะไรบุญบาปไม่รู้จักจิตเป็นดวงเดียวได้ก็เรียกว่าภาวนาไม่ตรงจุดถ้าเป็นหมอก็หาว่าหาโรคไม่พบโรคมันมีอยู่ในกายแต่ไม่รู้มันเกิดตรงไหนพอเรารู้จักว่าอ๋อนี่สมุฏฐานของทุกข์ทั้งปวงที่เราจะหาทางดับได้ก็คือรู้จิตตัวเองควบคุมใจตัวเองได้แล้วไม่มีอะไรชั่วเลยมีแต่เรื่องดีจึงว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยมีโอกาสดีมากที่ยอมมาแสวงบุญบารมีของเราไว้ก่อนพยายามบำเพ็ญภาวนาของเราให้มากขึ้น
ปฏิบัติเนี่ยมันรู้เรื่องธรรมะอย่าให้มันไกลศาสนาอย่าให้มันไกลธรรมะเพียรทำบ่อยๆเอาจิตใจของเราเนี่ยให้มีศรัทธาสนใจให้มากขึ้นพอเรารู้เรื่องใจของเราแล้วไม่มีอะไรเลยจิตดวงนี้เราสามารถพัฒนาไปได้ทุกอย่างเลยเด็กๆแม่ก็นักกรรมฐานพ่อก็นักกรรมฐานสอนให้ลูกทำจิตให้ว่างเพื่อสอนให้ลูกทำจิตให้ว่างบอกเวลาเรียนก็ทำให้ว่างเวลาครูสอนก็ทำให้ว่างสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้โยมทำจิตให้ว่างอยู่บ้านก็ภาวนาทุกวันพ่อก็ภาวนาแม่ก็ภาวนาครูอธิบายในห้องนั้นเข้าใจคนเดียวพอครูอธิบายในจิตมันรับรู้หมดเกลี้ยงเลยเพราะจิตมันไม่ปรุงแต่งอะไรโยมพอฟังด้วยจิตว่างจิตมันรับรู้มาเลยพอครูอธิบายจบมันโน้ตไว้หมดเลยเวลาอ่านหนังสือนี่จะสอบนี่มันจะดูตรงไหนเด็กคนนั้นรู้ว่าตรงนั้นจะออกดูตรงนั้นไหนก็ออกจริงๆธรรมะนี่มันเป็นญาณล่วงหน้าเลยแล้วก็บอกว่าออกตรงที่ตัวเองดูหมดเลยแล้วกลางคืนนี่เหมือนนอนฝันเห็นว่าอาจารย์นุ่งผ้าสีนั้นใส่เสื้อสีนี้แล้วอธิบายอย่างนั้นอย่างนั้นพอลุกขึ้นไปดูไปเรียนหนังสือเหมือนกันหมดเลยบอกแปลกจังธรรมะนี่สมาธิเกิดได้แต่ว่าเด็กยังไม่เข้าใจนะว่าอะไรคืออะไรแต่บอกว่าได้ผลเหลือเกินพอไปเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจารย์อธิบายครั้งเดียวจำได้หมดแล้วก็ตอบอาจารย์ได้อาจารย์บอกนี่หนูเรียนไว้ตั้งเมื่อไหร่บอกหนูไม่เรียนบอกมีอะไรงั้นบอกหนูทำจิตให้ว่างแล้วก็ฟังอาจารย์อธิบายพออาจารย์ทำเลขผิดเด็กทั้งห้องไม่เข้าใจเด็กคนนี้ทักได้เรามีเลขาดีสักคนหนึ่งแล้วเรื่องจิตโยมพอแก้จิตของเราจะได้แล้วไม่มีอะไรหรอกไอ้ที่เรามันวุ่นวายใจที่มันไม่สงบที่ไม่มีความปรุงแต่งต่างๆมากมายนี่มันเรื่องแก้จิตตัวเองไม่ตกเองยังหัดทำจิตเป็นดวงเดียวไม่ได้เนี่ยเราพยายามลองทำนะโยมนะเอาสติเข้าไปรู้ใจตัวเองไปรู้ความคิดความนึกว่าขณะกินขณะเดินขณะนั่งขณะนอนในจิตของเรามันคิดนึกอะไรแล้วก็จับมันให้ได้ไล่มันให้ทันพอรู้มากนะเข้ามารู้ทำคำสอนพุทธเจ้าโดยที่ไม่ต้องไปอ่านที่ไหนเลยนะพอเข้าใจไหมโยมเข้าใจไหมโยมวันนี้ไม่คุยเรื่องสนุกอะไรหรอกนะอยากให้โยมรู้เรื่องจิตใจของเราเราจะได้เอาไปใช้เอาไปปฏิบัติเอาไปควบคุมตัวเองแล้วเราจะได้รู้ธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะได้ไม่เบื่อหน่ายในการทำบุญกุศลคนรู้ใจตัวเองแล้วอยากทำบุญนะโยมนะเมื่อสมัยก่อนที่อาตมาไปนั่งกรรมฐานตอนนั้นอาตมาเนี่ยทำอะไรก็นึกว่าไปไหว้วัตถุแล้วได้บุญอาตมาเคยไปแสวงบุญข้างนอกหมดเลยไปแสวงบุญข้างนอกหมดเลยพอไปนั่งสมาธิ3เดือนพอไปนั่งกรรมฐานอยู่ที่ประชา3เดือนพอไปรู้เรื่องใจตัวเองว่ามันบุญบาปสวรรค์นรกอยู่ที่ใจมันอยากนั่งสมาธิอย่างเดียวมารู้ว่าสมาธิเท่านั้นที่เป็นทางไปสวรรค์นิพพานได้แล้วก็เลยรู้ไอ้สิ่งพวกนั้นเป็นอุบายให้ใจของเราดีเท่านั้นเองโลคนเราที่จะไปถูกต้องพุทธศาสนานี่นอกจากพวกนักกรรมฐานเท่านั้นเองถ้าไม่ใช่พวกกรรมฐานนี่ไม่เข้าใกล้เลยยังทำบุญไม่ถึงบุญเลยยังรักษาศีลไม่ถูกต้องเลยยังทำสมาธิไม่ถึงบุญเลยพอมานั่งกรรมฐานแล้วมันมารู้ว่าบุญบาปมันอยู่ที่ใจก็เลยเกิดศรัทธาว่าอ๋อทำบุญนี่ไม่ต้องทำอะไรละที่ใ
ที่พุทธเจ้าท่านให้พระถือศีล227นั้นท่านต้องการให้ภิกษุในธรรมใจสูงสุดจึงไม่ต้องตักบาตรเย็นต้องบาตรเช้าเหมือนโยมพอนั่งสมาธิแล้วนั่นน่ะยอดบุญเลยอะไรๆมันมารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวหมดเลยพี่ตอนยังไม่นั่งสมาธินี่เราไปนึกบุญข้างนอกมาเลยโยมคิดจะทำบุญใหญ่บุญโตข้างนอกหมดสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารทอดกฐินพระป่าจะไปไหว้พระองค์โตๆแล้วได้บุญมากคิดอย่างนั้นหมดเลยแต่พอมาเข้าสติปัฏฐาน4นี่มันอ๋อบุญอยู่ตรงสติปัฏฐาน4นี่เองอันนี้โยมจำไว้นะบุญอยู่ตรงที่เราควบคุมตัวเองนี่เองคือว่าเดินภาวนาตอนนั้นอาจารย์สอนนะเดินให้เคลื่อนไหวค่อยๆช้าๆภาวนาขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอธรรมดาธรรมาก็ปฏิบัติพุทโธอาจารย์สอนสติปัฏฐาน4ยกก้าวไปวางลงไปหยิบอะไรก็ค่อยๆดึงเข้ามาเคลื่อนออกไปค่อยรู้ฉันอาหารก็ฉันมีสตินอนก็นอนมีสตินั่งก็นั่งมีสติเอาจิตสั่งกายก่อนจึงทำถ้าจิตไม่สั่งก็ไม่ทำเวลาจะเดินเนี่ยต้องกำหนดทุกก้าวเลยพอขาขวาจะยกขึ้นมาก็สั่งให้ยกก้าวไปก็รู้วางลงก็รู้พอวางเสร็จแล้วก็สั่งให้สาวท้ายยกขึ้นก้าวไปวางลงแล้วก็เหลือบตาไม่ให้ไปมองไกลมองแค่สี่ศอกแล้วก็ภาวนาทุกก้าวพอเผลอก็ตั้งสติใหม่เผลอก็หลงหนอลืมหนอตั้งสติใหม่จิตนี้ไม่ให้ไปคิดถึงใครคิดแต่ถึงการเดินการยืนแต่เวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถก็ให้กำหนดว่ามันเป็นทุกข์ทนไม่ได้จึงเปลี่ยนเดินมากๆพอมันเปลี่ยนอิริยาบถจะนั่งก็เดินนานเป็นทุกข์ก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็ค่อยมานั่งพอนั่งจะเปลี่ยนก็รู้ว่านั่งเนี่ยทนไม่ไหวแล้วเป็นทุกข์จึงค่อยยืนหรือว่านอนนานเนี่ยจะเปลี่ยนอิริยาบถจะลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่านอนนี่เป็นทุกข์ทุกข์ทนไม่ได้แล้วจึงค่อยลุกนั่งโอ้เราไม่รู้จะต้อง20กว่าปีพอมารู้เรื่องนี้อ๋อคนเราไม่เห็นทุกข์ตัวเองเนาะใจมันออกข้างนอกหมดเลยพอมารู้ว่าเดินอย่างไรนั่งอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรแล้วก็รู้คิดนึกอีกด้วยใจนี่มันคิดไปถึงใครดึงกลับมาไว้ที่ใจใจมันบินไปอีกแล้วมันเที่ยวท่องอยู่ที่ไหนครับพอทำสติมากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่าสติปัฏฐาน4แล้วก็เลยเป็นมหาสติปัฏฐาน4ก็เลยรู้การกินการเดินการนั่งการนอนการถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็รู้จิตที่ตัวเดียวทีนี้พอรู้ใจตัวเดียวก็คุมได้หมดเลยก็อ๋อสุขทุกข์อยู่ตรงนี้เองหรอกเหรอบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ตรงจิตนี่หรอกเหรอแต่ที่จริงอาตมาปฏิบัติ3เดือนแต่ที่จริงเข้าใจตรงนี้ไม่ถึง3เดือนหรอกแล้วก็อยู่ถึง3ปีอาตมาไม่คุยกับใครถึง3ปีเพลินสบายจริงๆลืมเลยใครมาหาอาตมานี่เราก็หลบเข้ากุฏิไม่คุยด้วยถ้าคุยกับคนแล้วมันเกิดอารมณ์มันนึกอ๋อชีวิตที่อยู่คนเดียวเนี่ยสุขจริงๆแต่เราก็อยู่คนเดียวได้ไม่นานเพราะคนเราเกิดมามันก็มีสังคมเป็นเครื่องแวดล้อมเนี่ยถึงว่าการที่เราปล่อยจิตของเราไม่ได้ควบคุมมาที่20กว่าปีพอมารู้แล้วอ๋อทางดับทุกข์มันตรงนี้เองที่เราดิ้นรนขวนขวายอยากจะหาความสุขเนี่ยแต่แท้เราไม่เท่าทันจิตของมันเองจิตมันปรุงแต่งพาไปโน่นพาไปนี่เราไม่เคยรู้มันเท่าทันมันจริงๆพอมารู้แล้วไม่ต้องไปไหนอยู่เป็นที่ก็เป็นสุขอยู่กับความตายคนที่มีสมบัติมากๆมีอะไรมากๆมีลูกมีหลานมากเนี่ยมันกลัวตายกลัวจะพลัดพรากจากของรักมันเสียดายมากเนี่ยอาตมาเคยฝึกมาเริ่มต้นนี่บอกพื้นฐานให้โยมฟังว่าวิธีทางดับทุกข์ที่เราได้ศึกษามากับครูบาอาจารย์มันอย่างนี้
ตอนที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติได้มารู้ใจตัวเองนี่มันก็ปล่อยจิต

0: ไปเหมือนคนธรรมดาไม่ได้ควบคุมอะไรมาเลยคิดจะไปไหนก็ไปมันจะปรุงแต่งอะไรก็ปล่อยมันไม่เคยควบคุมเลยมันก็ไปเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยเนี่ยเจอกับความวุ่นวายอยู่เรื่อยเนี่ยยิ่งปล่อยออกไปเท่าไรมันก็ยิ่งเจอความทุกข์มากวุ่นวายมากปัญหามากอยู่เรื่อยแต่พอเราไม่ส่งจิตออกไปกับสบายกับกายเบาใจเบาภาระอะไรอะไรก็หมดกินข้าวเปล่าก็อร่อยโยมอีตอนเรายังไม่ได้ภาวนานะโยมอะไรๆมันก็ไม่อร่อยมันจะหาให้มากกว่านั้นแต่พอใจของเรามันสันโดษได้สงบได้ข้าวเปล่าก็หวานไปกินข้าวหวานในตอนใจสบายนั่นเองโยมกินข้าวไม่ขมขื่นการฝึกจิตเป็นอย่างนี้โยมเราต้องพยายามนะว่าจิตของเราเนี่ยเราต้องรู้จักให้ได้ในชีวิตนี้เราต้องศึกษามันให้ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนมันเราจะเป็นธาตุมันทั้งวันก็ไม่ได้นะมันก็ใช้เราตายเลยโยมใช้เราไม่หยุดหรอกเราเป็นธาตุอารมณ์ตลอดไปแต่ระดับความปรุงแต่งจะได้มันก็ไม่มีอะไรมากมันก็อยู่กับสังขารไปวันๆหนึ่งความวุ่นวายอะไรมันก็ไม่เข้ามาสิงสู่ใจเรารู้จักละรู้จักวางรู้จักปล่อยมันก็สบายใจได้อะไรถ้ามันเอาเป็นตัวเป็นตนจะยึดให้มันถูกต้องทุกอย่างหรือจะทำให้มันเป็นจริงเป็นจังทุกอย่างมันทุกข์เข้ามามากกว่าทำงานด้วยความเป็นทุกข์น่ะอยู่ด้วยความเป็นทุกข์กินเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์ทำการงานเป็นทุกข์อยู่ด้วยความหนักใจไม่รู้จักใจตัวเองก็ปล่อยวางอะไรไม่เป็นเข้าใจไหมโยมเคยมาฟังทุกพฤหัสหรือเปล่าเนาะแต่มาก็จำหน้าได้บ้างไม่ได้บ้างข้างหลังมาฟังบ่อยไหมฟังหูเรื่องบอรู้เรื่องไหมรู้นะนั่งไม่ได้ก็นอนภาวนานะถ้ามันขี้เกียจที่สุดหรือมันเหนื่อยที่สุดก็นอนภาวนาทำใจเอารูปกายนี่เป็นนิมิตโยมเอากายตัวเองนี่เป็นนิมิตให้เห็นอาการ32นี่เป็นนิมิตก่อนจะนอนก่อนจะตื่นเอากายนี่เป็นนิมิตแต่ต่อไปกรรมฐานมันเกิดเองพอจิตมันสงบแล้วมันแสงสว่างของจิตมันมีพอแสงสว่างของจิตมีมันก็ไปรู้เรื่องเองพยายามเอากายของเรานี่เป็นอารมณ์เอาจิตไปจดจ่ออยู่กับร่างกายให้มากนอนภาวนาก็ได้นั่งไม่ได้ก็นอนแต่พอนั่งนอนนะเข้ามันไม่นั่งโยมพอมันสงบแล้วมันก็ขยันเองอีตอนมันยังคิดโน่นคิดนี่มันก็ขี้เกียจไปก่อนเพราะมันยังแพ้ใจตัวเองอยู่พอมันสงบได้แล้วมันก็ขยันอยากจะฝึกให้มากขึ้นอยากจะรู้เห็นให้มากขึ้นเอาละวันนี้จะมาก็อธิบายเรื่องจิตคร่าวๆอยากบางง่ายบ้างเขาต้องการให้โยมรู้เรื่องสภาพจิตใจของเราไว้บ้างที่เราจะเข้าไปดูความลึกซึ้งของจิตใจเราว่ามันลึกตื้นแค่ไหนที่จะไปค้นหาเหตุที่ดับความรู้สึกดับความทุกข์ใจของเราถ้าเรารู้ได้แล้วเราก็มีปัญญาเราก็มีสติเราก็มีสมาธิที่จะไปควบคุมดวงวิญญาณดวงความรู้สึกของเราที่มันปรุงแต่งอยู่ทุกวันให้หยุดให้นิ่งได้เป็นอุบายอันหนึ่งที่พุทธเจ้าสอนสาวกทุกพระองค์เพื่อให้ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยคือว่าอุบาสกบาสิกาเนี่ยมารู้คุณธรรมความดีที่ว่ามาดูที่ใจตัวเองคนเราที่มันจะดีจะชั่วมันก็อยู่ที่จิตทั้งหมดถ้าเราควบคุมจิตของเราได้มันจะชั่วไม่ได้มันจะมีแต่ดีอย่างเดียวคนที่คุมใจตัวเองไม่ได้นั้นจึงได้ทำให้เกิดความไม่ดีขึ้นมาได้ จะมาการเบียดเบียนตนแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นเพราะเราคุมใจของเราไม่ได้แต่ถ้าเราสามารถรู้เท่าทันจิตใจของเราเราก็กลายเป็นคนสามารถที่ข่มใจตัวเองเป็นรู้เบรกใจตัวเองได้รู้อิทธิพลของความคิดนึกของเราฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนให้ดูตรงไหนภาวนาอุบายทั้งหมดก็เพื่อการให้ไปรู้ใจตัวเองนั่นเองเป็นหลักเมื่อรู้แล้วบุญกุศลทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นเต็มในดวงใจของเราจะไม่ตกไปในที่ชั่วได้เดี๋ยวให้ทำสมาธิสัก10นาทีนั่งตรงๆนะนั่งตรงๆนึกว่าเรามาฝึกภาคปฏิบัติสักพักหนึ่งนั่งตรงๆเอามือจับกันเอามือขวากับมือซ้ายเนี่ยสํารวมกันวางไว้ที่ตักเราวางไว้ที่ตักเอามือสํารวมก็ได้เอามือจับขวาเนี่ยจับเนี่ยจับให้มีความรู้สึกจับให้มีความรู้สึกให้มันถ่ายลมปราณกันได้จับมือนะจับมือให้มีความรู้สึกว่าที่มือของเรานะเอามือขวากับมือซ้ายเนี่ยจับกันไว้หรือหัวไม่โป้งเนี่ยมีความรู้สึกว่าชนติดกันไว้หัวไม่โป้งตัวหัวไม่โป้งมือเนี่ยจับชนไว้แล้วก็ค่อยๆหลับตาหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับตาให้สบายแล้วก็ปล่อยใจให้ว่างหมดเลยหลับตาสว่างในปล่อยใจให้ว่างให้คิดนึกอะไรทั้งหมดปล่อยใจให้ว่างวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างไม่คิดนึกอะไรทั้งหมดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ในลักษณะองค์พระสมาธิหลับตาพิจารณาตัวเองตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมระลึกรู้เรื่อยไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าขึ้นมาถึงปลายผมระลึกรู้รอบตัวเองนั่งอยู่เป็นพระสงบใจพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่สงบกายเป็นอย่างไรสงบใจเป็นอย่างไรระลึกรูปนั่งตัวเองนุ่งผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดหน้าตาของเราเป็นอย่างไรจำหน้าตัวเองเมื่อเราส่องกระจกดูตัวเองกระจก4บานส่องด้านหน้าส่องด้านหลังส่องด้านซ้ายด้านขวาเห็นรอบตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีควันมีหนังจำหน้าตัวเองเมื่อเราดูตัวเองในเงากระจกรูปร่างหน้าตาของเรารูปอย่างใดเรานึกเห็นตัวเองหน้าของเราอย่างนั้นพิจารณาตั้งแต่เส้นผมเลื่อยไปตามท้อยพิจารณาจากท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปพิจารณาจากกระดูกสันหลังเป็นข้อไปถึงสะโพกพื้นนั่งไปปลายเท้าพิจารณาจากปลายเท้ามาข้อเท้าหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรวงอกถึงกลางทรวงอกแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงธรรมเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าไว้ในดวงใจดวงใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้เต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจภายในใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมนึกสว่างในดวงใจภายในจำรูปดวงใจของเราไว้มีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมอยู่ด้านซ้ายพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจ นึกถึงพระสงฆ์พระเจ้าไว้ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวนึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมสว่างที่ใจของเราภายในไม่ต้องนึกถึงคนอื่นนึกไว้ที่ใจของเราอย่างเดียวรู้สึกกายใจไม่ปล่อยจิตคิดถึงใครทั้งหมดคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆไว้ที่ใจของเราใจว่างใจสว่างใจสงบทำใจเฉยปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างจนกว่าใจของเราจะสงบไม่ต้องคิดนึกถึงใครทั้งหมดอดีตเรื่องเก่าๆที่แล้วมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจว่างสงบอยู่ด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจดวงเดียวใจดีเป็นศีลใจเฉยเป็นสมาธิใจรู้เป็นปัญญาใจดีใจเฉยใจรู้รู้อยู่ที่ใจดวงเดียวรู้เป็นศีลรู้เป็นสมาธิรู้เป็นปัญญาทุกลมให้ใจเข้าออกของเราเวลาลมให้ใจเข้าเราก็รู้ว่าลมให้ใจเข้าเรามีลักษณะอย่างใดหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกมีลักษณะอย่างใดทำความรู้อยู่ที่สองช่องจมูกลมผ่านเข้าลมผ่านออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำจมูกของเราไว้นึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณถ้าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดไว้ที่สองช่องจมูกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวมีลักษณะอย่างใดหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นเป็นอย่างใดพูดลมเข้าโทลมออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำสองช่องจมูกไว้พยายามปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เก็บมาคิดนึกเหลือแต่พุทโธอย่างเดียวเวลาลมหายใจเข้าพุทหายใจออกนึกโธอยู่ที่สองช่องจมูกของเราพยายามทำจิตของเราจดจ่อยที่สองช่องจมูกแล้วใจของเราก็จะสงบถ้ายังไม่สงบก็หัดนับหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนับหนึ่งหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนับสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสามหายใจเข้าพูดหายใจออกโทสี่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับห้าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับเจ็ดหายใจเข้าพูดหายใจโทนับ8หายใจเข้าพูดหายใจโทนับ9หายใจเข้าพูดหายใจโทนับ10แล้วก็ตั้งต้นนับ1ใหม่หายใจเข้าพูดหายใจโทนับ1ไปจนถึง10ซึ่งเราจะนับเลยไปถึง100ก็ได้จะนับไปถึง1000ก็ได้สุดท้ายแต่เราจะนับมากเท่าไหร่ก็ได้ถ้านับไม่มากเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่1ถึง10เราก็รู้อยู่ที่สองช่องจมูกแล้วจิตของเราก็จะสงบได้ง่ายไม่ค่อยคิดอะไรจิตของเราเป็นสมาธิก็เป็นยอดบุญยอดกุศลเป็นวาสนาบารมีที่เราจะได้สร้างสมอบรมทำจิตของเราให้ดำเนินเข้าหาธรรมะเราจะได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเข้าถึงศาสนาพุทธด้วยการปฏิบัติเข้าถึงแก่นแท้ในใจของเราเราก็พยายามไม่ประมาทประคับประคองภาวนาของเราเรื่อยไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจนกว่าใจของเราจะสงบคิดอะไรก็พุทโธไว้คิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทลมเข้าโทลมออก
1: ติดอยู่ที่สองช่องจมูกก็เรานึกสว่างเป็นดวงกลมติดไว้ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกนึกเห็นปลายจมูกตัวเองไว้ไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นพยายามตั้งใจจดจ่ออยู่ที่เดียวจนกว่าจิตของเราจะเป็นสมาธิ คิดอะไรก็พุทโธพยายามละปล่อยวางว่างวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างเราทำใจเป็นพระอย่างเดียวทำใจมีสติทำใจมีสมาธิทำใจมีความรู้อยู่ที่สองช่องจมูกไม่ปล่อยใจคิดโน่นคิดนี่พยายามรวมไว้ที่ภาวนาที่เดียววิธีทางสมาธิทำใจสงบไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนโน้นคนนี้นึกถึงแต่หน้าตัวเองนึกถึงแต่จมูกตัวเองทุกลมให้ใจเข้าออกพิจารณาลมสั้นลมยาวลมหยาบละเอียดร้อนเย็นอยู่ที่สองช่องจมูกของเราคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆไว้ที่ใจของเราใจว่างใจสว่างใจสงบทำใจเฉยปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างจนกว่าใจของเราจะสงบไม่ต้องคิดนึกถึงใครทั้งหมดอดีตเรื่องเก่าๆที่แล้วมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจว่างสงบอยู่ด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจดวงเดียวใจดีเป็นศีลใจเฉยเป็นสมาธิใจรู้เป็นปัญญาใจดีใจเฉยใจรู้รู้อยู่ที่ใจดวงเดียวรู้เป็นศีลรู้เป็นสมาธิรู้เป็นปัญญาทุกลมให้ใจเข้าออกของเราเวลาลมให้ใจเข้าเราก็รู้ว่าลมให้ใจเข้าเรามีลักษณะอย่างใดให้ใจออกก็รู้ว่าลมให้ใจออกมีลักษณะอย่างใดทำความรู้อยู่ที่สองช่องจมูกลมผ่านเข้าลมผ่านออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกให้ใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำจมูกของเราไว้นึกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณถ้าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดไว้ที่สองช่องจมูกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวมีลักษณะอย่างใดหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นเป็นอย่างใดพูดลมเข้าโทลมออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำสองช่องจมูกไว้พยายามปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เก็บมาคิดนึกเหลือแต่พุทโธอย่างเดียวเวลาลมหายใจเข้าพุทหายใจออกนึกโธอยู่ที่สองช่องจมูกของเราพยายามทำจิตของเราจดจ่อยที่สองช่องจมูกแล้วใจของเราก็จะสงบถ้ายังไม่สงบก็หัดนับหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนับหนึ่งหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนับสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสามหายใจเข้าพูดหายใจออกโทสี่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับห้าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับเจ็ดหายใจเข้าพูดหายใจโทนนับแปดหายใจเข้าพูดหายใจโทนนับเก้าหายใจเข้าพูดหายใจโทนนับสิบแล้วก็ตั้งต้นนับหนึ่งใหม่หายใจเข้าพูดหายใจโทนนับหนึ่งไปจนถึงสิบซึ่งเราจะนับเลยไปถึงร้อยก็ได้จะนับไปถึงพันก็ได้สุดท้ายแต่เราจะนับมากเท่าไรก็ได้ถ้านับไม่มากเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่หนึ่งถึงสิบเราก็รู้อยู่ที่สองช่องจมูกและจิตของเราก็จะสงบได้ง่ายไม่ค่อยคิดอะไร จิตของเราเป็นสมาธิก็เป็นยอดบุญยอดกุศลเป็นวาสนาบารมีที่เราจะได้สร้างสมอบรมทำจิตของเราให้ดำเนินเข้า

หาธรรมะเราจะได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเข้าถึงศาสนาพุทธด้วยการปฏิบัติเข้าถึงแก่นแท้ในใจของเราเราก็พยายามไม่ประมาทประคับประคองภาวนาของเราเรื่อยไปให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโทจนกว่าใจของเราจะสงบจะเลิกจากสมาธิทุกครั้งไปแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้กับลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอ

0: อารุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกจากสมาธิทุกครั้งไปทำใจของเราให้ไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทมีแต่เมตตาเต็มในดวงใจของเราแผ่เมตตาให้ทุกคนในโลกนี้มีความสุขกายสบายใจไม่ให้ทุกคนเป็นทุกข์กายทุกข์ใจขอให้เขามีความสุขเมตตาคือเป็นเครื่องทำใจของเราให้มีความสงบไม่คิดจะเบียดเบียนผู้อื่นก่อนจะเลิกนั่งแผ่เมตตาแล้วค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาทำสติรู้ตัวจะค่อยดึงมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายแล้วค่อยยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่จะประพฤติปฏิบัติอธิษฐานทำความดียิ่งขึ้นไปคือให้ปรารถนาให้เราเนี่ยทำความดียิ่งขึ้นไปอย่าให้จิตใจของเราเนี่ยตกต่ำอย่าให้ใจของเรานี่ต้องทำบาปทำชั่วขอให้ใจของเราเนี่ยทำแต่บุญทำกุศลนำทางพ้นทุกข์ให้ตัวเองก็จะเป็นพลังจิตที่อธิษฐานให้สำเร็จได้ดังความปรารถนาของเรา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ยันตุนิมิตตังอวมังคะลัญจโยจามนาโกสกุณา

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระ

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: นะคนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเป็นจะเป็นไร่สิบขอสิบขอกับไม้ถึงราชการที่สิบค่ะแล้วก็เพิ่นกับป่าปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านเนี่ยที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
6: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อน หากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
7: น้ำพระทัยอันใหญ่หลวงอาพื้นดินจึง
8: เราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบกรณิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโคร ครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
9: ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจนเจือครอบครัวและก็มีความรู้ต่างๆที่จะเอาไปทำสวนอยู่บ้าน
10: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่ซีฟค่ะที่สานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
11: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จเจ้าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะแล้วขอขอบคุณราชการที่10และพระราชินีนะคะที่ได้สืบสาน

0: ต่อยอดจะให้มีความตัวอย่างจากสมเด็จเจ้าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
1: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
2: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนัก

เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

0: โขนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอด
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เราเคยนั่งในยาบทในสงบเราก็นั่งอยู่ยาบทที่เราเคยนั่งได้นาน เราเคยกำหนดนั่งสงบเราก็กำหนดนั่งเราเคยยืนสงบเรากำหนดยืนหรือว่าเราเคยเดินกำหนดได้สงบดีเราก็เดินก็เรียกว่าให้อยู่ในอิริยาบถ4อิริยาบถที่เราทำความเพียรอยู่แต่ถ้าเราง่วงอยากจะนอนก็กลับไปนอนอาทิตย์นี้เรียกว่าเราได้แต่นั่งแต่ยืนแต่เดินกันการภาวนาเราก็ตั้งใจของเราให้สงบทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ภาวนาของเรานึกว่าขณะนี้เรานั่งอยู่เราภาวนาอยู่

ทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอยู่กับรูปกายของเรานั่งอยู่ในยาบทใดเราก็ทำความรู้สึกให้รู้อยู่กับยาบทที่เรานั่งอยู่จิตของเราก็จะได้ไม่คิดไปอื่นจิตของเราจะได้รู้อยู่กับรูปกายของเราที่เรานั่งอยู่กำหนดดูกายของเราเห็นกายของเราอยู่เรื่องเป็นการน้อมใจของเราให้มาอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันจะได้ละอารมณ์อดีตที่เราแล้วมาสงบมั่งไม่สงบมั่งเราก็กำหนดละไปอารมณ์อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็จะได้ไม่ต้องคำนึงถึงพอเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เรากำหนดอยู่กายของเราอยู่สนะเช่นใดเราก็ระลึกนึกให้มีเห็นรูปกายของเราเรานั่งสบายสบายกำหนดสงบเราก็นั่งไม่ต้องเก่งแต่เราพยายามฝึกนั่งตัวตรงๆเอาไว้แต่เราไม่ต้องเก่งมากเพียงแต่ว่าให้มันนั่งตัวตรงๆจะได้ดำรงสติของเราเอาไว้เฉพาะหน้าของเราเฉพาะกายของเราทำความรู้สึกกายใจของเราปัจจุบันก็ขณะนี้สงบไม่สงบกายของเราสงบเรากำหนดรู้รูปกายของเราสงบอยู่ใจของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเรากำหนดรู้ตามสภาวะใจของเราที่เป็นอยู่เราความทำความรู้สึกกายของเราสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราเห็นกายของเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตามรู้ตามเห็นกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราถ้ากำหนดอยู่กับรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นน้อมเข้ามาอยู่กับรูปกายไปนับของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าตั้งแต่เท้าขึ้นมาถึงศีรษะระลึกนึกให้มันเห็นกายของเรานั่งอยู่ใจของเราภาวนาอยู่เราก็พยายามน้อมอยู่ที่ใจของเราขณะนี้เรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันใดเราก็ให้มีสติรู้ว่าเรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันนี้เรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราเราก็รู้ว่าเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราสงบไม่สงบเราก็รู้อยู่ก็ทำสติตามรู้ตามเห็นให้มันทันกับสภาวะของกายใจของเราที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนึกเพื่อเห็นกายของเราถ้าเราเห็นกายของเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราถ้าไม่เห็นเราก็เพียงทำสติรู้ว่าเรานั่งอยู่เรากำหนดอยู่นึกว่าเรานั่งอิฏฐิยาบทใดก็นึกให้มันเห็นรูปกายของเราอยู่อิฏฐิยาบทนั้นก็เป็นการดึงจิตของเรามาอยู่กับกายของเราแล้วเราก็จะได้กำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เราภาวนาอยู่ถ้าเรากำหนดรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราหลับตาเราลึกนึกให้เห็นกายของเราเห็นใจของเราสงบบ้างไม่สงบบ้างถ้าทำสติตามรู้ตามเห็นก็เป็นการภาวนาเป็นการทำใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวทำใจของเราให้มันเกิดอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่เรากำหนดอยู่ถ้าเรากำหนดอยู่กับรูปกายไม่สงบเราก็น้อมไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเราเคยกำหนดลมหายใจเข้าออกสงบเราก็น้อมอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานึกทำสติรู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกของเราที่จมูกนึกรู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าขณะนี้เราหายใจออก
ถ้าใจของเราสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกเห็นลมหายใจเข้าออกของเราชัดบ้างไม่ชัดบ้างจิตของเราอยู่จิตของเราสงบอยู่เราก็อาศัยลมหายใจเข้าออกของเราเป็นองค์ภาวนาแต่เรายังเห็นลมไม่ชัดจิตของเรายังไม่อยู่จิตของเรายังไม่นิ่งเราก็เพียงระลึกนึกลมเข้าว่าพุทระลึกนึกลมออกว่าโธพุทโธพุทโธทำสติตามรู้ตามเห็นที่เราภาวนาที่เรากำหนดจะเป็นการที่จิตของเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกจิตของเราจะได้รวมเป็นอารมณ์เดียวจิตของเราจะได้เป็นหนึ่งตามที่เราตั้งใจตามที่เราภาวนาการที่เราภาวนาก็เพื่อเป็นการที่จะน้อมจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวเราจึงภาวนาอยู่กับอารมณ์อันเดียวเมื่อเราทำจิตของเราให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราภาวนาก็เพื่อต้องการให้ใจของเราหยุดอยู่กับอารมณ์อันนี้ถ้าใจของเราหยุดอยู่เราก็รู้อยู่ไม่หยุดเราก็รู้อยู่แต่เราก็อาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาก็เป็นการทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราเราตั้งใจให้มันสงบแต่ถึงไม่สงบเราก็อยู่กับองค์ภาวนาอยู่กับการที่เรากำหนดอยู่ขณะนี้มันยังไม่สงบแต่เราก็มีความภาคเพียรอยู่มีจิตจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาของเราการภาวนาเป็นการทำให้เกิดขึ้นทำจิตของเราให้เกิดขึ้นให้เป็นอารมณ์อันเดียวทำจิตของเราให้สงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวเพื่อเป็นการฝึกใจของเราเอาไว้การที่เราจะน้อมใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวถ้าใจของเราอยู่ใจของเรานิ่งก็แปลว่าใจของเราสงบสติของเราพอการนี้เราต้องฝึกใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวเอาไว้เพราะเราจะได้เอาไว้ปรับอารมณ์ของเราอันที่ใจของเราเป็นสุขเราก็รู้อยู่กับความสุขของเราพอใจของเราเป็นทุกข์เราก็จะได้ดับอารมณ์ที่เป็นทุกข์น้อมใจของเราเอามาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นสุขได้เพราะการฝึกหัดเป็นการเมื่อเราได้ทำเอาไว้ให้รู้ให้เข้าใจอะไรที่เราไม่ชอบเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางเอาไว้ฝึกเอาไว้อะไรที่เราต้องการเราก็จะได้ยกอารมณ์อันนั้นเอาไว้นั่งมันปวดมันเมื่อยเราก็ยกอารมณ์ของเราให้เป็นสุขยกอารมณ์ของเราให้มีปีติอยู่กับการภาวนาทำใจของเราให้ร่าเริงอยู่กับการภาวนามันก็จะได้ลืมปวดลืมเมื่อยทำให้เรามีปีติขึ้นก็เรียกว่าเป็นการตัดเป็นการละอารมณ์ภายนอกหรือละเวทนาของเราเอาไปได้ที่เราต้องมานั่งฝึกภาวนาอยู่บ่อยๆหรืออยู่เนืองนิดก็เพื่อเป็นการที่จะได้ฝึกสติฝึกปัญญาของเราให้รู้วิธีที่เราจะระงับให้รู้วิธีที่เราจะดับอารมณ์ของเราเราวิธีที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้สงบยกอารมณ์ของเราให้มันมีปีติในการที่เรากระทำอยู่ในการที่เรามีอยู่ฉะนั้นเราจึงต้องภาวนาให้เราเห็นอารมณ์ของเราสงบอารมณ์ของเราไม่สงบกายของเราสงบกายของเราไม่ปวดไม่เมื่อยเราก็รู้อยู่จิตกายของเรายังไม่ปวดไม่เมื่อยกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเราก็มีสติรู้ว่าขณะนี้กายของเราสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็อาศัยอยู่กับกายของเราที่สงบพยายามน้อมจิตของเราอยู่พยายามอาศัยความอดทนอาศัยความเพียรของเราที่จะกำหนดที่จะภาวนาให้จิตของเราสงบลงบางทีกายของเราไม่สงบแต่ใจของเราสงบ
ที่เราก็กังวลนึกว่าถ้ากายของเราสงบสักหน่อยใจของเราจะสงบยิ่งกันนี่มันก็มีการนึกคิดไปบ้างแต่เราต้องอาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาของเราเป็นเครื่องตัดสินลงไปพอเรากำหนดให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์อันนี้เราก็รู้อยู่กับอารมณ์อันนี้ใจของเรายังไม่สงบแต่เราก็รู้อยู่เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเมื่อเราตั้งใจที่จะภาวนาอารมณ์ที่เราเคยภาวนาหรืออารมณ์ที่เราจะภาวนาเราก็อาศัยความพยายามน้อมจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์อันนั้นทำจิตใจของเราให้มันแน่วแน่ลงไปทำจิตใจของเราให้มันนึกให้มันเห็นในการที่เราจะทำให้มันมีขึ้นทำให้มันเกิดขึ้นปัจจุบันที่เราภาวนาสึกมันยังไม่สุขมันยังไม่สบายใจแต่เราก็ต้องนึกว่าเราภาวนาก็เพื่อความสุขเพื่อความสบายใจแต่ปัจจุบันมันยังไม่สบายใจก็นึกว่าสติสมาธิของเรายังไม่พอสติสมาธิของเราจะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากว่าการภาวนาของเราเมื่อเราภาวนาให้มันมากมากขึ้นทำภาวนาของเราให้มันมากมากขึ้นใจของเราก็จะสงบลงสงบง่ายขึ้นหมายถึงว่าสติของเราดีขึ้นสมาธิของเรามากขึ้นเราก็สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปพร้อมกับกายของเราที่สงบแต่สติของเรายังน้อยภาวนาของเรายังน้อยอยู่เราก็ยังไม่สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปทั้งกายทั้งใจบางทีกายสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็เพียงมีสติรู้อยู่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกังวลเพียงแต่ว่าอาศัยทำใจของเราให้มันเกาะอยู่กับองค์ภาวนานึกว่าภาวนาของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรอบรู้ขึ้นในจิตใจของเราเราไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นอะไรนั่งมันสงบเราก็รู้อยู่มันมืดเราก็รู้อยู่มันสว่างเราก็รู้อยู่เราเพียงแต่ว่าทำสติให้อยู่กับองค์ภาวนาของเราได้สงบมากเราก็รู้สงบน้อยเราก็รู้มันยังไม่สงบเราก็รู้อยู่แต่เราก็มีจิตใจที่ตั้งมั่นเดียวกับองค์ภาวนาของเราที่จะทำองค์ภาวนาของเราให้มันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นกายใจของเราจะสงบลงไปพร้อมกันถ้ากายใจของเราสงบลงไปพร้อมกันเรียกว่าเราก็มีความเบาสบายแต่เราก็ต้องอาศัยการกระทำการกระทำทั้งจิตของเราก็คืออาศัยองค์ภาวนาของเราเนี่ยอาศัยสติรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันกายของเราเป็นสุขกายของเราเป็นทุกข์ให้มันเห็นชัดลงไปใจของเรานึกคิดไปอื่นไม่อยู่กับองค์ภาวนาเราก็ทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมเพื่อเป็นการน้อมจิตของเรากลับมาน้อมจิตของเรามาอยู่กับปัจจุบันให้มันเห็นกายเห็นใจของเราให้ชัดแล้วก็น้อมจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนาถ้าเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับรูปกายของเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนามันสงบเราก็เพ่งจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวแต่เราเพ่งไม่สงบเราก็อาศัยกำหนดตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราเพียงแต่ให้มีสติรู้อยู่พิจารณาสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราพิจารณาตามไปสงบเราก็พิจารณาตามอารมณ์ของเราให้มันเห็นอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์อารมณ์สงบไม่สงบสงบมากสงบน้อยไปก็เป็นการสร้างสติสร้างสมาธิของเราให้แก่กล้าขึ้นแต่ให้เราสามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปด้วยสติด้วยสมาธิของเราเราก็สงบกำหนดลงไป
แต่ถ้ายังกำหนดลงไปไม่ได้เราก็อาศัยความสะดวกอาศัยที่เราจะทำให้ใจของเราลื่นเลิงทำให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในขณะนี้ก็เป็นการหล่อเลี้ยงใจของเราให้มันเห็นดีเห็นชอบเราจะได้มีความเพียรจะได้มีความพยายามในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นในช่วงหนึ่งในระยะหนึ่งนึกว่าขณะนี้นึกว่าเวลาเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะทำใจของเราให้มันว่างจากอารมณ์ต่างๆทำใจของเราให้มันสงบจากอารมณ์ภายนอกทำใจของเราให้เข้ามารู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราอย่างเดียวแต่ใจของเรามาสงบรู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราเราก็เพียงมีสติตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราอยู่ภายในเรียกว่าจิตของเราอยู่กับปัจจุบันจิตของเราไม่คิดเรื่องอดีตจิตของเราไม่ไปคิดเรื่องอนาคตจิตของเรารู้อยู่กับความนึกคิดของเราปัจจุบันนึกคิดอยู่กับกายของเราเป็นสุขเป็นทุกข์นึกคิดอยู่กับใจของเราสงบไม่สงบเรียกว่าเรากำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันกำหนดจิตของเราให้เจริญไปตามที่เราภาวนาตามที่เราตั้งใจที่เราต้องพยายามฝึกฝนก็เพื่อจะให้มีความฉลาดเกิดขึ้นในการที่จะทำใจของเราให้สงบทำใจของเราให้เบาสบายทำใจของเราให้มีความรู้ความเห็นเกิดสติเกิดปัญญาภายในรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราถึงต้องอาศัยองค์ภาวนาของเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเรื่องราวของเราเราจะอาศัยคนอื่นเข้ามารู้มาเห็นเรื่องราวของเราไม่ได้คนอื่นก็เพียงแต่ว่าชี้แนะให้เราก็ทำบอกวิธีให้เราก็ทำในเรื่องจิตใจของเรานั้นเราต้องทำเองเราต้องกำหนดเราเองมันจึงจะเป็นไปได้จะอาศัยวิธีของคนอื่นมันก็ไปได้แค่ระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่การที่เราค้นคว้าพยายามภาวนาให้มันสงบรู้วิธีที่เราจะทำใจของเราให้สงบในวิธีหนึ่งวิธีใดเราก็จับเอาอันนั้นภาวนาให้มันยิ่งขึ้นไปให้มันใจของเรานิ่งใจของเราสว่างใจของเราสงบเราก็รู้อยู่สิ่งภายนอกเราได้มากระทบเราก็รู้อยู่กำหนดไม่จิตของเราไปรับไม่จิตของเราไปปรุงแต่งภายนอกให้จิตของเรารู้อยู่เฉยๆจิตของเราเฉยจิตของเรารู้อยู่ไม่ออกไปปรุงแต่งหรือไม่อารมณ์ภายนอกเข้ามาปรุงแต่งก็เรียกเป็นการที่เรากำหนดเป็นการที่เราประคับประคองใจของเราให้สงบอยู่นั่นเราจึงต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยตามรู้ตามเห็นอาศัยการกำหนดเข้าไปรู้เรื่องจิตใจของเราเข้าไปรู้เรื่องความนึกคิดของเราสงบไม่สงบสงบเพราะองค์ภาวนาสงบเพราะการพิจารณาไม่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะใจของเรายังกังวลอยู่กับเรื่องอดีตกังวลอยู่กับเรื่องอนาคตเราตามรู้ตามเห็นให้มันเข้าใจเราจะได้ละเราจะได้ปล่อยเราจะได้วางสิ่งที่มันกังวลอันนั้นให้มันขาดไปใจของเราก็จะได้อยู่กับปัจจุบันถ้าใจของเราอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้ว่าเราภาวนาอยู่เราก็ไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรเพียงแต่ทำสติรู้เห็นกายใจของเราอยู่การที่เรานั่งมันก็จะไม่ปวดไม่เมื่อยนิวรณ์ที่มีอยู่เราก็สามารถข่มเอาไว้ได้เพราะใจของเราอยู่กับองค์ภาวนาใจของเราไม่ฟุ้งซ่านใจของเราไม่มีความง่วงงอนนอนมาครอบงำเพราะใจของเราสงบใจของเราก็สามารถที่จะอยู่เป็นปกติเบาสบายเราก็จะมีกำลังใจภาวนาของเราให้มันยิ่งขึ้นไป
การภาวนาก็เราก็เรียกว่าต้องใช้เวลา

ต้องให้เวลากับจิตใจของเราเพราะเป็นการที่เราจะใช้องค์ภาวนาของเราเนี่ยเข้าไปชำระล้างเข้าไปไล่นิวรณ์ต่างๆที่เราได้สร้างสมเอาไว้ในจิตใจของเราเนี่ยให้มันเบาบางไปเราอยู่จะมากำหนดให้มันเป็นไปตามที่เรารู้เป็นไปตามที่เราเข้าใจเป็นไปตามที่เราตั้งใจนั่นมันก็เป็นไปได้ไม่ตลอดฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยทำความเพียรของเราเนี่ยเป็นเครื่องเอาไปชำระล้างเป็นเครื่องเอาไปขับไล่สิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราสิ่งที่เราได้สร้างสมเอาไว้ถ้าจิตใจของเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเราจะต้องเกิดดับทั้งสิ่งที่ไม่ดีเกิดดับทั้งสิ่งที่ดีถ้าเกิดดับสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราให้สว่างขึ้นแต่ถ้ามันเกิดดับสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมเป็นเครื่องพอกจิตใจของเราให้มืดมนไปฉะนั้นจึงเราต้องยอมรับว่าใจของเราไม่ใช่อยู่เฉยตลอดเวลาใจของเราไม่เป็นเครื่องเกิดดับใจของเรามีเรื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องทำให้ใจของเราสูงขึ้นใจของเราเจริญขึ้นใจของเรามองเห็นไปตามธรรมะมองเห็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งยิ่งขึ้นถ้าใจของเราปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับทมมันก็เป็นเครื่องปิดบังสติปัญญาของเราเอาไว้งั้นจึงเราต้องยอมรับที่เราต้องภาวนาอยู่ก็เพื่อเป็นการระวังอยู่เป็นการสํารวมอยู่เป็นการที่จะทําที่จะให้จิตใจของเรานั้นเจริญต่อเนื่องกันขณะที่เรานั่งเราก็ต้องการให้มันเกิดความสงบเกิดความเข้าใจขึ้นเกิดความเฉลียวฉลาดในการที่เราจะทำใจของเราในการที่เราจะวางอารมณ์ของเราในการที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้มันเป็นหนึ่งอยู่ยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานอยู่บางทีถ้าเรามีสติมีปัญญาพอเราก็สามารถจะยกอารมณ์ของเราให้มันสงบลงยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานแจ่มใสอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราอยู่อย่างดีถ้าเรายกไม่ขึ้นจิตใจของเรามันก็ถูกทับถมถูกไฮไลท์ไปตามอารมณ์ต่างๆก็เป็นเครื่องครอบงำจิตใจของเราไปอีกฉะนั้นเราจึงต้องยอมรับเราต้องนึกว่าเราต้องภาวนาอีกเราต้องภาวนาให้มากๆก็เป็นการสร้างสติของเราให้แก่กล้าเป็นการสะสมสมาธิของเราให้มันมียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วมันก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลเราตั้งใจอย่างใดมันก็จะได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเพียงแต่นึกอย่างเดียวภาวนาแล้วมันไม่สงบเราก็ไม่ภาวนาพิจารณาแล้วมันไม่เห็นเราก็ไม่พิจารณามันก็อยู่แค่นั้นการภาวนาก็เรียกเป็นการทำความเพียรของเราให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปการกำหนดเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นเรากำหนดอารมณ์นี้ใจของเราสงบเรากำหนดอยู่มันไม่สงบเราก็รู้ว่าไม่สงบมันไม่ถูกจริตแล้วเราก็เปลี่ยนมาอันนี้สงบเรากำหนดเอาไว้เรียกว่าให้มันเฉยอยู่ให้มันนิ่งอยู่นานเท่าไรก็เรียกว่าเป็นการที่เราสามารถที่จะข่มอารมณ์ของเราสามารถที่จะยกอารมณ์ของเราให้มันอยู่กับการปฏิบัติของเราถ้าเราไม่มีความอดทนถ้าเราไม่มีความพยายามมันก็ทำไปตามความพอใจมันก็ใจของเราปัจจุบันที่มันก็ชอบใจที่มันก็ไม่ชอบใจแต่เราปล่อยเอาไว้ก็มันก็คอยมันก็คอยสิ่งที่จะให้มันเกิดขึ้นเองแต่เราภาวนาเนี่ยว่าเราไม่ได้คอยเราทำให้มันเกิดขึ้นเราทำให้มันมีขึ้นอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็จะได้รู้อะไรที่ยังไม่เห็นมันก็จะได้เห็นเพราะเรากำหนดอยู่เพราะเราภาวนาอยู่จึงเราจึงต้องไปทำให้มันสืบเนื่องกันทำสติตามรู้ตามเห็นกายใจของเราปัจจุบัน
ตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราสงบมากสงบน้อยใจของเราสงบมากเราก็รู้ยกความสงบอันนั้นทำความเฉลียวฉลาดในความสงบให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นทำใจของเราให้มันสลดทำใจของเราให้มันสังเวชขึ้นในกายใจของเราเพื่อได้เกิดสติเกิดปัญญาทำให้จิตใจของเรานอบน้อมไปทำให้จิตใจของเราเชื่อลงไปตามที่เราได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเรายังไม่มีสติพอเรายังไม่มีสมาธิพอซึ่งเราอยากจะเชื่อลงไปให้มันเป็นไปตามนั้นแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กำหนดเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีออกไปสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีไม่เป็นเครื่องกีดขวางสติกีดขวางปัญญาของเราที่ทำให้เกิดขึ้นเต็มตัวไม่ได้เกิดขึ้นชั่วแวบหนึ่งชั่วขณะหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่ามันเกิดขึ้นเหมือนอารมณ์ของเราที่มันดีอารมณ์ของเราที่มันเบาอารมณ์ของเราที่มันสงบอารมณ์ของเราที่มันกระทบแล้วมันไม่หวั่นไหวบางทีมันก็เป็นชั่วอารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าจิตใจของเรามันยังไม่เป็นถ้าเรามันได้อารมณ์ชั่วขณะหนึ่งเรานึกว่าใจของเรามันได้แล้วมันก็พลาดโอกาสไปพอเราจะรู้อีกทีมันก็สายเสียแล้วฉะนั้นเราต้องนึกว่าบางทีอารมณ์มันเกิดขึ้นเราก็นึกว่าอารมณ์มันเราล่อเลี้ยงเอาไว้เราประคับประคองเอาไว้เราทำเอาไว้มันก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นความฉลาดขึ้นที่เราจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของเราได้มากขึ้นจิตใจของเราเป็นยังไงจริตนิสัยของเราเป็นยังไงอะไรที่มันเป็นเครื่องกีดขวางการประพฤติปฏิบัติของเราอะไรที่มันเป็นเครื่องกั้นทำใจของเราไม่ให้เจริญลงไปทำใจของเราไม่ให้เชื่อลงไปตามที่เราอยากจะเชื่อตามที่เราอยากจะเห็นจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องภาวนาเป็นเรื่องที่เราจะต้องกำหนดให้สิ่งเหล่านี้มันเบาบางลงไปนั่นจึงว่าเราต้องมานั่งทำความเพียรเราต้องมานั่งกำหนดใช้เวลาเพราะจิตใจของเรามันเป็นเครื่องเกิดดับเราต้องใช้เวลาเราต้องการสงบเราต้องใช้เวลาใจของเราให้มันว่างมากไม่ให้มีอารมณ์อะไรมากระทบใจของเราก็จะสงบเราต้องการมีสติที่แก่กล้าเราก็ต้องภาวนาให้มันประติดประต่อกันมันเผลอมันขาดเราก็ทำเพิ่มเติมเอาไว้นี่เราต้องภาวนาย้ำกันอยู่นี่ก็เพื่อเป็นการสร้างสติของเราสร้างสมาธิของเราเพื่อเอาไว้ให้มันเกิดปัญญาขึ้นภายในหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยมันสงบเราก็รู้อยู่กำหนดอยู่ไม่สงบเราก็กำหนดอยู่ก็เรียกว่าไม่ท้อถอยทุ่มเทด้วยกำลังใจของเราวันนี้มันยังไม่สงบ
วันนี้มันยังไม่เบาไม่สบายแต่เราได้ทำเอาไว้แล้วความสงบเราได้ทำเอาไว้แล้วความเบาสบายก็จะให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราถึงวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เราได้ทำเอาไว้แล้ววันนี้เราพยายามทนปวดทนเมื่อยพยายามทำสติภาวนาให้มันปฏิสัมพันธ์กันเผลอเราก็ตั้งตนเอาใหม่มันหมดไปก็ตั้งตนเอาใหม่วันข้างหน้าสติของเราก็ปฏิสัมพันธ์ดีพอเรากำหนดมันก็ปฏิสัมพันธ์ไม่ขาดไม่เผลอฉะนั้นจึงว่าเราอาศัยการกระทำเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกายใจของเราพอเราภาวนาวันนี้สงบวันนี้ไม่สงบกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบที่ใจของเราสงบแต่กายของเราไม่สงบมันเป็นเรื่องที่ว่าเรายังไม่พร้อมภาวนาก็ยังไม่พอดีสติของเราที่กำหนดตั้งสมเอาไว้ก็ยังไม่พอดีมันยังเกิดไม่พร้อมกันจะอาศัยความอดทนอาศัยความพยายามของเราเนี่ยที่จะกระทำให้มันเกิดขึ้นกระทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราวันนี้เรานั่งอาศัยการกำหนดของเราให้มันปฏิบัติต่อกันใช้ความอดทนใช้ความพยายามเอาไว้มันปวดมันเมื่อยทนได้เราก็ทนทนไม่ได้เราก็ขยับภาวนาต่อเรียกว่าเรามีความเพียรพยายามไม่ละไม่ท้อไม่ถอยเรื่องจิตใจของเราตั้งมั่นจิตใจของเราตั้งมั่นภายนอกสักวันหนึ่งจิตใจของเราก็จะตั้งมั่นภายในวันนี้เรานั่งปวดนั่งเมื่อยมันไม่เบามันไม่สบายแต่เราภาวนายิ่งยิ่งขึ้นไปต่อไปมันก็เบามันก็สบายวันนี้ใจของเรายังตั้งอยู่มั่นอยู่ภายนอกแต่ภายในมันไม่ตั้งมันไม่สงบมันก็จะคิดโน่นคิดนี่ที่เราตั้งเอาไว้ภายนอกไม่ถอดถอยไม่ยอมไม่แพ้สักวันหนึ่งใจของเราก็จะตั้งอยู่ภายในใจของเราตั้งอยู่ภายในใจของเราก็มีความคิดมีความนึกที่จะกระทำที่จะอดทนที่จะทำให้มันเกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อาศัยความพยายามอาศัยความอดทนของเราเราต้องการคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราก็ต้องอดเราก็ต้องทนแต่เราไม่ต้องการเราก็ปล่อยใจของเรานึกคิดไปมันจะคิดดีคิดไม่ดีเราก็ปล่อยไปแต่เราไม่ต้องการจะฝืนเราไม่ต้องการจะเอาชนะก็ปล่อยไปตามอารมณ์ของเราแต่การที่เรามาฝึกพ้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าเราเข้ามาฝึกเราเข้ามาทำใจของเราให้มันเข้มแข็งทำใจของเราที่จะเอาชนะจิตใจของเราที่เรายังเอาชนะจิตใจของเราไม่ได้เพราะเรายังนึกถึงอารมณ์เก่าของเราอารมณ์เก่าของเราเคยแค่นี้เคยอดทนได้แค่นี้เคยสงบได้แค่นี้เราก็อยู่แค่นั้นก็เลยนั่นแล้วเมื่อเราก็แพ้เราก็ฝืนไม่ได้มันจึงเราต้องพับเพียรอยู่ก็เพื่อว่าจะได้เอาชนะก็จะได้ฝืนใจของเราให้มันเลยอารมณ์เก่าของเราไปอารมณ์เก่าของเราเคยพอใจแค่นี้อารมณ์เก่าเคยมีอยู่แค่นี้แต่เราไม่มีความเพียรมันก็อยู่แค่นั้นพอใจอยู่แค่นั้นใจของเราก็อยู่แค่นั้นกระทบดีมันก็ดีกระทบไม่ดีไม่มันก็เกิดอารมณ์ไม่ดีมันก็อยู่แค่นั้นมีการที่เรามาพุทธปฏิบัตินี่เราต้องการจะทำให้มันมากขนาดทำให้มันกระทบสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็จะได้ละเราก็ได้ชนะไปเราจึงต้องมาลำบากเราจึงต้องมาอดมาทนต้องมาอดข้าวต้องมาอดนอนต้องมาทำความเพียรก็เพื่อว่าใจของเรามันจะได้เจริญขึ้นอารมณ์ของเรามันจะได้ข้ามจากอารมณ์ที่มันเคยพอใจอยู่อารมณ์ที่มันเคยมีอยู่แค่นั้นการที่เรามาทำความภาคเพียรมันก็สร้างอารมณ์ภายในของเราให้มันเกิดขึ้นเราสงบเราภาวนาก็สร้างความสงบให้มันเกิดขึ้นเรามาพิจารณามันก็สร้างสติสร้างปัญญาให้มัน

เกิดขึ้นในใจของเราก็เรียกว่าเราไม่ได้มาเพียรเฉยๆเราไม่ได้มาอดไม่ได้มาลำบากเฉยๆเรียกว่าการที่เราทำไว้เนี่ยที่ทำนั้นมันเกิดขึ้นภายในของเรามันสะสมเอาไว้ในภายในจิตใจของเรามันก็ทำให้มีขึ้นสะสมขึ้นร่างกายของเราถอยลงกำลังร่างกายของเราสุดโทรมลงแต่จิตใจของเรามันเจริญขึ้นจิตใจของเรามันเข้มแข็งขึ้นเราก็จะได้อาศัยอารมณ์อันนี้อาศัยอารมณ์ที่เข้มแข็งอาศัยอารมณ์ที่เด็ดเดี่ยวของเราเนี่ยทำจิตใจของเราให้มันข้ามไปจากเวทนาจากร่างกายของเราที่มันเสื่อมโทรมต่างๆไม่ให้มันคล้องไม่ให้มันไว้พอใจของเราเด็ดเดี่ยวอยู่เราฝึกเอาไว้ให้มันเด็ดเดี่ยวฝึกเอาไว้ให้มันมั่นคงฝึกเอาไว้ให้มันเห็นดีเห็นชอบกับคุณงามความดีที่จะอาศัยร่างกายอันนี้ทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นเราก็ข้ามไปได้แต่ถ้าเราไม่ทำความเปลี่ยนให้มันข้ามเหมือนกับภาวนาเนี่ยนั่งแค่นี้มันปวดมันเมื่อยเราก็เลิกนั่งแค่นี้มันฟุ้งมันไม่สงบเราก็เลิกแล้วมันก็อยู่แค่นี้เพราะที่เราเร็วมาเรามีแค่นั้นปัจจัยของเรามีแค่นั้นเราสร้างสมมาแค่นั้นเรามีศรัทธาแต่ไม่สามารถที่จะข้ามอารมณ์ของเราไปได้เพราะความเปลี่ยนของเรายังน้อยความอดทนของเรายังน้อยความเปลี่ยนของเราน้อยอดทนน้อยก็เพราะว่าขณะที่เราภาวนาแต่ละครั้งเนี่ยเราตั้งใจของเราไม่เด็ดเดี่ยวตั้งใจของเราไม่มั่นคงเราไม่ได้ทุ่มเทลงไปให้มันจริงจังเราไม่ได้ทุ่มเทของเราให้มันเชื่อเด็ดขาดลงไปเมื่อเรานึกเราทุ่มเทว่าเรานั่งวันนี้มันจะเป็นอะไรให้มันเป็นไปมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะแตกให้มันแตกไปแต่เราตั้งใจจริงๆลงไปมันก็เป็นปัจจัยของเราจะได้สร้างความจริงจังให้กับจิตใจของเราใจของเราก็มีความจริงจังขึ้นเรานึกตั้งใจมันก็เกิดขึ้นแต่เราไปนึกเอาแค่มันพอเป็นไปได้มันก็อยู่แค่นั้นนั่นจริงว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็อยู่ที่จิตใจของเราว่าทำไมใจของเราไม่สงบเพราะเราไม่เคยกำหนดให้มันสงบอยู่เราเคยปล่อยให้มันไปเรื่อยๆปล่อยให้มันไปตามความเกิดดับชอบใจไม่ชอบใจเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยอยู่เราไม่เคยฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปนี่เราฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปมันก็มีปัจจัยอันนั้นมันก็หยุดมันก็นิ่งลงไปอยู่ที่เราฝึกเราหัดว่าใจของเราไม่เป็นเรื่องฝึกหัดได้แต่เราปล่อยไปมันก็ไปเราไม่ปล่อยเราไม่ฝึกปล่อยมันฝึกให้มันอยู่มันก็อยู่ที่เราต้องฝึกต้องหัดก็อยู่ตรงนี้ฝึกหัดเพื่อให้มันเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราฝึกหัดเพื่อให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราถึงภายนอกมันไม่มีแต่ภายในให้มันมีอยู่ที่เรานั่งมันสงบรู้ว่ามันสงบเมื่อเรานึกไม่ออกเราพูดไม่ได้แต่เรารู้ว่าขณะที่เรานั่งเราทำได้เดี๋ยวเรารู้เรื่องของความสงบของเราแต่บางทีเราพูดไปได้แต่พอนั่งมันไม่สงบก็เพราะเราไม่ได้น้อมเข้าไปดูจิตใจของเราเราเพียงแต่พูดไปตามความเข้าใจตามความรู้ความเห็นแต่พอเราจะทำให้มันสงบจริงๆมันสงบลงไม่ได้เราก็ทำความเข้าใจอย่างที่เราต้องทำความให้มันสงบลงไปให้มันได้ต้องบังพยายามทำความสงบให้มันได้ตามที่เราตั้งใจว่าเกิดมีเวทนาเกิดเราจะเป็นอะไรลงไปเนี่ยเราก็จะได้ฝืนใจของเราให้มันสงบลงไปฝืนใจของเราไม่ให้มันไปเกาะอยู่กับเวทนามันไม่ให้มันไปยึดไปถืออยู่กับเวทนาภายนอกเรียกว่าแยกใจของเราออกไปได้นี่เราไม่ได้ฝึกไว้ก่อนมันก็ฝืนไปไม่ได้มันก็นึกก็มีอยู่แค่นี้มันมีเวทนามันก็ต้องทุกข์ทนอยู่กับเวทนาเร่าร้อนอยู่กับเวทนาอันนี้เพราะเราไม่เคยฝึกให้มันข้ามไปเราไม่เคยฝึกให้มันฝืนไปมันก็อยู่แค่นี้การที่เรานั่งมาภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าให้เราฝึกฝืนใจของเรา
ฝึกเอาชนะใจของเราฝึกแยกใจของเราออกไปอดทนเอาไว้วันนี้เราทนได้ถึงมันไม่ได้อะไรแต่เรามันก็ได้อยู่ภายในเราได้อดทนเอาไว้แล้ววันข้างหน้ามันเหมือนจะทนไม่ไหวแต่เราก็นึกว่าวันก่อนยังทนไหวได้แค่นั้นวันนี้เราก็ทนไปอีกมันก็ได้เพิ่มเข้าไปอีกเรียกว่าเราฝึกกันแบบค่อยเป็นค่อยไปฝึกกันแบบให้เรารู้เรื่องของเราคนอื่นไม่รู้เรื่องของเราแต่เราก็รู้เรื่องของเราแต่พอเราเลิกกำหนดแล้วเราจะอาศัยความรู้ความเห็นข้างนอกก็เป็นเรื่องเป็นสติปัญญาเป็นเครื่องประคับประคองใจของเราแต่เราก็ต้องพยายามเมื่อประคับประคองแล้วก็ต้องพยายามทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในภายในมันจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเอาไว้เมื่อขณะที่เรามีเวทนาขึ้นขณะที่เราไม่แน่ใจในชีวิตจิตใจของเราเราก็จะได้จับเอาอารมณ์อันนั้นเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันดำเนินไปเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันปลอดภัยไม่ติดไม่คล้องไม่ค้างอยู่นี่คือการที่เราฝึกฝนภาวนาการที่เราทำใจของเราถึงสงบแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจทำความเฉลียวฉลาดให้มันเกิดขึ้นก็เรียกว่าเราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนี่เรานึกว่าเราสงบแล้วเราสงบแล้วเราสบายใจแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นเราจะสงบได้หรือเปล่าแต่เรามาทดลองในการที่เรานั่งมันไม่สงบแต่เราพยายามภาวนาลงไปกายไม่สงบแต่เราก็พยายามอดทนเอาไว้ใจไม่สงบเราก็พยายามเพียรทำให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เราต้องการอยู่ก็เรียกว่าเป็นการทดลองและเป็นการฝึกฝนใจของเราเอาไว้มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราที่เราได้อาศัยเวลาอาศัยร่างกายของเราที่ยังแข็งแรงอยู่อาศัยร่างกายของเราที่มันยังเป็นไปได้ที่ยังใช้มันได้เนี่ยใช้ให้มันทำประโยชน์ให้กับจิตใจของเราเอาไว้ใช้ให้สร้างประโยชน์สร้างสติสร้างปัญญาให้เราเอาไว้เพราะขณะที่เราใช้ไม่ได้ร่างกายของเราใช้ไม่ได้แล้วเราก็อาศัยสติปัญญาอันนั้นเป็นเครื่องนำจิตใจของเราเอาไว้เราก็จะไม่ทุกข์เราก็ไม่จะไม่รอดร่างกายมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปก็เรียกว่าก็แยกกันไปร่างกายมันหมดสภาพไปจิตใจของเราก็ไปตามภาวะไปโดยมีสติมีปัญญาของเราก็เรียกว่าเราก็ไปโดยสบายใจที่เราฝึกฝนเอาไว้วันนี้ก็เพื่ออนาคตวันข้างหน้าของเราจะได้วันนี้เราแพ้วันนี้เราย่อท้อวันข้างหน้ามันก็คาดไม่ได้เราใครเขาก็มาคาดให้เราไม่ได้วันข้างหน้าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็มาทำให้เราไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราต้องทำวันนี้ให้มันรู้ให้มันเข้าใจของเรากำหนดของเราให้มันได้ขณะนี้ให้รู้ว่าเรากำหนดได้แค่นี้ต่อไปเราก็ต้องเพียรให้มันได้แค่นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเราที่เราทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นเรียกว่าทำให้มีความรอบรู้ในอารมณ์ของเราทำให้มันเท่าทันอารมณ์ของเราทำให้มันเห็นจิตใจของเราจริงๆลงไปจริงๆเราต้องอาศัยความอดทนอาศัยความพยายามเพื่ออาศัยทำใจของเราให้มันเบาสบายทำใจของเราให้มันมีปิติที่เราจะทำเวลาให้มันเป็นประโยชน์กระใจของเรามันให้เวลามากๆเหมือนการที่เราภาวนาเนี่ยชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเรียกว่าให้เวลากับจิตใจของเราให้มันว่างให้เวลากับจิตใจของเราให้มันถ้าสว่างให้มันสว่างอยู่นานๆสงบให้มันสงบอยู่ได้นานๆพอเราเลิกภาวนาแล้วเนี่ยมันก็อยู่กับความนึกคิดเราก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาดีเราก็รู้เอาไว้ไม่ดีเราก็ต้องกำหนดละแล้วกำหนดปล่อยกำหนดวางเอาไปเหมือนตอนนั้นเราเลิกภาวนาแล้วเราต้องคิดเราต้องนึกเราต้องพิจารณาเราพิจารณาไม่ทันมันก็เป็นเครื่องสร้างสมเอาไว้ถ้าพิจารณาทันมันก็เป็นสติเป็นปัญญาในช่วงที่เราภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าเราสามารถที่จะน้อมใจของเราให้มันสงบอยู่
น้อมใจของเราให้มันว่างอยู่น้อมใจของเราให้มันบริสุทธิ์อยู่ได้มากได้น้อยน้อมใจของเราให้มันสะอาดบริสุทธิ์อยู่ชั่ว5 นาที10 นาทีก็เรียกว่าเราได้ทำเอาไว้แล้วความสะอาดความหมดจดของจิตใจของเราจิตใจของเราดวงนี้มันก็อยู่ภายในพอต่อไปเราทำมันก็ไปปรากฏขึ้นมีอารมณ์รู้สึกว่าใจของเราว่างใจของเราสะอาดใจของเราบริสุทธิ์มันก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราทำเอาไว้แล้วสิ่งที่ว่าทำไมเราภาวนาแล้วมันเกิดอารมณ์ไม่ดีเกิดอารมณ์ต่างๆก็เราเคยสร้างสมเอาไว้เราเคยนึกคิดเอาไว้เราเคยโลภเคยโกรธเอาไว้เคยแสดงไม่พอใจเอาไว้มันก็เกิดขึ้นอาการที่เราแสดงเอาไว้มันก็อยู่ในใจของเรามันไม่ได้หายไปไหนเมื่อเราแสดงไม่พอใจคนอื่นมันไม่จะไปเกิดที่คนอื่นมันเกิดที่เรามันก็สร้างสมอยู่ที่เรานี่การที่ทำมาภาวนาเนี่ยเพื่อจะทำไอ้สิ่งเหล่านั้นให้มันเลือนไปให้มันลบล้างไปสร้างสิ่งที่ดีให้มันมีอยู่สร้างสิ่งที่ดีให้มันเก็บเอาไว้ในใจของเราเมื่อมันไม่ชอบใจเราก็รู้อยู่แต่เราก็พยายามทำไอ้สิ่งที่ชอบใจให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราเนืองช่วงที่เรามาบวชช่วงเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจของเราให้มันดีอย่างเดียวดีมันก็ไม่ดีไม่ตลอดที่ช่วงที่เรานั่งเราอยากจะนั่งให้มันสงบให้มันเบาให้มันสบายให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์แต่มันก็บริสุทธิ์ไปไม่ตลอดเพราะสิ่งที่มันขัดขวางมันมีอยู่ในใจที่เราเคยได้ทำเอาไว้แล้วเราเคยได้ปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันมีอยู่เราภาวนาก็ไปทำสิ่งนั้นให้มันหมดไปภาวนากำหนดก็เรียกว่าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ว่าสร้างคุณงามความดีให้กับจิตใจของเราแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราให้มันหมดไปก็เรียกว่าทำครั้งเดียวมันได้สองอย่างในขณะที่เราคิดเอาเรานึกเอาเราต้องการนึกใจมันเป็นไปต่างๆนั้นเรื่องที่เรามันนึกดีอารมณ์ดีมันก็ดีอารมณ์ไม่ดีมันก็ไม่ดีมันก็เป็นการสร้างสมในสองอย่างนึกอารมณ์ดีนึกถึงธรรมะที่ดีที่ชอบใจถูกใจมันก็อารมณ์มันก็ดีใจของเรามันก็สูงส่งใจของเรามันก็บริสุทธิ์ดีแล้วไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็เศร้าหมองมันก็ขุ่นหมัวเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างแต่ขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนาเนี่ยเรากำหนดได้มันก็สร้างสิ่งที่ดีเอาไว้เรากำหนดไม่ได้แต่มันก็สร้างไม่ได้สร้างสิ่งที่ไม่ดีเพราะการกำหนดนี่เราตั้งใจของเราให้เป็นหนึ่งตั้งใจของเราให้เป็นอารมณ์เดียวถึงอารมณ์ไม่ดีมันเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ได้สร้างถึงเราทำลายไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้สร้างเพราะเราไม่ได้ประมาทเราไม่ได้ปล่อยใจของเราให้ไปปรุงแต่งเราเพียงแต่รู้ว่าสิ่งอันนั้นมันเกิดขึ้นอารมณ์อันนั้นมันเกิดขึ้นมันผุดขึ้นให้เราเห็นเพราะมันมีอยู่ในจิตใจของเรามันจึงเกิดขึ้นให้เราเห็นได้ในการที่เราจะถามให้หมดไปเราก็ต้องสร้างอารมณ์ที่ดีสร้างอารมณ์ที่บริสุทธิ์สร้างอารมณ์ที่สะอาดให้มันอยู่ได้นานให้มันเกิดอยู่ได้นานสร้างอารมณ์เหล่านี้อยู่นานๆแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งเหล่านั้นให้มันเบาบางไปทำลายสิ่งนั้นให้มันหมดไปไอ้ที่อยู่เฉยๆมันจะหมดไปเองเราได้บวชแล้วเราได้ปฏิบัติแล้วเราเชื่อแล้วธรรมะเราเข้าใจแล้วไอ้ความเชื่อความเข้าใจนั่นที่มันเป็นสัญญามันไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาภายในของเรามันก็เชื่ออยู่ภายนอกตอนที่เราอารมณ์ดีมันก็ดีพออารมณ์ไม่ดีมันก็ไอ้สิ่งนั้นก็หายไปเราก็นึกไม่ออกมองไม่เห็นการที่เรากำหนดให้มันเกิดขึ้นภายในเชื่อกันสงบอยู่ชั่วขณะหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นเลยเอาความสงบมีลักษณะอย่างนี้การที่เราทำใจของเราให้สงบต้องทำใจอย่างนี้วางใจอย่างนี้วางอารมณ์อันนี้อารมณ์อันนี้เกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเราสบายใจวันนี้มันเกิดขึ้นในวันหน้าที่เราเพียงกำหนดไม่ได้เราก็อาศัยความเพียรอันนี้เดี๋ยวมันก็ไปถึงตรงนี้อีกก็เรียกว่าเราจะไปยึดติดวันนี้เรากำหนดได้แล้ว
มันจะได้ตลอดเวลาถ้ากำหนด

ได้แล้วมันได้ตลอดเวลานะหมายถึงว่าเราพร้อมแล้วเราสบายแล้วเราบริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าเรายังเพียงแต่นึกว่ามันได้นึกว่ามันดีนึกว่ามันสบายนั้นเพียงแต่นึกเอาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นภายในจริงๆนั่นเองว่ามันเรียกว่าใจของเราได้ใจของเราถึงไม่ได้เพียงแต่อารมณ์ที่มันดีอารมณ์ที่มันเบาอารมณ์ที่มันสบายอารมณ์ที่มันปล่อยวางได้ต่างๆไปหมดกระทบมันก็ยังไม่หวั่นไหวกระทบมันก็ยังไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นเพียงอารมณ์อันนั้นเกิดขึ้นเพราะมีปีติอยู่มันก็เกิดขึ้นอยู่แต่อารมณ์มันก็ยังดับได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับได้งั้นที่การที่เราภาวนาดีมันไม่สงบแต่เราก็ได้สติได้ปัญญาได้ความอดทนเพราะเราภาวนาเพราะเราทำสติการนี้เรากำหนดเรามีสติรู้อยู่แค่5นาที10นาทีเนี่ยก็เรียกว่าเราได้มีสติรู้อยู่เราไม่ได้คิดเอาเราไม่นึกเอาแต่เรากำหนดของเราจริงๆเราภาวนาของเราจริงๆได้มากได้น้อยเราก็รู้อยู่ที่เรากำหนดแล้วมันไม่เข้าใจแต่เราก็นึกว่าเราได้กำหนดแล้วเหมือนกับงานที่เราได้ทำลงไปแล้วมันเสร็จมาแค่นี้มันก็รู้อยู่มันอยู่อีกมากเราก็รู้ว่าอยู่อีกมากจะทำได้มากแล้วมันอยู่อีกน้อยเราก็รู้ว่าอยู่อีกน้อยแต่เรานึกเอาคิดเอานี่มันเป็นเรื่องที่เราวัดไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กระทำลงไปนั่นจึงว่าที่เรามาปฏิบัติที่เรามาภาวนาที่เรามากำหนดมันเป็นเรื่องที่เราก็ทำก็ทำให้มันรู้อยู่ภายในก็ทำให้มันเกิดขึ้นภายในของเราเราก็วัดได้จิตใจของเราได้มากได้น้อยขณะที่เราวัดขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนามันก็ยังหนึ่งเราเลิกกำหนดเลิกภาวนาปล่อยใจของเรามาอยู่ข้างนอกมันก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อไรมันก็ดีไปหมดแต่ขณะที่เรากำหนดเนี่ยบางทีมันก็อืดบางทีมันก็ฝืดเคืองเพราะเหมือนว่าสติปัญญาของเรานั้นยังสร้างสมไม่พอความสงบของเรายังไม่มากพอมันก็เหมือนมันเลือกกำลังของเราเหมือนมันยากแต่เราทำไปสติปัญญาของเรามากขึ้นความสงบของเรามากขึ้นจิตใจของเรามั่นคงขึ้นไอ้ที่เราทำดูมันเหมือนไม่ยากเพราะเราได้สร้างเอาไว้แล้วกำลังเราได้สร้างเอาไว้แล้วสิ่งที่เราสติปัญญาของเรามันก็ดูมันไม่ยากจริงๆว่าเราจะวัดจิตใจของเราก็วัดอยู่ตรงที่เรากำหนดวัดตอนที่เราภาวนามันง่ายมันยากเราก็รู้ตรงที่เราภาวนาตอนที่เรากำหนดยากกำหนดง่ายภาวนาวางอารมณ์ของเราง่ายวางอารมณ์ให้สงบยากขึ้นง่ายนะมันเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องบอกก็เรียกว่าเป็นสติเป็นปัญญาของเราในทางว่าเราก็ทำให้มันรู้ให้มันเห็นขึ้นมาด้วยสติด้วยปัญญาของเราในการกระทำเป็นเครื่องวัดแต่เมื่อเราเลิกภาวนาแล้วไอ้เรื่องที่เรานึกที่เราคิดเอานั้นเราเชื่อแล้วเราเข้าใจแล้วนะมันวัดไม่ได้มันเป็นเรื่องคิดเอานึกเอาในการที่เรากำหนดการที่เราภาวนาเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดจิตใจของเราจิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจของเราสูงขึ้นจิตใจของเราเจริญขึ้นเราก็วัดได้บางทีมันก็ยังกลับกรอกอยู่จิตใจของเราเจริญขึ้นดีแล้วบางทีมันก็ยังกลับไปจิตใจของเรายังก็อยู่กับถูกเวทนาบีบคั้นถูกนิวรณ์รบกวนอยู่ก็เรียกว่ายังกลับกรอกอยู่บางทีใจของเราก็เบาสบายใจของเราก็เหมือนกันละอารมณ์ต่างๆได้หมดใจของเราสงบใจของเรานิ่งเขาเรียกว่าใจของเราอารมณ์ของเราเจริญขึ้นอยู่เหนือเวทนาบางทีใจของเราก็กลับไปอยู่ใต้เวทนาอะไรๆมันก็ยากไปหมดอะไรๆมันก็ยุ่งไปหมดเรื่องของอารมณ์เราที่มันยังกลับกรอกอยู่เราจะทำให้มันมั่นคงลงไปก็อยู่ที่การกำหนดอยู่ที่การภาวนาของเราเกิดความสงบขึ้นภายในเกิดสติเกิดปัญญารู้ขึ้นภายในมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราพออารมณ์ของเรามาอยู่ภายนอกมันก็เป็นเครื่องตัดสินไป

ซึ่งเราจะพิจารณาตัดออกไปสิ่งที่จะเชื่อได้เชื่อไม่ได้ก็เป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งลงไปการภาวนาเราก็เป็นเครื่องวัดซึ่งเรากำหนดได้มากกำหนดได้น้อยช่วงหนึ่งที่เรานั่งเราก็รู้ใหม่ๆบางทีมันก็สงบกายของเราสงบใจของเราก็สงบวันนานๆเข้ากายของเราปวดกายของเราเมื่อยกายของเรามีเวทนาติดใจของเรามันก็แปรเปลี่ยนไปบ้างหรือบางทีบางคนนั่งใหม่ๆมันไม่สงบทนไปบางทีไปสงบบางทีลั่งก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ที่เราจะต้องกำหนดเราต้องรู้เรื่องราวของเราเอาเองแต่ที่เรา

เราต้องรู้เรื่องราวของเราเอาเองแต่ที่เราต้องนั่งเขานั่งได้เราก็นั่งได้เขาภาวนาได้เราก็ภาวนาได้มันก็เป็นเรื่องพร้อมเพรียงกันเป็นธรรมเหมือนกันเรายังเอาชนะใจไม่ได้ก็ทำให้เอาชนะได้เราเอาชนะใจได้แล้วมันก็เป็นเครื่องเบาสบายสำหรับเราวันนี้แล้วก็จะเบาสบายสำหรับวันข้างหน้าของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปนั่งแต่ละครั้งเราก็ให้นึกอย่างใจของเราว่าเราทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราได้ขนาดไหนเราทุ่มเทลงไปมากเราก็นึกว่าเราทำได้มากถ้าเราทุ่มเทลงไปน้อยเรื่องเราจะคิดว่ามันได้มากแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะการกระทำมันเป็นเครื่องบอกการกระทำมันเป็นงานที่จะทำให้มันเกิดผลแก่เราถึงเรานึกว่าเราได้มากแต่มันทุ่มเทไปได้น้อยสิ่งที่ได้มันก็น้อยเท่านั้นก็คงพอสมควรแก่เวลาที่เราได้ทำความภาพเพียรเอาชนะจิตใจของเราพยายามใช้ความอดทนใช้ความพยายามจะทำจิตใจของเราให้สลดทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ทำจิตใจของเราให้สะอาดตามที่เราตั้งใจตามที่เราได้ปรารถนาตามที่เราได้ตั้งใจมาบวชมาพุทธปฏิบัติกันเพื่อจะทำให้กายใจของเราบริสุทธิ์กายใจของเราหมดจดสิ่งเศร้าหมองสิ่งที่จะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจของเราเอาไว้เราก็กำหนดทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมลึกนึกถึงรูปกายของเรานึกถึงมือขวามือซ้ายของเราที่ซ้อนกันอยู่แล้วก็ค่อยๆกำหนดยกมือขวามือซ้ายของเราออกเพื่อเป็นการทำสติในการที่นำใจของเราขณะที่เรากำหนดทนอยู่เรากำหนดอยู่ขณะที่เรากำหนดออกเราไปรู้ว่าเรากำหนดออกทำความรู้สึกกายใจของเราให้มันทั่วพร้อมเราก็เปลี่ยนอิยาบถเพื่อได้แผ่เมตตาในการที่เราได้เจริญสติเจริญสมาธิทำปัญญาให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราในช่วงนี้

ับลงไหลหัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยทำตัวหมองไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้ว

ผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีและผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐนรชนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดีและให้ของที่ประเสริฐนรชนนั้นจะบังเกิดณที่ใดใดย่อมมีอายุยืนและมียศจากพระพุทธพจน์อังคุตระนิกายปัญจกนิบาต

อยู่กันด้วยความรักหยดน้ำที่รวมตัวกันมากเข้าย่อมก่อให้เกิดมหาสมุทรได้ฉันใดด้วยเมตตาธรรมคนเราก็ย่อมก่อให้เกิดมหาสมุทรแห่งมิตรภาพได้ฉันนั้นรูปโฉมของโลกจะเปลี่ยนไปมากทีเดียวหากเราทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความรักความเมตตาจากวาทะมหาตมะคานธีแปลและเรียบเรียงโดยคุณกรุณาและคุณเรืองอุไรกุศลาใสจากหนังสือชีวิตงาม

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ซึ่งพากันตั้งใจตั้งใจให้ดีใจมันจะดีได้ก็เพราะการตั้งบ่อยๆคำว่าการตั้งใจนี่หมายถึงกำหนดรู้ใจของตัวเองนั่นนะใจตั้งอยู่ตรงไหนอ่ะตั้งอยู่ในความรู้สึกอันนั้นแหละนั่นแหละเรียกว่าสติเข้าไปรู้ไปรู้จักความรู้สึกอันนั้นหรือว่าไปควบคุมความรู้สึกอันนั้นอย่าให้มันคิดส่งสายไปทั้งอื่นความว่าตั้งใจนี่นะมีความหมายอย่างนั้นถ้าไม่ตั้งใจอย่างนี้แล้วจิตมันก็ชอบคิดส่งสายไปมาต่างๆถ้ามีสติควบคุมจิตนี้ได้แล้วมันก็เป็นอันว่าควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายนี่ได้ท่านอุปมาไว้เหมือนอย่างบุคคลที่จับสัตว์หกชนิดเอาเชือกมัดขามันตัวละเส้นละเส้นหกตัวก็หกเส้นในวันนี้ก็รวมเชือกหกเส้นเข้าใส่กันแล้วไปผูกติดหลักไว้ให้แน่นหนาบรรดาสัตว์เหล่านั้นมันจะไม่ยอมหยุดนิ่งถ้าตัวที่มันมีปีกมันก็ทะยานจะบินไปแต่ว่าเชือกมันเหนี่ยวไว้ไปไม่ได้ตัวมันมีไม่มีปีกมีแต่ขามันก็กระโดดจะวิ่งหนีมันก็ไปไม่ได้เพราะเชือกมันรัดเอาไว้สัตว์เหล่านั้นมันก็ดิ้นไปดิ้นมาเมื่อมันหมดกำลังแล้วมันก็มารวมกันอยู่ที่หลักอันเดียวนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลเป็นผู้มีสติมาควบคุมจิตนี้ไว้ให้มั่นแล้วเช่นนี้จิตนี้มันก็ไม่ได้ดิ้นไปตามตาตามหูตามจมูกตามลิ้นตามกายนั่นแหละมันก็หยุดนิ่งอยู่ที่เดิมในเมื่อเรามีสติคอยควบคุมจิตนี่อยู่เสมอไปนะจิตนี่มันอ่อนกำลังลงแล้วมันก็ไม่ไปไหนแบบนี้มันก็หยุดอยู่ที่เดิมเลยเหมือนอย่างสัตว์หกชนิดอย่างที่ว่านั่นแหละดิ้นพอแรงแล้วมันไปไม่ได้แล้วก็หมดกำลังก็มารวมกันอยู่ที่หลักอันเดียวนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเอาสติเข้าไปเพ่งจิตควบคุมจิตไว้ภายในเมื่อจิตนี่มันถูกกิเลสรบกวนเอามันก็ดิ้นพอดิ้นสติก็คุมไว้ไม่ให้มันเลื่อนลอยไปมันดิ้นมาทีไรก็สติก็คุมไว้เตือนไว้ไม่ให้มันคิดส่งสายไปไกลเราคุมไม่อยู่อย่างนี้นานเข้าก็อย่างว่านั่นแหละสติมันแก่กล้าเข้าไปมันก็คุมจิตได้จิตก็หยุดคิดหยุดสายไปสายมาสติเปรียบอุปมาเหมือนเชือก
มาเนี่ยเชื่อเข้าสตินั้นเข้าไปผูกมัดจิตไว้กับหลักคือสมาธิหลักนั้นเปรียบได้กับสมาธินั่นเนี่ยเอาสติผูกจิตไว้กับสมาธินั้นเมื่อทำได้อย่างนี้จิตมันก็ไม่ฟุ้งไปทางอื่นมันก็สงบเป็นหนึ่งอยู่ภายในหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตเป็นหนึ่งหายใจออกก็รู้ว่าจิตเป็นหนึ่งนี่ทำความรู้กับจิตนี่อยู่อย่างนั้นทำความรู้กับจิตแล้วก็รู้กายด้วยอันลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอย่าไปเข้าใจว่าจะไม่รู้แจ้งในกายกายอันนี้ถ้าขาดธาตุลมนี้แล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกสลายออกจากกันนั่นเองแต่ธาตุลมนี้มันก็ไม่เที่ยงไปแล้วมันก็แปรปรวนไปพักหนึ่งอย่างนี้แหละเมื่อลมนี่มันเดินไม่สะดวกผิดปกติแล้วก็วิ่นเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายอ่อนเพลียและเหี่ยใจนี่เรียกว่าธาตุลมมันวิบัติเมื่อเพ่งลมหายใจเข้าออกเห็นแจ้งในธาตุลมว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ตื่นเต้นในวันไว้ในเมื่อลมมันวิบัติลงเช่นอย่างว่าคนเป็นลมอย่างนี้นะถ้าผู้ไม่ได้พิจารณากองลมนี้ให้ถี่ถ้วนแล้วก็ตกใจแล้วกลัวตายแล้วเอ๊ะเรานี่เห็นจะต้องตายมั้งเนี่ยลมหายใจมันติดขัดอ่ะมันเดินไม่สะดวกอ่ะก็เลยสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายนั่นแหละถ้าได้เพ่งพิจารณาดูลมหายใจเข้าออกนี่ชีวิตนี่มันเนื่องอยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกเท่านี้หนอเมื่อลมหายใจเข้าออกนี่มันวิบัติมันขัดข้องแล้วมันก็ใกล้ต่อความตายนั่นเองไม่มีอะไรชีวิตนี่ไม่ใช่เป็นของที่ควรจะไว้ใจได้ไม่ทราบว่าลมหายใจนี่มันจะหยุดลงเมื่อใดไม่มีใครมาบอกล่วงหน้าเลยดังนั้นเราจึงเพ่งทำความรู้เท่าไว้ท่านเผื่อว่าลมหายใจนี่มันเกิดวิบัติขึ้นมาเมื่อไรก็จะไม่ตื่นเต้นจะไม่สะดุ้งหวาดกลัวเพราะว่ามองเห็นแล้วว่าลมหายใจก็ไม่ใช่ของเราเป็นธาตุลมต่างหากวิญญาณที่รู้ลมหายใจเข้าออกเหล่านี้ก็ไม่ใช่ของเราอีกเหมือนกันมันก็เป็นธาตุรู้เฉยๆนี่มันมันแตกก็แตกไปดับก็ดับไปก็ไม่ใช่เราแตกเราดับนะนั่นเนี่ยเมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนี้มันก็ไม่เสียใจไม่ดีใจมันก็วางจิตเป็นกลางลงได้นี่สำคัญนะให้พากันภาวนาพิจารณาดีๆเมื่อเรารวมจิตได้อย่างนั้นใจกล้าหาญไม่หวั่นไหวต่อความเปลี่ยนแปลงของชีวิตนั่นแสดงว่าบุญกุศลคุณพระรัตนกรัยก็มารวมกันอยู่ที่จิตนั้นหมดเลยไม่จำเป็นต้องไปนึกถึงก็ได้พอเรารู้อยู่นี้รู้อยู่ว่าบุญคุณทั้งหลายย่อมมีอยู่ที่จิตที่ตั้งมั่นอยู่นี้ถ้าไม่มีอยู่ในนี้แล้วจิตจะตั้งมั่นไม่ได้เลยถ้าทำจิตให้ตั้งมั่นได้ก็แสดงว่าบุญคุณอันประเสริฐนั้นมีอยู่ในจิตนี้
ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องไปอ้อนวอนถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ้อนวอนถึงบุญถึงกุศลอะไรขอให้มาช่วยชีวิตของข้าพเจ้าไว้อย่าให้ล้มให้ตายอะไรพวกนี้อย่าไม่ต้องไปอธิษฐานอ้อนวอนหรอกแต่ถ้าหากว่าใจมันพุ่งซ่านเลื่อนลอยระงับไม่อยู่อย่างนี้สมควรอธิษฐานถึงจะแท้เพราะว่าในขณะเช่นนั้นน่ะแสดงว่ากำลังใจอ่อนแอสู้กับมารคือกิเลสไม่ได้เวลานั้นเราต้องนึกอธิษฐานใจถึงคุณแก้วสามประการอธิษฐานใจถึงบุญกุศลที่ตนได้กระทำบำเพ็ญมาหากมีจริงก็ขอให้มาบังเกิดขึ้นในดวงจิตของข้าพเจ้าเป็นกำลังใจขอให้ใจของข้าพเจ้าเข้มแข็งอย่าได้ย่อท้อต่อมารคือกิเลสที่มันคุกคามอยู่ในขณะนี้ถ้าเราอธิษฐานใจถึงบุญถึงคุณอย่างนี้ถ้าบุญคุณมีจริงคือมีอยู่ในใจเราได้เคารพกราบไหว้บูชามาจริงบุญกุศลเราก็ได้ทำมาจริงอย่างนี้ก็จะปรากฏขึ้นในจิตในขณะนั้นนะรู้สึกว่าจิตใจอบอุ่นขึ้นมาเข้มแข็งขึ้นกล้าหาญที่จะต่อสู้กับมารคือกิเลสได้แก่ความรักความชังความกลัวต่างๆหมู่นั้นนะถ้าหากว่าเราฝึกใจนี่ให้ตั้งมั่นลงได้แล้วก็ไม่ต้องไปอธิษฐานอย่างนั้นเลยแสดงว่าบุญคุณมีอยู่ในจิตนี้แล้วเพียงแต่ประคองจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทพยายามฝึกฝนอบรมจิตของตนก็เพราะเหตุผลดังแสดงมานั่นแหละรวมแล้วเรียกว่าเราไม่สามารถจะบังคับจิตใจตัวเองได้โดยลำพังโดยไม่ได้รับอุบายจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะมาสอนจิตของตัวเองไม่มีปัญญาที่จะบังคับจิตตัวเองเพราะจิตมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสมาแล้วหลายชาติหลายภพทีเดียวดังนั้นเราจึงได้มาอาศัยคุณพระรัตนกรัยนี่แหละว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเราจึงได้กราบไหว้กล่าวสรรเสริญด้วยวาจาอยู่เสมอนั่นแหละก็เพื่อเราจะได้เพาะคุณพระรัตนกรัยนี้ให้เกิดขึ้นในดวงจิตของเราแล้วมันนึกมันคิดมันกล่าววาจาสรรเสริญบ่อยๆเนี่ยพระคุณเหล่านี้มันก็ซึมซาบเข้าสู่จิตใจได้เป็นอย่างนั้นนี่สำหรับผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่นี่มันจำเป็นนะจำเป็นต้องได้ทำข้อวัดปฏิบัติดังกล่าวมานี้ถ้าท่านผู้มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าแล้วท่านก็ไปฝึกเอาแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นก็หลุดพ้นไปได้ก็มีอยู่ทมไปอันนี้ฝึกอะไรเพียงแต่ฟังธรรมกันเดียวจบลงเท่านั้นก็บรรลุมรรคผลได้แล้วอย่างนี้นะนั่นแสดงว่าท่านได้ฝึกตนมาแต่ชาติก่อนนั้นมากแล้วเรื่องมันนะฝึกตนจนว่าใจตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณอย่างเต็มที่เลยเช่นนั้นพอเกิดมาชาตินี้บุญคุณนั้นมันก็ติดตามมานั่นแหละพอมาได้พบพุทธศาสนาเข้าได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยิ่งเลื่อมใสใหญ่เลยแบบนี้นะเพราะว่าทุนของเก่านั่นน่ะ
มันมาสมทบกับของใหม่เนี่ยมันเลยมีกำลังขึ้นอืม

หมายความว่าความเชื่อที่มีมาแต่ก่อนนั่นน่ะมันเป็นทุนน่ะหนุนให้เกิดความเชื่อในบุญในคุณนี่ในชาติปัจจุบันนี้อย่างนี้นะดังนั้นคนเรามันถึงไม่เหมือนกันแหละพูดถึงความเชื่อความเลื่อมใสนี่นะผู้ที่มีความเชื่อความเลื่อมใสเล็กๆน้อยๆมาแต่ก่อนโน้นนะความเชื่อไม่มากพอเกิดมาชาตินี้ความเชื่อที่มีมาแต่ก่อนมันก็อ่อนกำลังนะไม่สามารถที่จะดลจิตให้เกิดความเชื่ออย่างแรงกล้าขึ้นได้ในปัจจุบันนี้เช่นอย่างว่าเป็นคฤหัสถ์เช่นนี้นะเพียงแต่ว่ามีความเชื่อในการให้การบริจาคทานด้วยวัตถุเข้าของเงินทองแล้วก็มีศรัทธารักษาศีล5ได้นี่สำหรับผู้มีบุญนะแต่ไม่มีศรัทธาที่จะรักษาศีล8หรือศีลอุโบสถได้นี่แหละบางคนก็มีศรัทธาเพียงแค่กินทานไปตามประเพณีไม่มีศรัทธาที่จะรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ก็เพราะว่าแต่ชาติก่อนนั้นก็มีศรัทธาเชื่อในศีลนี่น้อยไปศีลนั่นมีบ้างไม่มีบ้างอย่างนี้แหละพอมาชาตินี้มันก็เหมือนกันมันก็ไปตามกันนั่นแหละพอมาชาตินี้ก็มีศีลบ้างไม่มีศีลบ้างเอ้าเมื่อระลึกได้ก็สำรวมกายวาจาไปเมื่อระลึกไม่ได้แล้วก็ไม่สำรวมแล้วทำบาปไปพูดในสิ่งที่เป็นโทษเป็นบาปไปก็เป็นไปอยู่เนี่ยสำหรับบุคคลผู้มีความเพียรน้อยมีความพยายามน้อยมีความเชื่ออ่อนแอแถมมานั่งภาวนาสมาธิเจริญปัญญาอย่างนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยคนมีความเชื่ออ่อนแอไม่กล้าหาญที่จะทำเพราะฉะนั้นการไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาอย่างว่านี่มันถึงมีจำนวนน้อยพุทธบริษัทในโลกอันนี้นะในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีน้อยแต่พุทธที่ไม่มีศรัทธาไม่กล้าหาญที่จะไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาอย่างว่านี่มีเป็นจำนวนมากเลยในโลกอันนี้ดังนั้นมนุษย์เรามันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้มันจึงหลั่งไหลมาเกิดกันในโลกนี้มากขึ้นมากขึ้นเกิดมาแล้วก็มาเบียดเบียนซึ่งกันและกันรบราฆ่าฟันกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะคนเราถ้าหากว่าไม่มีบุญไม่มีคุณเป็นที่พึ่งทางใจอยู่นี่แล้วความโลภโกรธหลงความอิจฉาพยาบาทกิเลสชาติต่างๆเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในหัวใจนี่เหตุดังนั้นคนเรามันถึงได้เบียดเบียนกันนะเพราะอาศัยกิเลสนี้แหละดังนั้นให้พากันพิจารณาให้เห็นโทษของกิเลสเหล่านี้อย่าไปสะสมมันทำความเชื่อเลื่อมใสในบุญในคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อเราได้บุญคุณนั้นเป็นที่พึ่งทางใจอยู่แล้วบาปมันก็แทรกแซงเข้ามาไม่ได้ทีนั้นเราก็มีโอกาสเจริญสมาธิเจริญปัญญาต่อไปได้บ่นี้พออาศัยบุญคุณแต่ชาติก่อนบ้างเราบำเพ็ญเอาในชาตินี้บ้างนี่นะมาเป็นกำลังใจทำให้ใจหนักแน่นพอใจหนักแน่นเป็นดุลอยู่นั้นเพ่งสติเข้าไปประคองจิตอันนั้นไว้จิตมันก็ยิ่งสงบละเอียดเข้าไปแล้วแบบนี้นะ
แต่ก่อนนั้นมันก็ตั้งมั่นสงบอยู่อย่างมีความรู้สึกหยาบๆอยู่นั้นไม่ละเอียดหรอกต่อเมื่อน้อมสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปจ้องอยู่แต่ความรู้อันเดียวนั้นอย่างนี้นะความรู้คือจิตนั่นมันถูกสติเข้าไปครอบครองเข้าไปควบคุมเข้าไปกิเลสมันก็มาชวนจิตให้คิดฟุ้งซ่านไปทางอื่นไม่ได้กิเลสที่ซ่อนตัวอยู่ในใจนั่นนะเมื่ออำนาจสมาธิมันทับถมเข้าไปอำนาจสมาธิมันมีกำลังกล้ากิเลสนั้นก็ตั้งอยู่ในจิตไม่ได้ก็ต้องดิ้นออกไปดิ้นอย่างไรจิตก็ไม่หวั่นไหวไปตามมันนี่เพราะมันตั้งมั่นลงแล้วมันจึงแสดงกิริยาอาการหลอกหลอนแบบนี้นะถ้าเป็นเรื่องของความโกรธอย่างนี้มันฝังอยู่ในใจนั่นพอมันแสดงฤทธิ์ออกไปมันก็แสดงรูปภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวให้เห็นเลยถ้าเป็นกิเลสที่เกี่ยวกับเรื่องความรักความใคร่มันแสดงฤทธิ์ออกไปอย่างนี้มันก็แสดงรูปภาพสวยงามแสดงเสียงไพเราะเพราะพิ้งมากให้ได้เห็นให้ได้ยินอย่างนี้นะหลอกล่อจิตให้เกิดความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงอันนั้นเมื่อจิตนี่ไม่รู้เท่าก็หลงรักหลงใคร่ไปตามรูปตามเสียงอันนั้นเนี่ยบัดนี้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนจิตให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปจึงว่ามีแต่ล้มเหลวไปตามกิเลสตัณหาจึงเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์ทนทรมานทำการทำงานหาเงินหาทองหาลาภหายศไปตามกระแสของโลกอยู่นั่นเนี่ยและวันนี้สำหรับผู้ที่มานั่งภาวนาทำใจสงบแล้วเพ่งพิจารณาดูการกระทำของตัวเองที่ล่วงมาแล้วก็ดีมองดูผู้อื่นที่ลงมือกระทำอยู่นั่นก็ดีไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยเมื่อมองด้วยปัญญาเข้าไปแล้วทำไมจึงว่าอย่างนั้นอ้าวเสวงหาแสนทุกข์แสนยากได้มาแล้วมันก็วิบัติชำรุดทรุดโทรมแตกดับทำลายไปอย่างนี้แหละได้มาแล้วก็ใช้ไปบริโภคไปก็หมดไปไม่มีอะไรจะยั่งยืนอยู่ได้เลยนะมีซ้ำกรรมเวรแต่หนหลังมันมีมันตามมาสนองเอาบันดาลให้โจรให้ขโมยมาลักมาจี้มาปล้นเอาไปมีเสียงกับบันดาลให้ไฟไหม้บันดาลให้น้ำท่วมเสียหายหมดซึ่งปรากฏมีอยู่ในโลกนี่เป็นระยะระยะมาเลยอ่ะเนี่ยลักษณะของกรรมเวรของมนุษย์เราอ่ะมันสร้างกรรมสร้างเวรมาอ้าวสร้างกรรมเวรไม่กี่คนอย่างนี้กรรมเวรอันนั้นมันก็จะโดนบันดาลให้คนทั้งหมู่มากนั่นได้รับความลำบากด้วยเหลือก็เมื่อต่างคนต่างทำกรรมทำเวรอันชั่วร้ายมามากๆนี่มันรวมหัวกันทำความชั่วมามากๆอย่างในตำราท่านกล่าวว่าโจร500โจร 1,000 คนอย่างนี้นะนั่นเลยก็มันรวมหัวกันทำความชั่วมากๆอย่างนี้นะเวลาผลมันอำนวยให้มันก็ได้รับความทุกข์กันเป็นจำนวนมากๆไปเลยในที่กรรมเวรไม่มีมากเช่นอย่างประเทศไทยของเราอย่างนี้นะถึงว่าน้ำท่วมมันก็ไม่มากคนก็ตายไม่หลายอย่างนี้แหละถึงว่าแผ่นดินไหว
อย่างนี้มันก็ไหวไม่แรง

ความเสียหายในทรัพย์สมบัติก็ไม่มากแต่ลองฟังข่าวดูบางประเทศสินั่นคำว่าน้ำท่วมก็ท่วมหมดซะจริงๆอ่ะพัดพาเอาบ้านเรือนเสียหายไปเป็นพันๆหมื่นๆหลังโน่นนะพัดเอาสัตว์สาวาสิ่งจมน้ำตายไปก็เยอะแยะนำไม่ซ้ำคนก็ทานกระแสน้ำไม่ได้กระแสน้ำมันพัดพาตกไปทะเลนู่นตายกันเยอะเลยทีเดียวท่านโมนี่มันเราก็คงได้ยินได้ฟังกันมานะถึงไม่ได้เห็นด้วยตาก็ได้ยินได้ฟังกันมานะนี่จะว่าเกิดจากธรรมชาติอย่างเดียวไม่ได้เกิดจากกรรมเวรของคนหรอกอย่างนี้ใครจะไปยืนยันได้ล่ะนั่นแหละกรรมเวรของคนมันมีดังจะยกตัวอย่างให้ฟังมาเหมือนอย่างวิทูลทัพกุมารที่เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าปัสสินธิโกศลนั่นวิทูลทัพนี่เป็นลูกนางทาสีของพระเจ้ามหานามกรุงกบิลพัสดุ์พระเจ้ามหานามได้ประทานลูกสาวที่เกิดจากทาสีอยู่ในพระราชวังนั่นนะหมายความว่าท้าวมหานามนี่ไปสมสู่กับทาสีแล้วได้ลูกสาวมาคนหนึ่งชื่อว่าวาสะนี่แหละเมื่อพระเจ้าประเสริฐที่กุศลสู่ขอมาเป็นมเหสีอยู่มาก็ได้พระราชกุมารองค์หนึ่งชื่อนามว่าวิทูลทัพนี่เจริญรายใหญ่โตมาก็ขออนุญาตพระราชบิดาไปเยี่ยมเมืองของพระราชมารดาเมืองกบิลพัสดุ์แล้วก็ยกโยธาหารไปพอไปถึงกบิลพัสดุ์แล้วทางเจ้าๆเหล่านั้นถือว่าเป็นลูกทาสีมาเยี่ยมก็เลยแต่งให้ตั้งแต่ชาวบ้านธรรมดานี่แหละแต่คนหนุ่มคนน้อยเนี่ยมาต้อนรับเอาคนแก่คนเชื่อสายกษัตริย์ไม่มาต้อนรับพอพิทูลทัพอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์นั้นพอสมควรแล้วก็ลากลับเมืองสาวัตถีพอขณะที่พวกพิทูลทัพยกออกจากอาคารที่จัดต้อนรับนั้นไปพวกคนใช้เหล่านั้นก็ถูกเจ้านายสั่งให้เอาน้ำนมวัวนมควายนี่นะมาล้างพื้นกระดานที่พวกนั้นนั่งนั่งนอนนอนอยู่นั่นมันเป็นยังไงนะไอ้ขัตติยมานะนี่ถือว่าพวกเป็นลูกนางทาสีอย่างนั้นละเป็นเสนียดจันไรให้เอาน้ำนมมาล้างเสนียดนั้นออกไปบังเอิญทหารคนหนึ่งเดินไปหน่อหนึ่งแล้วนึกได้ว่าลืมรองเท้าก็วิ่งกลับมาเอารองเท้าจึงมาได้ยินเสียงคนใช้เหล่านั้นบ่นอยู่ว่ามันเป็นเพราะลูกนางทาสีนี่แหละมาเยี่ยมพวกเราถึงได้ลำบากอย่างนี้เหมือนทหารคนนั้นมันก็พาซื่อจำเอาคำพูดนางทาสีแล้วก็ไปวิจารณ์ให้หมู่ฟังเจ้ามงกุฎราชกุมารของพวกเรานี่เป็นลูกนางทาสีอย่างนี้นะเมื่อทหารได้ยินหลายคนเขาก็ไปทูลให้เจ้าวิทูลทัพได้ฟังวิทูลทัพได้ฟังอย่างนั้นก็ผูกอาฆาตเลยคราวนี้เขาเอาน้ำนมล้างที่นั่งที่นอนของเราเรากลับมาคราวหน้าเราจะเอาเลือดอยู่ในลำคอของพวกสักกายราชเหล่านี้นะล้างกระดานที่เรานั่งเรานอนพอได้โอกาสก็ยกทัพมาพระพุทธเจ้ารู้เข้าก็เสด็จไปห้ามถึง3ครั้งพอครั้งที่4นี่ก็องค์พิจารณาเห็นว่าคนเหล่านี้มันมีกรรมมีเวรหมายเอาพญา

วงของพระองค์นั่นเองแต่ชาติก่อนได้พากันเอายาพิษไปเบื่อปลาในหนองน้ำปลาตายทั้งโคตรเลยพระองค์จึงไม่ได้เสด็จไปห้ามปรามเลยบัดนี้เพราะว่ากรรมของสัตว์จะห้ามยังไงมันก็ไม่ฟังเมื่อมันมาถึงเวลามาแล้วพิโทนภาก็ยกทหารไปแต่ว่าพวกสักกายราชเหล่านั้นทั้งตำรวจทั้งทหารเพื่อนรักษาศีลห้าหมดนายทหารเมื่อได้ทราบข่าวว่าวิสุณภะยกกองทหารจะมารบก็เรียกทหารมายืนแถวแล้วก็สั่งสอนบัดนี้ว่าพวกเรานั้นรักษาศีลห้าไม่สมควรที่จะไปรบราฆ่าฟันกับศัตรูเลยเพราะฉะนั้นพวกเราก็เมื่อเขายกขบวนมาเราก็ยิงไปเฉยๆอย่าให้ถูกเขาว่างั้นเสร็จแล้วเราก็ทิ้งอาวุธแล้วแต่เขาจะทำยังไงทหารได้ฟังคำสั่งของแม่ทัพอย่างนั้นแล้วก็ทำตามนั้นเลยยิงกันไปนิดหน่อยแล้วก็ทิ้งอาวุธเลยทหารวิทูลทัพพระก็กูกันเข้าในเมืองไปถามทักถามว่าท่านเป็นสักกายราชหรือถ้าผู้ใดมีกรรมมีเวรที่ได้ทำมาแต่ก่อนนั้นก็บอกว่าเราเป็นสักกายราชเขาก็ตัดคอเลยจะเป็นตำรวจทหารหรือประชาชนธรรมดาก็ตามถ้ากรรมเวรมีแล้วมันหนักบันดาลบอกเขาเลยถ้าผู้ใดไม่ได้ทำกรรมเวรไม่ได้เบื่อปลามาแต่ชาติก่อนอย่างว่านั้นเมื่อเขาถามเป็นสักกายราชหรือไม่ได้เป็นหรือมิฉะนั้นถ้าแบกฟืนอยู่ก็กำลังแบกฟืนไปหุงต้มเท่านั้นก็ผ่านไปได้เลยเขาก็ไม่ฆ่าวันนี้เมื่อทหารเหล่านั้นไปตามฆ่าคนมีกรรมมีเวรเหล่านั้นตายลงไปหมดแล้วก็พากันออกไปนอกเมืองไปจัดเลี้ยงอาหารกันอยู่นอกเมืองวันนี้พอทานอาหารอะไรกันเสร็จแล้วแม่น้ำโลหินีอันเป็นแม่น้ำที่กั้นแดนระหว่างเทวทหานครกับกรุงกบิลพัสต่อกันหน้านั้นคงจะเป็นหน้าแล้งน้ำแห้งลงไปแล้วก็เป็นหาดทรายขาวสะอาดแล้วก็ยกขบวนกันไปพักนอนอยู่บนหาดทรายนั้นไอ้พวกใดที่มีกรรมมีเวรก็ยินดีอยู่ในนอนอยู่หาดทรายนั้นผู้ใดไม่มีกรรมมีเวรอย่างนั้นก็บันดาลให้มีมดมาไต่มาต้อมมากัดอยู่ไม่ได้แต่ต้องขึ้นไปนอนอยู่บนบกนู่นไอ้พวกอยู่บนบกมีกรรมมีเวรอย่างนั้นติดตามมาก็เนี่ยบันดาลให้มีมดแมงไต่ต้อมกัดอย่างว่านะอยู่ไม่ได้ก็ลงมานอนอยู่บนกองทรายพี่นี่กรรมมันจัดสรรนะนั่นแหละพอนอนหลับไปไม่ทราบว่าน้ำอะไรมันไหลหลากมาหน้าแรงเป็นของหน้าอัศจรรย์มันว่าท่วมเอาปิทูลภะกับบริวารที่นอนอยู่บนหาดทรายนั้นพัดพาไหลลงไปเลยตายกันหมดเลยพวกนั้นพวกนอนอยู่บนบกไม่ตายพวกนั้นไม่มีกรรมไม่มีเวรแต่หนหลังตามมาสนองเอาจึงรอดชีวิตไปได้อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละ คนเราเกิดมาแต่ละชาติที่มันเกิดความวิบัติอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นก็เพราะมันมีกรรมมีเวรที่ได้ตนได้ทำออกมาแต่ชาติก่อนนู่นมันติดตามมาให้ผลนี่ถ้าเทียบกับอดีตประวัติของคนแต่ครั้งพระพุทธเจ้าดูแล้วนะอย่างนี้เลย
มันก็เนื่องมาแต่กรรมตะเวรของคนเหล่านั้นได้ทำมาแต่ก่อนมันพร้อมใจกันทำมาเป็นจำนวนมากอย่างเช่นทำสงครามกันอย่างนี้นะบางยุคบางสมัยนะประเทศในนี่มันมีอำนาจมากอย่างนี้เป็นประเทศใหญ่ด้วยแล้วเห็นประเทศเล็กประเทศน้อยนั้นว่าไม่มีอำนาจก็ยกกองทัพไปรบไปยึดเอาเมืองของเขาประเทศเขาฆ่าคนของเขาตายมากมายอย่างนี้นะยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อเวลากรรมมันตามสนองออกมันก็สนองเป็นหมู่ไปเลยตายหมู่ไปเลยน้ำท่วมก็ตายหมู่ไฟไหม้ก็ตายหมู่แผ่นดินไหวก็ตายหมู่อย่างนี้แหละอย่างนั้นน่ะความที่ไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลคุณความดีเนี่ยมันมีพิษมีภัยต่อตัวเองจริงๆเรียกว่ากิเลสเนี่ยมันมีพิษยิ่งกว่าพิษงูพิษเสือมันมีพิษจริงๆดังนั้นทุกคนนะอย่าไปส่งเสริมกิเลสให้มันหนาแน่นขึ้นในใจมันนั่งสมาธิภาวนาทำจิตให้สงบเพียรทำจิตที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยสงบให้ได้นี่แหละเป็นบทบาทเบื้องต้นที่จะกำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากจิตนี้ได้นะเป็นบทบาทเบื้องต้นเลยขั้นต่อไปก็ถึงขั้นปัญญาอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆนั่นเนี่ยอย่าพากันนิ่งนอนใจไม่เช่นนั้นแล้วคนเรานี่ก็จะต้องได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่อย่างเนี้ยชาติแล้วก็ชาติเล่าอยู่อย่างเนี้ยพ้นจากความทุกข์ในสงสารอันนี้ไปไม่ได้เลยหรือว่าใครเห็นว่าไม่เป็นทุกข์การเกิดมาเป็นคนในโลกอันนี้นะลองพิสูจน์ดูจริงอยู่บุคคลผู้ยังหนุ่มยังแน่นก็อาจจะมองไม่เห็นทุกข์ก็ได้แต่บางคนมีกรรมมีเวรติดตามมาถึงแม้จะมีอายุยังอยู่ในเยาว์วัยวัยหนุ่มวัยสาววัยกลางคนก็จริงแต่มันมีกรรมมีเวรติดตามมาร่างกายก็ไม่สมบูรณ์พูนสุขอะไรหมดนี่นะเจ็บป่วยบ่อยๆเข้านี่นี่มันแสนทุกข์ทนทรมานไม่ใช่หรือนั่นนี่ไอ้ผู้ที่ไม่มีกรรมเวรหนหลังตามมาสนองก็มีร่างกายสมบูรณ์อยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งแต่ไม่ใช่จะสมบูรณ์เรื่อยไปเราก็รู้กันอยู่นี่ไปเมื่อหมดบุญลงเมื่อใดแล้วมันก็สุดโทรมลงไปแตกดับลงไปอัตภาพร่างกายอันนี้เนี่ยพิจารณาให้เห็นความจริงของมันอย่างนี้แล้วมันก็เบาใจได้เลยไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วใจนี่ก็มันรู้แล้วว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราอะไรนี่จะไปโศกเศร้าเสียใจกับมันทำไมอ่ะร่างกายอันนี้เมื่อใจมันไม่โศกเศร้าไม่อะไรในร่างกายอันนี้แล้วมันก็ไม่อะไรกับสมบัติภายนอกเหมือนกันเลยแบบนี้นะมันสละได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้ามันยังอะไรอยู่ในอัตภาพร่างกายอันนี้แล้วมันก็อะไรคนอื่นด้วยหรืออะไรเข้าของเงินทองที่หามาได้นั่นด้วยนี่แหละเครื่องผูกจิตไว้อยู่ในวัฏสงสารนะเพราะความเกียจคร้านความไม่หมั่นไม่ขยันประกอบความเพียรทางใจไม่สำรวมใจไม่รักษาใจตัวเองอ้างแต่ว่าไม่มีเวลาอย่างนี้นะถ้าเป็นคฤหัสถ์แล้วก็ยิ่งอ้างใหญ่เมาแต่ทำการทำงานไม่มีเวลาที่จะมาควบคุมจิตนี่ถ้าเป็นพระภิกษุสามเณร
อย่างนี้ก็มีแต่เมาเพลินกับอำนาจของกิเลสตัณหาเมื่อตนสร้างกิเลสตัณหาขึ้นในใจแล้วก็เพลินไปตามมันเลยไม่มีเวลาจะนั่งสมาธิภาวนาเลยวะนี่เป็นความจริงนะผู้ใดเป็นผู้มีจิตใจเพลิดเพลินไปตามกิเลสตัณหาส่งใจไปภายนอกนั่นแล้วโอ้ยอันจะให้มันพอใจนั่งสมาธิภาวนานี่ไม่มีขี้เกียจซ้ำพอใจมันไม่สู้นี่มีแต่อยากจะเพลินออกไปข้างนอกอย่างเดียวอะแล้วเรื่องอะไรมันจะอยากมาสงบนิ่งๆอยู่ภายในเนี่ยวันนี้เห็นเป็นอย่างนั้นนะคิดดูให้ดีผู้ใดเป็นผู้มีบุญมีกุศลติดตามมาแต่ก่อนนี่แหละผู้นี้คนเหล่านี้แหละที่มันสนใจเรื่องความสงบกว่านี้นะเพราะว่าบุญนี่มันเป็นชื่อของความสงบเหมือนกันเนี่ยผู้ใดมีบุญเป็นเครื่องอยู่ในใจแล้วใจของผู้นั้นสงบนี่นั่นแหละแต่ถ้ามีบุญน้อยมันก็สงบไม่มากนั่นบัดนี้ก็เสวงหาความสงบเข้าไปแหละเมื่อมองเห็นว่าความสงบใจนี่มันเป็นความสุขที่แท้จริงเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ท้อถอยเลยมันก็พยายามแสวงหาความสุขอันเกิดจากความสงบเรื่อยไปไม่ยอมปล่อยจิตของตนในฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปเหมือนแต่ก่อนอย่างนั้นคนผู้มีบุญนะให้เข้าใจคนบุญน้อยนี่หรือมีบาปหลายนี่ไม่ได้หรอกภาวนาไม่ได้จิตไม่ลงเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าสังเกตเห็นได้ว่าผู้สนใจในการเจริญสมาธิภาวนานี่มีน้อยเหลือเกินนะเทียบกับคนหมู่มากในประเทศแล้วแต่ถึงยังไงก็ตามน้อยก็ช่างอันเรื่องอันความสุขความสบายนี้ไม่มีใครหยิบยกเอามาให้ใครได้เลยทำแทนกันไม่ได้ความสุขทางจิตใจนี่นะต่างคนต่างต้องทำเอาเองทำใจของตนให้สงบเองถึงจะได้พบกับความสุขถ้าตนไม่ทำเองแล้วใจผู้อื่นช่วยทำให้ไม่มีทางนะเป็นไปไม่ได้ผิดกฎธรรมดาอันนี้ดังนั้นนะผู้ใดต้องการความสุขที่แท้จริงแล้วอย่าประมาทให้พากันขยันหมั่นเพียรนั่งสมาธิภาวนาเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่เข้าไปเมื่อเราเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกบ่อยๆไม่เท่าไม่ถอยแล้วความคิดที่มันเคยพุ่งซ่านไปแต่ก่อนมันก็ค่อยสงบลงสงบลงแหละมันจะคิดพุ่งเหมือนแต่ก่อนไม่ได้เพราะว่าสติมันเข้าไปคุมจิตอันนั้นอยู่นี่เพ่งลมหายใจเข้าออกก็หมายความว่าสร้างสตินั่นแหละให้เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าผู้ที่ไม่เพ่งลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ก็เท่ากับว่าไม่ได้สร้างสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นในกายในจิตนี้ให้เข้าใจหมายความว่าสติไม่ได้อยู่กับกายกับจิตนี้ระลึกไปแต่ภายนอกนู่นมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นก็จงพากันสร้างสติสัมปชัญญะให้เกิดให้มีขึ้นในกายในจิตนี้ให้ได้แต่นั่นแหละเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาเข้าไปแล้วถ้าไม่สร้างสติสัมปชัญญะนี้ให้เกิดขึ้นในกายในจิตนี้จิตนี้ก็สงบไม่ได้เลยมันจำเป็นนี่จำเป็นต้องสร้างสติความระลึกได้คือระลึกเข้ามาที่กายที่ใจสัมปชัญญะรู้ตัวรู้ว่ากายนั่งอยู่ตรงนี้รู้ว่าจิตตั้งอยู่ภายในนี่นี่สัมปชัญญะมีหน้าที่รู้ตัวอย่างนี้นะรู้ว่าจิตไม่สงบก็รู้

เพราะว่าจิตขณะนี้มันสงบอยู่ก็รู้นั่นเป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะอันนี้นะอันนี้สตินี่มันเป็นความเป็นคุณธรรมเริ่มต้นระลึกถึงตนเบื้องต้นอย่างนี้นะสัมปชัญญะมีหน้าที่วินิจฉัยตัวเองแบบนี้นะวินิจฉัยกายนี่เป็นอย่างไรอ่ะวินิจฉัยใจเป็นอย่างไรอ่ะความจริงของจิตใจนี่เป็นอย่างไรเป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะจะต้องวิจารณ์เมื่อวิจารณ์รู้ว่ากายนี่ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของตนเลยเมื่อวิจารณ์ดูเห็นแจ้งประจักษ์อย่างนี้แล้วมันตัณหาความอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้มาบำรุงร่างกายอันนี้มันก็เบาลงเลยก็เมื่อของไม่เที่ยงแล้วมันจะหาของดีๆอย่างไรมาบำรุงมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วก็ทำให้ตัณหาความอยากในประการต่างๆเหล่านั้นเบาบางลงไปเลยทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะแต่ต้องพิจารณาให้จนเกิดอุกขานิมิตขึ้นนะไม่ใช่เดาเอาเพ่งจิตนี่สงบลงไปแล้วจิตสว่างขึ้นอย่างนี้มันก็มองเห็นอวัยวะร่างกายทุกส่วนภายในนี่เห็นแจ้งขึ้นมาอย่างนี้นะถ้าเห็นว่ามันไม่สะอาดมันสกปรกอย่างนี้นะมันโสโครกอย่างนี้มันก็เป็นภาพแห่งความโสโครกสกปรกปรากฏขึ้นในดวงจิตนี้อย่างนี้นะถ้ามันเป็นนึกถึงความแตกความดับอย่างนี้ภาพแห่งความที่ร่างกายแตกสลายออกจากกันก็ปรากฏในจิตนี้อย่างนี้นะปรากฏเห็นเป็นภาพที่ว่ามันจิตวิญญาณละออกไปแล้ว3วัน7วัน10วันก็เน่าเปื่อยออกไปผุพังไปแล้วแมลงวันก็มาไข่ใส่ก็เกิดเป็นหนอนยั่วเยี่ยกันไปอยู่ในซากศพอันนั้นนะหรือมิฉะนั้นกับพวกสุนัขพวกแร้งพวกกามายื้อแย่งกันจิกกินเนื้อหนังมังสาของคนตายนั้นไปในที่สุดก็เหลือแต่โครงกระดูกเท่านั้นเองนี่แหละเมื่อเราเพ่งดูอย่างนี้นะภาพของร่างกายอย่างว่าเนี่ยมันก็ปรากฏในใจนั้นนะเช่นนี้แล้วมันก็มองเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราจริงๆถ้าเป็นของเรามันก็บังคับได้สิมันก็จะไปแตกดับทำลายไปทำไมอ่ะนั่นเมื่อมันเห็นแจ้งในร่างกายรูปกายนี่ตามเป็นจริงนะมันก็ทวนกระแสจิตเข้ามาดูนามธรรมวะนี่นามธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจกับกายสัมผัสกันถูกต้องกันจึงได้เกิดเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้นามธรรมอันนี้อาศัยกายกับจิตถูกต้องกันจึงเกิดขึ้นมาได้อย่างนี้ขั้นเมื่อกายนี้มันวิบัติลงไปแปรปรวนลงไปแล้วนามธรรมนี้มันก็วิบัติไปตามกันมันเป็นอย่างนั้นถ้าต้องพิจารณาให้มันรู้เป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ท่านจึงกล่าวไว้ว่าเมื่อรูปแตกนามก็ดับเป็นอย่างนั้นเป็นความจริงเลยเนี่ยอย่างที่เราจะผู้ที่เคยไปดูคนป่วยหนักจวนจะตายเนี่ยก็จะรู้ได้ว่าเมื่อเวลารูปร่างกายอันนี้นะมันวิบัติลงไปมากเข้าเช่นอย่างว่าลมที่เคยวิ่งผ่านไปตามแข้งตามขาตาม

อวัยวะน้อยใหญ่อย่างนี้ลมเหล่านั้นมันก็ค่อยดับเข้าดับเข้าไอเลือดที่เคยวิ่งไปหล่อเลี้ยงร่างกายเส้นประสาทอะไรพวกนี้มันก็เมื่อไม่ลมไม่วิ่งแล้วเลือดก็วิ่งไม่ได้นั่นแหละเมื่อเลือดลมมันค่อยหยุดมาหยุดมาคำดูร่างกายแต่เท้าขึ้นมาในเย็นขึ้นมาถึงขาพี่แล้ววันนี้เลือดลมมันหยุดเข้าหยุดเข้าหยุดเข้ามาถึงบั้นเอวแต่ศีรษะก็เย็นลงมาแต่ศีรษะลงมาลงมามาเหลืออยู่แค่หน้าอกนี่ความอบอุ่นนะนอกนั้นเย็นหมดเพราะไฟธาตุมันดับมาโดยลำดับลมมันก็ค่อยหยุดเข้ามาอย่างที่ว่านั่นเนี่ยเพราะว่าลม

มาโดยลำดับลมมันก็ค่อยหยุดเข้ามาอย่างที่ว่านั้นเนี่ยเพราะว่าลมกับเลือดมันหยุดไหลเวียนที่หัวใจนี่แล้วความรู้สึกก็ดับไปเลยแล้วความอบอุ่นของร่างกายนี่ก็หายไปคำดูร่างกายนี่เย็นเชียบแล้วก็เป็นอันว่าสิ้นสุดกันลงชีวิตของคนหนึ่งหนึ่งเนี่ยที่ว่ารูปแตกแล้วนามก็ดับตั้งอยู่ไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้นะความเป็นอยู่ของชีวิตนี่นะเรานั่งภาวนาก็เพ่งดูงี้นะพิจารณาดูความจริงนี่บางคนก็ว่าโอ้คนตนยังหนุ่มยังน้อยยังชอบสนุกสนานอยู่ถ้าจะมาพิจารณาร่างกายอย่างที่ว่านี่นะมันก็จะไม่มีความสนุกสนานก็หายไปรสชาติแห่งความสนุกก็หายไปอันนั้นแสดงว่าผู้นั้นติดอยู่ในความสุขชั่วคราวติดอยู่ในความสนุกชั่วคราวให้เข้าใจมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะความสนุกสุขสนานชั่วคราวอย่างว่านั้นเช่นการร้องรำทำเพลงดีดสีตีเป่าต่างๆหมดนี้นะแล้วเพ่งดูด้วยปัญญานะมีประโยชน์อะไรอ่ะมันสนุกสนุกก็ชั่วคราวนี่พอหยุดร้องหยุดรำแล้วมันก็เลี้ยวไปความสนุกนั้นก็หายไปอย่างนี้แหละแล้ววันนี้เมื่อเวลาโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นในกายนี่บีบคั้นเอาร่างกายนี่ที่เคยแข็งแรงมาแต่ก่อนเต้นสามศอกออกสามวานึงไม่ไหวแล้วมีแต่อยู่กับที่แล้ววันนี้ก็ต้องพิจารณาลงไปอย่างนี้แหละอย่าไปถือว่าจะตนหนุ่มอยู่ล่ำไปมันจะหนุ่มไปได้สักกี่ปีกี่เดือนหน่อยหนึ่งมันก็ทรุดโทรมไปเรื่อยๆแต่ร่างกายอันนี้นะมันไม่ใช่ว่ามันจะกระทุ่มกระทวยอย่างนี้เรื่อยไปหรอกก็เพ่งพิจารณาดูความจริงมันมีอยู่แล้วนี่นะแต่ว่าจิตของคนเรานี่หากไม่เพ่งดูเท่านั้นแหละเพราะมันตกเป็นธาตุของตัณหามันมีแต่คิดส่งอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ออกไปภายนอกนู่นอยู่อย่างนั้นนะแล้วมันจะรู้ได้ยังไงแล้วมันไม่ยอมดูนี่มันไม่ยอมเพ่งดูของจริงอ่ะมีอยู่ในร่างกายอันนี้ถ้าผู้ใดมาฝึกจิตนี่ให้ตั้งมั่นอยู่ภายในลงไปแล้วนึกเพ่งดูเนี่ยมันก็เห็นชัดเลยบะเนี่ยเห็นความจริงของร่างกายนี่อย่างว่ามาแล้วนั่นเนี่ย ถ้ามันเห็นด้วยปัญญาด้วยความเพ่งอย่างนี้เนี่ยมันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นเท่านั้นเองเนี่ย เรานี่มันมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงด้วยมาอาศัยอยู่ของสกปรกโสโครกด้วยไม่ใช่ว่าได้มาอาศัยอยู่สถานที่ดีๆสถานที่สะอาดหมดจดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่แล้วมาอาศัยอยู่สถานที่สกปรกมัวหมองจริงๆนี่แหละนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงได้เบื่อหน่ายต่อสภาพร่างกายอันนี้เพราะว่ามันไม่ใช่มีอะไรสวยงามที่น่าผูกพันเลยถ้าเพ่งดูด้วยปัญญาจริงๆเข้าไปแล้วนอกจากไม่เที่ยงนอกจากไม่สวยไม่งามแล้วมันยังเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากวันไหวไปมากระทบกระทั่งกับดวงจิตนี่บ่อยบ่อยเลยอันธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอันเนี้ยเหตุนั้นคำว่าทุกข์ในที่นี้ก็หมายเอาร่างกายสังขารที่มันหวั่นไหวไปมานี่นะหมายเอาดวงจิตที่มันไม่รู้เท่าทุกข์ไม่รู้เท่าร่างกายอันนี้แล้วมันก็หวั่นไหวไปตามร่างกายอันนี้เนี่ยคำว่าทุกข์กายทุกข์ใจนะคอยพิจารณากันให้มันเข้าใจ

0: บัดนี้เรามาแยกกันบัดนี้ผู้เจริญวิปัสสนาเอาแยกกันให้มันปรากฏอยู่แต่ทุกกายซะทุกใจอย่าให้มันมีทำอย่างไรมันถึงจะไม่มีทำยังไงเมื่อร่างกายมันวิบัติลงก็กำหนดใจตั้งมั่นลงไปแล้วก็เพ่งดูสิมันเจ็บตรงไหนก็เพ่งดูตรงนั้นเอาจนให้มันเห็นว่าไม่มีคนเจ็บไม่มีเราเจ็บเขาเจ็บมันเป็นแต่เพียงความรู้สึกทางวิญญาณต่างหากคือวิญญาณทางกายนั่นแหละแต่วิญญาณทางกายมันก็ส่งมาถึงจิตบัดนี้จิตก็ปฏิเสธไม่ยอมยึดถือเอามาเป็นตัวตนบัดนี้ไม่ใช่เราทุกข์ไม่ใช่เราเจ็บนี่ปฏิเสธไปเลยเราไม่มีอยู่ในแข้งในขานั้นเราไม่มีอยู่ในหัวเข่าเราเขาไม่มีอยู่ในอวัยวะร่างกายทุกส่วนเหล่านี้เลยเราปฏิเสธกันลงไปอย่างนี้แล้วจิตมันเห็นแจ้งชัดลงอย่างนี้มันก็ปลงลงได้วางลงไม่เสียใจไม่ดีใจไม่หวั่นไหวไปตามความแปรปรวนของร่างกายนั้น อย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นแต่ทุกข์กายแบบนี้นะใจไม่ทุกข์แบบนี้เพราะมันรู้เท่ามันปลงลงนี่ไม่ถือว่าเป็นของเราแล้วมันจะทุกข์ยังไงแล้วเหมือนอย่างบุคคลแต่ก่อนนี่แบกหรือว่าหาบของหนักๆอยู่บนบ่าเนี่ยเมื่อยังไม่ถึงที่หมายปลายทางมันก็หนักน่วงอยู่อย่างนั้นแหละพอไปถึงที่หมายแล้วปลงลงบ่านี่มันก็เบาบ่าไปเลยไม่หนักไม่น่วงเหมือนแต่ก่อนแล้วอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อเราฝึกหัดลงมันลงวางมันลงวางสังขารร่างกายอันนี้นะลงไว้ตามสภาพมันอย่างนี้ถ้าวางได้จริงใจมันก็เบาปลอดโปร่งเลยบัดนี้ไม่หนักไม่น่วงไม่อึดอัดแล้วไม่ฟุ้งซ่านแล้วบัดนี้นะนั่นแหละเรียกว่าพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสเป็นภาษิตไว้ว่าภาราหะเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระอันหนักภาราหะโลจะปุกโรแต่บุคคลก็ยังยึดถือภาระอันนั้นไว้ภาราดานังดุกขังโลเกความยึดถือภาระเหล่านั้นไว้เป็นทุกข์ภารานิเคปนังสุขขังการปล่อยวางภาระเสียได้เป็นความสุขนิขิปิตวาครุงพรังครั้นปล่อยวางภาระอย่างหนักได้แล้วอัญญังภารังอนาดิยะไม่ยึดถือภาระอย่างอื่นไว้สมูรังตันหังอบุยหะเป็นผู้รื้อถอนตันหากับมูลรากได้แล้วนิชชาโตปรินิพพุโตติเป็นผู้หมดอยากดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้แลนี่สรุปลงเรียกว่าเป็นผู้หมดอยากเมื่อหมดอยากแล้วมันก็ดับเพลิงทุกข์และเพลิงกิเลสต่างๆได้เลยทุกข์ทางใจนะกิเลสอันมารบกวนใจก็ไม่มีบัดนี้ดังนั้นใจจึงไม่เป็นทุกข์เพราะมันไม่อยากได้อะไรอ่ะแล้วมันก็ไม่อยากให้ร่างกายนี่อยู่ยั่งยืนนานตลอดไปแล้วก็ไม่อยากให้จะคิดว่าอยากให้ร่างกายนี่มันแตกไปเร็วๆดับไปเร็วๆก็ไม่อยากจะอยากให้ร่างกายนี่มันอยู่ยั่งยืนตลอดไปก็ไม่อยากเมื่อมันไม่อยากเกี่ยวข้องกับร่างกายอย่างว่านี่แล้วมันก็คลายอยากได้เงินทองเข้าของลาภยศสรรเสริญอะไรต่ออะไรในโลกนี้หมดเลยอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นแหละอย่าพากันไปสะสมความอยากขึ้นในใจให้มากมายนัก แม้ผู้ครองเรือนก็เหมือนกันเนี่ยเป็นนักบวชเรายิ่งต้องการคลายความอยากออกจากจิตใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้หรือว่าให้มันหมดสิ้นไปได้นะว่าดีมากเลยนะสำหรับที่เป็นคฤหัสถ์นั้นหากว่าไม่สามารถจะคลายความอยากอันละเอียดสุขุมออกได้ก็ขอให้คลายความอยากอันส่วนหยาบนี้ออกไปให้มันได้ดังที่เคยแสดงมาแล้วหลายครั้งนั่นนะว่าความอยากอันอย่างหยาบนี่อยากฆ่าสัตว์อยากลักทรัพย์อยากประพฤติผิดในกามอยากกล่าวมุสาวาทอยากดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนความอยากดังกล่าวมานี่มันประกอบไปด้วยบาปด้วยโทษด้วยทุกข์พระศาสดาจึงได้ทรงสั่งสอนให้เว้นความอยากอันนี้มันจะนำไปสู่ทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นดังแสดงมา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะ

ฐานะที่หาไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะห้าประการนี้อันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บไข้ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจงอย่าตายขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจงอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมไม่ได้พิจารณาจึงเศร้าโศกเสียใจส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุธรรมดาที่เกิดกับสัตว์ทั้งปวงจึงไม่เศร้าโศกเสียใจจากฐานสูตรสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกาย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิเป็นธรรมราชาย่อมทรงอาศัยธรรมสักการะธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตรามีธรรมเป็นใหญ่ย่อมดำเนินกิจการต่างๆไปโดยธรรมดูก่อนภิกษุแม้เราตถาคตก็เป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเราต้องอาศัยธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตราและมีธรรมเป็นใหญ่ดังนี้จึงพอกล่าวได้ว่าผู้เป็นใหญ่สูงสุดในโลกนี้ทั้งปวงคือธรรมะบุคคลผู้เป็นใหญ่จะยิ่งใหญ่อยู่ได้ก็เฉพาะเมื่อดำรงตนอยู่ในธรรมอยู่ในร่มเงาของธรรมะทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนหรือเป็นเครื่องมือแห่งธรรมะให้งานทุกสายเป็นทางเดินแห่งธรรมะบุคคลผู้ยอมมอบตนให้แก่ธรรมะให้ธรรมะเป็นผู้นำทางชีวิตย่อมไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดไปจนถึงเข้าสู่พระนิพพาน ก็ขอนอบน้อมคารวะต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยแล้วก็พระเถรานุเถระทุกรูปทุกองค์แล้วก็ขอความเจริญในธรรมแก่บรรดาญาติโยมผู้มีจิตฝ่ายในธรรมก็ให้นั่งสบายนั่งสมาธิฟังธรรมนั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติทำไปด้วยนั่งสมาธิดังนั้นการฟังถ้าเราไม่มีสมาธิมันก็ไม่เกิดประโยชน์บางครั้งก็เป็นโทษต่อตัวเราเองต่ออารมณ์เราเองถ้าใจเราไม่มีสมาธิเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะเป็นเรื่องของทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีมันก็ไม่เกิดประโยชน์เรียกว่าได้น้อยกว่าเสียมันมากกว่าที่ว่าได้น้อยคืออะไรคือเราไม่สามารถรับรู้หรือว่าเก็บความจำหรือข้อมูลที่ว่าเสียประโยชน์คืออะไรเสียเวลาเสียโอกาสที่เรานั้นได้สละเวลาละภารกิจการงานจากบ้านจากเรือนมาแล้วเราตั้งใจมาทำกายทำวาจาทำใจของเราให้มันเกิดเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็บุคคลรอบข้างและสังคมฉะนั้นมนุษย์เกิดมาเมื่อมีร่างกายมีอัตภาพก็ได้มาสร้างแต่คุณงามความดีเพราะว่ามนุษย์นี้ยังต้องเกิดยังต้องแก่ยังต้องเก็บยังต้องตายยังแสวงหาภพสาแสวงหาชาติต่อไปตราบใดที่เรายังไม่พ้นกิเลสตราบใดที่จิตเรายังมีความอยากถึงว่าจะเป็นความอยากดีอยากมีอยากเป็นอะไรก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่สอนให้เรานั้นตั้งอยู่ในความอยากฉะนั้นสิ่งที่เรามีที่เราเกิดที่เราเป็นนั้นมันไม่ใช่เป็นความบังเอิญ

อย่างเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ไม่ใช่ความบังเอิญอย่างเราเข้ามารักษาศีลเจริญภาวนาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่บังเอิญมันมีเหตุมาแต่ชาติที่ปางก่อนของเราก็เรียกว่าบุญที่เราสะสมไว้ฉะนั้นสิ่งที่เราทำดีทำชั่วทำบุญทำบาปนั้นมันไม่ใช่เหตุบังเอิญมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งให้เรานั้นมาเรียกว่าวิบากกรรมฉะนั้นใครทำกรรมดีไว้มากวิบากกรรมก็แสดงออกให้จิตใจแล้วฝักใฝ่แต่คุณงามความดีให้มีใจนั้นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ความอารมณ์สบายของตัวเองเป็นผู้เสียสละฉะนั้นจิตใจของเราเนี่ยมันต้องฝึกต้องหัดทำไมต้องฝึกต้องหัดล่ะเพราะว่าบารมีของเรามันยังไม่เต็มถ้าฝึกหัดดีแล้วจิตที่ฝึกหัดดีแล้วนั่นย่อมนำสุขมาให้แก่ผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติฉะนั้นนักปฏิบัติผู้ฝ่ายในความสงบผู้แสวงหาความสงบแสวงหาบุญแสวงหากุศลก็คือพยายามทำจิตใจของตัวเองให้สงบให้ระงับกายอยู่ตรงไหนกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายคิดกายนึกกายทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าถามว่าจิตอยู่ตรงไหนจิตต้องคอยตามไปกับกายไม่ใช่กายนั่งอยู่แต่จิตไปไหนจิตออกนอกกายเมื่อจิตออกนอกกายแล้วมันเป็นอะไรเป็นสมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะอะไรเพราะจิตนี้เป็นหน้าที่คิดปรุงแต่งไปเรื่อยเมื่อตาเห็นรูปก็ปรุงแต่งไปหูได้ยินก็ปรุงแต่งไปจมูกได้กลิ่นก็แต่งไปปรุงไปตามแต่ความชอบใจตามพอใจของตัวเองแล้วแต่จริตแล้วแต่นิสัยของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันฉะนั้นคนเราจะให้เหมือนกันนั้นเป็นไปไม่ได้มีเหตุมีปัจจัยแต่เป็นได้เหมือนกันก็คืออะไรก็คือทำความดีเหมือนกันได้นะฉะนั้นการทำความดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำก็ได้แค่เรามาบวชถือศีลฟังเทศฟังธรรมกันบางครั้งบางคราวมันไม่ใช่มันต้องทำให้เป็นอุปนิสัยเขาเรียกมีเหตุมีปัจจัยเป็นอุปนิสัยถึงแม้ว่าชาตินี้เรายังไม่สำเร็จยังตัดกิเลสไม่ได้ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตใจของเราก็แล้วแต่เมื่อเราฝึกไปหัดไปสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยมันก็เป็นบารมีพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าท่านจะได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าในชาติเดียวเมื่อไหร่ท่านก็สะสมบารมีไปของท่านทศชาติอะไรมั่งแล้วแต่ที่เราได้เรียนรู้กันมาฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐแล้วถ้าเราไม่ใช้ร่างกายไม่ใช่จิตใจของความเป็นมนุษย์ให้เกิดประโยชน์แล้วเราจะเอาอะไรไปได้ไปไม่ได้เกิดมาก็เกิดมาเปล่าๆนะเรียกว่าประมาทในบุญของตัวเราเองฉะนั้นเราต้องประพฤติต้องปฏิบัติกันทุกเมื่อเชื่อวันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฝึกหัดขัดเกลาให้จิตใจนั้นมันขาวสะอาดไปเรื่อยๆเรื่อยๆฉะนั้นคนเราจะสร้างจะทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่สร้างด้วยวันเดียวปีเดียวนะมันเป็นภพเป็นชาติยิ่งถ้าเราเลิกถ้าเราละได้ในชาติปัจจุบันมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เรานะเมื่อเรามาบวชเนคขมะบารมีเนี่ยวันสองวันสามวันเนี่ยก็ถือว่าเรานั้นได้มาสร้างบุญสร้างบารมีให้เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นมีขึ้นฉะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอย่าให้สูญเปล่าอย่าให้เป็นโมฆะนะจงรีบตักตวงนะโอกาสเรามีแล้วนะอย่าปล่อยให้โอกาสมันหลุดลอยไปเพราะพระการนะก็คืนกินเราไปทุกวันทุกวันทุกวันนะพระการก็คือรายการและเวลายักษ์ตรงนี้เป็นยักษ์ที่กืนกินทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนนะไม่ว่าแก่ไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าสาวกินไปทุกวันทุกวันทุกวันฉะนั้นชีวิตของเรานั้นเกิดมาแล้วมันไม่ยืดไม่ยาวแล้วเราจะเอาอะไรไปได้ก็เนี่ยบุญและกุศลนี่แหละวาสนาบารมีของเราถ้าเราไม่ทำเนี่ยอยู่เฉยๆจะอธิษฐานอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ฉะนั้นบารมีน่ะมันต้องบำเพ็ญเพียรนะเนคขมะบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีหลายสิ่งหลายอย่างภาวนาบารมีอุตสาหะมีความภาคความเพียรสละความขี้เกียจขี้ค้านออกจากจิตใจของเราฉะนั้นถ้าเรานั่งแล้วเราพยายามพิจารณาดูจิต

นั่งตรงไหนก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องนั่งสมาธินั่งยังไงก็ได้ให้ใจมันอยู่กับกายให้ความคิดเรามาอยู่ตรงนี้อยู่ในปัจจุบันให้มีสติรู้เท่านั้นเองคนเราดังนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีที่มันไม่งามที่มันเพ้อที่มันผิดเพี้ยนไปเพราะอะไรเพราะขาดสติเพราะขาดตัวรู้นั่นเองถ้าเรามีตัวรู้แล้วเนี่ยมันควบคุมได้ทุกสิ่งทุกอย่างควบคุมได้กายวาจาและใจของเราฉะนั้นใจของเราเนี่ยบางครั้งมันควบคุมไม่ได้มันก็ยังมีความคิดมีความนึกก็ปล่อยเข้าไปนะเดี๋ยวถ้าเขาเบื่อเขาหน่ายเดี๋ยวเขาก็เลิกคิดนะฉะนั้นมันอยู่ที่ปัญญาของเราว่าเราถามตัวเองว่าเราคิดเราปรุงแต่งเพื่ออะไรคิดไปอดีตที่ผ่านมาแล้วมันมีประโยชน์ไหมของที่มันผ่านมาแล้วจะเอาขึ้นมาจะหยิบยกขึ้นมาแล้วมันได้อะไรขึ้นมาแต่คิดในสิ่งที่ดีสิ่งที่ผ่านมาเข้ามาในชีวิตของเราสิ่งที่ดีๆแล้วก็มีความสุขมีความเอิบอิ่มแต่เมื่อย้อนหลังไปแล้วถึงอดีตที่ไม่ดีไม่งามที่มันผิดมันพลาดมันพังมันเผลอไปแล้วเนี่ยก็เกิดความเศร้าหมองใจขึ้นมาอีกนะใจเศร้าหมองเมื่อใจเศร้าหมองแล้วมันทำให้เราไปตรงไหนยืนเดินนั่งนอนไม่มีความสุขแต่สมาธิเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ถ้ามันมีความสุขมันมีความเอิบอิ่มฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าหวังความสงบเนี่ยเราก็ต้องหมั่นต้องเพียรนะต้องมาเรียนรู้อะไรเรียนรู้จิตใจของตัวเองเรียนรู้อะไรง่ายๆก็เรียนรู้เรื่องลมหายใจเข้าหายใจออกของเรานี่แหละไม่ต้องไปหาตำรับตำราไปไขว่คว้าไปค้นคว้าดูในอาการ32ของเราเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังของเราเนี่ยภายนอกภายในอวัยวะ32แล้วก็ดูอารมณ์ของตัวเองอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในฉะนั้นคนเราที่มาเดือดร้อนวุ่นวายที่ทะเลาะกันนะถกเถียงกันแย่งชิงกันก็เพราะอะไรล่ะเพราะไม่รู้อารมณ์ตัวเองฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติเราต้องรู้จริตว่าเราเป็นคนที่มีจริตมีนิสัยอย่างไรเห็นไหมถ้าเราเป็นคนโกรธเนี่ยเป็นโทสะจริตเนี่ยเราก็ต้องเจริญเมตตาให้มากๆถ้าเราเป็นโลภจริตขี้โลภเนี่ยเราก็รู้จักให้ทานบริจาคสิ่งของที่เราบริจาคไม่ได้ให้ได้เนี่ยมันก็ตัดไปนะสำคัญโมหะจริตเนี่ยความลุ่มหลงเนี่ยมันทำกันยากที่จะให้ไม่ลุ่มหลงเนี่ยอย่างน้อยเราก็ลุ่มหลงอะไรอ่ะลุ่มหลงในกายของเรานี่แหละว่ากายของเรานั้นมันดีกายของเรานั้นมันสวยกายของเรานั้นมันสะอาดแต่ที่จริงแล้วพิจารณาลงไปแล้วศึกษาลงไปแล้วเนี่ยกายเรามันสะอาดไหมมันไม่มีของสะอาดหรอกถ้าสะอาดเราทำไมต้องชำระล้างร่างกายของเราต้องชำระล้างเพราะมันไม่สะอาดจิตใจของเราก็เหมือนกันไม่ชำระล้างได้ไหมมันก็มีแต่ความสกปรกอยู่ในจิตใจของเราเพิ่มไปทุกวันทุกเดือนทุกปีเป็นภพเป็นชาติตามไปไม่ว่าภพชาติไหนถ้าเราไม่ขจัดไม่ชำระล้างให้มันขาวให้มันบริสุทธิ์เราก็ต้องไปชำระล้างในชาติในภพต่อไปฉะนั้นตอนนี้เรามีโอกาสแล้วเนี่ยมีวาสนาแล้วมีบารมีแล้วบุญมาถึงแล้วอย่าประมาทในบุญนั้นอย่าไปคิดว่ายังไม่ต้องทำหรอกนะพรุ่งนี้ค่อยทำพอถึงพรุ่งนี้ก็มะรืนค่อยทำวันหน้าค่อยทำผัดไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่จะได้ทำนะเมื่อหมดโอกาสแล้วพอจะตายแล้วโอ้ยรู้งี้เราทำใจของเรานะให้มันสงบมันจะได้ไม่ไปนรกเพราะคนเราเนี่ยเวลาจะดับขันจะหมดลมนะโยมนะมันไม่ใช่ว่ามันไปกันง่ายๆนะมันมีเวทนามากแล้วแต่เราทำกรรมอะไรไว้มากนะบางคนนี่หลับไปเฉยๆก็ถือว่าเขามีบุญอย่างพวกเราเนี่ยคงไม่ได้หลับไปง่ายๆหรอกคงต้องทุรนทุรายกันนะระโยงระยางด้วยสายนู่นสายนี่เจาะมั่งแทงมั่งผ่ามั่งนะอันนี้ก็เป็นวิบากของเรานั่นแหละเราก็ไม่ต้องไปโทษใครหรอกใช่ไหมก็เป็นของเราที่เราทำมาเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่รักษาศีล
เพราะเราไม่เจริญภาวนาถ้าเรารักษาศีลแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีล8เป็นบางครั้งบางคราวแต่ถ้าทำให้เป็นนิจศีลนิจธรรมก็จะเป็นศีลสิ่งที่ดีนะเราจะได้พบสวรรค์สมบัติเทวสมบัตินิพพานสมบัติแล้วก็มนุษย์สมบัติฉะนั้นคนเราถ้าอยากจะให้มันพ้นทุกข์น่ะมันต้องทำให้ข้ามอารมณ์ตัวเองความยึดมั่นถือมั่นนะยึดฉะนั้นคนเราเนี่ยมันทุกข์มันยากเพราะอะไรยึดเป็นตัวเป็นตนคิดว่าสิ่งนี้มันเที่ยงนะสิ่งนี้มันต้องอยู่กับเราตลอดไปแต่ถ้าเรามาศึกษาความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้โลกมนุษย์เนี่ยมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยที่เที่ยงแท้แน่นอนคือธรรมะแล้วธรรมะคืออะไรคือธรรมชาติที่เรานั้นอยู่กันทุกวันในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละก็คือธรรมะนี่แหละใช่ไหมเราต้องกินต้องขับต้องถ่ายต้องทำละล้างร่างกายต้องอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละก็คือธรรมะธรรมะก็คือความเป็นธรรมชาติของเรานั่นแหละธรรมชาติของมนุษย์ก็คืออะไรล่ะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเป็นธรรมดาแต่ถามว่าเราจะอยู่เหนือธรรมะได้ไหมมันอยู่เหนือไม่ได้หรอกแต่เราต้องรู้จักธรรมะมารู้จักธรรมะแล้วมันรู้จักการปล่อยวางก็มันเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเองเมื่อเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราพบที่เราเห็นที่เราได้ประสบมาเนี่ยมันเป็นธรรมดาอย่างนี้เองมันก็ปล่อยวางอะไรจะได้มาเราก็ไม่ดีใจจนเกินไปอะไรจะเสียไปเราก็ไม่เสียใจจนเกินไปทำใจให้เฉยๆทำใจให้ปกติฉะนั้นคนเราที่วุ่นวายเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักวางเฉยอุเบกขาอุเบกขาของนักปฏิบัติเนี่ยมันมีปัญญานะไม่ใช่อุเบกขาของคฤหัสถ์อุเบกขาของคฤหัสถ์ก็เรื่องของเขาจะทำอะไรก็ทำไปไม่สนใจอะไรมันจะลกอะไรมันจะสกปรกอะไรมันจะวุ่นวายเราก็อุเบกขาวางเฉยแต่อุเบกขาของนักปฏิบัติคือมีปัญญาว่าอะไรที่เราควรจะบำรุงรักษาไว้อะไรที่เราจะยึดไว้อะไรที่เราควรปล่อยฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราต้องยึดมั่นไว้ก่อนยึดมั่นในลมหายใจเข้าหายใจออกของเราเนี่ยหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทยึดมั่นเพื่ออะไรเพื่อละเพื่อวางยึดมั่นไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาใช่ไหมยึดให้มั่นเพื่ออะไรให้มีฐานอันมั่นคงถ้าเรามีฐานมั่นคงแล้วเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้มันไม่หวั่นไหวใครจะมาทำให้เรานั้นหวั่นไหวไม่ได้เพราะอะไรเพราะตาเราก็มีเครื่องป้องกันแล้วหูเราก็มีเครื่องป้องกันแล้วใจของเราก็มีเครื่องป้องกันด้วยอะไรด้วยศีลสมาธิปัญญาของพวกเรานั่นเองนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยปัญญามันมีแต่เราจะใช้หรือยังเท่านั้นเองเรามีแต่เรายังไม่รู้จักใช้บางทีใช้ไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์เป็นโทษใช้ยังไงใช้ในทางโลกก็คือใช้ทำมาหากินใช้เอารัดเอาเปรียบกันถ้าเราได้เปรียบนี่เราถือว่าเรานั้นฉลาดแล้วนะแต่ทางพุทธศาสนานี้ไม่คิดอย่างนั้นผู้ให้เป็นผู้เจริญผู้ให้เป็นผู้เสียสละผู้ให้นั้นเป็นผู้มีแต่ความสุขแต่ผู้รับนั้นบางครั้งไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะรับแล้วไม่รู้จักพอไม่มีคำว่าพอแต่เรานักปฏิบัติเนี่ยมันรู้จักคำว่าพอพออะไรพอเพียงพอดีพอเหมาะพอสมพอควรแล้วถามว่าพอดีตรงไหนมีอะไรเป็นมาตรฐานก็อยู่ที่จิตใจของตัวเราเองนั่นแหละอยู่ที่ภูมิปัญญาของเราเองแล้วว่าอันไหนมันพอดีกับเราเหมือนกับเราทานอาหารเนี่ยเราจะกะเกณฑ์ได้ไหมว่าคนนี้ชามทานได้ชามเต็มชามครึ่งชามสองชามสามชามกะเกณฑ์ไม่ได้นะมันอยู่ที่ตัวของตัวเจ้าของเองแล้วถามว่ามันอิ่มเหมือนกันไหมมันให้ประโยชน์เหมือนกันไหมมันให้โทษเหมือนกันไหมมันให้ประโยชน์มันให้โทษเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเพียงแต่ว่าเรานั้นเป็นผู้รู้เมื่อเรารู้แล้วเราก็ละมันเมื่อละแล้วมันจะอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นมันมีแต่ความเบาสบายแต่ถ้าไม่ละแล้วนี่มันก็เกิดโทษเพราะอะไรเพราะเราก็ต้องแบกมันใช่ไหมฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยท่านไม่ให้เอาอะไรทั้งสิ้นนะแต่ให้มีพื้นฐาน
ให้มีกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของจิตเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งสารพัดสารพันเจ็ดจิตเจตสิกเนี่ยเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งแล้วผลสุดท้ายรวบรวมแล้วใจเป็นผู้รับทั้งนั้นเลยฉะนั้นพยายามเอาสิ่งเบาๆเอาสิ่งดีๆนะเขาเรียกว่าความจำนะเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียก memory ใช่ไหมความจำสมัยก่อนเนี่ยไม่ไอ้เครื่องเก็บความจำมั้ยโยมจะอันนี้พูดสมัยใหม่หน่อยเครื่องเก็บความจำ memory มันจะใหญ่ๆใช่ไหมเก็บได้หน่วยความจำได้มากสมัยนี้มันไม่ใหญ่แล้วมันนิดเดียวแต่มันเก็บความจำไว้ได้มากฉะนั้นใจของเราก็เหมือนกันอย่าให้มันใหญ่นะให้มันเล็กแต่ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพสมัยก่อนเป็นอะไรเป็นเมมโมรีธรรมดาเดี๋ยวมี SD เดี๋ยวนี้เป็นอะไรเป็นไมโครเล็กนิดเดียวแต่ว่าคุณค่ามันมากเหมือนกันดังนั้นเราต้องพยายามนะเก็บสิ่งเหล่านี้อย่างที่พูดว่าเรามาบวชวันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีของเราทั้งนั้นเลยนะเรามีศีลแล้วก็ภูมิใจในศีลของเราว่าเราได้รักษาศีลเรามีสมาธิเราก็ภูมิใจในที่เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติสมาธิของเราเรามีปัญญาเราก็ภูมิใจในปัญญาของเราจะมากจะน้อยก็แล้วแต่เราไม่ต้องเอาคนอื่นไปเปรียบเทียบนะเราไม่ต้องไปดูคนอื่นแต่บางครั้งเราดูคนอื่นเพื่ออะไรเพื่อมาเปรียบเทียบกับตัวเองว่าเราทำดีมากน้อยขนาดไหนฉะนั้นการเห็นการดูการได้ยินการได้ฟังต้องพิจารณานะไม่ใช่ว่าเห็นอะไรก็ตามไม่หมดได้ยินอะไรได้ฟังอะไรก็ตามไม่หมดเก็บไม่หมดแต่ต้องมีการพิจารณาเมื่อการพิจารณาเกิดขึ้นก็คืออะไรตัวปัญญาญาณฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเข้าฌานออกฌานเนี่ยจิตมันจะเข้าสู่พระนิพพานพระนิพพานก็คืออะไรคือความดับอะไรก็ดับความคิดของตัวเองนั่นแหละไม่ได้ไปดับอะไรที่ไหนเลยนะความร้อนดับที่ไหนก็ดับที่ใจของเราเหตุมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจก็ต้องดับที่ใจของเราจะไปดับที่คนอื่นได้ไหมไม่ได้นะบ้านเราไหม้เนี่ยถ้าเราไม่ดับที่บ้านเราไปดับที่ไหนล่ะใช่ไหมต้องดับใจของตัวเองซะก่อนให้มันเย็นลงเสียก่อนแล้วถามว่าเย็นด้วยอะไรก็นี่แหละสมาธิของเราเนี่ยนั่งตรงไหนก็แล้วแต่นั่งก็ทำใจให้เป็นปกติหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทเราไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องนึกอะไรทั้งสิ้นถ้าคิดนึกสิ่งภายนอกแล้วทำให้เราเล่าร้อนใจแต่คือถึงแต่คำภาวนาพุทโทพุทโทแล้วมันมีแต่ความเยือกความเย็นความสะอาดความสบาย เพราะว่าพุทโทเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่คนเราไม่เป็นผู้รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่ภาวนาเราไม่ตื่นเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติเราไม่เบิกบานเพราะอะไรเพราะปัญญามันไม่เกิดจะยึดอะไรก็ยึดอยู่นั่นแหละเสียอะไรไปก็เสียดงเสียดายอยู่นั่นแหละทำไมไม่ช่างมึงช่างมันเสียบ้างปล่อยมันเสียบ้างวางมันเสียบ้างเพราะคนเราเนี่ยแบกขันของเราเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันทั้ง5เป็นของหนักทุกวันนี้เราไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาว่ามันหนักแล้วถามว่าถ้าพิจารณาออกไปแล้วจะรู้ไหมว่าหนักไม่หนักมันรู้แต่ที่ไม่รู้กันเพราะอะไรเพราะอวิชชามันปิดบังเพราะความมืดบอดนะพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์โลกอันคือหมู่สัตว์อันอวิชชาปิดบังไว้ก็เลยไม่เห็นแสงสว่างสักทีนึงแสงสว่างมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ข้างในปัญญาญาณมันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดที่ใจของเรานั่นเองไม่มีอะไรเลยญาณจะเกิดขึ้นก็อยู่ที่การเราประพฤติการที่เราปฏิบัตินั่นเองฉะนั้นเมื่อเราเสียโอกาสเสียเวลามาแล้วอย่าปล่อยให้มันเสียโอกาสนะรีบพยายามจิตมันยังไม่เป็นสมาธิยังไม่รู้จักเรื่องสมาธิคนที่มาใหม่คนที่ยังไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยยังไม่มีสมาธิก็ต้องคำให้ถึงสมาธิมันจะได้หมดสงสัยไงไม่งั้นเวลาพระท่านพูดว่าสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตมันตั้งมั่นอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อีกก็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันของเราเนี่ยแหละฐานกายอยู่ตรงไหนล่ะกายนั่งก็ให้รู้กายนั่งกายยืนก็ให้รู้กายยืนกายเดินก็ให้รู้กายเดินกายนอนก็ได้รู้กายนอนนั่นแหละฐานที่ตั้งของจิตก็คือกายจิตเป็นนายกายเป็นเบาถือความสำคัญคนเรามันไม่อย่างนั้นนี่ทำอะไรมันขาดสติมันไม่มีตัวรู้
เมื่อไม่มีตัวรู้แล้วมันก็เป็นโทษจะพูดอะไรลงไป

การยับยั้งชั่งใจไม่มีการพินิจพิจารณาก็เรียกว่าขาดสติถ้าขาดสติแล้วทำอะไรลงไปแล้วมันเป็นเรื่องเสียเรื่องดีไม่มีแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยเรื่องเสียมันไม่มีเพราะอะไรเพราะมันกั้นกองไว้ก่อนว่าควรจะพูดไหมควรจะคิดไหมควรจะทำไหมฉะนั้นคนเราเนี่ยปัญญามันมีแต่ไม่ใช้เพราะอะไรเก็บไว้ก่อนแล้วถามว่าจะเอาไปใช้ตอนไหนจะไปใช้ตอนตายเหรอก็พิจารณาอะไรไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะเวทนามันมากใช่ไหมคนเราจะตายเนี่ยเวทนามันมากทุกขเวทนามันมากแล้วถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดปัญญาของเราเนี่ยมันแยกไม่ได้หรอกใช่ไหมฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยมันต้องรู้จักการแยกแยะกายกับจิตนะแยกทุกขเวทนาให้มันออกจากจิตนะทุกขเวทนาให้มันออกจากกายเหมือนเรานั่งสมาธิเนี่ยใช่ไหมพอเรานั่งนานๆเนี่ยมันปวดมันเมื่อยแล้วแยกเลยแล้วถามว่าที่มันปวดมันเมื่อยอะไรมันปวดกายมันปวดจิตปวดไหมใจปวดไหมมันไม่ปวดแต่ที่มันปวดที่มันเจ็บเพราะอะไรเพราะไปยึดว่าอันนี้คือกายของเรานะไม่แยกดังนั้นเมื่อไม่แยกแล้วมีอะไรเกิดขึ้นมันก็เก็บไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่แยกชั่วดีนะไม่แยกศีลไม่แยกธรรมก็เก็บไปหมดเลยแล้วถามว่าใจของเรามันน้อยๆเนี่ยใจของเราที่มันเปราะบางเนี่ยมันเก็บอะไรไว้มากๆเนี่ยเมื่อความโกรธของเราเก็บไว้มากๆอุณหภูมิมันมากมันก็เผาใจของเราให้มอดไหม้ไปหมดบางครั้งระเบิดเลยระเบิดด้วยอะไรด้วยวาจาด้วยกายคำพูดปุสวาทกายก็ไปทำร้ายคนอื่นเขาให้เกิดโทษแล้วถามเมื่อทำลงไปแล้วจะรับโทษไหมก็ต้องเลยรับโทษคืออะไรล่ะวิบากของกรรมฉะนั้นกรรมคือการกระทำนะเมื่อการกระทำเกิดขึ้นแล้วมันจะมีวิบากเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าเราทำกรรมดีเนี่ยวิบากกรรมมันก็สนองเราให้นั้นใจสบายแต่เราทำกรรมไม่ดีมันเป็นวิบากกรรมอันไม่ดีทำให้ใจเราร้อนอยู่ที่ไหนไม่เป็นสุขอยากจะอยู่ห้องแอร์อยู่ในที่สบายสบายกินดีอยู่ดีนอนดีแต่ว่าใจมันไม่สบายนะมันก็มีแต่ความเราร้อนใจเผาใจเราทุกวันแล้วถามว่าทุกวันนี้ใจเราสบายหรือยังใจเราเป็นสุขหรือยังมันยังสุขไม่แท้จริงมันมีเขาเรียกว่าสุขสุขดิบดิบเบื่อเบื่ออยากอยากมันเป็นลักษณะนั้นบางครั้งมันก็เบื่อโอ้ไม่อยากอยู่แล้วเป็นมนุษย์ไม่อยากอยากจะเข้าวัดเข้าวาแล้วอยากไปปฏิบัติธรรมแล้วบางครั้งมันก็มีความอยากอีกอยากจะไปทำนู่นอยากจะไปทำนี่มันหมดไม่หมดสงสัยอ่ะฉะนั้นต้องรู้อารมณ์ตัวเองต้องรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองนะอย่าไปตามอารมณ์ครูบาอาจารย์บอกว่าจิตนั้นมันคิดได้ก็ให้มันคิดไปมันอยากจะคิดก็คิดไปเพราะหน้าที่ของมันเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้ปรุงแต่งแต่เราอย่าคอยตามดูมันเฉยๆไม่ใช่คิดปั๊บก็ทำปั๊บเลยไม่ใช่หยุดพิจารณาสักระยะนึงก่อนนะเหมือนกับความโลภของเราเนี่ยอยากได้นู่นอยากได้นี่เห็นเสื้อผ้าสวยๆนะเห็นกระเป๋าดีๆเห็นรองเท้าแฟชั่นใหม่ๆเกิดความอยากแล้วเรายังไม่รู้จิตตัวเองเลยว่าอันนี้มันอยากแต่ถ้ารู้จิตตัวเองไม่ได้เราต้องถามตัวเองว่าของเรามีหรือยังมันมีมากหรือยังเราขาดหรือเปล่ามันสมควรหรือเปล่าไอเนี่ยตัวยับยั้งชั่งใจใช่ไหมเมื่อเราพิจารณาแล้วมันยังไม่สมควรมันยังมีอยู่ของเก่าก็ยังใช้ได้อยู่มันไม่น่าจะสิ้นเปลืองไปเลยมันยังใช้อยู่ได้ไม่ขาดไม่วิ่นไม่ขัดไม่สนนะเราก็อย่าตามใจมันเราก็ไม่เสียทรัพย์ใช่ไหมแต่เวลาเราไปทำบุญนี่คิดแล้วคิดอีกเลยโยมคิดแล้วเลือกแล้วเลือกอีกจะเอาแบงค์อะไรดีนะทั้งที่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้น่ะเมื่อเราบริจาคไปแล้วเนี่ยมันเป็นของเรานะไม่ใช่เป็นของใครเลยไม่ใช่เป็นของพระไม่ใช่เป็นของวัดเลยเป็นของเราแท้ๆเลยเขาเรียกว่าฝากธนาคารบุญนะแต่เวลาซื้อของนี่ไม่ต้องเลยไม่ต้องพิจารณาเลยว่านี่มันแบงอะไรไม่ต้องเลยเขาบอกราคาเท่านั้นก็ฟักเลยแต่เวลาทำบุญเนี่ยแหมพิจารณาจังเลยนะทั้งที่เป็นของเราเพราะอะไรเพราะความตนีเพราะคิดว่า
ให้ไปแล้วมันอดมันหมดมันจนมันไม่ใช่นะไอ้เรื่องการให้ทานเนี่ยตมาเชื่อ 100% ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะตมาทำบุญไปล้านหนึ่งนะไม่ใช่เงินตมานะเงินวัดทำบุญกฐินไปล้านหนึ่งสองทั้งวันโยมเขียนเช็คมาให้สองล้านดูอย่างนี้โยมนะอันนี้เราไม่ใช่ว่าทำบุญแล้วจะต้องให้สิ่งตอบแทนมาไม่ใช่มันเป็นอัตโนมัตินะอันนี้พวกเรายังไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้บริจาคพอจะบริจาคก็โอ้เดี๋ยวก็อดเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็จนไปคิดอย่างนั้นคิดว่าหมดว่าอดว่าจนมันต้องคิดว่าไม่อดไม่หมดไม่จนยิ่งให้ยิ่งมียิ่งมากยิ่งเพิ่มยิ่งพูนคนเราคิดได้อย่างนี้ไหมน้อยคนมากมีแต่ว่าโอ้ให้มากแล้วจะเอาอะไรกินล่ะต้องคิดแบบพระพุทธเจ้าให้หมดไม่มีอดไม่มีจนคนเราถ้ามีความตั้งใจมีความเชื่อมั่นแล้วไม่อดไม่ยากไม่ลำบากอันนี้เรามันกล้ากล้ากลัวกลัวเอ้ยจริงหรือเปล่าให้ไปแล้วมันจะเพิ่มได้หรือเปล่าบุญจะเพิ่มเราจะเพิ่มให้เติมให้เต็มหรือเปล่าไปคิดอย่างนั้นไปเกิดความสงสัยลังเลไม่ต้องสงสัยลังเลทำไปเลยนะถ้าเกิดความสงสัยลังเลเนี่ยเขาเรียกว่าปิดกั้นหนทางของเรานะลองดิลองสิ่งดีๆลองกันบ้างสิ่งที่ไม่ดีลองกันมามากแล้วสิ่งที่ดีๆลองเลยทำให้หมดกายวาจาทำให้หมดตัวนะคำว่าหมดตัวไม่ใช่ไปขายบ้านขายช่องขายรถขายทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่หมดด้วยกายวาจาใจของเราให้หมดจากกิเลสหมดจากความโลภความโกรธความหลงของเราเนี่ยให้หมดจริงๆอันนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยแต่บางครั้งเราทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะความตณีแต่ลองสละได้ดิโยมมันสบายนะคนเราเนี่ยอันไหนที่เราให้ไม่ได้เนี่ยของที่เรารักของที่เราชอบใจของที่เราหวงเนี่ยนะถ้าให้ได้มันโล่งไปเลยนะแต่ให้ไม่ได้นี่มันยังมีความหวงมันยังมีความห่วงกลัวจะหมดกลัวจะหายไปแต่ให้ไปแล้วเป็นไงสบายนะเมื่อให้ไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปติดใจเนี่ยเมื่อบางคนบริจาคทานเนี่ยทำบุญไปแล้วก็ยังมีความติดใจว่าจะเอาบริเงินของเราไปทำอะไรจริงหรือเปล่าจะเอาไปละลายแม่น้ำจะเอาไปทำอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์หรือเปล่ามันเกิดความสงสัยฉะนั้นความสงสัยเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะปิดกั้นมรรคผลของเราไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าบอกแล้วทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปทำบุญอย่างไรผลลัพธ์ก็ได้อย่างนั้นปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงไม่ใช่ปลูกมะม่วงจะได้ทุเรียนเมื่อไหร่มันไม่ได้หรอกนะเหตุอย่างไรผลอย่างนั้นฉะนั้นบุญบาปเนี่ยเราต้องพยายามพิจารณาแต่ที่จะพิจารณาด้วยอะไรล่ะต้องใจที่มีความสงบเสียก่อนทำใจให้ว่างๆเสียก่อนทำใจให้มันเป็นบุญเสียก่อนนะถ้าใจยังว้าวุ่นวุ่นวายเนี่ยมันคิดอะไรไม่ออกหรอกเพราะมันยังสับสนไม่รู้จะไปทางไหนมันมีหลายทางให้เลือกเหลือเกินนะมันไม่ไปทางตรงมันไม่ไปสัมมาทิฏฐินะบางครั้งมันก็ยังมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนั่นแหละนะเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีชาตินี้ไม่มีชาติหน้าไม่มีตายแล้วศูนย์พวกเนี้ยเขาเรียกปัญญายังทึบอยู่นะคนเราไม่มีอะไรศูนย์เปล่าหรอกไม่มีอะไรศูนย์เปล่าทำกรรมอะไรอันนั้นก็จะได้รับผลกรรมอันนั้นนะอย่างเหตุปัจจัยวันนี้เรามานั่งฟังเทศฟังธรรมเนี่ยบุญสำเร็จหรือปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะการฟังปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะการพิจารณาจิตตปัญญาปัญญาแล้วจะทำให้ใจเราเจริญขึ้นก็เพราะอะไรภาวนาปัญญาปัญญาภาวนาแล้วเกิดปัญญาก็คือทำให้ปัญญาเจริญขึ้นฟังแล้วเกิดปัญญาเห็นแล้วเกิดปัญญาลงมือปฏิบัติแล้วเกิดปัญญาปัญญาที่นี่ไม่ใช่ไปทำมาหากินปัญญาที่นี่ในทางธรรมก็ให้รู้เรื่องสัจธรรมความเป็นจริงของร่างกายสังขารของเรานั่นเองดังนั้นคนเราถ้าไม่ลงมือปฏิบัติเนี่ยมันไม่รู้หรอกนะดังนั้นทำความดีไม่ต้องลังเล
ทำความไม่ดีความชั่วต้องลังเลไว้ก่อนถ้าทำไปแล้วเมื่อวิบากกรรมมันปรากฏแล้วแล้วก็จะมาโวยวายว่าฉันทำอย่างนี้แล้วทำไมผลบุญไม่อำนวยเลยไม่ช่วยเลยแล้วถามว่าบุญกับบาปเราทำอะไรไปมากถ้าทำบุญมากวิบากกรรมมันก็สนองเราให้ใจเราสบายถ้าทำบาปไว้มากแล้วทำบุญนิดเดียวเนี่ยมันจะช่วยจะพยุงกันได้ไงไม่ได้ฉะนั้นบุญต้องทำให้มากๆบาปละได้ไม่ทำได้เสียดีจะได้ไม่เกิดโทษบุญยิ่งทำยิ่งเกิดทำให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นบุญที่จะบริสุทธิ์บุญที่จะมีคุณค่ามีราคามากที่สุดก็เรียกเป็นยอดบุญก็คือภาวนาไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียทรัพย์เพียงแต่ว่าเสียสละเวลาวางภารกิจการงานไม่ต้องอ้างเพราะไม่มีเวลาภาวนาไม่ต้องอ้างตราบใดที่ยังยืนยังเดินยังนั่งยังนอนได้ยังคิดได้ยังมีลมหายใจมีโอกาสภาวนาได้ภาวนาก็คืออะไรก็ทำใจของเราให้เจริญนั่นแหละฉะนั้นคนเราไม่ภาวนาใจมันก็เสื่อมลงไปมันก็ซาบลงไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักภาวนาภาวนาอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องพุทโธหรอกจะอะไรก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังของเราคือให้ลมของเรานั้นมันอยู่ในองค์ภาวนาฉะนั้นสิ่งอะไรที่เราจะทำให้มันเจริญนะมันต้องมีการพัฒนาจิตใจของเราเหมือนกันมันต้องพัฒนาให้ดีขึ้นจะพัฒนาด้วยอะไรด้วยกรรมฐานนะหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าต้องมาบวชที่วัดไม่จำเป็นยืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีสติรู้เท่านั้นเองอยู่ทำอะไรให้มีอารมณ์ในปัจจุบันทำภารกิจการงานก็ให้รู้ว่าเราทำการงานอารมณ์อยู่ในปัจจุบันอยู่ในการงานนั้นไม่ใช่ว่าอารมณ์อยู่ในการงานแล้วจิตส่งออกไปสู่ภายนอกขับรถก็ให้รู้ว่าขับรถตามองไปข้างหน้าก็รู้ไม่ใช่ตามองไปข้างหน้าจะใจไปไหนก็ไม่รู้ไปคิดถึงอะไรก็ไม่รู้ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วเป็นยังไงบางครั้งก็เสียชีวิตบางครั้งก็ทำให้คนอื่นนั้นเสียชีวิตบางครั้งก็ทำให้ตัวเองนั้นเสียทรัพย์เสียสินนะอันนี้สำคัญที่สุดฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอยู่ประจำว่าพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยคือศีล5มันก็ไม่หนักไม่หนาไม่ต้องแบกไม่ต้องหามอะไรเลยไม่ต้องไปขวายไปคว้าอะไรตรงไหนเลยนะเพียงแต่เรางดเว้นไม่ทำข้อห้ามทั้ง5เท่านั้นแหละไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมนะไม่พูดปดพูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อนะแล้วก็ไม่เสพติดของมึนเมาแล้วถามว่ายากไหมไม่ยากยากเพราะอะไรยากเพราะเราไม่ทำเพราะคิดว่ามันไม่ยังไม่เกิดประโยชน์ยังไม่ถึงเวลาแล้วของมีค่าเนี่ยไม่เอาแล้วจะไปเอาอะไรเพชรไม่เอาจะเอาอะไรจะเอาก้อนหินก้อนกรวดเหรอแบกไปทำไมให้มันหนักเพชรน่ะเม็ดเดียวแค่กะรัตเดียวมันก็คุณค่ามันมากแล้วก้อนหินน่ะไปเปรียบเทียบกันได้ยังไงทองคำกับตะกั่วหนักเหมือนกันแหละแต่คุณค่าอะไรมันมากกว่ากันต้องใช้ปัญญานะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่ไม่มีปัญญามีแต่ว่าใช้ไม่เป็นหรือว่าไม่อยากจะใช้ก็ไม่รู้แต่เอาไปใช้ในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์เป็นแต่โทษนั่นแหละแล้วเมื่อเราทำสิ่งไม่ดีฝังไปฝังใจลงไปตอกย้ำลงไปทุกวันมันทำให้เรานั้นเป็นคนหยาบนะพูดอะไรก็หยาบจะทำอะไรกิริยาอะไรก็หยาบไปหมดเลยแต่นักปฏิบัติเนี่ยทำอะไรมันละเอียดนะจะเดินก็เดินแบบมีสติแบบคนมีศีลจะพูดก็พูดแบบคนมีสติมีศีลจะทำอะไรก็ทำแบบคนมีสติมีศีลมีธรรมนะแต่เราไม่ฝึกไม่หัดนี่นึกจะพูดอะไรก็พูดนึกจะเดินก็เดินนึกจะทำอะไรก็ทำบางครั้งข้าวของเสียหายขาดสตินะฮะฉะนั้นถ้าเรามีสติแล้วมันไม่เสียสตางค์เลยนะถ้าขาดสติแล้วเสียสตางค์แน่นอนนะฉะนั้นเราต้องคอยดูจิตของเราไม่ต้องไปดูการกระทำของคนอื่นใครจะทำอะไรก็แล้วแต่เราไม่สนใจหลับตาดูกายของเรา
ดูจิตของเราดูความคิดของเราดูลมหายใจของเราเมื่อลืมตาเห็นแล้วก็สักแต่ว่าเห็นน้อมเข้ามาในใจในกายของเราเพราะคนเรานั้นมันมีอะไรเป็นแก่นสารสิ่งอะไรที่เราจะเอาไปได้สิ่งอะไรที่เราจะยึดได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดได้ทรัพย์สินเงินทองญาติพี่น้องมันก็ยึดได้ตอนที่เราสบายใจนั่นแหละตอนที่เรามีสุขนั่นแหละมันก็ยึดได้แต่พอเรามีทุกข์แล้วใครไม่สามารถช่วยเราได้เลยตัวของเราเองเนี่ยแหละที่สามารถช่วยตัวของเราได้เมื่อเรายังจะเจ็บเราจะตายนี่บางครั้งหมอก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมเราก็พยายามไปหาหมอถ้าหมอช่วยได้ไม่มีคนเจ็บคนตายหรอกแต่ทำไมคนบางคนหายบางคนไม่หายทำไมบางคนตายก็เพราะอะไรล่ะเพราะกรรมของเขานั่นแหละฉะนั้นเมื่อวิบากกรรมมันเกิดขึ้นกับเราแล้วอย่าไปโทษใครให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมพยายามละกรรมชั่วทำแต่กรรมดีเมื่อละกรรมชั่วแล้วทำแต่กรรมดีแล้วกรรมดีจะตอบสนองเหล่านั้นให้มีความสุขความเจริญจะอยู่ตรงไหนจะเดินตรงไหนจะนั่งตรงไหนจะนอนตรงไหนมีแต่ความผาสุกเท่านั้นเองฉะนั้นศีลธรรมทำให้เหล่านั้นมีความสุขสังคมใดก็แล้วแต่ครอบครัวใดก็แล้วแต่ไม่มีศีลไม่มีธรรมครอบครัวนั้นไม่มีความร่มเย็นมีแต่ความทุกข์ความร้อนแล้วถามว่าในวัดไม่มีแต่ความทุกข์ความร้อนไหมไม่มีเพราะอะไรเพราะในวัดมีแต่คนมีศีลมีธรรมแล้วบ้านเราถามว่ามีความทุกข์ความร้อนมีความวุ่นวายไหมมีเพราะอะไรเพราะบุคคลครอบครัวนั้นไม่มีศีลและไม่มีธรรมฉะนั้นวันนี้เราก็มาได้ฟังการปรารภธรรมในเหตุที่ว่ามาบำเพ็ญบุญและกุศลโดยการฟังพระสวดอภิธรรมแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสที่เรานั้นสวดให้กับหลวงพ่อสนองท่านก็เป็นเวลาก็เกือบ800วันแล้วก็ถือว่าเรานั้นยังมีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมกันตลอดไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดถ้าเรายังไม่เบื่อฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยอย่าเบื่อสิ่งที่ไม่ดีสิ่งดีภายนอกนั้นจงเบื่อหน่ายแล้วมันจะคลายกำหนัดฉะนั้นคนก็ถามอาจารย์ว่าหลวงพ่อจะไว้กี่เดือนกี่ปีก็จะบอกให้รู้เลยว่าไม่ต้องถามสวดไปเรื่อยๆเทศไปเรื่อยๆจนกว่าไม่มีใครจะฟังแต่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครฟังอย่างน้อยทางบ้านก็ฟังเพราะว่าทางบ้านก็ติดตามรายการของหลวงพ่อสนองท่านแล้วเราก็มีโอกาสสมัยก่อนก็จะพูดว่าไม่มีโอกาสได้มาฟังเทศฟังธรรมเพราะไม่ได้ไปวัดไม่มีใครพาไปวัดคนแก่ก็อยากจะมาวัดอยากจะมาทำบุญเดี๋ยวนี้ก็หมดโอกาสแต่ตอนนี้ไม่หมดโอกาสแล้วบางคนอยากจะทำบุญก็ไม่มีโอกาสมาทำบุญด้วยตัวเองเดี๋ยวนี้อะไรมาสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างมาไม่ได้ก็โอนเข้าบัญชีโทรศัพท์มาเอาจะทำบุญนั่นนั้นตะไลก็ได้ทำแล้วเช้ามาก็เปิดวิทยุเปิดทีวีรับศีล5 6โมงเช้าแต่ของเรานี่มันตี3ครึ่งเราก็ตื่นกันมาแล้วตี4ก็สวดมนต์ทุกวันพอตี5ก็นั่งสมาธิ6โมงก็สมาทานศีลฉะนั้นศีล5เราต้องสมาทานทุกวันนะโยมตั้งจิตเลยนะให้มันเป็นนิสัยนะให้ศีลรักษาเรานะเราไม่ต้องไปรักษาศีลเขาหรอกศีลจะรักษาเรากายวาจาใจของเรานี้ให้มันเป็นปกติแล้วเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันมีโอกาสนะไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วไม่มีโอกาสจะได้ทำบุญไม่มีโอกาสจะได้ฟังตามแล้วฟังก็เหมือนกันแต่ไม่รู้เรื่องนะเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเป็นอะไรก็แล้วแต่เกาะอยู่ตามเพดานพระท่านเทศไปก็ไม่รู้เรื่องเพราะมันฟังไม่ได้ต
ถ้าเรายังมีโอกาสฟังก็ฟังเทศฟังธรรมและปฏิบัติธรรมไป

จิตใจของเราก็จะได้เจริญขึ้นแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลนะกฐินพวกเราก็ได้ทำบุญกันหลายๆวันนะก็ถือว่าเป็นโอกาสของเรานั้นได้ทำทานบารมีเป็นกาลทานนะเพราะว่าปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวนะฉะนั้นวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลานะก็ขอยุติจบลงก็ขออำนาจของคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณบารมีของครูบาอาจารย์ที่ท่านบำเพ็ญเพียรมาที่ท่านได้นำพาพวกเรานั้นได้รู้จักการประพฤติได้รู้จักการปฏิบัติก็ขอบุญบารมีจงมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านปรารถนาความสุขก็ให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความ

0: คนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาโดยเมตตาโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมเรื่องกรรมที่ต้องชดใช้สมัยผมยังเด็กอายุประมาณ 4-5 ขวบมีอุปนิสัยที่รักการฆ่าสัตว์มากๆโดยเฉพาะแมลงฆ่าเป็นชีวิตจิตใจวันไหนไม่ได้บี้มดหรือเด็ดแขนขาแมลงเล็กๆแล้วมันจะหงุดหงิดผมเริ่มสนุกสนานกับการฆ่าด้วยวิธีธรรมดาธรรมดาไล่ไปจนถึงการฆ่าด้วยกรรมวิธีแปลกพิสดารเท่าที่จะสรรหาได้เมื่อนับสัตว์น้อยๆที่ฆ่ามาเกือบ10ปีรวมแล้วเชื่อว่าเกินล้านตัวแค่ทุบรังมดแดงโคนต้นมะม่วงที่สูงเกิน1ฟุตแล้วจุดไฟเผาตายยกรังศพก็เกลื่อนหลายแสนแล้วแถมนั่นยังเป็นเรื่องสนุกสนุกแค่หนเดียวเท่านั้นนับประสาอะไรกับการสังหารโหดที่ทำเป็นกิจวัตรประจำวันในคราวอื่นๆตอนนั้นไม่ว่าใครหน้าไหนมาเตือนมาห้ามผมก็ไม่ฟังแถมยังชวนน้องสาวมาร่วมฆ่าด้วยเป็นอาจินและด้วยอาจินกรรมนั่นแหละได้ส่งเศษกรรมเบาๆที่ล้นจากการเสวยผลในนรกมาให้ผลขณะยังมีชีวิตอยู่กล่าวคือในเวลาไม่เกิน5ปีหลังจากฆ่าสัตว์ต่อเนื่องกันมามันทำให้ผมเกิดโรคประหลาดคันตามร่างกายไม่หยุดแสบคันมากๆเกาจนเลือดออกก็ไม่หายไปหาแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆก็ไม่รู้สาเหตุของโรคหมอวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นอะไรแต่ผมกลับรู้สึกแสบร้อนบริเวณผิวหนังมากจนไม่อาจบรรยายให้ใครเข้าใจได้จนกระทั่งหลายๆคนก็หาว่าผมสำออยไปเองถัดมาโรคภูมิแพ้ที่เคยเป็นเมื่อสมัยเด็กก็กำเริบขึ้นอาการคันสารพัดรูปแบบประเดประดังเข้ามาจนตั้งตัวไม่ติดผมเริ่มแพ้ผักผลไม้อาหารประเภทต่างๆเช่นเงาะลำไยลิ้นจี่ถั่วช็อกโกแลตและอาหารอื่นๆที่เป็นของแสลงประมาณว่าครั้งหนึ่งในชั่วโมงคหกรรมที่โรงเรียนอาจารย์สั่งให้นักเรียนทุกคนคว้านเงาะเอาเม็ดออกพอผมโดนน้ำของมันเท่านั้นไม่ทันได้กินด้วยซ้ำตาทั้งสองข้างก็บวมเป็นปลาทองแล้วก็คันทรมานเกินทนผมขยี้แรงจนแทบจะหลุดจากเบ้าตาไม่ใช่แค่ตาเท่านั้นเวลาผมเกิดภูมิแพ้ผมจะคันไปทั่วทั้งตัวบางครั้งลมพิษขึ้นเป็นแผ่นๆจนแทบไม่เหลือที่ว่างบนผิวหนังแถมยังหายใจไม่ออกเพราะคอบวมจนปิดหลอดลมต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลจนเป็นเรื่องปกติสมัยเรียนที่โรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมถึงมัธยม5จนเป็นภาพชินตาของอาจารย์และเพื่อนๆนอกนั้นก็แพ้ฝุ่นแพ้อากาศที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วเช่นอากาศร้อนอบอ้าวก็เริ่มแล้วจากอาการคันก็ขยับขยายเป็นการไอเรื้อรังและตอนที่ไอไม่หยุดเนี่ยต่อให้ใช้ยาแก้ไอแผนไหนก็หยุดไม่อยู่ไอมันทั้งคืนติดต่อกันหลายๆสัปดาห์

ช่วงหลังนี่ไอจนเส้นเลือดในคอแตกเลยจะว่าไปปัจจุบันนี้ผมก็ยังเป็นไข้หวัดใหญ่ลงคอให้นั่งไออยู่เป็นเดือนๆเสมอแต่โรคคันผิวหนังนี่สิไม่หายคันตลอด24ชั่วโมงคันติดต่อกัน 2-3 ปีจนต้องพกยาคาราดิวไว้กับตัวตลอดเวลายอมรับว่าทรมานมากในการมีชีวิตอยู่อย่างมนุษย์ปกติจนเกิดท้อใจอยากตายขึ้นมาเพราะคิดว่าเราคงเป็นโรคนี้ไปตลอดชีวิตนี่แค่เศษกรรมนะและแล้ววันหนึ่งผมนึกยังไงไม่รู้เดินไปหลังบ้านบริเวณห้องเก็บของที่เขาทิ้งพวกหนังสือเพื่อชั่งกิโลขายก็บังเอิญไปเจอหนังสือเรื่องกฎแห่งกรรมและตายแล้วไปไหนวางทิ้งอยู่คู่กันก็เลยนึกสนใจแล้วหยิบมาอ่านดูเพราะเดิมทีก็ชอบเรื่องแนวผีๆสางๆและแนวลึกลับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วปรากฏว่าอ่านแล้วชะงักเลยโดยเฉพาะหน้าหนึ่งของหนังสือกฎแห่งกรรมที่เล่าถึงเศษวิบากสำหรับพวกชอบฆ่าแมลงจะทำให้เป็นโรคคันอย่างไร้สาเหตุและหลังจากอ่านจนจบครบทุกเล่มผมก็เกิดโอดตับปะคือความเกรงกลัวผลแห่งอกุศลอย่างรุนแรงเรียกว่าเอานรกสวรรค์มาขู่ได้ผลชะงักเลยล่ะมันก็แปลกนะที่หนังสือธรรมะแบบชาวบ้านแค่สองเล่มเปลี่ยนชีวิตผมได้ทันทีทันใดราวปาฏิหาริย์นับจากวันนั้นผมตั้งจิตปฏิญาณแน่วแน่ว่าผมจะเลิกการฆ่าสัตว์ทั้งปวงนับแต่วินาทีนั้นแล้วเชื่อไหมโรคคันที่ผมป่วยทรมานมา 3-4 ปีทุเลาลง 50% ภายใน1เดือนอย่างสังเกตได้จากนั้นโรคภูมิแพ้ต่างๆก็ค่อยๆลดลงภายในไม่กี่เดือนถัดมาความถี่ในการเข้าออกโรงพยาบาลก็ลดลงภายในปีนั้นแล้วมีพัฒนาการทางสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งณปัจจุบันนี้อาการคันและภูมิแพ้ของผมแทบจะหายเป็นปลิดทิ้งแล้วยังเหลือก็แต่เวลาผมบาดเจ็บหรือเป็นโรคอะไรที่คนอื่นเขาจะหายกันภายในไม่กี่วันผมเป็นเรื้อรังรักษายากกว่าคนอื่นเขาหลายเท่าล่าสุดตอนอายุ25ก็เป็นแผลผ่าตัดเล็กที่บวมไม่ยุบสักทีก็คือการไปคลิปอวัยวะเพศซึ่งใครๆเขาก็ทำแต่ของผมทำแล้วมีปัญหาเจ็บปวดอยู่เป็นเดือนๆก็ยังไม่หายมีการอักเสบน้ำเหลืองน้ำหนองไหลเยิ้มเจ็บจนเดินไม่ได้รู้สึกเหมือนอวัยวะจะฉีกขาดออกจากกันวันๆต้องนั่งๆนอนๆอยู่กับที่เมื่อไปทำแผลที่โรงพยาบาลก็ต้องเกิดเหตุผิดพลาดผ้าพันแผลหลุดแทบทุกครั้งเมื่อกลับมาถึงบ้านจนหมอต้องเอาแอลกอฮอล์สดๆราดล้างแผลกันไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบและวันหนึ่งตอนที่ผมสิ้นหวังกับอวัยวะเพศสุดๆเพื่อนสนิทของผมที่มียานสัมผัสกรรมได้ก็มาถามผมว่าแกเคยไปฉีกขาและปีกของแมลงปอที่ไหนหรือเปล่าเพื่อนพูดทั้งที่ผมไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมาก่อนตอนนั้นภาพที่ผมเคยฉีกขาปูทะเลตัวหนึ่งจนมันเหลือแต่ตัวกลิ้งไปกลิ้งมาอย่างน่าเวทนาและเหตุการณ์ที่ผมเด็ดปีกแมลงปอตัวใหญ่ในสนามหญ้ามันย้อนกลับมาเป็นฉากๆแค่คิดตามก็รู้สึกสิ้นหวังร้องไห้เหมือนกับเราตกอยู่ในสภาพของแมลงตัวนั้น
จนต้องอธิษฐานขอบุญกุศลมาช่วยอวัยวะเพศจึงหายเป็นปกติภายในไม่กี่วันทุกวันนี้ผมเลิกการฆ่าและทรมานสัตว์โดยเด็ดขาดแล้วเพิ่งอาราธนาศีลข้อหนึ่งตลอดชีวิตเมื่อ3ปีก่อนยุงมารุมกัดหน้าพรุนก็ไม่ตกถึงจะโมโหรำคาญขนาดไหนก็ตามแมลงสาบที่เคยทำผมเผลอฆ่าไป 3-4 ตัวในรอบ10กว่าปีนี้ถึงผมจะกลัวมากขึ้นสมองเวลามันบินรุกไล่ก็ตั้งใจจะหยุดเด็ดขาดถ้าเจอมันในห้องผมก็พร้อมจะขนข้าวของไปนอนห้องอื่นและจากแค่โอดตับปากคือไม่ทำร้ายใครเพราะเกรงกลัวผลเมตตาก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นแถมยังมีหิริคือความละอายต่อการเบียดเบียนพ่วงมาด้วยหากผมพลั้งมือฆ่าแมลงสาบสักตัวบางทีนั่งรู้สึกผิดเป็นวันๆเลยสำหรับการละลายกรรมในเชิงรุกถ้ามีโอกาสก็จะชวนพ่อแม่หรือเพื่อนๆไปปล่อยปลาไถ่ชีวิตสัตว์เพื่อชดเชยสัตว์ที่เคยฆ่าไปจนกลายเป็นประเพณีประจำบ้านและกิจกรรมในหมู่เพื่อนฝูงไปแล้วไอเดียนี้ก็มาจากพระสูตรที่สามเณรช่วยปลาเกยตื้นแล้วอายุยืนสำหรับพุทธศาสนานับแต่ได้พบหนังสือเล่มแรกด้วยเหตุปัจจัยก็บังเกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้าสำนึกบุญคุณของพระรัตนตรัยล้นเหลือจนยกเอาเป็นธรรมนูญและสารณะแห่งชีวิตตั้งใจศึกษาอบรมตนอย่างจริงจังมาตั้งแต่บัดนั้นปัจจุบันนี้สัตว์ที่เคยรบกวนมากๆก็น้อยลงไปทุกทีผมไม่เคยถูกรบกวนจากมดยุงหรือแมลงสาบอย่างรุนแรงเหมือนสมัยก่อนอีกเลยความหวาดกลัวพวกแมลงหรือสัตว์ต่างๆที่เคยมีจนขึ้นสมองก็คลายลงจนกลายเป็นคนรักใคร่เอ็นดูสัตว์หลายๆชนิดไปโดยอัตโนมัติอาการป่วยเรื้อรังรักษาหายยากๆเช่นผมร่วงโรคผิวหนังภูมิแพ้อาการไอไม่หยุดสภาพที่ขนตา งอกเข้าไปแยงลูกตาก็บรรเทาลงเป็นอันมากนานๆครั้งก็บั่นทอนสุขภาพบ้างเป็นระยะระยะแต่เมื่อเป็นแล้วก็เจอยาดีเจอช่องทางในการรักษาหาทางออกจากโรคเหล่านั้นได้ดีรวมถึงเจอโรงพยาบาลที่ถูกชะโลกซึ่งไปแล้วรู้สึกสบายใจอย่างประหลาดสมัยก่อนโรงพยาบาลที่ไปเป็นประจำนั้นไม่เคยรักษาโรคได้หายเลยเนื้องอกในไตที่เข้าข่ายจะลุกลามเป็นมะเร็งที่ถูกตรวจพบก็ไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากสะสมกุศลกรรมมากขึ้นและพบเจอช่องทางการบำบัดแปลกๆที่ช่วยให้สุขภาพโดยรวมกระ

0: เงินและเวลาเงินและเวลาอันยาวนานของชีวิตเป็นสิ่งน่ากลัวและน่าเบื่อหน่ายแต่มนุษย์เราก็ยังไม่ฉลาดพอที่จะกลัวมันยังแสวงหาสองสิ่งนี้อยู่ด้วยความตั้งอกตั้งใจจริงจังจะเห็นได้จากธุรกิจต่างๆอันสามารถทำเงินได้มากและยาอายุวัฒนะที่คนพากันแสวงหารวมทั้งคำอวยพรการขอพรเพื่อให้มีอายุยืนยาวซึ่งอันที่จริงก็คือการเจ็บป่วยอันยาวนานนั่นเองคุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่มีเงินมากหรืออายุยืนยาวแต่อยู่ที่ได้ทำอะไรอันเป็นประโยชน์แก่ตนแก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ร่วมโลกอื่นๆการมีอายุยืนโดยไร้ประโยชน์นั้นทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติไปมากซึ่งคนมีประโยชน์ควรจะได้โดยชอบธรรมส่วนการมีเงินมากโดยไม่เป็นประโยชน์แก่ใครก็เป็นการเบียดเบียนสังคมและเบียดเบียนตนเองด้วยมนุษย์ได้เสียเวลาของชีวิตไปกับสองสิ่งนี้เป็นอันมากถ้าเขาไม่ทำชีวิตให้มีคุณค่ามันคุ้มกันหรืออย่าโง่นะจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสิงห์อินทสระ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

การที่เรารู้จักทำบุญรู้จักสนใจการทำบุญนี่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีกุศลกุศลแปลว่าฉลาดคนที่ไม่รู้จักการทำบุญก็เรียกว่าคนไม่มีกุศลคือไม่ฉลาดการฉลาดเนี่ยตามหลักของพุทธศาสนาก็มีหลายฉลาดกุศลนี่ก็มีหลายกุศลกุศลด้วยการให้ทานให้แล้วดีใจให้แล้วเข้าใจว่าให้ทานประเภทไหนจึงจะได้ความสุขความสงบหรือได้ประโยชน์มากกุศลจากการรักษาศีลรักษาศีลอย่างไรที่จะได้บุญกุศลมากฉลาดในการรักษาศีล และกุศลอย่างไรที่ฉลาดในการทำสมาธิเจริญใจให้สงบฉลาดอย่างไรถ้าคนเราไม่มีกุศลแล้วเนี่ยก็ยึดแต่เพียงว่าบุญอย่างเดียวทำอะไรก็ทำบุญแต่ที่จริงบุญที่จะทำเนี่ยต้องเกิดความฉลาดบุญแปลว่าสุขใจบุญแปลว่าเย็นใจบุญแปลว่าเบิกบานใจกุศลแปลว่าฉลาดมีอุบายอันแยบคายที่เข้าไปกระทำสิ่งนั้นเช่นฉลาดในการให้ทานคนไม่ฉลาดในการให้ทานเช่นไรคนที่ไม่ฉลาดในการให้ทานคือว่าให้แล้วหวังสิ่งแลกเปลี่ยนหวังสิ่งแลกเปลี่ยนก็คือว่าให้ต้องการให้เขาชมเชยว่าตัวเองใจบุญเพราะตัวเองทำบุญเก่งตัวเองทำบุญมากหรือว่าบางคนเพื่อต้องการให้เขายกย่องมีชื่อเสียงเพื่อหวังอนาคตว่าจะได้เป็นโน่นเป็นนี่หรือจะได้ราบยศสรรเสริญหรือจะได้ถูกหวยโดยโปรอย่างนั้นนี่ทำบุญด้วยความไม่ฉลาดทำพวกนี้หวังสิ่งตอบแทนนี่จะได้ไม่ได้กุศลก็เรียกได้แต่บุญคือความดีใจแต่เพิ่มปีติที่ตัวเองได้ทำถ้าได้สมใจก็ชอบเพราะเนี่ยบุญให้ผลแก่เราแต่ถ้าทำไม่ได้ผลแล้วเนี่ยก็จะเสียใจเพราะบุญไม่ช่วยเราอย่างเช่นบางคนมาทำบุญแล้วก็หวัง

จะถูกหวยหวังจะร่ำรวยแต่พอไม่ได้แล้วก็ว่าบุญนั้นไม่ช่วยนี่แหละทำบุญแบบไม่ฉลาดไม่มีกุศลทำบุญฉลาดจะต้องไม่หวังอะไรสิ่งตอบแทนคือทำอย่างไรใจเราเนี่ยมีความโลภมีความตณหียึดว่าอะไรก็เป็นของเราไปหมดทำอย่างไรที่จะให้สละละวางทำใจอย่างไรที่จะให้ทำให้เบาบางจากความตณีความโลภด้วยอุบายต่างๆคือให้ทานด้วยอุบายต่างๆเพื่อกำจัดความหลงกำจัดความโลภกำจัดความโกรธกำจัดความตณีเรียกว่ากุศลแปลว่าผู้ฉลาดอันแยบคายอย่างบางคนเนี่ยมีความรู้มากมีเงินมากก็คิดว่าตัวเองนี่ให้ทานด้วยความฉลาดก็บอกว่าบางทีก็ไปคิดว่าตัวเองถูกยกย่องตัวเองติเตียนคนอื่นว่าผิดบางคนนี่เอาสุนัขมาเลี้ยงเนี่ยเต็มบ้านหมดไปเก็บสุนัขที่เลื้อนมาเลี้ยงบอกทำไมชวนไปวัดก็ไม่ไปชวนตักบาตรทำบุญก็ไม่ไปบอกว่าทำแบบคิดว่าตัวเองฉลาดบอกว่าเลี้ยงสุนัขดีกว่าเพราะไม่มีใครเลี้ยงพอมันน่าสงสารใครๆก็ทอดทิ้งก็คิดว่าตัวเองฉลาดตัวเองมีความรู้บางคนเนี่ยไปเรียนชั้นสูงๆมาก็เก็บสุนัขมาเลี้ยงมีเท่าไหร่ก็เมตตาเลี้ยงเต็มบ้านหมดกรรมรักษาคิดเรียนบอกว่าพระไม่ต้องเลี้ยงหรอกพระมีคนเลี้ยงแล้วพระอิ่มแล้วพระรวยแล้วมีที่อยู่สบายมีที่นอนสบายบางองค์มีแอร์นอนมีสเตอริโอฟังมีโทรทัศน์ดูมีรถเข็นขี่อะไรสบายพระมีคืนเช้าก็มีคนมาถวายไม่มีลำบากอะไรก็เลยว่าสุนัขเนี่ยไม่มีใครเลี้ยงมันตอนเช้ามามันก็หากินไม่ได้บางตัวในนอนตายอยู่ข้างถนนเพราะไม่มีใครรักไม่มีใครสงสารถ้าพูดกันตามธรรมดาโลกโลกเนี่ยพูดกันแบบคนฉลาดหรือคนมีปัญญาแบบโลกโลกอ่ะเขาก็มองว่าเออจริงนะไม่ต้องให้พระเราให้สุนัขดีกว่าคนมัน อดอยากก็เลยหันเหว่าเลี้ยงสุนัขดีกว่าเลี้ยงพระก็ไม่เอาข้าวไปถวายพระแล้วก็นี้ถอยหลังให้ศาสนาก็ไปให้ทานแบบนี้บางคนก็ไปให้คนตาบอดบ้างให้คนหูหนวกบ้างคนบ้าใบ้คนพิการพวกเด็กกำพร้าบ้างคือคิดว่าบุญอย่างนั้นเป็นบุญยิ่งใหญ่ก็ไม่คิดจะให้แก่ศาสนาอันนี่ยกข้อเปรียบเทียบว่าคนที่ไม่มีกุศลไม่คิดทำบุญด้วยกุศลจะคิดว่าทำอย่างนั้นแล้วได้บุญมากก็เลยไปให้ทานแบบนั้นที่จริงทานเนี่ยเราต้องศึกษามีหลายขั้นมีหลายตอนมีละเอียดอ่อนมากที่ว่าเราจะให้อย่างไรที่จะได้บุญมากให้อย่างไรจะเกิดปัญญาผลที่สุดแล้วเป็นไงโยมถ้าพูดเปรียบเทียบแล้วสุนัขเนี่ยมันก็อยู่กันมากๆนะเข้ามันก็แพร่เชื้อโรคแล้วก็กัดกันทะเลาะกันทั้งคืนทั้งวันให้เจ้าของก็ต้องมานั่งแยกเป็นกรรมการห้ามสุนัขไม่ให้กัดกันเอาไปไว้กรงโน้นก็กัดกรงนี้กัดที่แล้ววันยังค่ำคืนยังรุ่งไม่มีเรื่องอะไรห้ามสุนัขมันทะเลาะกันมันถ่ายมากขี้มากแล้วก็เป็นห่วงเป็นทุกข์อีกแล้วก็ต้องเอามันเอาไปฉีดยากันสุนัขบ้าอีกฉีดแล้วไม่มีอะไรปีทั้งปียุ่งอยู่กับสุนัขก็คิดว่าได้บุญผลที่สุดเนี่ยใจเราเนี่ยก็ห่วงแต่สุนัขถ้าตายขณะนั้นเนี่ยเราจะไปไหนนะตายขณะนั้นเนี่ยเราก็คงอยู่กับสุนัขแน่นอนเพราะเราห่วงมันไม่มีใครจะให้ข้าวมันกินมันจะอดตายผลที่สุดแล้วเนี่ยมีแต่กังวลแต่เรื่องสุนัขใจตัวเองเนี่ยใจตัวเองเนี่ยไม่มีพระอยู่ในใจเลยมีแต่สุนัขเต็มหัวใจมีแต่สุนัขมีแต่แมวมีแต่สัตว์มีแต่สัตว์อยู่ในหัวใจหลับตามอะไรก็ได้ยินแต่ได้เห็นแต่พวกสุนัขนี่เปรียบเทียบว่าคนไม่ฉลาดทำบุญผลที่สุดแล้วทำไงที่จริงการเลี้ยงเนี่ยก็ควรเลี้ยงด้วยเมตตาตัวสองตัวเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านแต่เราทำไมไม่อุเบกขาไปเก็บเอามาเต็มบ้านหมดเลยมาเลี้ยงแต่พระผ่านบ้านไม่ใส่บาตรถือว่ามีคนให้กินแล้ว

อันนี้สุนัขมันสั่งสอนใครได้ไหมสุนัขมันจะสั่งสอนใครก็ไม่ได้อย่างมากก็แค่เฝ้าบ้านจะรักษาศาสนาก็ไม่ได้จะมาสอนศีล5ศีล8ให้โยมก็ไม่ได้จะสอนสมถะกรรมฐานก็ไม่ได้จะสืบศาสนาก็ไม่ได้จะพุทธปฏิบัติให้คนดูว่านี่นะสำรวมกายวาจาใจให้เป็นบุญกุศลก็ไม่ได้ผลที่สุดถ้าเราทุกคนทำบุญเลี้ยงแต่สุนัขอย่างเดียวไม่เลี้ยงพระนิยมศาสนาก็อยู่ไม่ได้เลิกตักบาตรเลิกทำบุญพระผ่านบ้านก็ไม่เอาแล้วเก็บสุนัขมาให้ทานดีกว่านั่นแหละก็เรียกว่าทำบุญแบบคนไม่มีปัญญานี่ศาสนาเราก็เริ่มเสื่อมถอยจากทานบารมีพระก็จะหาบาตรบิณฑบาตไม่ได้เพราะคนสมัยใหม่มีความรู้แบบนี้หมดคิดว่าเลี้ยงสุนัขได้บุญมากกว่าเพราะไม่มีใครเลี้ยงแต่ไปให้คนตาบอดหูหนวกซึ่งคนตาบอดหูหนวกเนี่ยก็ควรให้เป็นสงเคราะห์คนหูหนวกตาบอดเนี่ยเขาก็เป็นคนมีกรรมที่ไม่สามารถที่จะแก้กรรมตัวเองได้เรียกว่าคนรับกรรมสุนัขนี่ก็เรียกว่าคนสัตว์ที่มีกรรมรับกรรมเสวยกรรมหูหนวกตาบอดก็เป็นสัตว์ที่มีกรรมรับกรรมไม่สามารถจะปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้พระพุทธเจ้าท่านจึงห้ามบวชในพุทธศาสนาเพราะอภัพบุคคลตาบอดหูหนวกบ้าใบ้เนี่ยเราสงสารเมตตาจริงแต่เขาไม่สามารถที่จะมาให้กับศาสนาเราเจริญรุ่งเรืองได้นี้เรียกว่านี่เรียกว่าไม่มีคนทำบุญไม่เป็นไม่มีกุศลก็ไม่แยกแยะตอนนี้คนที่มีความเห็นนี้เดี๋ยวนี้มีมากเลยโยมมีมากไม่ต้องไม่ได้มาทำลายศาสนาแล้วแต่เขาไม่ส่งเสริมศาสนาเขาบอกว่าพระเนี่ยสบายแล้วเขาไปสงสารพวกนี้แต่แท้ที่จริงพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยทำให้คนไทยเราเนี่ยนะทั่วโลกยอมรับว่าคนไทยเนี่ยใจดีเป็นเมืองยิ้มเป็นบุคคลที่ไม่เหมือนประเทศไหนมาเมืองไทยเนี่ยวัดบาอารามเนี่ยสวยงามมาแล้วเพลิดเพลินเห็นคนไทยเนี่ยยิ่งถ้าคนไทยเราทุกคนเนี่ยเลิกเบียดเบียนกันนะฮะเลิกฆ่าสัตว์เลิกปล้นเลิกจี้เลิกลักขโมยกันเลิกนะผิดศีลผิดธรรมเป็นคนมีเมตตามากๆเนี่ยคนทั่วโลกจะมาเอาเป็นตัวอย่างว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้คนไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมมีความดีงามแต่นี้คนเราไม่รู้ก็นึกว่าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงคนพิการแล้วนั่นได้บุญสูงสุดแต่ที่จริงนั่นเป็นเพียงทานขั้นต้นนะทานขั้นต้นไม่ใช่ทานอุปปารมีไม่ใช่ทานปรมัตถปารมีเราต้องศึกษาบารมีสิบทัศว่าทำบุญอย่างไรจะได้บุญมากพระพุทธเจ้าในท่านทำถูกต้องท่านสร้างบารมีถึง30ทัศต้นหลักก็คือสิบทัศทานบารมีทานอุปารมีทานปรมัตถปารมีทานยังไม่เหมือนกันนะศีลบารมีศีลอุปารมีศีลปรมัตถปารมีแล้วก็ปัญญาบารมีปัญญาอุปารมีปัญญาปรมัตถปารมีเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะอุปารมีแล้วก็ศีลแล้วก็เนกขัมแล้วก็ปัญญาก็ขึ้นไปเป็นลำดับไปถึงสัจจะอธิษฐานขันติเมตตาอุเบกขาก็มีอย่างละ3แยกออกไปได้เป็น30บารมี30พอครับพอทำครบสมบูรณ์แล้วจึงเป็นพุทธเจ้าจึงเป็นพุทธเจ้าแล้วก็ตรัสรู้ธรรมก็มาเทศนา 84,000 พระธรรมขันธ์ให้หมู่เวไนยสัตว์ทั้งหลายได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะวิธีดับทุกข์ที่ใจทุกคนก็ได้ฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมแล้วก็คนที่ไม่รู้บรรลุก็สืบศาสนาเรียนรู้กันต่อมาถึง 2,000 กว่าปีมาถึงวันนี้นี่คือเรื่องเริ่มต้นนะฮะดังนั้นถึงว่าทำบุญเนี่ยบุญแปลว่าสุขใจบุญแปลว่าสงบใจบุญแปลว่าใจเย็นกุศลแปลว่าฉลาดในอุบายที่ทำให้เกิดขึ้นกุศลแปลว่าฉลาดฉลาดละความโลภละความตณีฉลาดละความโกรธฉลาดละความพยาบาท
ฉลาดทำองค์ฌานให้สมาธิเกิดขึ้นฉลาดทำให้ปัญญาเกิดขึ้นนี่เรียกว่ากุศลเกิดขึ้นเกิดความฉลาดถ้าอกุศลเกิดขึ้นแล้วอกุศลก็ไม่ฉลาดเป็นคนที่ไม่ฉลาดในการให้ทานไม่ฉลาดในการรักษาศีลไม่ฉลาดในการทำสมาธิคนพวกนี้เรียกว่าไม่มีกุศลแล้วคนหมดบุญหมดกุศลหมดบุญเป็นไงคนใจร้อนคนใจร้ายคนขี้โกรธคนอิจฉาริษยาเขาเก่งคนไม่มีความสุขทางใจเรียกว่าคนหมดบุญคนไม่มีบุญคนไม่มีกุศลก็ไม่มีอุบายที่จะทำอะไรได้เลยก็ไม่ฉลาดก็ไปเลี้ยงสุนัขอย่างนี้ฮะไปเลี้ยงสุนัขดีกว่าเขาเรียกว่าคนหมดกุศลบุญมีแต่หมดไม่มีกุศลนะเพราะไม่ฉลาดคิดว่าเลี้ยงสุนัขดีกว่าเลี้ยงพระอย่างเงี้ยวันนี้เมื่อเรามาพิจารณาแล้วว่าพุทธศาสนาเนี่ยเพราะคนไทยเราเลี้ยงพระมาตั้ง 2,000 กว่าปีตักบาตรทำบุญไม่ได้ขาดพระสงฆ์เนี่ยได้เรียนพระไตรปิฎกแปลพระไตรปิฎกรักษาพระไตรปิฎกแล้วก็บวชเสียสละสืบทอดศาสนามาถึงช่วง 2,000 กว่าปีนี่เพราะผู้มีปัญญาพระท่านศึกษาเราเรียนพุทธศาสนาเนี่ยคนโง่บวชไม่ได้นะโยมนะคนโง่ไม่ครบอาการ32นี่มันเป็นพระก็ไม่รู้อะไรมาทำให้ศาสนาเสื่อมแต่คนฉลาดเนี่ยทำให้ศาสนาเจริญฉะนั้นจึงว่าทานเบื้องต้นเนี่ยเราต้องรู้จักให้พุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ทานนามัยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานท่านบอกว่าให้แก่สัตว์ไม่มีเท้า100ครั้งยังไม่สู้กับสัตว์ที่มีเท้า1ครั้งให้กับสัตว์มีเท้า2เท้าก็ยังน้อยกับสัตว์4เท้าให้กับสัตว์4เท้า100ครั้งก็ยังไม่เท่ากับให้มนุษย์พิกลพิการ1ครั้งให้กับมนุษย์พิกลพิการ100ครั้งก็ไม่เท่ากับให้มนุษย์ที่ไม่พิกลพิการครั้งเดียวทำไมเป็นงั้นล่ะคนอยากคิดว่ามนุษย์พิกลพิการเนี่ยให้แล้วได้บุญมากแล้วให้กับมนุษย์ที่ไม่พิกลพิการเนี่ย100ครั้งก็ยังน้อยกว่าให้แก่มนุษย์ที่มีศีล5ครั้งเดียวไม่ได้ให้กับมนุษย์ที่มีศีล5 100ครั้งอย่างน้อยก็ให้คนมีศีล8ครั้งเดียวก็ไม่ได้ให้กับมนุษย์ที่มีศีล8 100ครั้งก็อย่างน้อยก็ให้มนุษย์ที่บวชมีศีลเป็นสามเณรครั้งเดียวไม่ได้ให้กับสามเณร100ครั้งยังเท่ากับพระภิกษุผู้มีศีลครั้งเดียวไม่ได้ให้กับพระภิกษุ100ครั้งแต่ยังเท่ากับให้พระภิกษุที่เจริญปฐมฌานครั้งเดียวไม่ได้ที่เจริญสมาธิให้พระภิกษุเจริญสมาธิ100ครั้งยังเท่ากับให้ภิกษุที่เจริญสมาบัติครั้งเดียวไม่ได้ให้พระภิกษุที่เจริญสมาบัติ100ครั้งก็ยังน้อยกับพระภิกษุที่เจริญเป็นโสดาบันครั้งเดียวไม่ได้ให้กับพระโสดาบัน100ครั้งก็ยังน้อยกับให้พระภิกษุที่เป็นพระสกิทาคาครั้งเดียวก็ไม่ได้ให้กับพระสกิทาคา100ครั้งก็ยังไม่เท่ากับให้พระอนาคาครั้งเดียวไม่ได้ให้แก่พระอนาคา100ครั้งก็ยังไม่เท่ากับให้พระอรหันต์ครั้งเดียวไม่ได้ให้กับพระอรหันต์100ครั้งก็ยังไม่เท่ากับพระอรหันต์ที่เข้านิโรธสมาบัติพระนิโรธสมาบัติครั้งเดียวก็ไม่ได้ให้กับพระอรหันต์เข้านิโรธสมาบัติ100ครั้งก็ยังไม่เท่ากับให้พระพุทธเจ้าครั้งเดียวไม่ได้ให้พระพุทธเจ้า100ครั้งก็ยังไม่เท่ากับให้พระพุทธเจ้าที่มีพระภิกษุสงฆ์เป็นองค์สงฆ์อยู่ด้วยครั้งเดียวก็ไม่ได้นี่แหละที่สุดก็คือว่าให้กับพระพุทธเจ้าและพร้อมด้วยพระสงฆ์เนี่ยถือว่าเป็นทานอันประเสริฐเป็นสังฆทานให้เป็นสังฆทานทานบุคคลเนี่ยยังทู่กับสังฆทานที่มีพุทธเจ้าเป็นประธานไม่ได้เพราะให้ไม่เจาะจง
เพราะทำบุญไม่เจาะจงเนี่ยไม่เสียใจเมื่อเราให้พระวัดเนี้ยให้ไปทั้งหมดเนี่ยทุกองค์เนี่ยเราไม่เสียใจหรอกแต่ถ้าให้องค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยให้เพื่อสมภารให้เพื่อลูกวัดองค์ใดหนึ่งเนี่ยพอถ้าเกิดท่านเป็นอะไรไปหรือท่านไม่พูดกับเราหรือท่านสึกหาละเพศหรือท่านไปอยู่ที่อื่นรู้สึกเราจะเสียใจเพราะเราจ้องใจให้เพียงองค์เดียวแต่ว่าเราให้หมดทั้งวัดเนี่ยองค์ไหนจะดีไม่ดีองค์ไหนจะไงแต่พอท่านจะเป็นยังไงท่านจะสึกไปก็ดีท่านจะไปไหนก็ดีเราไม่เสียใจรู้ว่าเราเนี่ยให้แก่พระสงฆ์สบายใจเข้ากับเราเนี่ยทำบุญหมดทั้งวัดแต่ถ้าเราให้แก่คนคนเดียวเนี่ยถ้าเกิดท่านเป็นยังไงไปเราเสียใจเพราะผูกพันเพียงบุคคลฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้หมดทุกองค์เพื่อพระสงฆ์ก็จะได้มีอานิสงส์มากตอนนี้ให้ทานแก่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เนี่ยร้อยครั้งเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับตัวเองเนี่ยนั่งสมาธิครั้งเดียวก็ไม่ได้นะนั่งกับสมาธิครั้งเดียวก็ไม่ได้ที่ใจตัวเองสงบถ้าว่างั้นหรือว่าให้ทานกับพุทธเจ้าร้อยครั้งเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับตัวเองมีศีล5มีศีล5ตลอดชีวิตเนี่ยตัวเองมีศีล5เนี่ยก็ยังมีศีล5ศีล8เนี่ยสัก100ครั้งก็ยังไม่เท่ากับตัวเองเนี่ยทำสมาธิให้ใจสงบถ้าเราทำสมาธิให้ใจสงบ100ครั้งก็ไม่เท่ากับเราทำให้เข้าถึงฌานครั้งเดียวก็ไม่ได้เราทำฌาน100ครั้งก็ไม่เท่ากับทำเจริญวิปัสสนาครั้งเดียวก็ไม่ได้เราเจริญวิปัสสนา100ครั้งก็ไม่เท่ากับเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นพระไตรลักษณ์ครั้งเดียวก็ไม่ได้นี่เป็นลำดับไปเรื่อยจนถึงโสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์นี่ก็เรียกว่ากุศลเกิดขึ้นทำบุญด้วยความฉลาดตามหลักในพุทธศาสนาเราต้องทำไปอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าให้ทานดังนั้นเราก็สรุปแล้วว่าไอ้การให้ทานแก่พวกสัตว์เนี่ยจะเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่กี่ร้อยกี่พันครั้งก็ไม่เท่ากับให้กับคนมีศีลทำไมจึงให้กับคนมีศีลเนี่ยจึงไม่ได้บุญมากก็คนมีศีลเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ให้โลกนี้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขให้คนเราเนี่ยไม่เบียดเบียนกันแล้วก็เป็นผู้เสียสละถ้าคนเราทั้งโลกเนี่ยมีศีลหมดเนี่ยใครเลยจะเบียดเบียนกันใครเลยจะเอาสุนัขปล่อยให้มันอดอยากใครเลยจะปล่อยให้สุนัขเป็นขี้เรื้อนใครเลยจะไปทิ้งสุนัขให้เรี่ยราดทุกคนก็มีศีลธรรมทุกคนก็ต้องเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านตัวเองไม่ปล่อยเรี่ยราดเพราะที่ปล่อยสุนัขให้เรี่ยราดเนี่ยก็เพราะคนไร้ศีลธรรมมีจัดแล้วก็เลี้ยงไว้ตัวเดียวเอาตัวผู้ไว้ตัวเมียปล่อยทิ้งไปปล่อยวัดเนี่ยวัดเนี่ยต้องเลี้ยงสุนัขเต็มไปหมดถ้าคนเรามีเมตตามีศีลธรรมมันก็มีขอบเขตมีการจำกัดทำอะไรมันก็ไม่เดือดร้อนแก่คนอื่นฉะนั้นถึงว่าให้ทานก็ยังมีอีกทานนำไมบุญสำเร็จในการให้ทานทานก็ยังมี3ประการอภัยทานนะอภัยทานเนี่ยคนที่อภัยทานไม่โกรธโต้ตอบด้วยใจด้วยวาจาเนี่ยคิดว่าช่างเขาเถอะเขาว่าไงก็ช่างเขาอยู่ที่เขาทุกข์อยู่ที่เขาสุขอยู่ที่เขาบุญบาปอยู่ที่เขาเขาว่าไงเราไม่โกรธตอบอภัยเสมอเนี่ยนี่อภัยทานเนี่ยการให้ทานด้วยการไม่โกรธตอบเนี่ยท่านบอกว่าถึงนิพพานได้ในไม่ช้าแล้วก็ธรรมทานเนี่ยธรรมทานนี่คือเกินให้ธรรมะเป็นทานให้ชี้ทางไปสวรรค์นิพพานหรือชี้แนวทางประพฤติปฏิบัติเนี่ยหรือแนะแนวให้แก่คนที่ไม่รู้ทางประพฤติปฏิบัติถ้าเขาเห็นบุญเห็นบาปเห็นทางสวรรค์นิพพานเนี่ยถือว่าเป็นธรรมทานเนี่ยทานที่ให้ความสว่างกระจายเนี่ยถือว่ามีอานิสงส์มากถ้าทุกคนเรามีธรรมทานมีอภัยทานครบ3ประการแล้วจะอยู่เย็นเป็นสุขจะเจริญที่สุดนั่นคือยอดบุญเขาเรียกทานปรมัตถ์นะทานปรมัตถ์เนี่ยคืออภัยทานธรรมทานทานบารมีคือการใ
ให้ธรรมดาตักบาตรทำบุญในสถานบารมีทานอุปปารมีคือให้อะไรให้ของรับ

ให้ของรักเช่นให้ลูกให้เมียให้ภรรยาเนี่ยอุทิศให้เป็นค่าทาสหรือสละไปเนี่ยก็ทานที่ให้ของรักเนี่ยถือว่าเป็นทานชั้นสูงแล้วทานให้เลือดเนื้อกายใจเนี่ยถือว่าเป็นทานปรมัตถ์นะทานให้ดวงตาให้ดวงใจทานอุทิศชีวิตเนี่ยแม้แต่ร่างกายตัวเองก็อุทิศให้เช่นพระพุทธเจ้าเคยสร้างบารมีเป็นพวกกระต่ายอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นเสือแม่ลูกอ่อนหิวเนี่ยเขาบอกว่าในเรื่องนั้นว่าแม่ลูกอ่อนหิวเมื่อก่อนมันตกอยู่ไปในเหวแล้วก็ไปคลอดลูกในเหวแล้วมันก็ไม่สามารถจะมีแรงพาลูกขึ้นเหวได้มันเมื่ออยู่นานๆแล้วมันก็หิวไอ้ความหิวเนี่ยมันก็จะกินลูกตัวเองมันก็คาบลูกมันแล้วก็ไอ้ความรักนะคาบแล้วก็ละคาบละมันตัดสินใจกินลูกมันไม่ได้เพราะมันหิวไอ้กระต่ายสองตัวเนี่ยก็มาเห็นว่าเสือเนี่ยจะกินลูกถ้าเสือมีแรงแล้วสามารถพาลูกขึ้นเหวได้ลูกก็รอดตายเสือก็รอดตายแต่มันขาดกำลังเพราะมันหิวเพราะมันคลอดลูกใหม่ๆอย่างนั้นเราสองตัวเนี่ยให้เสือกินเถอะเสือจะได้มีแรงเพื่อนกระต่ายก็เลยตัดสินใจให้กินแต่ว่าพระพุทธเจ้าเราเป็นกระต่ายตัวหนึ่งก็ตัดสินใจโดดให้กินเลยโดดให้กินเลยเสือพอเห็นกระต่ายก็กินเข้าไปก็ยังไม่อิ่มพอตัวโพธิสัตว์ซึ่งเป็นของอริยเจ้าเนี่ยของพระศรียะเมตไตรเนี่ยที่จะทำทานอะไรก็ทำแบบปราณีตไปลงน้ำไปสะบัดให้ตัวแห้งให้สะอาดซะก่อนแล้วก็ไปนอนเกลือกดอกไม้ของหอมซะดีให้ตัวสะอาดดีแล้วก็โดดลงให้เสือกินย้อมตัวเองให้อร่อยให้หอมก่อนเพื่อจะได้เป็นทานปราณีตเสือก็ได้กินกระต่ายสะอาดหน่อยเนี่ยแต่ว่าเพราะนิสัยปัจจัยของพระพุทธเจ้าเราก็แบบว่าขอให้ได้โปรดคนเถอะคนขอให้ได้มาโปรดคนเถอะยุคของท่านเนี่ยกุริยุคน่ะคนสมัยพุทธเจ้าเนี่ยเรียกกุริยุคคนพระศรียะเมตไตรเนี่ยพวกอริยยุคพวกยุคประเสริฐคนที่ไปเกิดทันพระศรียะเมตไตรเนี่ยต้องสะอาดทุกคนเลยสะอาดด้วยกายวาจาใจพวกประเภทที่ทำบุญด้วยรักษาศีล8อธิษฐานไปเกิดต้องสร้างบารมีไปอสงไขย1รักษาศีล5ศีล8บริสุทธิ์ผุดพองแล้วจึงจะไปเกิดในศาสนาพระศรียะเมตไตรไม่งั้นไม่ไปพระศรียะเมตไตรไม่สอนคนประเภทที่ไม่สะอาดกายวาจาใจแต่พระพุทธเจ้านี่สอนบุคเปรียบเหมือนบุคคลที่มาในศาสนาพุทธเราเนี่ยเป็นพวกดอกบัวสีเหล่าพวกอะไรพวกฉลาดลองฉลาดแล้วก็ฉลาดน้อยหน่อยแล้วก็โง่เรียกว่าเนยยะบุคคลอุกติตัญญูวิปติตัญญูเนยยะปะทะปรมะบุคคลมีสี่จำพวกที่ปกติจันยูวิปติปัญญูนี่หมายถึงว่าพุทธเจ้ายกหัวข้อปุ๊บจะรู้เลยอย่างเช่นพวกพระโมคคัลลาสารีบุตรหรือพระอนนท์หรือพวกอัครสาวกเบื้องต้นๆนั่นแหละปกติจันยูพอพูดเรื่องอะไรเนี่ยตีเรื่องแตกไปหมดเลยพูดคำหนึ่งเข้าใจความหมายเป็นร้อยๆคำพันคำแล้วก็พวกที่สองหมายถึงว่าพูดทบทวนแล้วเดี๋ยวเข้าใจทันทีว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรเช่นพุทธเจ้าเทศนาเรื่องธรรมจักรหรืออาทิตย์หรือยสัตว์สี่หรือมรรคแปดเนี่ยพอพูดจบแล้วพอพูดย้อนกลับมาสรุปเข้าใจทันทีแจ่มแจ้งอ๋อเป็นอย่างนี้เองอนิจจังเองร่างกายเราเนี่ยร่างกายคนเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องมีแก่มีเจ็บมีตายร่างกายคนเราเป็นอย่างนี้ทุกคนเข้าใจทันทีถ้าเนยยะบุคคลอีกพวกประเภท3นั่นยังไม่ไปพวกนี้ต้องศึกษาเล่าเรียนต้องสะสมบารมีบางทีชาตินี้ไม่สำเร็จต้องไปรอชาติหน้าเพราะพวกนี้ยังปัญญาอ่อนอยู่แต่พวกปัทถะปรมะพวกดอกบัวใต้น้ำพวกนั้นสอนไม่เอาพวกนี้ไม่เอาไม่ลอกหัวลอกคือพุทธเจ้าสอนก็คือกูก็รู้แล้วล่ะไม่เห็นจำเป็นจะต้องมาปฏิบัติอะไร
ไม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้อะไรศาสนาไม่จำเป็นให้ทานทำไมรักษาศีลทำไมทำบุญทำไมตายแล้วก็สูญพวกนี้พุทธเจ้าไม่สอนพวกดอกบัวใต้น้ำก็ต้องเป็นไปตามกรรมตัวนี้ไปไม่ดีฉะนั้นเรียกว่าแต่ศาสนาพระสียะเมตไตรเนี่ยไม่มีมีพวกฉลาดพวกเดียวไปเกิดแล้วพุทธพระสียะเมตไตรก็สอนยกหัวข้อนิดหน่อยก็สำเร็จเพราะอะไรเพราะได้เรียนรู้มาหลายชาติแล้วเนี่ยเหมือนอย่างพวกโยมเนี่ยบวชเรียนกันมาแล้วบวชเรียนกันมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนแล้วพอไปเจอพระสียะเมตไตรพยกหัวข้อว่านี่นะอายตนะเนี่ยมันเป็นของร้อนนะเราทุกข์เพราะมีอายตนะนะตราบใดเรายังมีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมันก็ทุกข์กับตานี่แหละที่จะไปติดกับรูปมันก็ทุกข์กับหูเนี่ยไปติดกับเสียงมันก็ทุกข์กับลิ้นเนี่ยไปชอบรสติดรสมันก็ทุกข์กับกลิ่นนี่ไปชอบดมอยู่มันก็ทุกข์กับกายนี่ชอบสัมผัสอยู่มันก็ทุกข์กับใจนี่ที่ชอบอารมณ์ยึดเหนี่ยวติดคนโน้นติดคนนี้รักคนโน้นชังคนนี้ห่วงคนโน้นห่วงคนนี้หลงไหลอยู่กับร่างกายหลงไหลอยู่กับทรัพย์สมบัติของเราเองไม่ยอมคิดว่าเป็นของคนอื่นพอพูดตัวนี้ปุ๊บโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับเราก็เอาอะไรไว้ไม่ได้พุทธเจ้ายกแค่ขันธ์ 5ยกแค่อายตนะกระทบเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดกรรมเปิดวิบากเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าใจทันทีเนี่ยพระสียะเมตไตรไม่ต้องเทศนานนะเพราะอะไรเพราะว่าสะสมทานบารมีจนถึงปรมัตถ์ศีลบารมีจนถึงปรมัตถ์เนกขัมมะบารมีจนถึงปรมัตถ์นี่ถึงว่ากุศลเกิดความฉลาดตอนนี้ศีลบารมีล่ะอย่างที่พระเวสสันดรเดี๋ยวก็ไปที่พระเวสสันดรน่ะท่านทำหมดแล้วทานอุปบารมีทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีเนี่ยอย่างที่พวกโยมสวดกันเนี่ยอิติปิโสภควาอะไรเนี่ยสวดแล้วก็ต้องทำด้วยนะทานบารมีอิติปิโสภควาทานอุปบารมีอิติโสภควาสัมปันโนอิติโสภควาทานปรมัตถบารมีสัมปันโนอิติโสภควาสัมปันโนแปลว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามปฏิบัติตรงตามหลักธรรมอันนี้ตั้งแต่ทานเบื้องต้นทานท่ามกลางทานที่สุดคือยกให้เขาให้หมดอย่างวันนี้โยมทำทานปรมัตถ์ใช่ไหมโยมโยมยกลูกยกผัวยกเมียเขาหมดเลยใช่ไหมมาอยู่วัดเนี่ยทานปรมัตถ์แต่กลับไปแล้วไม่ได้นะแต่กลับไปหายไม่ได้ไปไหน3วัน7วันเนี่ยแต่จริงถ้าโยมทำทานได้วันนี้นะโยมมีความสุขมากทานปรมัตถ์ก็คือว่าเอาละปรมัตถ์แค่3วัน7วันก็ยังดียกให้เขาหมดบ้านนี้ไม่ใช่ของเรานะลูกไม่ใช่ของเราสามีไม่ใช่ของเราภรรยาไม่ใช่ของเราเงินทองที่บ้านไม่ใช่ของเราเรามีอยู่เนี่ยศีล8เนี่ยเราเป็นปรมัตถ์แล้วถ้าใจเราตัดได้นะว่าให้เขาหมดแล้วฉันบวชแล้วเนี่ยก็เป็นปรมัตถ์ชั่วคราวถ้าจะโยมตัดได้หมดโยมก็ไม่ต้องไปแบกทุกข์ไม่ต้องไปกังวลเขาอีก ไม่ต้องไปร้องไห้เสียใจกับคนพวกนี้เราก็ไม่พัดพลาดจากใครทุกข์เพราะความรักรักแล้วก็ห่วงแล้วก็หวงแล้วก็อะไรอาวรเนี่ยเพราะให้ไม่ได้ผูกมัดไว้ที่เท้าคือทรัพย์สมบัติห่วงมากผูกไว้ที่คือมือคือลูกละผูกไว้ที่ข้อมือคือภรรยาและสามีไม่ตัดเป็นของใครไม่ได้ต้องมัดไว้กับเราผูกไว้ที่คอคือลูกหลานของเราต้องผูกไว้ที่คอไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยให้ใครไม่ได้เป็นห่วงกลัวเขาจะเจ็บจะป่วยจะไข้จะเป็นโน่นเป็นนี่กลัวเขาจะไม่ดีดังใจตัวเองคิดนี่ห่วงของคอห่วงของผูกข้อมือห่วงเท้านี่เดี๋ยวก็ดึงกลับไปอีกแล้วเดี๋ยวมันก็ดึงกลับมันดึงไงโยมมันดึงที่ใจใจเนี่ยมันกลับไปเรื่อยแหละขนาดมานี่มันก็อดคุยเรื่องลูกเรื่องหลานไม่ได้ไปแล้วนะคุยไปแล้วโยมดึงรากกลับบ้านแล้ว
โยมคุยถึงเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านอะไรนั่นห่วงมันดึงกลับไปบ้านตัวอยู่วัดแต่ใจไปอยู่บ้านเราต้องไม่คุยโยมต้องไม่คุยเรื่องลูกเรื่องหลานที่ไปคุยใครๆก็อยากจะคุยเรื่องลูกเรื่องหลานตัวเองดีอ่ะแล้วมันก็เกิดใครๆก็อยากคุยเรื่องดีทั้งนั้นมันก็กลายเป็นฟุ้งซ่านมาบวชแล้วฟุ้งซ่านชอบอวดลูกอวดหลานอวดบ้านอวดเรือนถ้าคนดีก็ชอบคุยว่าลูกหลานตัวเองดีถ้าไม่ดีก็นินทามันไม่ดีอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้ลูกฉันเป็นอย่างนั้นลูกฉันเป็นอย่างนี้เกมันดื้อผัวฉันก็ไม่ดีอย่างนั้นมึงไอ้เอามาระบายออกแต่ที่จริงมันไม่ใช่เป็นทางดับทุกข์นะทั้งคุยชมลูกชมหลานก็ไม่ใช่ทางดับทุกข์ทั้งคุยติเตียนเพราะลูกหลานบ้านเรือนก็ไม่ใช่เป็นทางดับทุกข์ถ้าเราไม่คุยจะดับทุกข์ไม่พูดถึงเลยให้ทานไปเลยไม่พูดถึงเลย3วัน7วันนี่จะดูแต่จิตตัวเองอย่างเดียวว่าคิดถึงใครสงบแค่ไหนแล้วก็ระวังว่าที่มันออกนี่ออกจากวาจาวาจาเนี่ยเป็นหน้าต่างของใจตาก็เป็นหน้าต่างของใจนะทีนี้เมื่อเรารู้งี้เราจะสงบให้มันเป็นปรมัตถ์ก็ต้องไม่คุยเลยนะไม่พูดเลยดีที่สุดถ้าคนไหนไม่พูดนะ3วัน7วันจะเห็นหัวใจตัวเองว่ามันคิดอะไรสงบหรือไม่สงบแต่ถ้าเรามานั่งพูดนั่งคุยอยู่เนี่ยมันออกทางวาจาหมดไม่ทันอารมณ์ไม่มีสติสมบูรณ์พลั้งเผลออยู่ตลอดวันเราอยู่บ้านเราก็คุยไม่หยุดอยู่แล้วมาอยู่วัดเรายังคุยไม่หยุดอีกก็ใจมันก็ไม่หยุดสิฮะใจมันก็ไม่หยุดมันก็ออกมาทางปากหมดนี่เรียกว่าไม่มีกุศลหรือไม่มีกุศโลบายที่ทำให้ใจเราเนี่ยสงบได้เราก็ต้องสร้างทานปรมัตถ์ของเรานะตอนนี้ศีลบารมีเนี่ยคือรักษาอยู่ที่บ้านนะฮะรักษาศีล5อยู่ที่บ้านรักษาศีล8อยู่ที่บ้านเนี่ยศีลอุปปาศีลบารมีถ้าศีลปรมัตถบารมีศีลอุปปารมีเนี่ยศีลออกบวชนี่อย่างเงี้ยศีลอุปปารมีโยมที่โยมมาอยู่วัดเนี่ยเค้าเรียกศีลอุปปารมีเพราะสละบ้านเรือนมาชั่วคราวแต่ถ้าศีลปรมัตถบารมีเนี่ยถวายชีวิตไม่กลับบ้านตายในศีลแล้วไม่ไปนั่นคือศีลปรมัตถ์โยมถวายไม่ได้ใช่ไหมเอาแค่อุปปารมีเอาแค่สละบ้านมา3วัน7วันก็ศีลขั้นกลางถือว่าใจเราเนี่ยสละก่อนออกจากบ้านก่อนด้วยกายวาจาใจก่อนเพื่อศีลอุปปารมีและต่อไปพอมันแก่กล้ามากๆขึ้นไปถึงที่สุดมันก็เป็นปรมัตถ์เองก็เบื่อบ้านไปเองเห็นว่าบ้านนั้นไม่ใช่ของเราหรอกบ้านจริงๆเราอยู่ที่ไหนเรามาจากไหนแล้วเราจะไปไหนบ้านแท้ๆเราอยู่ที่ไหนถามหาดูสิถามหาค้นหาได้ด้วยปัญญาไหนบ้านเราไหนของเราไหนลูกเราไหนหลานเราไหนภรรยาเราไหนสามีเราของจริงมันอยู่ที่ไหนอ่ะของที่เอาไปได้น่ะของเราล่ะบ้านเราละบ้านจะเอาหรือเอาไปได้เอาติดตัวไปได้นะบ้านเราละลูกแล้วเอาไปได้ลูกเราละหลานเราละสามีละถ้าเราเอาไปได้ไปไหนก็เอาไปได้นะของเราไม่มีอะไรเป็นของเราโยมไม่มีใช่ไหมยังฟันนะโยมบอกของเราพอหลุดแล้วไม่ใช่ของเราแล้วนะผมเนี่ยว่าเป็นของเราถ้ามันบังคับไม่ได้ไม่ให้งอกถ้ามันงอกไม่ใช่ของเราแล้วหนังว่าไม่ให้เหี่ยวเนี่ยถ้ามันเหี่ยวไม่ใช่ของเราแหละมันเสื่อมแหละนะแล้วมีอะไรเป็นของเราก็ไม่มีสักอย่างเดียวจะเอาอะไรเป็นของเราโยมบ้านก็ต้องก็อาศัยกายนี่ก็อาศัยของเราก็คือที่เรามาภาวนาละโยมศีลเนี่ยของเรานะสมาธิเนี่ยของเราปัญญาเนี่ยของเรามีเท่านี้เองเหรอที่จะไปได้น่ะมีเท่านี้แหละตามหลักพุทธศาสนาตามหลักจริงๆของเรามีเท่านี้หรอกหรือเงินทองก็ไม่ใช่เงินทองก็ของโลกของสมมุติกระดาษเปล่าๆนี่เองกระดาษก็มาปั๊มเอาแล้วก็สมมุติได้เนี่ยเงินทองนะได้ใช้จ่ายแต่ที่จริงเงินทองก็ไม่ใช่ของจริงหรอกของสมมุตินะ
ใช่ไหมโยมใครว่าเงินจริงหรือกระดาษแต่มันกระดาษที่เขาสมมติให้เป็นเงินทองแลกเปลี่ยนเงินทองได้มีค่าเพราะสมมติแต่ที่จริงไม่ใช่ของเราหรอกของอยู่กับโลกนี้ตายก็ไม่เอาไปได้ตายแล้วมีใครเอาไปได้มั้ยโยมไม่มีใครเอาไปได้เลยสักคนเดียวแล้วทำไงเราอยากได้ไปไหมอยากได้เราอยากได้ไปจังเลยทุกอย่างถ้าอยากได้ต้องสละเป็นทานนะให้ทานไปได้รักษาศีลนี่ติดใจได้เจริญภาวนาเนี่ยเป็นปรมัตถปรมีเนี่ยเอาไปได้ดังนั้นถ้าหากว่าเรารู้เรื่องพุทธศาสนาว่าการทำบุญเนี่ยก็ฉลาดทำให้ถูกหลักของพุทธเจ้าสอนเถอะนะฉลาดให้ถูกหลักบางคนเนี่ยพระโมคคัลลาขึ้นไปเที่ยวบริทำฌานขึ้นไปเที่ยวบริมานไปเห็นนางฟ้าวิมานสวยงามถามว่านี่นะเธอทำบุญอะไรนะวิมานเธอจึงงามทิพย์ของเธอจึงสมบูรณ์นางอายไม่กล้าบอกอายพระคุณเจ้าที่ฉันเกิดมาเนี่ยฉันไม่ได้ทำบุญอะไรเลยเพียงแต่ฉันไม่โกรธสามีไม่โกรธพ่อผัวแม่ผัวท่านเองฉันทำตามหลักธรรมะเท่านั้นแหละฉันไม่ได้โกรธสามีพ่อผัวแม่ผัวฉันก็ได้มาเกิดเป็นเทวดาเนี่ยนางอายพระโมคคัลลาไม่กล้าบอกบุญว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เรื่องดูแล้วเป็นเรื่องนิดหน่อยแต่ที่จริงแล้วเรื่องยากใช่ไหมโยมไม่โกรธสามีเนี่ยใครทำได้โยมไม่มีใครทำได้นะไม่โกรธพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยใครทำได้โยมไม่ได้หรอกอาตมาว่าอยู่ที่นี่นะกลัวไม่มีใครทำได้กี่คนนะทำได้ไหมโยมไม่เคยเกิดสามีอะไรดีไหมยกมือสิไม่มีใครยกได้ใช่ไหมใครไม่เคยโกรธพ่อผัวแม่ผัวมีไหมไม่มีนอกจากว่าแกตายไปก่อนเท่านั้นแหละฮะยังไม่เคยโกรธเลยไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ถ้าอยู่เนี่ยอย่างนี้ยังใช่ยังไม่โกรธเพราะมันไม่เจอกันยังรับรองไม่ได้แต่ถ้าสามีล่ะไอ้โกรธแต่ก็โกรธใช่กันเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมก็ยังโกรธอยู่แต่ก็ยังดีเรียกว่าโกรธน้อยหน่อยทีนี้เมื่อเราเนี่ยสวรรค์ที่ว่าคนไปสวรรค์เพราะไปถูกทางแค่ไม่โกรธก็ไปถูกฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราจะทำกันแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องใช้สติปัญญาเดินไปให้ถูกต้องตั้งแต่ทานศีลภาวนาโยมจะฟังเทศน์ไปฟังเพลงที่ตอนนี้มันแข่งกันเลยนะช่างเขาเถอะที่วัดอาตมาสร้างกำแพงครับโยมสร้างกำแพงกันเสียงอาตมาสร้างกำแพงเลยไม่ให้กล่าวว่าไม่ให้เสียงมันเข้าเพราะพวกชาวบ้านเนี่ยฮะเขาไม่รู้จักเขาต้องการอยู่กับความสนุกสนานรื่นเริงแล้ววันนี้พวกเราก็พวกชอบไม่อยากได้ยินเสียงพวกนี้มันก็ต้องหากำแพงกั้นกำแพงเนี่ยจะกั้นได้ก็ต้องภาวนาโยมถ้าคนไม่ภาวนาได้กั้นมาอยู่แต่กำแพงทะลุหมดข้างหลังได้ยินไหมโยมได้ยินไหมได้ยินพระได้ยินเพลงยกมือได้ยินพระได้ยินเพลงนะได้ยินพระได้ยินเพลงถ้าได้ยินพระจะเทศต่อถ้าได้ยินเพลงก็ไอ้หวังนะ

เขาบอกว่าเสียงนั้นเป็นข้าศึกกับพรหมจรรย์เป็นข้าศึกมะยมรูปเสียงกินรสเนี่ยเป็นข้าศึกกับพรหมจรรย์ตอนเนี้ยเป็นข้าศึกกับคนมีศีลแปดแต่ที่จริงถ้าเราไม่บวชนะเราก็ฟังได้สบายเพราะเราชอบฟังอยู่แล้วทีนี้พอเรามาอย่างนี้เราก็อยากจะสงบใจตอนนี้ถ้าฟังเพลงให้เป็นธรรมะก็ได้นะโยมนะได้พระโยมฟังว่าเออนี่แหละมันจิตของคนนะจิตของคนมันออกมางี้เองเนี่ยจิตคนมันคิดออกมาแล้วมันก็ต้องออกมาทางปากมันทนไม่ได้มันก็ต้องแสดงออก

มันคิดออกมาแล้วมันก็ต้องออกมาทางปากมันทนไม่ได้อะมันก็ต้องแสดงออกแต่ก็เราพิจารณาว่าเออไอ้เพลงนี่มันก็เป็นการที่ทำให้คนทั้งโลกเนี่ยมีการคลายอารมณ์ได้คลายเครียดได้เพราะไม่งั้นเขาคงไม่ฟังกันหรอกแสดงว่าเพลงนี่มันคงดีฮะแสดงว่ามันเป็นการคลายเครียดคลายอารมณ์ต่อคนอันนี้แต่แล้วก็เทปที่อาตมาเทศทุกครั้งเลยนะไปออกวิทยุด้วยนะโยมไปออกทั่วประเทศไทยเลยตอนชมื่นเนี่ยเขาออกเลยเนี่ยมวลเนี่ยสนุกโยมโยมสมาชิกธรรมะสว่างใจอ่ะช่องทททแล้วก็ฟังกันโยมเทศที่ไหนเขาก็ไปอัดแล้วก็ไปถ่ายเข้าวิทยุถ้ามวลนี้เขาบอกว่าสนุกเนี่ยมีอะไรนี่เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรเขาเรียกเพลงอะไรโยมคือเพลงนี่นะสมัยพุทธเจ้าโยมสมัยพุทธเจ้าเนี่ยพระภิกษุเนี่ยควังเพลงสำเร็จก็มีนะก็มีพระองค์หนึ่งเนี่ยเดินมาจะได้ผู้หญิงสาวๆเนี่ยร้องเพลงเก็บผักร้องเพลงไอ้เด็กก็คนสมัยก่อนเขาปลูกเพลงประหลาดนะเขาปลูกเพลงเป็นธรรมะเขาไม่ยั่วยวนกวนกิเลสคนหรอกเพลงสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าดอกไม้เอ๋ยดอกไม้งามงามร้องนะดอกไม้เอ๋ยดอกไม้งามยามเท่าแรกยามเท่ายามเจ้าแรกแย้มก็ดูงดงามสดใสสการตาอยู่ไปนานๆเจ้าก็ร่วงโรยเหี่ยวร่วงโรยร่วงโรยลาเฉาร่วงโรยลาเฉาเรียกว่ากลายไปร่วงโรยลาไปแล้วก็เปรียบเอ๋ยเปรียบเหมือนร่างกายหนุ่มสาวเมื่อยามแรกรุ่นก็งดงามยามแก่เท่าก็โรยลาน่ารังเกียจไม่น่าชมก็ร่วงโรยเช่นเดียวกับดอกไม้งามยามร่วงโรยพระองค์นั้นฟังเพลงสำเร็จเลยโยมนะฟังเพลงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตอนฟังเพลงได้นั่งกรรมฐานถ้าตายไม่เกิดปัญญาน่ะไปฟังนางร้องเพลงสำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยเพลงเนี่ยฟังเป็นธรรมะได้โยมถ้าฟังไม่หลงติดแล้วก็พุทธเจ้าก็เลยยกย่องว่าไม่ใช่แต่พระอดีตปัจจุบันนี้ฟังเพลงสำเร็จนะเมื่ออดีตชาติเนี่ยก็มีพระฟังเพลงสำเร็จมาท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าพระปเจกโพธิ์น่ะบุคคลเขาเป็นกษัตริย์น่ะอันนี้เขาเสด็จไปก็ไปได้ยินผู้หญิงเขาเก็บผักร้องเพลงเนี่ยร้องเพลงผูกนี่ฮะเปรียบเหมือนดอกไม้แล้วก็ร่วงโรยนะครับเหมือนสังขารเราก็เช่นเดียวกันถ้าแก่เท่าแล้วก็ไม่มีอะไรงดงามพอฟังเสร็จแล้วก็บรรลุก็เป็นพระปเจกโพธิ์เลยพระปเจกโพธิ์เนี่ยสำเร็จแล้วสอนคนอื่นไม่ได้มีฤทธิ์ลึกชาติได้เป็นอสงไขยหูทิพตาทิพระลึกชาติได้เป็นพระปัจเจกโพธิ์รองจากพุทธเจ้าไม่มีใครสอนเอาธรรมะนั้นฟังเปรียบเทียบพอสำเร็จแล้วก็เข้าป่าหิมพานต์ไปอยู่ยันเสวยมีมุตติสุขยันหมดอายุก็นิพพานไม่สอนใครเป็นยุคของศาสนาพระปัจเจกจะไม่มีศาสนาพุทธจะฟังเพลงแล้วได้ธรรมะโยมอย่างที่พญานาคพญานาคล่ะที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วก็จะหย่อนถาดทองลงไปถาดทองพระกุกุสันโธก็พอสำเร็จแล้วก็ลอยถาดอธิษฐานลอยถาดทองเข้าไปก็จะลอยที่เดียวกันนะลอยที่พุทธกยาที่เดียวกันลอยเสร็จแล้วถาดทองแล้วก็ลอยลงไปเหนือน้ำก็จมลงไปใต้บาดาลนี่พูดถึงเรื่องบุญญาฤทธิ์นะฮะแล้วก็พอถาดที่สองก็กุกุสันโธโกนาคมโนก็ลอยลงไปซ้อนถาดพญานาคได้เกิด4พุทธดรเป็นพญานาคอายุยืนมากเลยแต่แล้วก็พออีกองค์หนึ่งก็สมณะโคดมองค์ที่4กุกุสันโธโกสมโนกัสสโปองค์ที่3ก็สมณะโคดมก็ลอยก็ไปตกถาดดังแกร๊กพญานาคที่เฝ้าอยู่ใน

กระดาก็ตื่นขึ้นมาตื่นอะไรตื่นหนึ่งก็พระพุทธเจ้าเกิดองค์หนึ่งตื่นหนึ่งพระเจ้าองค์พระพุทธเจ้าหนึ่งสี่พระองค์เลยเนี่ยแต่พญานาคที่เคยเป็นพระนะฮะเคยบวชเป็นพระทุดงกรรมฐานแต่ว่าไปข้องอบัติข้องอบัติตัวหนึ่งที่ไปทำหญ้าขาดก็เลยไอ้ความข้องของอบัติเนี่ยเลยไปเกิดพญานาคแต่พญานาคเนี่ยเริ่มแรงแปลงร่างเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ให้เป็นสัตว์อะไรได้มีฤทธิ์ครึ่งสัตว์ครึ่งคนครึ่งเทวดางั้นเนี่ยเสร็จแล้วก็ขึ้นมาฮะขึ้นมาแสวงหาพุทธเจ้าก็เอาลูกสาวตัวเองเนี่ยมาจำแรงแปลงร่างก็ผูกเพลงร้องเพลงนี้ตมาลืมจำไปฮะโยมลองไปอ่านดูเพลงเพราะมากก็เปรียบเหมือนว่าแสงเอ๋ยแสงอาทิตย์อะไรเงี้ยก็พูดนะฮะแสงเอ๋ยแสงอาทิตย์ใครเล่าใครเล่าผู้รู้จักมนทินใครเล่าผู้ละมนทินใครเล่าผู้ดับมนทินใครเล่าถึงที่สุดใครเล่าถึงที่สุดใครเล่าถึงฝั่งอะไรเงี้ยเอตมาจำไม่ได้หมดนะก็มาร้องเงี้ยใครร้องตอบจะยกลูกสาวให้แต่นี้แต่แล้วคนทั้งหลายก็ไปร้องกันสิฮะไปร้องแก้เกี้ยวกันร้องไงพญานาคก็ไม่ให้รางวัลสักทีเจนมนพคนหนึ่งเดินทางผ่านพุทธเจ้าไปพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพุทธเจ้าถามว่ามนพเธอจะไปไหนบอกจะไปร้องเพลงแก้เอาลูกสาวพญานาคบอกเฮ้ยมาเราจะสอนเพลงร้องให้แล้วจะได้ลูกสาวพญานาคก็บอกว่าพูดถึงฝั่งคือมุนีผู้เห็นแจ้งในสัจธรรมนั่นน่ะพูดถึงฝั่งผู้ดับราคะโทสะได้นะผู้เห็นแจ้งคู่ถึงฝั่งแล้วคือพระมุนีก็ร้องแก้งกันนะฮะผู้ไม่มีราคะโทสะนั่นแหละผู้รู้ผู้เข้าถึงฝั่งนั่นแหละคือผู้รู้แจ้งแต่แล้วก็พุทธเจ้าก็สอนเพลงให้นั่นคนนั้นร้องมนพก็ร้องจำกลอนได้หมดพอไปร้องปุ๊บพญานาคได้ยินกันนะโอ้โหดีใจสลัดลูกสาวหล่นจากหลังเลยแบบดีใจมากปิติจะได้คนที่ไปฟังเพลงร้องที่ตะลิ่งตกน้ำกันต่อมแต้มเลยกันเลยเพราะปิติมากว่าอ๋อพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วนี่เพลงของพุทธเจ้าก็เลยจลัดร่างตัวเองก็แปลงมาก็มาเป็นมนพหนุ่มน้อยมาที่มาบวชนะฮะมาบวชเลยพุทธเจ้าแล้วมาบวชมาบวชเสร็จแล้วก็มาเป็นมนุษย์มาบวชเสร็จแล้วก็พอตอนนอนหลับเราก็เลยไอ้ฤทธิ์ตัวเองก็เลยหมดมาแอบบวชเป็นพระฤทธิ์ตัวเองหมดก็เลยพอพระตื่นขึ้นมาโอ้โหพญางูอะไรตัวเบลเลอร์เต็มวิหารเลยพระก็ตกใจตื่นหนีกันไปฟ้องพระเจ้าบอกว่างูอะไรมันนอนเต็มวิหารพระองค์นี้พอตื่นขึ้นมาปุ๊บอุ้ยตายแล้วเราลืมตัวปล่อยฤทธิ์เป็นพญานาคไปแล้วเรื่องนี้รู้พระพุทธเจ้าแน่ก็เลยรีบจำแรงร่างเป็นพระดังเดิมเข้าไปกราบพระเจ้าพระเจ้าบอกเธอเป็นพญาเธอไม่ใช่มนุษย์เธอบวชไม่ได้หรอกเธอเป็นพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานบวชไม่ได้หรอกเราให้อนุญาตต่อไปนี้ให้บวชเฉพาะผู้เป็นมนุษย์สัตว์เดรัจฉานห้ามบวชพญานาคก็เสียใจนะตัวเองไม่ได้มรรคผลนิพพานแล้วชาตินี้อยากจะบวชก็บวชไม่ได้ก็ขอที่ว่าฝากตัวเองไว้ในศาสนาด้วยไงฮะพญานาคพญาก็ใหญ่พญาก็ใหญ่นาคก็เป็นพญางูเขาแปลงร่างไปแปลงร่างไปบวชพญาไม่ใช่พระนะพญาไม่เหมือนพญายมราชเนี่ยไม่ใช่เป็นพระพญายมราชเจ้าพญาเนี่ยพระกับพระนี่คนละอันแต่แล้วก็เลยไม่ได้บวชก็กลับเสียใจคนเราจึงได้ทำทุกวันแล้วก็เลยเวลาจะบวชก็อะไรทำเป็นกรวยฮะกรวยทำเป็นหงอนพญานาคใช่ไหมคือก็อยากจะอุทิศเอาอนุสรณ์ของพญานาคเนี่ยคนเวลาก็เลยทำเป็นกรวยเป็นหงอนไม่หงอนนาคไปบวชพระก็เอากรวยทำกลวยแล้วก็เอาอะไรตลกบาทถักเป็นเกล็ดทำให้เหมือนเกล็ดพญานาคอะไรก็ทำเป็นปุกราธิฐานว่าเนี่ย
ผู้จะบวชในพุทธศาสนานั้นไม่ใช่ง่ายขนาดเป็นพญานาคพร้อมมาบวชแล้วก็ยังบวชไม่ได้คนที่ได้บวชวันเนี้ยคนโชคดีมีบุญวาสนามากได้มีบุญบารมีสะสมมาแล้วจึงได้มาเป็นมนุษย์และได้บวชในพุทธศาสนานี่คือว่าบุญประเสริฐเหลือเกินเนี่ยผู้เพียรอยากจะบวชก็ยังบวชไม่ได้ในเรื่องตำราร้องเพลงนะวันนี้มันมีเพลงอะไรพูดเรื่อยไปเพลงไปเลยมันจะไปยังไงอ่ะฝ่ายมันเข้าเรื่องไปเลยอ่ะมันจะได้ไม่ขัดกันแล้วก็ตอนหลังก็มาพระเจ้าสำเร็จแล้วก็ตอนหลังก็มาอยู่คนต้นไม้อ่ะก็มาแผ่พังพานคุมพระพุทธเจ้า7วัน7คืนไม่พระพุทธเจ้าเปียกพยายามจะสร้างเอาบุญอย่างเดียวเพื่อจะให้พ้นความเป็นพญานาคร่วมสร้างบารมีพระพุทธเจ้าจะเรียกว่านาคปลกนะฮะวันอะไรวันเสาร์แหละฮะวันเสาร์ก็เอาพวกนิมิตพวกนี้มาทำเป็นวันนาคปลกตอนนี้ครับก็ประวัตินะนี่เล่าถึงประวัติว่าเพลงมีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามาแต่เริ่มต้นถ้าผู้ฟังไม่หลงเนี่ยฟังให้เป็นนิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็บรรลุธรรมได้แต่โดยมากมันจะติดโยมเพราะเพลงมันไม่ใช่เพลงอนิจังทุกขังอนัตตามันเพลงมันเป็นตัวเป็นตนพญานาคพญานาคเชียงใหม่มีเยอะสมัยก่อนเขาเห็นกันเยอะเขาทำไว้เป็นอนุสรณ์ฮะเป็นอนุสรณ์เพื่อได้ข้อคิดว่าเนี่ยนะคนเราเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ามนุษย์ได้บวชได้เรียนสัตว์ผู้มีฤทธิ์แปลงร่างมาก็ยังบวชไม่ได้

0: ฮะว่าไงนะสมเหรียญมาเทศเป็นไงโยมฟังรู้เรื่องไหมเทศดีนะมีเมตตาดีถ้าทำตามท่านได้แล้วก็ทานปรมัตถ์ได้เลยโยมไม่ต้องกลับบ้านแล้วคนเราก็ต้องสะสมไปก่อนนะใจเนี่ยมันตันหนีคนเราเนี่ยนะตันหนีเยอะนะคนเรานี่ตันหนีมากเลยอ่ะจะให้อะไรจริงก็ให้ยากเอาไปให้ลูกให้หลานนะยากอาตมามาพิจารณาสงสารคนเราเนี่ยนะเป็นพระเนี่ยมันให้ได้เพราะมันไม่มีลูกมีหลานนะพระเนี่ยโชคดีตรงว่าเป็นพระเนี่ยให้ได้แต่ถ้าเป็นพระให้ไม่ได้สู้ชาวบ้านไม่ได้เลยนะถ้าเป็นพระขี้เหนียวเก็บของไว้เต็มกุฏิเนี่ยสู้โยมไม่ได้เลยเก็บอะไรกาน้ำเก็บกระป๋องเก็บผ้าไกลเก็บบุหรี่เก็บเงินเก็บทองไว้สะสมเนี่ยสู้โยมไม่ได้แต่ว่าพระเนี่ยท่านไม่มีลูกมีหลานท่านก็เก็บให้คนอื่นไปหมดท่านก็ไม่มีความตนีไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมแต่โยมเนี่ยมีความตนีมากมี500โยมจะทำหมด500ทำไม่ได้มันทำได้ที่ไหนโยมจะเอาไปกินอะไรล่ะไหนเลยลูกไหนเลยหลานไหนเลยข้าน้ำว่าไม่ตนีก็ต้องตนีโยมทำสัก10 บาทคือมันเอาไปได้แค่10 บาทเท่านั้นโยมหรือยังมากก็แค่100 บาทเอาไปได้นอกนั้นต้องเอาไว้ให้ลูกให้หลานโยมแต่ถ้ายังเป็นพระนี่ได้มา500ก็ทำหมด500เพราะไม่มีลูกมีหลานคนที่มีศีลมากมันจะมีความเสียสละเยอะอันนี้คนเราเนี่ยมันตนีฮะบ้านหลังนี้ที่ดินแปลงนี้ทรัพย์สมบัติอันเนี้ยเรารู้ว่าตายแล้วไปไม่ได้แต่เราก็ทำบุญไม่ได้โยมทำไม่ได้เงินทองเนี่ยรู้ว่าเราตายแล้วไปไม่ได้แต่ก็ทำไม่ได้มันตนีอ่ะมันกลัวลูกหลานจะอดน่ะกลัวจะไม่มีอ่ะบางคนนี่มีเป็น10 ล้านยังทำไม่ได้เลยโยมนะบางคนไม่ทำเลยเพราะไปวัดแล้วยิ่งถูกเรียกอะไรบ่อยๆไม่ไปเลยดีกว่าเพราะมันตันดีเพื่อจะให้ลูกให้หลานแล้วบางคนเนี่ยบ่นนะไปวัดก็ถูกเธอเรียกอะไรได้ไรที่จริงเขาไม่ได้เอามากเอามายคุณจะทำเท่าไหร่ก็ได้10 บาท5 บาท100ก็ได้แต่เราตัวตันดีก็เลยปฏิเสธผลที่สุดไอ้10 ล้านก็ไม่เอาไปเลยสักล้านเดียวฉะนั้นในพวกคนเราเนี่ยจะเอาอะไรไปไม่ค่อยได้เท่าไหร่โยมตนีต้องดูใจเราสิโยมไอ้นี่เนี่ยไอ้ลูกไอ้หลานไอ้บ้านในเรือนน่ะมันทำให้เราเกิดความตนีเอาบุญไปไม่ได้ถ้าคนไหนสละความตนีได้นะจะเอาทรัพย์ไปได้เยอะเลยฮะเอาไปหมดเลยนะฉะนั้นเรื่องตนีเรื่องเห็นแก่ตัวเนี่ยโอ้โหน่าสงสารคนเราอยากจะทำแต่มันทำไม่ได้อยากจะสละได้ไอ้คนที่ตายไปแล้วนะโยมคนที่ตายไปแล้วน่ะได้อะไรไปโยมเพื่อนๆเราพวกเราอ่ะตายไปน่ะมันไม่ได้อะไรจริงๆนะโยมไปดูซึ้งๆนะเวลาเปิดโลงดูน่ะโถทั้งมึงไม่เอาอะไรไปเลยเลยเนี่ยนะเวลาเปิดโรงดูโอ้โหทั้งมึงไม่เอาอะไรเลยเนี่ยอีตอนมึงอยู่มึงหัว6 คนปิดมึงไม่เคยเข้าวัดเข้าวาเลยนะมึงจะเอาไปท่าเดียวเหมือนมึงจะเอาไปได้เลยนะว่ามันงานตรงนั้นโถทั้งหน้าสงสารนะอีตอนเป็นเหมือนมึงจะเอาไปทุกอย่างเลยนะอะไรๆก็ทำไม่ได้สักอย่างเดียวอีตอนตายมึงไม่เอาอะไรเลยนะเวลาไปดูงานศพต้องปลงงานโยมไปพิจารณาว่าเรายังโชคดีนะเรายังได้ทำต่อไปอีกนี่ถ้าเราตายอย่างมันนี่เราหมดโอกาสได้ปรงเลยหมดโอกาสได้ทำเลยเนี่ยเราก็นึกว่าเราโชคดีนะอย่างน้อยนี่ทำได้อีกหลายบาทแต่มันนี่ไม่เอาไปแล้วกี่บาทมันก็ไม่เอานะบางทีผ้าเนี่ยนะจะทำไปให้กับคนน้ำท่วมไฟไหม้นะโยมผ้าใหม่ๆก็ไม่กล้าทำเอาผ้าเก่าๆทำเพื่อความตนีนะ
1: ที ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

บทกลอนที่สุดแห่งชีวิตสายที่หนึ่งพึงรู้ไว้ตายเป็นเปรตชอบกินเศษกินเลยเคยโลภมากไม่เคยให้ได้แต่ขอเพราะความอยากดีแต่ปากพูดพร่อยคอยแต่เอาสายที่สองอสุรกายใจกลักกลักชอบประทะคารมทับถมเขาชอบนินทาว่าร้ายใจมัวเมาเห็นใครเขาทำดีไม่มีชมสายที่สามเป็นสัตว์เร่เดรัจฉานท้องขนานผืนโลกต้องโศกสมนอนกลางดินกินกลางทรายใจโสมมชอบทับถมเข็นฆ่าเอามากินสายที่สี่นี้ไปในนรกสกปรกสิ้นดีไม่มีศีลอบายมุขครุกเข็นเป็นอาจินไม่ถวิลฝักใฝ่ในความดีสายที่ห้าเป็นมนุษย์สุดประเสริฐทั้งรวยเลิศศักดาสง่าสีเพราะทานศีลภาวนาวาจาดีกตเวทีกตัญญูรู้คุณคนสายที่หกสวงสวรรค์วิมานแก้วจิตพองแผ้วแคล้วภัยไม่สับสนมีหิริโอตปะละอายตนเมื่อเป็นคนนุ่งห่มมิตรปิดกายดีสายที่เจ็ดเมตตากรุณาพร้อมมุทิตาน้อมมอบใจไม่นายหนี

0: อุเบกขาวางเฉยได้ในราคีทรงวิถีวิญญาณให้ไปเป็นพรหมอีกทางหนึ่งจิตช้ำสัมภเวสีวิญญาณหนีร่อนไปใจขื่นผมห่วงลูกหลานบ้านเรือนคอยเยือนชมไม่อาจข่มจิตให้ไปเกิดเลยนิพพานังปรมังสุขังแท้ไม่เกิดแก่เจ็บตายวางใจเฉยอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าละเลยจิตสบายสบายหนอขอนิพพาน
1: ที่สุดแห่งชีวิตโดยหลวงพ่อพยัญศีลธโร

ัจธรรมเมื่อเกิดมาใช่จะมาแต่ตัวเปล่ากรรมของเจ้าตามมาด้วยช่วยส่งผลทั้งทุกสุขชั่วดีมีระคนทุกตัวตนมีกรรมชักนำไปเมื่อเกิดมามีกรรมมาตามเจ้าเจ้าจะเอากรรมนั้นไปไว้ไหนเหมือนกับเงาที่เฝ้าตามเจ้าไปนำผลให้เกิดทุกสุขทุกเวลาจงทำดีไว้เถิดจะเกิดสุขสิ้นจากทุกข์สบโชคชัยที่ใฝ่หาได้รับผลกุศลกรรมล้ำนำพาทั้งชาตินี้ชาติหน้าผาสุกเอ่ยนายแพทย์อาจินบุญยเกตผู้ประพันธ์

0: านีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกราบขอถวายความเคารพขอโอกาสท่านครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระผู้เป็นประธานสงฆ์เพื่อนสาธมิกทุกรูปขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายที่มาร่วมฟังธรรมในภาคบ่ายของวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปธรรมภาพก็ขอถือโอกาสใส่เวลาในส่วนนี้เพื่อจะได้น้อมนำพระภาษาธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรารภ สู่ญาติโยมทั้งหลายฟังเพื่อเสริมสร้างศรัทธาความเสื่อปัสสาทะความเหลื่อมใสพร้อมทั้งวิริยะความภาคเพียร

้เกิดขึ้นมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของญาติโยมทั้งหลายจนกว่าสิสมควรแก่กาลเวลาสำหรับญาติโยมที่ประนมมืออยู่ก็จะเริญพรใดวางมือลงวางมือลงตั้งใจฟังจักน้อยหนึ่งหน่อยใหญ่เนาะมันเย็นหย่อนอยู่บ่พัดลมฮะพอเย็นห่อนก็ปิดซะลองปิดเบิ่งล่ะหามันดีกว่านี้มันดังซื่อๆดอกเออมันดังวื้อวื้อซื่อๆหมอดก็สร้างมันดีแล้วมันหมอดบ่หมอดอาตมาก็สิหมอดมันอยู่อืมเพราะว่าควรไฟมันมีผิดถึกจักหน่อยบ่พอ 2-3 นาทีก็ไขโยมบ่จำเป็นก็บ่จุดก็ได้ตั้งใจเด้อบัดนี้เด้อผู้ซอยการซอยงานก็หยุดไว้ซะก่อนการซอยงานกันก็หยุดไว้บ่โดนดอกใช้เวลาอย่างหลายกับชั่วโมงหนึ่งแต่ให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดทั้งสั่นเพื่อให้มันได้เกิดคุณเกิดค่ากับจิตกับใจโดยเฉพาะผู้เป็นเจ้าภาพพี่น้องสุคนที่มาสอยงานแล้วก็สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือผู้ที่จากไปโยมให้เข้าใจว่าเฮาเฮ็ดบุญแจกข้าวเฮ็ดบุญอุทิศบ่แม่นเรื่องเล่นนะโยมคันเฮาเข้าใจถึงคำสอนพระศาสนาเฮาสิเฮ็ดหยังอย่างเข้าใจแล้วก็ตั้งใจเฮ็ดนำคันเฮาบ่เข้าใจบ่ตั้งใจก็เสียเวลาซื่อๆเสียเงินพร้อมเสียแห้งพร้อมเสียเวลาพร้อมนอกจากบ่เกิดบุญแล้วมันก็ยังเกิดแนวใหม่อีกจังสันจังอยากให้ญาติโยมตั้งใจมากผู้ก็ยศไหวซะก่อนโยมโอ๊ดไหวผู้เขี่ยวก็คำไหวหันละอมแล้วก็แล้วผู้ว่าท่านอมอย่าเอาเขาใส่อดไหวมันสิขั่วคากขั่วขากมันสิกวนหมู่ถือว่าตั้งใจนั่งสมาธินำไปคันผู้ใดนั่งสมาธิฟังเทศบุญก็สิหลายขึ้นโยมพ่อใหญ่หนูเพี้ยนก็สิได้บุญนำหลายขึ้นเจ้าภาพที่มีซื้อในกระดาษนี่คือเจ้าภาพที่เป็นหลักเป็นหลักเป็นเข้าแต่ว่าญาติโยมทุกคนที่มาห่วมฟังเทศฟังธรรมนี่ก็คือเจ้าภาพสำคัญอีกผู้หนึ่งอันนี้จะคอยทำความเข้าใจได้เบื้องต้นอยากยืนยันให้พี่น้องทั้งหลายได้เข้าใจได้หูและก็มั่นใจว่าชีวิตเฮาเนี่ยมันบ่ได้เกิดมาเธอนี่เธอเดียวเกิดมาหลายล้านภพหลายล้านชาติเป็นมะมืดสุแนวตกนรกก็เคยเปรตก็เป็นอสุรกายก็เป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นเกิดมาเป็นคนถูกคนยากลำบากลำบนงอยเปียเสียขาขอท่านเลี้ยงชีวิตใบบ่าปัญญาอ่อนก็เคยมะมืดเกิดเป็นคนหล่ำคนรวยคนสวยคนงามเป็นพระราชามหากษัตริย์มีอำนาจขับโลกขับแผ่นดินก็เคยแต่ว่าเฮามันบ่ทันจบดีสุดก็เคยต่ำสุดก็เคยเพิ่นจังเอิ้นว่าวัฏสงสารจากนรกจนหอดสวรรค์จนหอดพรหมทุกคนเคยเป็นในข้าวที่บุญหลายสางบุญไว้เต็มที่ก่อนสิตายจิตหอบบุญหอบกุศลจิตดวงสุดท้ายงดงามเฮากลับไปสู่สวรรค์สู่พรหมเมิดบุญก็เวียนมาเกิดเป็นคนอีกเถื่อผู้ที่สร้างบาปสร้างกรรม
มดเวลาจากความเป็นคนก็ไปตกนรกแน่เป็นเปรตแน่อสุรแน่สัตว์เดรัจฉานแน่ใส่บาปใส่กรรมมดแล้วก็กลับมาเกิดเป็นคนอีกเวียนวนอยู่จังสี่บ่จบบ่สิ้นแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นชี้ทางบอกทางให้มันไปดีอย่างเดียวไปสวรรค์ไปพรหมคันมันสิกลับมาเกิดเป็นคนอีกให้เป็นคนงามผู้ใดบ่อยากงามแน่มันก็บ่มีหรอกในโลกเกิดมาเป็นคนงามพร้อมรวยพร้อมฉลาดพร้อมมีอำนาจพร้อมโรคไข้ไข้เจ็บหน่อยอายุก็ยืนคำเว้าคำจาก็มีคนเสื่อถอยฟังคำมีคนหักมีคนนับถืออันนั้นอำนาจของบุญเด้งามซื่อๆก็ไม่ผู้ใดอยากได้ขันงามแล้วโง่นี่ก็เพราะวันนั้นจังสรรความสมบูรณ์มันสิเกิดสิมีก็ขึ้นอยู่กับบุญจังว่าเฮาเฮ็ดบุญเนี่ยตั้งใจเฮ็ดบุญเพื่ออุทิศส่งไปให้โยมพ่อใหญ่หนูเพี้ยนพรหมโลกเล่าสิได้หรือบ่ได้ท่านเฝ้าถามท่านเฝ้าคิดโยมต้องเฮ็ดบุญให้เกิดซะก่อนให้บุญเกิดกับโตโยมกับใจโยมก็จังสิยืนให้เล่าได้คันเฮาเฮ็ดบุญบ่เกิดบุญบ่มีก็เป็นเรื่องตัวตัวคนนำกันตัวเจ้าของตัวหอดพ่อใหญ่หนูเพี้ยนว่าแม่นเล่นเนี่ยโยมต้องค่อยๆคิดค่อยๆตามความเข้าใจเฮาก็บ่ได้ต่างจากเพิ่นดอกโยมบ่ได้ต่างกันเลยเฮามีความเกิดมาแล้วความแก่ก็ตามมาเฒ่าแก่ก็ได้หมดสู่คนเจ็บป่วยก็ได้หมดสู่คนพัดผากจากของหักของแพงลูกเต่าเล่าล้านสามีภรรยาเวลาผากจากกันแต่ละเถื่อน้ำตาตกน้ำตาลังบางเถื่ออยากตายตามอันนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติพัดผากจากของหักของแพงพบพ่อกับสิ่งที่เฮาบ่พอใจได้แนวบ่อยากได้มีแนวบ่อยากมีอยู่นำคนที่บ่อยากอยู่นำทุกข์ล่ะทุกข์อังเด้อยากได้หยังแล้วบ่ได้ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังหวังอันนี้ก็เป็นทุกข์ทุกคนก็เป็นตั้งแต่เด็กหน่อยมาโยมก็เคยเป็นได้ผิดหวังสมหวังทั้งห้องไห้ทั้งหัวเราะเวลาได้ดังใจก็หัวเราะภูมิใจร้ายทั้งปีบทั้งโห่อยากฟ้อนพุ่นล่ะแต่บัดเสียใจไปอยากตายมีแนวกินก็กินบ่ลงมีบ่นนอนมีศาสตร์มีหมอนเพื่อนหลังดีๆงามๆมีพัดลมมีแอร์ก็บ่อยากนอนแม่นนอนก็นอนบ่หลับเห็นบ่นั่นคือความทุกข์ประจำชีวิตประจำสังขารเกิดมามันหากเป็นอย่างสั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิ้นจังสอนให้เฮาทั้งหลายฮู้จักความเป็นจริงของชีวิตเข้าใจเงื่อนไขสาระของชีวิตแล้วก็ละอุปาทานถอนตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นให้มันเบาบางลงหมดไปคันมันหมดไปได้หลายเท่าใดก็ยิ่งดีเท่านั้นคันความโลภความโกรธความหลงความอยากเนี่ยมันหมดไปจัก 25% เฮาถึงทีมั่นคงแล้วบ่ตกนรกอีกบ่เป็นเปรตอีกบ่เป็นอสุรกายอีกบ่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกเกิดได้เจ็ดชาติเพียงแค่เป็นมนุษย์กับเทวดาบ่เกินหันบ่ฮอดชาติที่8มีพระพุทธเจ้าสอนไว้ชี้ไว้จังสรรญาติโยมมื้อนี้ได้ตั้งอกตั้งใจหวังว่าสิเฮ็ดบุญส่งไปถึงผู้มีพระคุณส่งไปถึงบุคคลอันเป็นที่รักเคยถูกนำกันเคยสุกนำกันห้องไห้นำกันหัวเราะนำกันอิ่มนำกันหิวนำกันจังสรรเฮาได้ตั้งใจเฮ็ดบุญอุทิศอุทิศนี่แปลว่าให้เฮ็ดบุญเพื่อที่ยกให้เพิ่นก็คือว่าวังหันเฮาสิเอาบุญให้เพิ่นนี่เฮามีบุญหรือยัง
คือกันกับโยมสิเอาของให้ลูกให้หลานให้ผู้ใดก็แล้วแต่ขนมข้าวต้มหมากไม้หมากไหลแก้วแหวนเงินค่ำเขาต้องมีแก้วแหวนเงินค่ำในมือมีหมากไหมในมือมีขนมในมือจังสิยืนให้พ่อให้ได้ให้แม่ได้ให้ผัวให้เมียได้ให้ลูกให้หลานได้ให้พี่ให้น้องได้คันบ่มีของในมือมันก็เว้าเหลนเหลนเฮือนน้อยเอาขนมแต่ว่ายืนใบไม้ให้เคยเหลนเดียวบ่เฮือนน้อยเอากระป๋อมาเฮ็ดถ้วยพอเฮ็ดถ้วยก๋วยเตี๋ยวได้ฮะถ้วยก๋วยเตี๋ยวถ้วยกับปุ่นเอากระโปมาเฮ็ดเอาใบตองมาซ้อยมาเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นกับปุ่นสื่อจักบาทท่อนพร้อมได้เอาใบใหม่ได้นั่นตัวกันอันนี้คือกันได้โยมเฮ็ดบุญเนี่ยขัดเฮ็ดเป็นเอาเล่นเป็นไงกับตัวกันนอกจากบ่เกิดบุญแล้วยังเกิดบาปน้ำอีกแต่ในงานนี่ก็ดีใจอยู่ถามโยมพอกำนั่นเพิ่นว่าเมื่อแรงมีหยังอยู่บ่มีหนังมาล่ำบ่บ่มีเพิ่นเออก็ดีใจถึกแล้วบุญอยู่บ่อนจังซี่โยมบุญอยู่บ่อนนี่เด้มันก็เกิดมาเรื่อยๆนั่นล่ะจากการที่เฮามีศรัทธาไปในนิมนต์ครูบาอาจารย์มารับจังหันมารับเพนอันนี้เป็นบุญเนี่ยจุดถูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยอย่าหาว่าเป็นของเหล่นเนี่ยขันโยมเข้าใจหันตั้งแต่จุดถูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยมันก็เกิดบุญมหาศาลจุดเทียนเล่มที่หนึ่งนึกในใจข้าพเจ้าจะมีปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตสิมีพระธรรมนำทางเป็นแสงสว่างของชีวิตเทียนเหลี่ยมที่สองสิมีระเบียบวินัยเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตเห็นบ่ขันเฮาเข้าใจจังซั่นบุญเกิดเด้เทียนสองเหลี่ยมเพิ่นบูชาพระธรรมพระวินัยสิมีธรรมะเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตสิมีพระวินัยเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตจุดถูกก็คือกันดอกที่หนึ่งสิมีปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตคือกับพระพุทธเจ้าสอนสิมีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นกับดวงจิตดวงใจคือกับพระพุทธเจ้าสอนสิมีความเมตตาหวังดีต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายคือกับพระพุทธเจ้าสอนคือสำนั่นเขามีพระพุทธพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเกิดบุญแล้วเนี่ยฮะเขากราบลงไปพุทธังธรรมังสังฆังสอรหังสัมมาสวาคาโตสุปฏิปันโนเป็นบุญมหาศาลแล้วเนี่ยฮะคันหูจักเอาหามันได้หลังจากนั้นไหว้พระแล้วสมาทานศีลสมาทานศีลแล้วถวายเพนคันเฮ็ดด้วยความศรัทธาเฮ็ดด้วยความเข้าใจบุญเกิดตลอดยิ่งมาหอดตอนฟังเทศสำคัญขึ้นมาอีกเด้ให้ท่านลอยเถื่อพันเถื่อกับบ่เกิดบุญหลายเท่ากับรักษาศีลหาให้มันได้เถื่อเดียวรักษาศีลหาได้สะอาดบริสุทธิ์งดงามลอยเถื่อพันเถื่อกับบ่เกิดบุญหลายเท่ากับได้ทำสมาธิเถื่อเดียวสมาธิคืออุบายเฮ็ดให้จิตตั้งมั่นฝึกสติจนจิตมันเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นมีความสงบบ่ฟุ้งซ่านบ่คิดเรื่องหน่อยเรื่องใหญ่เรื่องไกลเรื่องไกลอดีตอนาคตให้กายกับใจอยู่น้ำกันอย่างย่ายผู้นั่งสมาธิหูเนี่ยจ้องฟังเสียงบ่คิดอย่างอื่นอยู่กับเสียงอาตมาเว้าสิฟังเอาเรื่องก็ได้เพิ่นเว้าหยังทำความเข้าใจไปนำอันนี้ก็เป็นบุญแต่ขันบ่ฟังเอาเรื่องเอาเล่า

ยินแต่เสียงมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งทั้งหลายแม้แต่เสียงเว้าก็บ่แน่นอนเป็นคลื่นมากระทบแล้วก็หายเข้าใจจังสั่นจิตสิสูงส่งขึ้นไปอีกเห็นบ่มันเป็นบุญเนี่ยให้ท่านลอยเถื่อพันเถื่อก็บ่ได้หลายเท่ากับรักษาศีลหาเถื่อเดียวรักษาศีลหาลอยเถื่อพันเถื่อก็บ่เกิดบุญหลายเท่าเฮ็ดจิตใจให้สงบนี่โยมคันเฮาฟังฮู้เรื่องบัดนี้เอาฟังฮู้เรื่องเข้าใจอันใดเป็นเหตุเป็นผลคำสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ได้บอกให้เชื่อเด้บ่ให้เชื่อพระพุทธเจ้าเว้าเองก็อย่าเชื่อบ่บาปจักนิดคันเฮาเชื่อเลยนั่นยิ่งโง่พระพุทธเจ้าบอกว่าโง่คันบ่เชื่อแต่ว่าคิดก่อนพิจารณามันเป็นเหตุเป็นผลสมค้นสมควรที่สิเสื่อเอามันปรากฏกับใจกับความรู้สึกก็จังถือเอาไปใส่กระซำเขาบอกว่าเกลือเข้มเฮาเสื่ออยู่แต่บ่เสื่อเลยคันเฮาบ่เคยกินเกลือจักเทื่อนี่สมมุติว่าผู้ที่หนึ่งก็บอกว่าเกลือเข้มผู้ที่สองก็บอกว่าเกลือเข้มผู้ที่สามก็เข้มผู้ที่สี่ก็เข้มที่สิบก็เข้มที่ร้อยก็เข้มแต่ว่าเฮาว่าท่านกินใส่ปากจักเถื่อนี่โยมเสือวะเสืออยู่แต่มันบ่หมดแต่ขันมือใดมือหนึ่งเฮาหยิบเกลือใส่ปากผู้ใดสิว่าเกลือจางเฮาก็บ่เสือบัดไผสิว่าเกลือหวานเฮาก็บ่เสือสิว่าเกลือเผ็ดกับว่าเสื้อเพราะว่าเขาเด็กซีมหรอกเกลือมันเข้มคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างสั้นเพิ่นยังว่าสันทิฏฐิโกผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองความวิเศษเด้ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการบ่มีการบ่มีเวลาพอออกไม่ออกห้องนี้อย่าไปเผลอเว้าอย่าไปเผลอคิดอย่าไปเผลอเสือว่าศาสนาพุทธมันเสื่อมว่าศาสนาเสื่อมศาสนาสวยอย่าไปบอกเป็นเด็ดขาดโง่คันไปองสันนั่นคือแสดงความโง่ออกมาศาสนาพุทธเสื่อมบ่เป็นบ่เคยเสื่อมแล้วก็สิบ่เสื่อมก็เสื่อมบ่เป็นเป็นหยังพระพุทธศาสนาสอนสัจจะสัจจะคือความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเกิดเป็นทุกข์ภัยเถียงไปเกิดเป็นทุกข์เกิดทั้งรูปร่างห่างขิ้งนี่ก็ทุกข์เด้อคลอดออกจากท้องแม่ลอยทั้งลอยล้านทั้งล้านบ่มีผู้ใดบ่ห้องไห้ห้องไห้หมดเห็นบ่ล่ะเถียงได้บ่แบบนี้แกเป็นทุกข์เฒ่ามานี่ทุกข์บ่ลุกก็ยากหลงหนาแขวหักก็ทุกข์ตาฟ้างก็ทุกข์ปวดหาเจ็บหาปวดตั้งแต่หัวงอกก็ทุกข์ซองกระจกเห็นผมงอกนะโอ้ยเขาสิว่ากูเฒ่าแล้วเฝ้าท้อนเห็นบ่เจ็บบัดนี่ปวดแขวปวดข้างปวดท้องปวดหัวบ่ต้องว่าถึงหลงมาเลี้ยงตับมาเลี้ยงไส้หรอกตั้งแต่เป็นหวัดซื่อๆก็ยากแล้วเจ็บเหนื่อยเจ็บตัวถึกน้ำก็บ่ได้กินข้าวก็บ่ลงนั่นแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์พัดภาคล่ะลูกไปเป็นทหารไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองบ่ท่านเว้าถึงตายได้นี่เพียงแค่สิหนีจากกันได้ผัวได้เมียป๋ากันถิ่มกันก็ทุกข์แล้วเด้เนี่ยสัจจะความจริงนี่ล้านปีก่อนพระพุทธเจ้ามันก็เป็นจังซี่สมัยพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่มันก็เป็นจังซี่อีกล้านปีข้างหน้ามันก็เป็นจังซี่คือเก่านั่นคือสัจจะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเรื่องเหตุเรื่องผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีโชคดีสำหรับเขาเกิดมาเป็นมนุษย์พ่อพระพุทธศาสนาเนี่ย
อย่าสภาพกันถือศาสนาแบบเลื่อนลอยตามเขาว่าตามประเภทนี้บ่คิดคนบ่ศึกษาบ่ทำความเข้าใจน้อมนำลงสู่การประพฤติปฏิบัติเสียเวลาอยู่เสียเวลาบ่ได้ต่างจากผู้อื่นเลยขันเอาสีเสื้อแล้วก็แล้วบ่คิดบ่อ่านเนี่ยบ่ได้ต่างจากคริสต์บ่ได้ต่างจากอิสลามซ้ำนั่นล่ะแต่ขันเอาตามความเข้าใจเห็นชีวิตเจ้าของไหนมันแจ่มแจ้งพระพุทธเจ้าบ่สอนไก่เด้โอปนยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตนเบื้องเจ้าของเนี่ยทุกมันอยู่ในใจเจ้าทุกอยู่ในใจเฮาสุขอยู่ในใจเฮาคันใจดีแล้วดีมัดไผสิเถียงก็เถียงดีล่ะคันใจดีแล้วดีมัดบ่มีแนวกินกินข้าวกับเกลือก็แซ่บคันใจดีเด้กินข้าวในดอกก็แซ่บขันใจดีอยู่เฮือนมุ่งหญ้าก็สบายใจดีแต่คันถ้าใจบ่ดีล่ะอยู่เฮือนติดแอร์ก็ฮ้อนกินข้าวกับลาบงั่วก็กืนบ่ลงแกงไก่ฮ้อนๆก็กืนบ่ลงใจมันทุกข์เห็นบ่จังสั่นคำสอนของพระศาสนาเพิ่นจังโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวเบิ่งกายเบิ่งใจเฮาเฮ็ดบุญในมื้อนี้ก็คือกันให้บุญมันเกิดกับใจดีใจน้ำแนวหนึ่งเนี่ยพี่น้องบ้านแดงเฮานั่งฟังเทศสงบพ่อเราโยมเนี่ยคันสิว่าซ้ำว่าบุญให้โยมพ่อใหญ่หนูเพี้ยนนี่ซ้ำนี่พ่อแล้วเด้ถ้ามาลงธรรมะหนีเดียวนี้กับพ่อแล้วบุญฮะคันที่เทียบกับงานใหญ่ๆเหมือนเงินจำ 400,000 500,000 ขาง่วขาคุ้ยกินเหล่าเมื่อตำบลจ้างมาล่ำ 400,000 500,000 นี่ส้มนั่นบ่ได้ซ้ำขี่เมียงเฮาจ้อยบ่ได้ซ้ำขี่เล็บมูเจ้าซ้ำเด้นี่บ่ได้เว้าเล่นนี่นี่คือเฮ็ดถูกตามคำสอนพระพุทธเจ้าก่อนนั้นน่ะอาตมาบ่รับประกันบ่ฮู้นำแต่เวลานี้บุญเกิดบุญตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนนี่เกิดอีหลีเลยทางแห่งการเกิดบุญลักใหญ่ๆเพิ่นว่า3ทานศีลภาวนาอันนี้โยมได้ยินประจำท่านแยกย่อย10อย่างโยมก็ได้ยินคือกันทานศีลภาวนาอ่อนน้อมถ่อมตนขนขวายในกิจที่ชอบฟังธรรมฟังธรรมแสดงธรรมอุทิศบุญอนุโมทนาบุญทำความเพียรให้ถูกตรงแม่นมัดมูเจ้ามีครบทั้ง10ข้อถ้าสิเกิดบุญ10ข้อนี่มันเกิดขึ้นกับมูเจ้าคันยิ่งเฮาสงบมันก็ยิ่งลึกไปกว่านั้นการฟังเทศฟังธรรมฟังเอาบุญมันก็ได้บุญเนี่ยให้มันเกิดความสุขเกิดความสบายใจเกิดความมวลบันเทิงในใจธรรมราคะธรรมนันทิเพลิดเพลินในธรรมรื่นเริงในธรรมพอใจในธรรมแต่ขันเอาฟังได้จับประเด็นได้พิจารณาความเป็นจริงของชีวิตหลายกว่านั้นจนสามารถบรรลุธรรมพุ่นเด้เป็นพระอริยเจ้าได้เด้แม่แต่พ่อสอนนี่เวลานี้จังสันบ่อยากให้ญาติโยมคิดว่าเป็นของเล่นอยากให้เฮาตั้งใจอีหลีเรื่องกินเรื่องนี่ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเวลาเป็นบุญก็ให้มันฮู้จักหยังเป็นหยังเพราะว่าชีวิตเฮานี่มันเป็นตะลุตนโยมเฮามันอยู่ในสถานะที่เป็นตะลุตนแห่งเด้สิคิดว่าเจ้าของมวลบ่เฮาแก่แล้วเฒ่าแล้วส่วนใหญ่นั่งอยู่นี่ก็บ่ต่ำกว่า40ขึ้นไป60 70มีเฮาสิมีเวลาอีกจักมือสิมีเวลาเว้าเล่นสนุกสนานให้วันเวลาของชีวิตผ่านไปยังบ่มีประโยชน์เนี่ยแม่นบ่แม่นอยู่ค่ะมันตายแล้วจบ
กิดแล้วตายแล้วเลิกคือกกใหม่มันตายเนี่ยแล้วอยู่จังสันก็บ่คิดหยังหลายแต่นี่ความเป็นจริงมันบ่จบเด้ตายแล้วปั๊บเกิดเลยเด้โยมตายปั๊บเกิดปั๊บเด้สิเกิดเป็นหยังล่ะเกิดเป็นสัตว์นรกก็เกิดเกิดเป็นเปรตก็เกิดเกิดเป็นอสุรกายก็เกิดเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เกิดเกิดเป็นคนก็เกิดเทวดาก็เกิดพรหมก็เกิดแต่ว่าเป็นหยังดีที่สุดพระพุทธเจ้าว่าเกิดเป็นคนดีที่สุดอักขังทานังมนุษเสสุมักขังสัตตวิสุทธิยาฐานะอันประเสริฐฐานะอันเลิศที่จะพัฒนาตนไปสู่ความสะอาดบริสุทธิ์ได้นั้นมีอยู่ในชาติของความเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนเนี่ยคนดีก็มีคนสัวก็มีคนฉลาดก็มีคนโง่ก็มีคนรวยก็มีคนทุกข์ก็มีมองมันสารวนทั้งดีทั้งสัวทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งจนทั้งรวยเนี่ยเฮามีโอกาสจะได้สร้างบุญคนมีเงินก็ได้ซอยเหลือคนทุกข์กว่าคนฉลาดกว่าก็ได้ซอยเหลือคนโง่กว่าคนพิการมีบ่พ่ออยู่บ่พ่อกินเป็นหม่องได้พิจารณาได้เกิดอาการเบื่อหน่ายยิ่งกันเฮาไปเห็นประเทศอินเดียเนี่ยเป็นตะรู้โตนหลายโยมบ่แปลกดอกที่พระพุทธเจ้าเพิ่นทุกๆพระองค์จะไปอุบัติบังเกิดในชมพูทวีปเขาก็เป็นอยู่ของเขาอย่างซั่นมื้อนี้แม่นว่าเฮาสิพัฒนาโลกบ้านเฮาสิเจริญมากเฮือนเฮาตั้งแต่วันนี้นี่เฮือนหลังนี่แต่ก่อนตั้งแต่40ปีย้อนหลัง30ปีย้อนหลังอาจจะมุ่งหญ้าเป็นเฮือน2ชั้นหัวกันได้เงือกเข่าเงือกออกแต่บัดนี้เมิดบ้านเฮาก็พัฒนาเป็นแนวนี้แต่อินเดียยังคือเก่าเฮือนหลังๆนี่ซ้ำห้องน้ำเฮานี่พ่อแม่ลูก4คน5คนบ่ได้เทปูนจังสิจ้อยท่าเปียเอาคือเข้าท่าลั่นเอาขี้กล้วยมาท่าพื้นแล้วก็นอนเอาจังได๋ผู้บางคนตั้งแต่เกิดบ่เคยมีเฮือนเกิดจนตายบ่มีเฮือนเป็นของเจ้าของเกิดขังทั้งนอนอยู่ขังทั้งหากินอยู่ขังทั้งตายอยู่ขังทั้งทุกข์ยากลำบากผู้ขี้ลายก็ขี้ลายที่สุดผู้งามก็มืดเท่านั้นผู้ทุกข์ก็มืดเท่านั้นผู้รวยก็มืดเท่านั้นลังเถื่อตายอยู่น้ำถนนหนทางเขาก็บ่ตื่นเต้นเขาบ่ยานเด้เป็นไปเหยียบศพคนตายเขาก็บ่ได้ตื่นเขาว่าเป็นเรื่องธรรมดาลังเถื่อไปนำสถานีรถไฟถ้าขึ้นขี่รถไฟถอยหลังมาไปเหยียบศพคนก็บ่ได้ว่าหยังแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็มาเก็บไปเผาเท่านั้นพ่อแม่ตายจังซี่ลูกเต่าเอาขึ้นหลังรถอันเป็นรถตู้แบบนั้นก็ขึ้นหลังมัดใส่ไว้โล่งบ่มีเด้บ่มีโล่งใส่นอนแข็งกระเด้อไปหันละเอาดอกใหม่โดยเฉพาะดอกดาวเรื่องนี่ผาดมานำโตเขาเห็นในหนังว่าพระพุทธเจ้าแบบนั้นละแกไปเป็นร้อยกิโลสองร้อยกิโลเอาไปจุ่มน้ำจุ่มน้ำแม่น้ำคงคาแล้วก็เอาขึ้นเผาคนมีเงินกับเผาหมดเป็นอย่างฟื้นมันหายากฟื้นมันแพงขันคนมีเงินก็จังสิเผาหมดเหลือแต่ขี้เถ้าเหลือแต่กระดูกกระสะลงน้ำขันคนเงินหน่อยได้บ่เนี่ยเผาพอร่นๆนี่คืออยู่ลงน้ำลดเป็นยังไงเป็นตาสะอ่อนบ่แต่กันคนเขามีเงินอีหลีแบบนี้เศรษฐีผุ่นเขาไปเช่าโรงแรมอยู่ใกล้ๆบ่อนเผาเนี่ยโรงแรมซีสั้นหาสั้นไปเช่าถ่าตายไปตายอยู่บ่อนนั้นเพิ่นว่าเพิ่นสิได้ขึ้นสวรรค์นั่นคือความเสื่อแต่ว่าพระพุทธศาสนาบ่ว่าจังซั่นตายอยู่ไสก็ได้ว่าแต่ให้ใจดีมีศีลมีธรรมจังอยากให้พี่น้องเฮาได้ตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลเฮ็ดคุณงามความดีให้มันหลายๆ
สงบกายสงบใจหักผู้อื่นรู้ตนผู้อื่นทุกคนก็คือพี่คือน้องเฮาเนี่ยแหละอันใดพ่อเว้นในสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นโทษเป็นทุกข์ก็พากันละเว้นส่วนใดมันเป็นบุญเป็นกุศลอยากปันใดก็เพียรเหตุเพียรสร้างเพียรเหตุเพียรทำเด้อญาติโยมนั่นคือที่เพิ่งเฮาตั้งใจเฮ็ดบุญเพื่ออุทิศไปถึงโยมพ่อใหญ่หนูเพียรในมื้อนี้ก็ย้อนเฮาเชื่อว่าบุญนั่นเป็นที่เพิ่งพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้ปุญญานิปะละโลกสมิงปฏิทาหนติปานินังเพราะเหตุว่าบุญนั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าพร้อมทั้งโลกต่อไปที่เพิงของชีวิตของดวงจิตวิญญาณมีบุญอย่างเดียวโยมชีวิตอาตมาคือกันโยมคือกันไก่คือกันนกหนูปูปีกหมดมาแล้งปวกมีกายกับใจมีกายคือหูพางต่างขิ้งนั่นล่ะนั่นคือกายใจคือความหูสึกนึกคิดกายกับใจประสานทำงานควบคู่กันเอิ้นว่าคนเอิ้นว่าสัตว์ขันกายกับใจแยกทางกันปั๊บเอิ่นว่าสากศพเอิ่นว่าคนตายบ่มีประโยชน์ยังได้เบิ่นร่างกายก็เอาขึ้นในธรรมชาติบ่เผากับฝังขันบ่เผาบ่ฝังถิ่มไว้ในเดินเนี่ยหาเมื่อหกเมื่อก็ขึ้นอืดน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลออกยุบลงยุบลงขึ้นอืดเต็มที่น้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกเหมือนกับยุบลงยุบลงเนื้อเปื่อยหนังเปื่อยเปื่อยออกเละไหลไปตามดินเพราะสั้นก็แห้งคันมันแดดหลายปีหลายเดือนไปหนังเหมือดเนื้อเหมือดย่างแต่เอ็นผูกกระดูกติดกันไว้ผ่านไปอีกจักหน่อยเอ็นลุดกระดูกกระคูออกจากกันฝนตกน้ำพัดไปกาขาบไปเนี่ยหมาขาบไปเนี่ยกระจัดกระจายหลายปีไปกระดูกกับเปื่อยไปเนี่ยกลับขึ้นสู่ดินบ่มีอีหยังเลยน่ะได้หยังบ่เนี่ยหน้าได้บ่เฮือนได้บ่รถได้บ่อำนาจได้อีหยังไปผัวก็บ่ไปนำเมียก็บ่ไปนำลูกเต่าเราหลานก็บ่ไปนำจำเป็นบ่ล่ะต้องมีลูกผัวเมียแก้วแหวนเงินคำที่ดินที่ดอนจำเป็นเพื่ออยู่อาศัยในข้าวที่มีชีวิตได้เป็นหม่องทำมาหากินแต่ว่าเฮาอย่าไปหยาดเอาของผู้อื่นมันสิได้สิมีไกมันได้ด้วยธรรมชาติได้ด้วยความเป็นจริงถือศีลถือธรรมถือกฎหมายบ้านเมืองอันนั้นบ่มีบาปบ่เป็นบาปบ่เป็นกรรมในเมื่อตายปั๊บร่างกายขึ้นในธรรมชาติคือโยมพ่อใหญ่หนูเพี้ยนเนี่ยเราก็บ่ได้หยังเอาเสื้อผ้าให้กับเผาถิ่มเอาเงินใส่ปากให้ก่อนเขาสิเผาคนนี้หมดพ่อใหญ่ทรัพย์เปลือนั้นเอาได้นั่นแบ่งเศร้าแบ่งลอยนั้นเอาได้หันถิ่มไว้ขังล่วงแล้วพีกเอาจนหมดหัดเหลือไว้กับเงินเหรียญในบาทในปากนั่นละบ่อยากงัดเอาถิ่มไว้หันบัดมือไปเก็บดูเคลียเอาจนหมดอีกคือเก่าได้ยังมาเนี่ยบ่ได้ทิ้งที่สิได้หู้ก็ตามบ่หู้ก็ตามตั้งใจก็ตามบ่ตั้งใจก็ตามอันนั้นเป็นสมบัติเป็นสิ่งที่สิติดตามไปคือบุญกับบาปถามโยมสุคนคันตายไปนี่อยากได้ยังมาเนี่ยอยากได้บุญหรืออยากได้บาปก็แน่นอนทุกคนอยากได้บุญแม่นบ่เสือแม่นบ่ฮู้จักคันว่าบุญก็อยากได้ลวดไปบุญเป็นสื่อของความสุขสื่อของความดีความงามบุญเป็นเครื่องชำระบาปบุญนำมาซึ่งความสุขความเจริญความผิดความสมหวังความสำเร็จในชีวิตสมหวังใจอันนั้นบุญเป็นผู้ดลบันดาลให้แต่คันบาปล่ะบาปคือความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายก็ยังว่าเห็นงานบุญแจกเขาจังสิคันเหล่าคันยาหมอหลองหมอล่ำผู้คนหลายกว่านี้วุ่นวาย
สงบเป็นบุญวุ่นวายเป็นบาปสงบแบบนี้บุญล้วนล้วนสงบจังสิเป็นบุญล้วนล้วนบาปทรงผลให้ถูกตั้งแต่เวลาเป็นๆอยู่นี่เด้ลูกเว้ายากบ่เสือถอยฟังค่ำแม่ใหญ่ก็เคยเว้าโอ้ยจักบาปจักกรรมมีหยังน้อแม่นบ่ยายลูกเว้ายากหลานเว้ายากผู้นั้นก็โซ่ผู้นั้นก็ไข่โอ้ยจักแม่นบาปแม่นกรรมอีหยังดอกเห็นบ่เป็นหยังย่ำเจ็บย่ำไข่ย่ำลำบากลำบนลูกก็มีปัญหาผัวก็มีปัญหาเมียก็มีปัญหาเป็นหยังบ่ว่าโอ้ยจักแม่นบุญอีหยังน้อคือบ่ว่าจักแม่นบาปอีหยังดอกคันไปหาอยู่หากินเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้

หันไปหาอยู่หากินเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้สมหวังการเดินทางไปนั่นไปนี่ผู้อื่นเขาลำบากแต่เฮาสะดวกปลอดภัยโอ้ยเป็นยังบุญอยู่น่ะเห็นบ่แม่นเฮาบ่ฮู้เฮาก็เว้าเป็นบุญเป็นสื่อของความสุขนำมาซึ่งความสำเร็จนำมาซึ่งความเจริญนั่นสื่อว่าบุญบาปเป็นสื่อของความทุกข์ความเดือดร้อนความสกปรกความวุ่นวายเดือดเนื้อห้อนใจตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่จากโลกนี้ไปก็ล่วงล่วงสู่อบายมีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหมดเวลาจากการใส่บาปในอบายภูมิมาเกิดเป็นคนอีกพิการแต่เกิดตาบอดแต่เกิดก็มีเด้หูเกิดก็มีมือบ่ครบตีนบ่ครบเป็นโปลิโอนอนหลงงองตั้งแต่เกิดซอยเหลือตนเองบ่ได้ตั้งแต่เกิดบาปนักด้วยนั่นน่ะจังสันเป็นตะย่านที่สุดคือบาปพี่น้องญาติโยมได้เฮ็ดบุญจังซี่ถือว่าเป็นบุญใหญ่มันเต็มที่เกิดบุญเกิดกุศลกับจิตกับใจเฮาจะเอาตัวนี้ล่ะอุทิศส่งไปถึงดวงจิตวิญญาณของโยมพ่อใหญ่หนูเพี้ยนโคตรอภพมโลกเฮาให้เพิ่นแล้วหมดบ่บ่หมดยิ่งเฮาให้เพิ่นบุญเฮายิ่งหลายกว่าเก่าเด้บุญนี่แน่บ่หมดเด้ยิ่งให้ยิ่งหลายให้ความสุขให้ความสบายใจเฮาก็ได้ความสุขความสบายใจกลับมามันบ่แม่นวัตถุบ่คือเงินทองแต่คันเฮาให้บาปคนสาปแซงเขาจังซี่เจ้าของสบายใจเสมอเจ้าของก็ทุกข์ต่อให้บาปเขาเจ้าของก็ได้บาปให้สุขเขาจะของก็ได้สุขให้บุญเขาจะของก็ได้บุญจังสั่นสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยท่านก็ตามศีลก็ตามภาวนาก็ตามอ่อนน้อมถ่อมตนค้นควายในกิจที่ชอบฟังธรรมแสดงธรรมอุทิศส่วนบุญอนุโมทนาบุญทำความเห็นในถูกต้องถูกตรงเสื้อว่าบาปมีบุญมีชาติหน้าชาติก่อนนรกสวรรค์มีจริงเฮ็ดดีก็ดีจริงเฮ็ดชั่วก็ชั่วจริงบุคคลหว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นตรงนี้พุทธเจ้าตัดเด้หว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นไม่ออกก็หูจักย่ามเฮาสิเฮ็ดหน้าเฮาก็เอาเข้าไปหว่านเอาข้าวเปลือกไปหว่านข้าวเปลือกที่มันตรงเม็ดเต็มไปหว่านเป็นหยังย่าเอาข้าวไปหว่านเฮาอยากได้ต้นกล้าอยากได้ต้นเขาเพื่อต้นเขามันสิออกห่วงเป็นเม็ดเขาเป็นหยังเฮาอยากได้เขาจังบ่เอาบักม่วงไปหว่านนะบ่บักอือไปหว่านเพราะว่าหว่านบักอือมันสิเป็นบักอือหว่านบักม่วงเป็นบักม่วงหว่านบักแตงเป็นบักแตงปลูกบักพร้าวเป็นบักพร้าวเฮาอยากได้เขาก็ต้องเอาเม็ดเขาไปหว่านชั้นใดคือกันเฮาอยากได้บุญก็ต้องเฮ็ดบุญทั้งที่สิเกิดบุญก็คือว่ามาที่ญาติโยมเฮ็ดอันนี้เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาสาธุเด้ชาวพุทธอาศัยเหตุอาศัยผลเสื้อเหตุเสื้อผลเฮาบ่แม่นคนงมง่ายไร้สาระคันมีโอกาสอยากส่วนพ่อใหญ่แม่ใหญ่ตั้งใจสร้างบุญบารมีหลายกว่านี้นอกจากเฮ็ดบุญธรรมดาใส่บาตรหน้าบ้านหน้าเฮือนโล่งวัดจังงั้นจังเพิ่นได้สวดมนต์ทำวัดวันพระวันศีลได้ลงวัดสวดมนต์นำครูบาอาจารย์เพิ่นนั่นแห่งแต่บุญหลายคันถ้ามันไปบ่ได้เฮ็ดอยู่เฮือนก็ได้ไหว้พระกราบลงบนนั่นละอรหังสัมมาสวาคาโตสุปฏิปันโนจากนั่นก็นั่งสมาธิจักหานาทีคือตอนนี้นั่งหลับตาเฮ็ดใจสบายสบายหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโธพุทโธหานาที10นาทีแล้วก็จังนอนเวลานอนลงก็เบิ่งลมหายใจพุทโธพุทโธไปหลับยามใดก็สังคันเฮาเบิ่งพุทโธพุทโธจนหลับเทวดารักษาบ่ไหลตายบ่ฝันลามกบ่ฝันหายพูดเนี่ย

บ่แม่นเรื่องเล่นๆเด้โยมจังสั่นจังว่าการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นเรื่องของเจ้าของทุกคนเนี่ยต้องรับผิดชอบเจ้าของบ่มีผู้ใดเฮ็ดให้เฮาซั่วได้ดอกโยมบ่มีผู้ใดเฮ็ดให้เฮาดีได้ดอกคันเฮาเฮ็ดซั่วคนสิย่องหมดโลกเฮาดีบ่หวานพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้นสร้างกรรมอันไหนก็ต้องได้รับกรรมอันนั้นกรรมแปลว่าการกระทำไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วทำดีเป็นกรรมดีทำชั่วเป็นกรรมชั่วคันเฮาเฮ็ดถือเฮ็ดแมนคนสิว่าเฮาซัวหมดโลกถือปั๊บไม้ใส่โทษขังคุกก็ขังคนดีคือเขาบ่ได้ซัวเด้ถึงสิถือใส่ร้ายจนติดคุกติดตารางหาปี10ปีคือเขาข่าวอยู่หั่นแต่บ่ได้ซัวเด้ยังเป็นคนดีอยู่แต่คันถ้าทำซัวล่ะได้ยกย่องสรรเสริญได้รับโลดได้รับรางวัลได้ยศได้ตำแหน่งเป็นนั่นเป็นนี่คันทั้งโยมก็เป็นหอดเจ้าหอดนายเป็นหอดผู้แทนเป็นหอดรัฐมนตรีเป็นหอดนายกมันดีอีหลีบ่ล่ะมันก็ซัวอยู่คือเก่าของแท้ก็คือของแท้ของจริงก็คือของจริงของปลอมก็คือของปลอมเราโยมสิอยากเป็นแนวใดแต่มาเสือว่าทุกคนอยากเป็นคนจริงอยากเป็นคนบุญอยากเป็นคนดีเวลานี่โยมกำลังสร้างเหตุของความเป็นคนดีสร้างเหตุของบุญให้มันเกิดกับจิตกับใจบุญเกิดกุศลเกิดเฮาก็หวังอุทิศไปถึงญาติไปถึงพี่ถึงน้องถึงสามีถึงพ่อถึงพี่สาวพี่ชายบุคคลที่เฮาหักเพราะว่าสิ่งที่เฮาสิหยิบยื่นแบ่งปันสิ่งที่ทรงหากันในเวลาที่ตายจากมันบ่มีอีหยังเด้สิ่งที่สิได้คือบุญเนี่ยสิ่งที่อยากได้คือบุญเนี่ยสมมติว่างานนี้ญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเอาเหล่ามาเลี้ยงจักรถเทลเลอร์หนึ่งพ่อยายหนูเพี้ยนบ่เอานำบ่รับหูรับทราบเลยเนี่ยพอตรงนี้บ่เป็นบุญขาหมูขางัวจักสิบตัวเล่ากับบ่รับหูรับทราบบ่เอาน้ำเลยเรื่องของหมูเจ้าไปแต่ว่าเราสิเอาน้ำนี่ตอนนี้ตอนถวายเพนตอนไหว้พระตอนรับศีลน่ะเราเอาแท้ตอนนั่งฟังเทศนั่งสมาธิสงบเสงี่ยมจังซี่เราเอาแท้เอาน้ำหมดทุกคนทุกคนจังถือว่าเป็นเจ้าภาพพร้อมเด้เนี่ยเจ้าภาพที่บ่มีซื้อในกระดาษอาตมาก็เป็นเจ้าภาพเจ้าภาพจากการเว้าธรรมะเอาบุญกันและอุทิศไปให้เพิ่นแต่มันหนาคิดหม่องนึงว่าเพิ่นสิได้อีหลีบ่เนี่ยอาตมาก็บ่รับประกันเด้ว่าเพิ่นสิได้อีหลีบ่เฮาอย่าเฮ็ดตามประเพณีอย่างเดียวต้องทำความเข้าใจคนกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าชาโนโสนิพราหมณ์นี่เพิ่นเฮ็ดบุญแล้วอุทิศบุญให้ญาติถามพระพุทธเจ้าว่าญาติเพิ่นสิได้บ่พระพุทธเจ้าว่ามันแล้วแต่แล้วแต่ฐานะของผู้ที่จากไปคือมื้อนี้แล้วแต่ว่าพ่อใหญ่หนูเพี้ยนไปเกิดเป็นหยังถ้าไปตกนรก457หลุม457หลุมตกหลุมใดหลุมหนึ่งนรกนี่พ่อใหญ่หนูเพี้ยนบ่ได้บ่ได้เลยเปรต12ชนิด11อย่าง11ชนิดบ่ได้ได้ชนิดเดียวปรัตตูปชีวีอสุรกายบ่ได้สัตว์เดรัจฉานบ่ได้เกิดเป็นนกกระจาบกองแจ๊บๆอยู่นั่นบ่ได้เด้นี่เกิดเป็นคนก็บ่ได้เทวดาบ่ได้พรหมบ่ได้มันจักประตูโยมว่านรก457เปรต11อสุรกายสัตว์เดรัจฉานนับถ้วนบ่สัตว์บกจักอย่างสัตว์น้ำจักอย่างคนอีกเท่าใดสวรรค์6พรหม20บ่ได้เลยได้1ปรัตตูปชีวีซื้อเลขยังถือง่ายกว่านี้อีกซื้อรางวัลที่1นี่6ตัวยังถือง่ายกว่าเฮ็ดบุญอุทิศให้กันแล้วสิได้เด้ปรัตตูปชีวีนี่รอคอยถ้าว่ามื้อใดพี่น้องเฮ็ดบุญให้เฮ็ดปั๊บได้ปั๊บทันทีแต่เพิ่นสิได้โดยวิธีใดบ่
ขันเพิ่นไปเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเทพบุตรเทวดาสิได้นำเฮาตอนที่เฮาเฮ็ดถูกแล้วแม่นแล้วได้รับหูรับทราบเฮาจังกวดน้ำฝากนางธรณีเว้าฝากล่มฝากเทพบุตรเทวดาไปแจ้งข่าวขันเพิ่นฮู้เพิ่นทราบเพิ่นสาธุนำยินดีนำอ่อนซ้อนนำภูมินั่นเพิ่นจังได้จังว่าพวกเหล่าพวกยาพวกมลสบเสพงั้นขาสาตาชีวิตเพิ่นบ่เอาน้ำเด็ดขาดเพราะนั่นหูว่ามันเป็นบาปบ่เอาไปเอาถูกไปตื่มเจ้าของหูว่าเป็นไฟผู้ใดสิหอบมาใส่เอิกบ่มีทางเอาแต่ว่าบุญคือดอกไม้หอมหอมเสื้อผ้าสะอาดสะอาดผู้ใดสิบ่เอาบุญคือเสื้อผ้าที่ซักสะอาดสะอาดแล้วดอกไม้หอมหอมหอบเอาเลยตอนนี้บุญที่ญาติโยมทั้งหลายเฮ็ดเนี่ยท่านศีลภาวนาทั้งหมดนั่งฟังเทศฟังธรรมโดยอาการสงบหลายสิบได้เกือบร้อยได้มิดอิ่งติ่งมันยิ่งกว่าดอกไม้หอมยิ่งกว่าดอกพุดยิ่งกว่าดอกซ่อนดอกมะลิยิ่งกว่าดอกบัวดอกการคล้องดอกกระย่อมดอกสะแบงยืนให้นี่โยมพ่อใหญ่ท่อหนูเพี้ยนนี่ขันเปิ้นหูเปิ้นสาบเปิ้นหอบเอาเลยซะทุยิ้มพร้อมนี่โยมก็เห็นบ่ยื่นดอกไม้ให้กันผู้รับดอกไม้เฮ็ดหน้าบูดบ่บ่มีทางยิ่งผู้บ่าวผู้สาวนี่ดอกอันใดล่ะดอกกุหลาบยื่นให้กันปั๊บยิ้มพร้อมยิ้มใส่หน้าละหันหลังนี่ยังยิ้มอีกอยู่ไปนอนยังเอามาดมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่อีกอยู่หั่นแม่นบ่มีออกบ่เคยเป็นบ่เนี่ยนี่ได้รับสคสปีใหม่เปิดอ่านแล้วอ่านอีกคือกันนี่นะบุญเป็นลักษณะนี้ตรงนี้นี่เพิ่นเอาเพิ่นบ่ได้ฮู้เองก็ตามเทวดาไปบอกนางธรณีไปบอกรับฮู้รับทราบสาธุยินดีตกทุกข์ปั๊บสวงบะรถซ้ําเอาเงินไปใช้หนี้ให้ใช้งวดรถให้ใช้งวดบ้านให้ปลดหนี้ปลดสินให้มีเงินใส่กระเป๋าเข้าธนาคารไว้พร้อมไผบ่เอาเล่าเอาเด้อหั่นผู้เจ้าอย่าแนวใดบัดเฮ็ดจังซี่มันถูกแล้วเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเฮ็ดบุญแจกเขาก็บุญกฐินก็ตามบ่แม่นสิไปจ้างหมอลำก่อนไปซื้องัวตัวใหญ่ๆซะก่อนนิมนต์พระบัดสุดท้ายตะลุต้นตะลุต้นคันบอกว่านับถือพุทธศาสนาอาตมาบ่เว้าดอกความเพิ่นเว้าจ้างมาล่ำ 300,000 400,000 นับแล้วนับอีกเด้เจ้าของนับยันแต่มันขาดเด้อ่ะมันเอิ้นมาล่ำมาเอากับบ่เขานับอีกพร้อมนี่ยันมันขาด 300,000 400,000 ยกใส่หัวเอ้ยจะเลิ่นลุ่งเรื่องเด้อเพิ่นมาถวายพระไปลี่อยู่แก่เฮือนพุ่นหันหน้าเข้าฟ้าพุ่นใส่เทือละเซ้าใส่แล้วยังไปมันแม่นบ่น้อยยันแบ่งลอยตื่มอยู่แกออกมาเบิ่งใหม่เออเซ้าบาทสบายใจน้ำลายแป๊บแป๊บปลดมันได้บุญหลายตัวอันซุ่มปึกกันบ้านอื่นพุ่นออกว่าแม่นบ้านนี้หรอกแม่นปึกคักเว้ยคันว่าอยากได้บุญน้ำคู่บาคือไปหมอลำผลยาถาสัพพีมันยังแต่หลายตัวเอาตั้งแต่พ่วงตั้งเวทีผุ่นทั้งพวกนักเต้นนักฟ้อนเอามันทั้งพ่อพญาทั้งโตโกงผุ่นมาสัพพีที่โยมมันจะขวดน้ำหันหมอลำมันต้องเอิ้นพระมาดอกเนาะแต่สั่งเว้ยถือใจพระอยู่ดอกคันเบาเนี่ยนี่แต่ว่าพอถือใจซุ่มขีบเมาเว้ยเห็นบ่บุญมันก็ต่างกันกับบาปหนามือกับหลังมือขาวกับดำแจ้งกับมืดนี่โยมไอ้พ่อย่าย่ามพากันขึ้นตมากำลังอยากส่วนญาติโยมนี่พัฒนาเจ้าของนี่เห็นไม่ออกจังสิสบายใจสบายใจคันสิคุยนี่มันบ่อึดแต่แนวคุยโยมตอนนี้อาตมากำลังเฮ็ดจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยไปอวดประเทศมดประเทศที่หนึ่งมาจากพม่าไปประชุมที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 40,000 วัดเขาคัดเอาเก่าวัดคัดเก่าวัดเข้าโครงการวัดบันดาลใจในเก่าวัดเขาให้เอาที่หนึ่งแสดงว่าที่หนึ่งของประเทศที่ในความงามความพัฒนาคนบ่แม่นศาลาบ่แม่นโบสถ์บ่แม่นเจดีย์แต่คน
ม่ออกสุคนที่เคยไปห่วมปฏิบัติธรรมเป็นภูมิส่วนร่วมในการสั่งแล้วเขาสิมาตามตั้งแต่วันที่หนึ่งนี่ไปมาเตรียมงานเนี่ยวันที่14ถึง24อยากส่วนแม่ใหญ่เขาไปนั่งสมาธินำกันไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปฟังธรรมนำกันสั่งศีลสั่งธรรมให้มันคู่โลกคู่สังคมผันปล่อยไปจังสี่มือเจ้าเมาแต่น้ำมวนนี่วะบ่เหลือหน้ากะสิบ่เหลือฟังไว้ดิหน้ากะสิบ่เหลือเฮือนกะสิบ่เหลือลูกกะสิบ่ยังเป็นคนจักมันสิเป็นหยังล่ะมันสิเป็นเทวดานี่ยินดีวะเมื่อว่านเมื่อก่อนนี่เขารายการก่อนสิออกจากสถานีเพิ่นก็เปิดอยู่เลี้ยงลูกชายสันใหญ่ซ้ำสร้างคนนี้ไปรับจ้างยางนาบ่อายจำได้บ่ย้ายเลี้ยงให้มันเป็นคนมันอยากเป็นเทวดาพ่อแม่บอกให้ไปหน้ามันบอกว่าอย่าหน้าอย่ากวนมันว่าหมดมูมาส่วนกินเหล่าจับขาไว้ก็บ่ฟังมามาแล้วถามมาแต่คนดังโอ้ยจะแม่นข่อยสร้างมันดอกอยากเว้าซ้ำลูกหลานบ้านแดงเป็นอยู่บ่เนี่ยนี่บอกไปหาส่วนไปหน้าบอกไปหน้าได้เก็บดอกไม้พุ่นได้ส่วนบอกไปไปหน้าบ่ไปหนีลงไปไทยพุ่นขืนมาบ่นี่ขืนเล่าขายเขาไว้ปันเกียลูกหลานบ้านอื่นแต่บ่แม่นบ้านแดงดอกลูกสาวกับพ่อปันนั่นลูกชายกับพ่อปันนั่นหวังเพิ่งบ่ได้จังว่าอยากส่วนพี่ส่วนน้องเนี่ยไปบ่ได้ก็เฮ็ดอยู่บ้านเฮ็ดอยู่วัดสงบปากสงบคำเลยยายเด้อเตรียมตัวตายให้มันดีๆเตรียมตัวตายพอดีเจ้าถ้าไปกินข้าวแจกนี่เจ้าอย่าหวังเลยครูบาบางองค์เพิ่นกับว่าหันเว้าคืออาตมาได้เพิ่นญาติโยมสั่งอาตมาบ่เงิดได้บ่ได้บิณฑบาตแถวนี้เด้บ่หันบอกโยมว่าญาติโยมเครียดญาติโยมบ่ให้กินข้าวธรรมะบ่งึดจังว่ามาโดนไปกว่านี้ล่ะสังคมวิปริตไปกว่านี้ยาบ้าหลายกว่านี้เหล้าหลายกว่านี้ลูกหลานมันสิมีหยังหน้ามันก็ขายซื้อยาบ้าสูบแล้วขายเงินไปเล่นหวยหมดแล้วมันสิมีหยังบัดมื้อนั้นพระเนี่ยก็สิหน่อยลงมันสิคิดฮอดเฮาบ่สมมุติว่าแม่ใหญ่ตายแล้วมันสิคิดว่าแจกข้าวหาเจ้าบ่ถ้าสมมุติว่าเขาสิแจกหาบัดนี่มันก็สิไปหาเหล่ามาซะก่อนไปจ้างหมอลำมาซะก่อนเอาหมูมากินซะก่อนพระยังอยู่ 2-3 องค์ก็บ่พอเป็นบุญให้จังซั่นบ่ต้องไปคิดต่อเฮ็ดมันเอาเองเนี่ยเอ้ยยายเด้อเตรียมตัวตายเฮ็ดเอาก่อนบ่ต้องไปเสียเงินจักสลึงกราบพระก่อนนอนแล้วก็นั่งสมาธิสมัยเจ้ยมื้อละ30นาทีเอามันมิดอิ่งติ๊งเพิ่นโอ้มวนเด้อยายเด้อมวนเด้อคันว่าเพื่อนมวนบ่เอิดแต่แนวมวนปาง 4-5 มื้อนั้นอยู่ประเทศพม่าคืนฮอดญาติโยมหมดทุกคนมวนหลายมวนแห้งใหญ่เย็นเสื่อยๆนั่งอยู่พระธาตุดินแขวนห่วยว่าแม่นพระญาติโยมมาบานนี่หาข่อยบ่เห็นบุญแล้วเว้ยมวนหลายเออบ่ผู้เดียวได้ยายไป60กว่าคนพุ่นได้ยายหันใจเข่าปื๊บมันเย็นจากหูดังเป็นหอดฟาตีนผุนวาบวาบโอ้ยกูมาคืออ่อนซ่อนสาดเจ้าของแต่นอบันนี้วะคือหอดหยาดโยมบันนี้โอ้ยหันฆ่าเตทุกนี่แหละขันสีส่วนก็ได้บ่มีเงินผุนวะแต่บัตรซื้อเลขนี่บ่พอได้บันนี้โอ้ยกูซื้อหน่อยพอดกูกินน้ำแน่ยังวะซื้อกระดาษหน่อยนั่นบ่จมวะบ่ต่อจ้อยต่ออยู่บ่โยมซื้อเลขคันว่าบ่นว่าทุกข์บัดนี้นี่ทําบุญกับหลวงพ่อเพิ่นนั่นพระสิเฮ็ดบุญจักหน่อยนี่บุญพระเวทนี่ไปออก50บาทถือแบงค์50ว่าแต่สิเอา50บาทบ่เด้ทอดแน่จักเซาเพิ่นยังว่าอยู่ไปแบงค์เซายังสิทอดแบงค์หาอยู่ได้นี่แต่ว่าซื้อเลขนี่เสี่ยงพร้อมได้ยันได้หมู่ฮู้เด้อบัดนี้เป็นอีหยังยังเป็นจังซั่นเป็นอยู่บ่ไม่ออกบ้านแดงไปออกเงินบุญกฐินน้ำเพิ่นบุญพระเวทน้ำเพิ่น10บาทคันอาจารย์เพิ่นบ่อ่านถ้ายกเพิ่นบ่อ่านก็ไปท่วงเพิ่น
เป็นหยังคือพออ่านซื้อข่อยโอ้ย20บาทยังสิมาอ่านด้วยซื้อเลข101ย่านได้หมู่ฮู้นําเสียงเว้าพุ่นนี่ย่านเขากินนําโอ้คนนี่มันเลยเป็นแนวนั้นคิดใหม่เด้อใหญ่เด้อเฮ็ดบุญให้มันคักๆนั่งรับตาเสมื่อยเจออยู่เฮือนบุญกันไปวัดบ่ได้พุทโธพุทโธเซ้ยมันออกแล้วหูจักบ่ปันหยังหมด500ก็ว่าหมด 1,000 ได้บัดนี้ย่านเขาบ่ว่าเจ้าของโง่ได้บัดนี้โอ้ยกูมาตั้ง500เพิ่นว่าทีแรกหมด5บาทได้แหน่ว่า500น่ะคันหมด500ว่าเป็น 1,000 เพิ่นได้บัดนี้จักแม่นบ่แม่นโอ้ยซื้อเลขบ่กลับเพิ่นว่าบ่แม่นดอกอยู่คนละโลกเพิ่นเว้าซื่อๆเออจังว่าคันว่าโง่ก็สิเครียดภาษาไปเขาลงทุนซ้ำกระดาษห่อหนึ่งกระดาษยาสูบมันจักบาทห่อนั่นเพราะ5บาทอยู่อ่ะฮะ2บาทกับกระดาษกับปากกาด้ามหนึ่งเขาลงทุนบ่พอ10บาทเอาเงินมาจะเอาเป็นหมื่นนั่นโอ้ยเฮ็ดบุญนั่นให้เข้าใจเด้อบ่นำซื่อๆดอกตอนนี้มันดีแล้วเด้โยมพ่อใหญ่เพิ่นได้ฮู้ได้ทราบคันเพิ่นอยู่พบภูมิที่ฮู้ทราบด้วยตนเองเพิ่นก็จะหูเห็นแล้วเวลานี้บรรยากาศจังซี่เป็นบุญนี่หลีคันถ้าเพิ่นบ่สามารถรับหูรับทราบได้โดยตนเองเฮาก็ฝากข่าวไปกับปวงเราเทพเทวดาพระนางธรณีผู้มีญาณวิถีเป็นทิพย์นำข่าวบุญข่าวกุศลที่แม่ป่าพ่อลุงน่ะบ่าวน่ะสาวพ่อออกไม่ออกบ้านไก่บ้านไก่มานั่งฟังเทศน์ร่วมกันด้วยอาการสงบผู้บางคนก็เฮ็ดสมาธิตั้งแต่เริ่มต้นตรงนี้มันกลายเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่ทรงไปหอดดวงจิตวิญญาณของโยมปอใหญ่หนูเพียรพรหมโลกตมาจึงขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมทั้งหลายถ่ายที่สุดก็ขอรัตนะอ้างอิงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่มีทั้งหมดทั้งมวลในสากลจักรวาลจงหลอมร่วมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวปัจจัยเพื่ออำนวยหนุนส่งไปถึงดวงจิตวิญญาณของโยมพ่อใหญ่หนูเพี้ยนพรมมโลกหากสามารถรับหูรับสาได้ด้วยตนเองก็จงอนุโมทนาสาธุรับเอาหากบ่สามารถสิรับหูรับสาได้ด้วยตนเองก็ขอฝากข่าวบุญข่าวกุศลส่วนนี้ไปกับเราเทพเทวดาพระนางธรณีภูมิญาณวีทินทิพย์จงนำข่าวบุญข่าวกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายผู้เป็นพี่เป็นน้องทั้งพ่อตาพี่สาวพี่ชายน้องสาวภรรยาลูกสาวลูกเขยลูกไผ่และก็ญาติพี่น้องแม่ป่าพ่อลุงน้าบ่าวน้าสาวบ้านไกลบ้านไกลที่มาห่วมฟังธรรมในมื้อนี้ได้สร้างในธรรมไปแจ้งแก่ดวงจิตวิญญาณพ่อใหญ่หนูเพี้ยนพรหมโลกหูแล้วทราบแล้วก็จงอนุโมทนาสาธุรับเอาหากว่ามีความทุกข์ก็ขอบุญกุศลส่วนนี้ทายถอนให้ได้ผลไปจากทุกข์หากว่ามีสุขอยู่แล้วก็ขอบุญกุศลส่วนนี้จงส่งเสริมให้ได้มีความสุขยิ่งขึ้นไปสุดท้ายก็ขอบุญกุศลเหล่านั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมสุขุสุคนให้เป็นผู้เจริญงอกงามในประสัทธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดามีโอกาสประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมไม่ได้เข้าถึงธรรมที่บ่ท่านได้ถึงได้หูแจ้งธรรมที่บ่ท่านได้หูแจ้งจนสามารถนำตนให้พ้นทุกข์มีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดหากเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความหวังความปรารถนานั้นจงสำเร็จทุกๆประการโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุดังๆ3เทือมุงมีโอกาสคันบ่ได้ไปปฏิบัติก็ไปใส่บาตรน้ำเพิ่นเลยย่ายเด้อวันที่15ขึ้นไปตั้งแต่14พี่ล่ะวะฮอด24ช่วงหนึ่งฟังทั้งวิทยุเอาเฮาฟังได้อยู่นอกบ้านเฮาเนาะช่วงกลางๆนี่เพิ่นสิมีอวโลกิเตศวรพระโพธิสัตว์เอามาตั้งเป็นสัญลักษณ์ของผู้บำเพ็ญ
ว่าสิเป็นแห่งแรกของจังหวัดศรีสะเกษที่มีจะมี

นี่มันมีความหมายหลายๆเด้อโอกาสไปจังจะเราอาจจะได้ฟังทั้งวิทยุนำมื้อนั้นไปยกซอยกันหลวงพ่อวัดชนประทานเพิ่นเป็นเจ้าภาพจริงๆกันพาญาติโยมเฮ็ดก็บ่มีปัญหาแต่ว่าอาตมาว่าอยากให้มันเป็นประวัติเป็นประวัติไว้ก็เลยให้พี่ให้น้องได้มีส่วนได้ไปหูไปเห็นได้ร่วมอนุโมทนาสาธุนำอ้าวตั้งใจเด้อพร้อมแล้วตัวแม่ออกผู้เป็นเจ้าภาพเปิ้นนั้นบังคอจะน้อเตรียมน้ำเด้อยายเด้อเอาทุกคนประนมมือเฮ็ดจิตนิ่งๆนึกถึงโยมพ่อใหญ่หนูเพี้ยนพ่อมาโลกคำปากคำเว้าเคยอยู่นำกันคือหอดคือเอ็นน้อมจิตน้อมใจเป็นบุญกุศลทรงไปถึง

จำการศึกษาธรรมด้วยการลงมือปฏิบัติสิ่งที่เป็นผลของการปฏิบัติคือ

ไปจากจิตของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างออกจากจิตอยากรู้อะไรค้นได้ที่จิตพระธรรมคำสอนหลวงปู่ดูลอตุโลวัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์จากหนังสือธรรมะพระบูรพาจารย์

เกิดแก่เจ็บตายเกิดดีมีแก่ข้าคราใดแก่เร็วรีบตามไปไปช้าเจ็บจดจ่ออยู่ในกายเรานี้แลตายนี้หนีสุดล่าหรือพ้นคนเดียวเกิดเป็นคนควรรำลึกสำนึกว่าแก่ตามมาหนีอย่างไรคงไม่พ้นเจ็บย่อมมีอยู่ทั่วทุกตัวตนตายเกลื่อนกล่นบนปฐพีนี่ของจริงอยากได้เงินไม่ทำงานมันบ่ได้อยากดีใจ

อยากเป็นคนไม่ขวนขวายในศีลธรรมเหนื่อยร่างกายพักยังหายไม่เหนื่อยนักเหนื่อยโลภรักโกรธหลงแท้แก้ยากหนาเหนื่อยยิ่งใจผ่านทุกกายให้ระอาศีลธรรมมาเป็นเครื่องอยู่หยุดดูใจบทปรพันธ์เกิดแก่เจ็บตายโดยนิรนาม

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมต่อองค์พระรัตนตรัยตลอดทั้งหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายด้วยความเคารพและก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่คณะญาติธรรมทุกท่านทั้งที่อยู่ใกล้ทั้งที่อยู่ไกลอุตส่าห์พยายามมุ่งมั่นมาเพื่อจะหาความสงบสุขหาความถูกต้องให้กับชีวิตของตัวเองต่อไปนี้หาความสุขทุกคนเอามือลงก็ได้แล้วก็หาความสุขให้ตัวก่อนโดยการจัดระเบียบตัวเองให้เหมาะสมถูกต้องกับมัธยาศัยคนเราไม่เท่ากันบางคนอายุมากบางคนอายุน้อยบางคนสุขภาพไม่สมบูรณ์จะให้ทำเหมือนกันตามระเบียบจริงๆก็คงไม่ได้แต่เราพยายามทำให้เหมาะสมกับสุขภาพอนามพลานามัยของตัวเองและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการตั้งใจฟังที่เราเรียกกันว่าฟังธรรมการฟังธรรมถ้าแปลภาษาชาวบ้านก็แล้วก็ฟังด้วยแล้วก็ทำด้วยฟังกับทำมันคนละเรื่องฟังนี่ใช้หูฟังธรรมนี้ใช้ใจตั้งธรรมทำใจให้มันนิ่งๆทำใจให้สงบทำยังไงใจถึงจะนิ่งทำอย่างไร

ใจถึงจะสงบบางคนเข้าใจแต่บางคนนี่ยังไม่ค่อยเข้าใจที่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะมาใหม่ฟังน้อยอ่านน้อยถามน้อยเพราะไม่ค่อยมีเวลาตรงนี้มากนักก็จึงไปส่งไปเรื่องอื่นทำอื่นก่อนแต่ใจศรัทธาคิดศรัทธาก็อยากทำต้องการทำยังทำไม่ได้มากเต็มที่ก็ค่อยๆทำสำหรับในคืนนี้เป็นคืนสำคัญเป็นคืนนัดหมายแต่ไม่ได้นัดกับใครนัดกับตัวเองว่าวันพระจะมารักษาโอโบสถและก่อนจะมารักษาโอโบสถก็คิดว่าจะไปรักษาที่ไหนที่ไหนก็ไม่สบายเท่าวัดสังฆทานเพราะวัดสังฆทานมีทุกอย่างเครื่องอำนวยการปฏิบัติเช่นมีสถานที่เหมาะสมมีสีแสงเสียงเหมาะสมมีครูมีอาจารย์ช่วยอบรมเป็นกัลยาณมิตรและก็มีสมาชิกเพื่อนปฏิบัติเป็นกัลยาณมิตรกันเองจึงเลือกมาวัดสังฆทานในอันหนึ่งคิดว่าวัดสังฆทานเนี่ยคงจะเป็นที่ถูกกับจริตของโยมมากตรงที่ว่ามาแล้วได้ทำเต็มที่เต็มกำลังที่ตั้งใจชอบฟังธรรมก็มีธรรมให้ฟังชอบนั่งสมาธิก็มีเพื่อนนั่งสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืนนี้ก็รู้ว่าเป็นประเพณีธรรมเนียมที่กำหนดหมายไม่มีใครบังคับแต่เป็นเพราะความศรัทธาต้องการจะอยู่ตลอดคืนคือไม่นั่งคือไม่นอนนั่งนั่งฟังนั่งฟังแล้วจะหนีความง่วงพ้นไหมเนี่ยเพราะเคยนอนอยู่เป็นประจำก็คิดว่าง่วงฉันก็รู้ว่ามันง่วงแต่ไม่นอนถ้ามันจะหลับก็ไม่ว่าแต่ให้นั่งหลับไม่นอนเพราะในสัจฉิคือนั่งการนั่งแบบนี้มันเป็นทุดงชนิดหนึ่งพุทธเจ้าวางแผนว่าเป็นจริยวัตรพิเศษสำหรับการที่จะเอาชนะกิเลสชนะความง่วงชนะความขี้เกียจชนะความโลเลตลอดถึงชนะความโกรธอะไรสารพัดจะเอาชนะมันมันโกรธก็ช่างมันไม่ว่าแต่จะไม่ทำตามที่มันโกรธจะไม่พูดตามที่มันโกรธแต่ความคิดที่จะโกรธห้ามยังไม่ได้กำลังไม่พอแต่ห้ามได้ที่จะไม่ทำตามความโกรธห้ามได้ทนไงแล้วก็พยายามที่จะฝึกต่อไปอีกคือฝึกให้ทนถึงขนาดที่เรียกว่าจะไม่ให้ความรู้สึกมันโกรธหาวิธีแก้ลึกลงไปว่าแม้ความรู้สึกโกรธก็จะไม่ให้มันโกรธจะหาวิธีป้องกันถ้ามันโกรธก็จะหาวิธีลบล้างให้เร็วที่

สุทธิ์เพราะสิ่งเหล่านี้สร้างปัญหาสร้างปัญหาความวุ่นสร้างปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนจึงมาปฏิบัติแบบชนิดที่เรียกว่าจารยาวัดพิเศษคือทุดงชนิดหนึ่งทุดงจารยาวัดพิเศษนั่งไม่ใช่นั่งเฉพาะโยมเท่านั้นที่จะเอาชนะกิเลสแม้แต่พระที่บวชเข้ามาใหม่ๆหรือบางทีก็พระที่บวชเก่าหลายพรรษาเป็นสิบพรรษาแล้วท่านยังสมาทานจารยวัตรพิเศษในรูปแบบต่างๆบางองค์ก็นั่งไม่นอนเลยไม่นอนเพราะที่ไม่นอนถามว่าทำไมถึงไม่นอนนึกถึงตัวเองอายุมากแล้วท่านบอกอายุมากแล้วโมตนอนหลับไหลเมื่อไรถึงจะเอาชนะกิเลสได้ไม่นอนรีบเร่งทำความเพียรให้มากขึ้นมากขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นก็จะสู้จะสู้จะทนจะทนสู้จนกระทั่งตาบวมตาแฉะเพราะไม่ได้นอนน้ำตาไหลปวดหมอเขาเอายามารักษาให้หมอเก่งกาจนะรู้ว่าท่านป่วยก็เอายามารักษาให้พอได้ยามาหมอก็สั่งว่ายานี้เป็นยารักษาตาแต่ต้องหยอดทางจมูกหยอดทางตาไม่ได้ยานี้ต้องหยอดทางจมูกแล้วก็ต้องนอนด้วยหมอไม่รู้ว่าพระองค์เนี้ยไม่นอนแล้วต้องนอนด้วยถึงจะหยอดได้ท่านได้ยามาแล้วก็นั่งคิดเออเราตั้งสัจจะไว้ว่าจะไม่นอนนี่ก็ตามันแฉะหมอเขาก็ทำตามวิชาการของหมอว่าถ้าหากว่านอนแล้วจะรักษาหยอดเพียงสองครั้งก็หายแล้วแต่มันขัดกับสัจจะตัวเองที่ตั้งไว้ว่าเราจะไม่นอนถ้าเรานอนเราก็เสียสัจจะถ้าเราเสียสัจจะธรรมะเราก็ไม่เจริญก็ได้ยามาแล้วก็ตัดสินใจถามว่าเอายังไงดีท่านเอายังไงดีจะเห็นกับชีวิตตาบอดตาแฉะรักษาให้มันหายด้วยการนอนเหรอเรานอนมานานแล้วนอนมาหลายภพนอนมาหลายชาติแล้วแต่หากว่าเรายังไม่สามารถดับกิเลสตัณหาพวกนี้ได้เราก็จะต้องนอนไปอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดก็หมายความว่ารักษาควบคุมความทุกข์เอาไว้ไม่มีที่สิ้นสุดนานแสนนานเท่าไหร่มันก็ไม่จบเพราะอะไรถึงไม่จบความทุกข์จะต้องแก้ด้วยธรรมะคือปัญญาที่พระท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ปัญญาเท่านั้นทั้งกันทั้งแก้คือแก้อะไรแก้ทุกข์ต้องเอาปัญญาไปกั้นพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องกั้นด้วยปัญญาเท่านั้นกระแสพวกกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ความง่วงเหงาเหานอนเป็นกิเลสที่มาของกิเลสความโกรธที่มาของกิเลสความโลภเป็นที่มาของกิเลสความหลงเป็นที่มาของกิเลสสารพัดสารเพทุกอย่างมาจากนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าแก้ปัญหาดับกิเลสไม่ได้อย่าหมายเลยว่าทุกข์จะหมดเพราะทุกข์มันมากับกิเลสทุกข์เป็นตัวสร้างเรื่องทุกอย่างกิเลสเป็นตัวสร้างเรื่องทุกอย่างสร้างผมสร้างขนสร้างเล็บสร้างฟันสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างเอ็นสร้างกระดูกสั่งตับไตพังผืดปอดไตน้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่า
ดีเสลดหนองเลือดน้ำตาน้ำมันน้ำมูกไข่ข้อ32เรื่องกิเลสเป็นตัวสร้างทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นจะให้สิ่งเหล่านี้มันหมดไปความทุกข์ที่หมดไปให้ความแก่หมดไปให้ความเจ็บหมดไปความตายหมดไปให้ความโศกเศร้าสิ้นไปความคับแค้นใจเสียหายพวกนี้หมดไปก็ต้องดับกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดรูปนามสังขารนี้ถ้าหากว่าฆ่ากิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปได้ผมก็เกิดไม่ได้ขนก็เกิดไม่ได้หนังเนื้อกระดูกตับไตก็เกิดไม่ได้แล้วความแก่มันจะอาศัยอะไรอยู่ถ้าไม่มีผมขนเล็บฟันอาการ32เนี่ยความแก่มันจะมาอยู่ได้ยังไงเมื่อไม่มีอาการ32ที่นั่งอยู่ลักษณะอย่างนี้แล้วความเจ็บมันจะมาอยู่อาศัยอะไรอยู่เวลาเจ็บก็เจ็บที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันเวแก่ก็แก่ที่ผมที่เล็บที่ฟันที่อาการ32นี้ทั้งหมดเลยที่สุดแม้แต่กระทั่งตายก็เช่นเดียวกันตายมันก็ตายเพราะผมขนเล็บฟันที่มันเกิดก่อขึ้นมาหมดเวลาของมันมันก็ตายไปแต่ยังมีผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นรูปเป็นนามปัญจขันธ์อยู่อย่างเงี้ยหนีไม่พ้นและที่มันเกิดนี้เพราะกิเลสเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะดูกิเลสก็แล้วกันเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ท่านบอกว่าถ้าหากเราฆ่ากิเลสไม่ได้ความมุ่งหมายจากการบวชที่พุทธเจ้าสอนก็ไม่สำเร็จแต่ถ้าหากว่าเราฆ่ากิเลสได้ความมุ่งหมายประโยชน์จากการปฏิบัติที่พุทธเจ้าสอนว่าพ้นทุกข์ถึงนิพพานก็สำเร็จหมายความว่าสำเร็จในที่นี้ก็คือละลายความทุกข์ให้สิ้นไปหมดเลยที่ว่าถึงนิพพานนิพพานนั่นน่ะนิพพานแปลว่าไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนมีแต่สงบเย็นเย็นสงบเย็นนิพพานรออยู่แล้วรอใครรู้ไหมรอคนที่สิ้นกิเลสคนที่สิ้นกิเลสนิพพานรออยู่แล้วถึงทุกคนเลยแต่ถ้าคนยังไม่สิ้นกิเลสแม้จะอยู่ใกล้ๆยังไงก็เย็นไม่ได้เพราะกิเลสเป็นตัวร้อนพุทธเจ้าสอนราคะกิณาโทสะกิณาโมหะกิณาอคิแปลว่าไฟราคะคือไฟโทสะคือไฟโมหะคือไฟนี่ตัวกิเลสที่ก่อทุกข์ก่อผมก่อขนก่อเล็บว่าไปถึงตัณหาอะไรไปหมดเลยโยมลองหลับตานึกสิที่เราทั้งหลายได้รูปนามผมขนเล็บฟันเริ่มต้นมาจากอะไรนึกคนเดียวไม่ต้องพูดกับใครนะสาเหตุที่ได้มาจากอะไรที่ได้ผมขนเล็บฟันมาเป็นรูปกายนั่งอยู่เนี่ยสาเหตุมาจากอะไรอะไรเป็นตัวก่อเรื่องทุกคนตอบได้ 100% หมดเลยแต่คิดลึกๆซึ้งๆก็ไปจริงๆเห็นว่าอ๋อใช่แล้วกิเลสตัณหาแน่นอนถ้ามามีกิเลสไม่มีตัณหาเกิดไม่ได้ผมเกิดไม่ได้ขนเกิดไม่ได้เนื้อหนังมังสาตับไตไส้พุงก็เกิดไม่ได้เนื้อหนังมังสาตับไตไส้พุงเป็นที่อาศัยของแก่เป็นที่อาศัยของเจ็บเป็นที่อาศัยของตายเป็นที่อาศัยของที่มาของความโศกเศร้าคือความรู้สึกดีใจที่มันมีกิเลสแล้วก็โศกเศร้าเสียใจเพราะเสียดายมั่งเพราะคับแค้นมั่งไม่ชอบมั่งโอ้ทุกข์ทั้งหมดเลย
พระองค์นี้คิดละเอียดเลยนะไม่บอกชื่อว่าพระก็แล้วกันแต่คิดละเอียดเลยโอ้เราฆ่ากิเลสไม่ได้เมื่อไรเราจะพ้นทุกข์พระหนุ่มๆเขานอนไม่เป็นไรหรอกเขายังมีเวลามากแข็งแรงแต่เรานี่สิอายุมากกำลังน้อยแก่เท่าโมทะเลทลายอยู่โมหลับไหลนอนหลับอยู่เมื่อไรเราจะชนะกิเลสได้เดี๋ยวก็ตายเปล่าอีกไม่ชนะอย่านอนเลยเลยบอกกับตัวเองว่าอย่านอนเลยตัดสินใจบอกว่าตาที่คิดว่าเป็นของเราจะแตกก็แตกไปเถิดจะบอดก็บอดไปเถิดแม้แต่เนื้อหนังมังสาร่างกายทั้งหมดที่มีอยู่ประกอบกันเป็นกายกลุ่มอาการ32ก็จงละลายหายสูญไปเถิดข้าพเจ้าจะรักษาธรรมจะรักษาธรรมมือรักษาอะไรของท่านสัจจะไงเห็นไหมพระเจ้าว่าไม่นอนเนื้อหนังจะเหือดแห้งเสื้อหนังหุ้มกระดูกจะหมดเรี่ยวหมดแรงยังไงก็ตามถ้าไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้ไม่นอนพุทธเจ้าก็เหมือนกันตัดสินใจครั้งสุดท้ายว่าเนื้อหนังจะเหือดแห้งเหลือหนังหุ้มกระดูกแม้แต่จะต้องสลบล่มตายอยู่ใต้ต้นโพนี้ถ้าไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ลุกหนีโยมลองมาเปรียบเทียบพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะในวันนั้นแล้วก็มาเปรียบเทียบกับพระที่กำลังเล่าถึงว่าท่านตาเสียเพราะไม่นอนแล้วมาเปรียบเทียบกับตัวเราโยมคิดไหมว่าที่โยมตัดสินใจวัดสังฆทานเป็นที่ตั้งของการบำเพ็ญธรรมเนี่ยเพราะวัดสังฆทานมีกฎกติกาที่เข้มแข็งเคร่งครัดต่อการปฏิบัติค่อนข้างสูงแต่ไม่เครียดนะเคร่งแต่ไม่เครียดนะเครียดไม่เอาเอาแต่เคร่งอย่างเดียวแต่เครียดไม่เอาเครียดมันไม่ใช่ดีเอาแค่เคร่งไม่ต้องถึงเครียดพระองค์นี้ตัดสินใจไม่จอดยาหยอดเหมือนกันแต่ไม่นอนหยอดทางตาไม่ใส่จมูกเพราะหยอดทางจมูกมันเข้าไปไม่ได้มันนั่งอยู่เช้าก็ไปบิณฑบาตอีกหมอกระดักคอยถามอยู่ว่าหลวงพ่อเป็นไงมั่งหยอดยาแล้วก็มันยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมอ่ะเพราะมันหยอดไม่ถูกที่อ่ะก็บอกว่ายังเจ็บอยู่บาตกหลวงหมอก็ถามว่าเอ้ายานี่วิเศษนะนึกในใจมองนึกในใจโอ้ยานี่วิเศษนะหยอดครั้งเดียวรู้เรื่องเลยนะแต่นี่ทำไมไม่รู้เรื่องอ่ะทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เลยถามพระว่าพระคุณเจ้าเวลาหยอดทางจมูกหรือหยอดทางตาแล้วนอนหยอดหรือเปล่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่หมอบอกขั้นตอนที่หมอบอกหมอก็จะเชื่อทีนี้ท่านไม่พูดอ่ะพอบอกว่าท่านนอนหยอดหรือนั่งหยอดหรือยังไงท่านเฉยหมอแปลกใจเพราะหมอเชื่อในฤทธิ์ของยามากจนต้องแปลกใจไปดูพอไปดูที่อยู่ของท่านเห็นมีแต่ที่เดินกับที่นั่งไม่มีที่นอนเลยก็เชื่อมั่นว่าหลวงพ่อนี่แกไม่ได้นอนหยอดเพราะไม่มีที่นอนหมอก็เลยเตือนว่าหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อไม่นอนหยอดยานี่ไม่มีคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพหลวงพ่อการปฏิบัติธรรมยังมีเวลาเยอะนะหลวงพ่อนะเวลาตาเจ็บหลวงพ่อปฏิบัติก็ยากนอนเนี่ยหลวงพ่อหยอดได้หายซะแล้วเมื่อหายสุขภาพตาก็จะดีการปฏิบัติก็จะได้ผล
หลวงพ่อหยอดยานี้ถ้าหากว่าได้นอนหยอดมันยางนะหายแน่มันรักษาหายมามากแล้ว

อ่ะหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรหมอถามว่ายังไงวะเออบาศกจะลองคิดดูก่อนปรึกษาดูก่อนท่านว่างั้นนะต้องปรึกษาดูก่อนหมอก็เลยถามว่าหลวงพ่อจะปรึกษาใครไม่เห็นมีใครสักคนหนึ่งแกนึกอยู่แล้วที่ปรึกษาของแกมีอยู่แล้วนึกในใจว่าการปรึกษาของแกไม่ได้ปรึกษาคนนอกแต่ปรึกษาคนในคนในคืออะไรคนในคือความรู้สึกความตั้งใจกำหนดหมายชัดเจนในคนในคนในในทีนี้คือกรัชกายโยมเข้าใจนะกรัชกายหมายถึงกายที่นั่งอยู่นั่นแหละโยมเชื่อไหมกายที่นั่งอยู่มันมีสองอันนะกายนอกเนี่ยมันเป็นกายหยาบมองไปก็เห็นมองกระตาก็เห็นแต่อีกกายหนึ่งกายในเนี่ยพอไม่เห็นหรอกแต่มันรู้รู้ตอนไหนรู้ตอนที่ตานี้ไปมองรูปพอตามองรูปมันมีอะไรที่ไปสร้างเรื่องระหว่างตากับรูปให้เกิดเป็นตัวอีกตัวหนึ่งคือความรู้สึกชอบและความรู้สึกชังความรู้สึกชอบความรู้สึกชังมีอยู่ในตัวโยมทุกคนไหมแล้วความรู้สึกชอบโยมเห็นตัวมันไหมความรู้สึกชังเห็นตัวมันไหมแต่โยมก็บอกว่าไม่เห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่มันมีไหมมีเจ้าข้าเออใช่แล้วนั่นแหละตัวในที่พระองค์นี้บอกว่าจะปรึกษากรัชกายก็หมายถึงตัวในนี่แหละพอหมอกลับไปท่านก็นั่งดูก่อนปาริตะปาริตะหมอเขาบอกว่าให้นอนหยอดยาแล้วตาจะหายก็เมื่อตาหายร่างกายแข็งแรงก็จะปฏิบัติธรรมได้เพราะเวลาปฏิบัติธรรมยังมีมากแต่ปาริตะท่านได้ตั้งสัจจะไว้เมื่อไม่นานมานี้เองว่าตลอดเวลาปฏิบัตินี้จะเดินยืนนั่งแต่ไม่มีนอนท่านจะนอนไหมนอนหยอดยาไหมสังสารวัฏที่ท่านเกิดตายเกิดตายทุกยากลำบากนี้มีประมาณมากมายไม่รู้เท่าไรแล้วเกิดตายจนชินแล้วเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายโศกเศร้าเสียใจจนชินนับไม่หวั่นไหวแล้วของเรานี่เราก็ไม่รู้ว่าขนาดไหนแล้วนะเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าแต่งกำหนดของท่าน 84,000 อสงไขยยิ่งด้วยกำไรแสนมหากับนับชาติเกิดตายเกิดตายเกิดตายโดยประมาณไม่ได้เอามาคำนวณไม่ได้หรอกมันนานเหลือเกินแล้วท่านล่ะท่านก็บอกอย่างนี้ท่านจะไม่รีบเร่งเพื่อที่จะขจัดกิเลสที่มันมีอยู่นี่ให้เหือดแห้งไปให้หมดเรื่องหมดราวไปเหรอท่านตายมาจนชินแล้วเกิดจนชินแล้วตายจนชินแล้วท่านจะเห็นแก่ตาดีหรือจะเห็นแก่ทำดีแต่ท่านเห็นแก่ตาท่านก็เอายาหยอดตานอนหยอดตาก็หายแต่เกิดแก่เจ็บตายของเจ้ายาวยืดไม่มีกำหนดแต่ถ้าหากว่าท่านถือสัจจะเอาธรรมะก็เอาธรรมะเป็นที่ตั้งร่างกายจะไปไหนก็แล้วแต่มันเพราะมันเกิดแล้วตายแล้ว

นับครั้งไม่ถ้วนจนชินชาแล้วเบื่อหน่ายแล้วเบื่อหน่ายก็การเกิดเบื่อหน่ายก็การแก่เบื่อหน่ายก็การเจ็บเบื่อหน่ายก็การตายที่ไร้สาระมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นมีแต่อะไรสารพัดสารเป็นหน้าเบื่อหน่ายคนเราเนี่ยถ้าหากปัญญามันคิดได้มันเกิดมองทะลุปลุกปลงไปอย่างนี้มันก็เห็นนะแม้แต่มานี้ก็ยังได้ยินบ่อยๆว่าฉันไม่อยากเกิดแล้วเขาคิดยังไงไม่รู้แต่เขาพูดว่าฉันไม่อยากเกิดแล้วเขาคงคิดได้เหมือนอย่างกับพระองค์เนี่ยท่านก็เลยบอกว่าตาที่คิดว่าเป็นของเราจะแตกจงแตกไปเถิดจะบอดก็บอดไปเถิ

าที่คิดว่าเป็นของเราจะแตกจงแตกไปเถิดจะบอดก็บอดไปเถิดปาริตะทำไมท่านยังประมาทอยู่อย่าช้าอย่ารอรีบเร่งทำทำทำทำทำไม่มากที่สุดจะเสร็จหรือไม่เสร็จขอให้ทำได้ตามสัจจะที่ตั้งไว้แต่เป้าหมายคือทำให้เสร็จคิดว่าอย่างนั้นและการที่ไม่นอนแล้วเป็นการรีบเร่งทำมากทำมากทำมากเพื่อจะเอาชนะการเวลาว่าให้มันเสร็จก่อนให้ฆ่ากิเลสตายซะก่อนก่อนที่แกจะดับไปแกคิดอย่างนั้นวันหมอเขาก็ถามอีกหมอก็มาดูอีกว่าไงอ่ะหลวงพ่อเห็นตาต่างว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยหมอไม่ได้เขาคนไข้ไม่เชื่อหมอก็บอกว่าหลวงพ่อต่อไปนี้หลวงพ่ออย่าบอกกับใครๆนะว่าผมเป็นหมอมารักษาตายหลวงพ่อนะผมไม่รักษาแล้วเสียชื่อยาดีแสนดียังไงหลวงพ่อไม่ทำตามก็รักษาไม่ได้แล้วก็ยาก็ไม่ต้องหยอดหรอกแล้วก็อย่าบอกว่าผมมารักษานะผมทิ้งแล้วพอหมอกลับไปเท่านั้นแหละปาริตะได้ยินไหมเขาทิ้งเจ้าแล้วหมอเขาทิ้งแล้วท่านแน่นอนต่อการที่มีตาบอดหรือไม่อาจจะตายไปเลยอย่าช้าอย่าช้าอย่ามัวช้าอยู่รีบเร่งรีบเร่งท่านก็เร่งจริงๆอ่ะนะไม่หลับไม่นอนได้แต่นั่งแต่ยืนแต่เดินแต่ทำไมรู้ไหมภาวนากายของเรานี่แหละเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันตังมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานัปปการัสสะอสุจินังเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมองสิตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าถึงปลายผมมันมีหนังหุ้มอยู่ไหมภายใต้ผิวหนังมันมีอะไรอยู่มีความสวยอยู่ไหมมีความน่ารักอยู่ไหมมีความหอมอยู่บ้างไหมนี่ดูอย่างนี้ที่ก็แล้วก็มองดูพิจารณาดูแล้วก็ไม่ได้ใช้ตาดูนะดูด้วยความรู้สึกความรู้สึกอยู่ตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้นความรู้สึกอยู่ตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้นถ้าความรู้สึกไปรู้สึกนึกคิดกำหนดอยู่ที่กายใจก็อยู่ที่กายถ้าความรู้สึกกำหนดนึกคิดไปอยู่บ้านใจก็ไปอยู่บ้านถ้าหากว่าใจอยู่บ้านแล้วกายนั่งอยู่ตรงนี้กายกับใจอยู่คนละที่เขาเรียกว่าวุ่นความวุ่นใจวุ่นคือใจไม่สงบใจแบบนั้นเขาเปรียบเทียบเหมือนเด็กซนเด็กมีบ้านแต่มันไม่อยู่บ้านมันไปเที่ยวนอกบ้านเดี๋ยวไปเที่ยวนอกบ้านมันก็ไปเจออะไรอะไรที่นอกบ้านมากมายเยอะแยะตามอารมณ์ที่มันไปมีทั้งเพื่อนดีมีทั้งเพื่อนร้ายมีทั้งโรงเหล้ามีทั้งโรงการพนันสารพัดสารเพเด็กที่ไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่ไม่ตั้งอยู่

โอวาทมันก็ไปชอบมันมีสิทธิ์ที่จะไปชอบมันชอบตรงไหนมันก็เอาตรงนั้นผลสุดท้ายผิดบ้างถูกบ้างแล้วก็เอาเรื่องเก่ากลับบ้านนานๆมาทีไรก็มีแต่เรื่องมีคนเขาพูดประจานกล่าวขานกันวันอย่างนั้นอย่างนี้มันลูกใครนี่แต่มาไม่ได้ว่าโยมนะเปรียบเทียบว่าเด็กซนไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่เนี่ยมันไปสร้างเรื่องอย่างนั้นแหละแล้วก็นำเรื่องกลับมาบ้านสร้างปัญหาให้กับบ้านครอบครัวก็มีพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเดือดร้อนฉันใดจิตใจที่ถูกอำนาจของกิเลสพาไปกายนี้เป็นบ้านของจิตเป็นถ้ำของที่อยู่ของจิตถ้าจิตมันอยู่ในบ้านอยู่ในกายจิตมันอยู่ที่ถ้ำในคือกายนี้เขาเรียกว่าจิตเชื่อฟังจิตถูกรักษาจิตถูกควบคุมจิตถูกปกครองแต่ถ้าหากว่าจิตมันไม่ได้อยู่ที่กายไม่ได้อยู่ที่ถ้ำภายในอันนี้ก็เรียกว่าจิตสุขสนจิตอันธพาลเกเรมันไปดูชอบรูปมันก็ไปอยู่ที่รูปมันชอบเสียงมันไปอยู่ที่เสียงมันชอบกลิ่นมันไปอยู่ที่กลิ่นมันชอบรสมันก็ไปอยู่ที่รสไม่ใช่รสยนต์นะรสหวานรสเปรี้ยวมันชอบเย็นชอบร้อนมันก็ไปอยู่กับที่เย็นที่ร้อนมาอยู่แต่ข้างนอกทั้งนั้นแล้วมันก็ไปวุ่นเหนื่อยอยู่ก็เรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสติดสารพัดติดนำเรื่องร้ายเข้ามาสู่ความรู้สึกคือใจวุ่นติตมาก็บอกแล้วว่าใจวุ่นเป็นบาปใจว่างเป็นบุญใจวุ่นเป็นบาปที่ว่าใจวุ่นน่ะคือใจมันไม่ได้อยู่กับกายนี้ไปอยู่ข้างนอกไปคิดไรสารพัดตระเพเปรียบเหมือนเด็กซนแต่ถ้าหากว่าความรู้สึกคือจิตมันอยู่ที่กายนี้มันอยู่ที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังที่เนื้อที่เอ็นที่กระดูกมันวิ่งซนก็ซนจริงแต่มันซนอยู่ในกายนี้เหมือนคนซนอยู่ในบ้านซนจริงแต่มันซนอยู่ในบ้านมันไม่ซนออกไปนอกบ้านไม่ค่อยมีเรื่องไม่มากโยมปล่อยให้จิตของโยมสนอยู่ในกายนะคิดตั้งแต่ผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับพังผืดไตปอดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าว่าไปหมดทุกเรื่องทุกเรื่องมันจะได้32 เรื่องมันอยู่ในหมดเลยเห็นไหมผมก็อยู่ข้างในขนก็อยู่ข้างในตับไตไส้พุงอยู่ข้างในหมดเลยเมื่อจิตมันอยู่ในบ้านก็เหมือนเด็กที่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่ไปไหนอย่าไปนะลูกน้ำก็ไม่ไปอ่านหนังสือนะลูกน้ำก็อ่านกินข้าวซะนะลูกนะอาบน้ำเถอะนะได้เวลานอนซะนะลูกนะเงียบเรียบร้อยบ้านนั้นสงบไม่มีเรื่องแต่เขาไม่เชื่อฟังออกไปสร้างเรื่องเหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเขาเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทของการปฏิบัติอย่างที่โยมตั้งใจมาปฏิบัติธรรมยึดเอาศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเห็นหลวงพ่ออาจารย์แกก็กล่าวอย่างเนี้ยมัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิอะไรเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิที่ว่านี้ก็คือผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับพังผืดไตปอดไตน้อยไตใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่ารวมสรุปแล้วคือรูปที่เรียกกันว่ารูปกายจิตที่ถูกควบคุมอยู่ด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเป็นเส้นทางออกจากทุกข์เขาก็อยู่ภายข้างในเชื่อเมื่อเขาเชื่อเขาก็อยู่กับกายภายใน
สุดท้ายเขาก็จะมาอยู่กับการที่ถูกเสี่ยมสอนการที่ถูกควบคุมโดยลักษณะของการกระทำสามประการที่จะมาพูดแล้วก็ต้องซ้ำนะโยมนะเรื่องนี้ทำไมซ้ำไม่ได้ยิ่งซ้ำก็ยิ่งดีอาตาปีสัมปชานโอสติมานี่เป็นตัวสอนจิตเป็นตัวรักษาจิตเป็นตัวควบคุมจิตไม่ใช่เรามีไหมความเพียรที่กำหนดอยู่ที่กายภายในเนี่ยบาปไม่เกิดแต่บุญเกิดเพราะอะไรสงบสงบเป็นบุญไงว่างไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องรูปไม่มีเรื่องเสียงไม่มีเรื่องกลิ่นไม่มีเรื่องรสไม่มีเรื่องสัมผัสใดๆที่จะทำให้ใจฟุ้งซ่านมันอยู่แต่ผมขนเล็บฟันอยู่แค่นั้นแหละตั้งแต่ผมขนเล็บฟันไปถึงปลายเท้าก็จากปลายเท้าหนังขึ้นมาดูนอกดูในอยู่ภายในล้วนแล้วอยู่กับของจริงทั้งนั้นเลยไม่ต้องไปคิดเรื่องลูกเคยก็ไม่มีลูกสะใภ้ก็ไม่มีหนี้สินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีหมดเลยมันอยู่นิ่งนิ่งอยู่ในกายถึงเป็นบ้านของจิตมันเด็กที่ไม่สนเชื่อฟังพ่อแม่ก็อยู่ตรงนั้นไม่มีเรื่องสงบไหมบ้านนั้นอ่ะจิตนี้ก็เหมือนกันที่เรามีปัญหาทุกปัญหาไม่ว่าจะปัญหาตรงไหนตรงไหนก็แล้วแต่นะปัญหาไหนก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอาศัยก่อจากจิตทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจิตไม่ไปซุกซนหมุนวายหลุ่มหลงมัวเมาอยู่ก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องข้างนอกอดีตอนาคตมันอยู่นิ่งๆโยมจะรู้หรือไม่ว่าที่จิตที่อยู่กับกายนิ่งๆอ่ะอะไรควบคุมเขาอยู่เด็กที่อยู่นิ่งๆเขาเชื่อพ่อแม่เห็นคุณค่าของคำสอนของพ่อแม่จิตที่อยู่กับกายนิ่งๆเฉยๆอยู่ภายในกายอย่างเดียวไม่ออกนอกกายไม่ออกนอกทำไม่ซุกซนเพราะมีผู้ควบคุมคือสติสัมปชัญญะนี่ไงอาตาปีสติมาสัมปชาโนคอยตักเตือนสะกิดอยู่เรื่อยเสมอๆอย่าไปนะผมนะแล้วก็ขนนะแล้วก็เล็บนะแล้วก็ฟันนะมองสิผมเป็นยังไงความจริงของผมเป็นยังไงมองสิขนเป็นยังไงลักษณะท่าทางของขนเป็นยังไงรูปพรรณสันฐานของขนเป็นยังไงมีสีมีกลิ่นยังไงขนมองสิสังเกตดูสิว่าหนังเป็นยังไงรูปพรรณสันฐานของหนังเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงกลิ่นมีกลิ่นเป็นยังไงแล้วมองไปข้างในลึกๆอีกสิมองเข้าไปลึกๆถึงตับไตไส้พุงไตน้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลต์หนองเลือดมองทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องแล้วก็สังเกตด้วยมองลองสังเกตดูนะสังเกตไส้ที่มันอยู่ยังไงเคยเห็นไส้หมูไหมเคยเห็นไส้ไก่ไหมนั่นแหละไส้เหมือนกันอยู่ในสภาพคล้ายคลึงกันมากเลยแล้วกลิ่นเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงหาความน่ารักได้ไหมหาความหอมได้ไหมสวยไหมเมื่อดูเข้าไปจนชัดเจนจากธรรมชาติธาตุแท้เข้ามาจริงๆแล้วมันจะเกิดความรู้สึกใหม่ขึ้นมาและความรู้สึกใหม่นั้นเป็นอย่างไรผู้ที่ใช้สติสัมปชัญญะเข้าไปกำหนดรู้ดูท่าทีของสิ่งเหล่านี้แล้วจะรู้เองเฉพาะตัวที่เขาเรียกว่าปัจจัตตังจะลองยี่อย่างนี้เองเหรอ
หน้าเพลิดเพลินนักเหรอหอมนักเหรอลุ่มหลงขนาดไหนมันจะร้องยี่ออกจริงๆ จากผู้ที่เขาไปเห็นจริงๆเพราะฉะนั้นเห็นไหมการที่โยมมารักษาอุโบสถมาปฏิบัติธรรมจุดมุ่งหมายของทุกคนนะเป็นอย่างนี้แต่มีแต่ความมุ่งหมายถ้าหากว่าไม่ใฝ่ใจในการทำแบบนี้ก็จะไม่สามารถรู้ของจริงที่พุทธเจ้าสอนได้เหมือนอย่างกับพระองค์นั้นที่เขาบอกให้นอนหยอดยาแล้วท่านก็ไม่หยอดหายไหมไม่หายสุดท้ายเป็นยังไงท่านบอกว่าตาจะแตกจะดับก็ดับไปเถิดหูจะเป็นยังไงก็เป็นไปเถิดแขนขาจะผุพังสูญสลายยังไงก็สูญไปเถิดปาลิตะเธอรักษาแต่ธรรมสัจจะที่ตั้งไว้เท่านั้นนี่พ้นสุดท้ายตาบอดเลยแต่ขณะที่ตาท่านบอดปัญญาของท่านสว่างจ้าตานอกดับไปแต่ตาในสว่างสว่างยิ่งกว่าแสงสว่างทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าบอกว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างอื่นเสมอด้วยปัญญาไม่มีเพราะปัญญาสว่างเพราะศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ฐานที่ตั้งเกิดของปัญญาสมบูรณ์ปัญญาก็งอกงามเหมือนต้นไม้ที่ปลูกฝังลงไปในดินดีน้ำดีปุ๋ยดีก็โตออกดอกออกผลเมื่อปัญญามันโตสว่างสามไว้มองเห็นรูปกายปัญจขันธ์ทั้งห้ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนตานี้ไม่มีปัญญาที่จะไปดูเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ต้องปัญญาเท่านั้นที่จะเข้าไปเห็นตรงนี้ได้และปัญญานั้นต้องเป็นปัญญาที่ถูกพัฒนาแล้วอย่างเต็มที่เหมือนอย่างกับเด็กที่ฉลาดตั้งใจเรียนแล้วมันรู้จริงจิตนี้ถูกควบคุมเต็มที่ด้วยหลักของศีลสมาธิปัญญาแล้วปัญญาพิเศษยอดเยี่ยมก็ปรากฏขึ้นในขณะที่จิตนั้นมีสมาธิเป็นพื้นฐานที่มั่นคงเมื่อจิตมีพื้นฐานมั่นคงองค์สมาธิเต็มที่ปัญญาสว่างจ้าจึงมองเห็นยังไงมองก็มองด้วยปัญญาไม่ได้มองด้วยตารู้ก็รู้ด้วยปัญญาไม่ใช่ตารู้ชัดเจนเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันมันจะเห็นธรรมดาธรรมดาอย่างที่ตาเห็นนะเห็นผมวิเคราะห์แล้วไม่มีความสวยไม่มีความหอมไม่มีความน่ารักเอาลองสังเกตกันดูหน่อยสิเอากันจริงๆนะเอาหนังก็ได้เอาดองมองความน่ารักของหนังสักหน่อยสิมีไหมสวยไหมหนังนะลองหลอกมากองดูสวยไหมน่ารักไหมกลิ่นหอมไหมมองดูถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเห็นด้วยปัญญาจริงๆรู้ด้วยปัญญาจริงๆอ่ะมันจะน่าเอาไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากใครๆก็ชอบหมดเลยแต่พ
ผู้หญิงคนนั้นตายเขารายงานไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเก็บไว้ก่อน7วันพอถึง7วันแกก็มาแต่ไม่ได้มาเผานะมาสร้างเรื่องพัฒนาจิตจักจิตใจโดยประกาศให้ทุกคนมาว่าบัดนี้นางสิริมาผู้สวยงามใครประสงค์ต้องการจ่ายเงิน 5,000 สมมตินะจ่ายเงิน 5,000 แล้วก็เอานางสิริมาไปโอ้ยคนเอาทั้งนั้นเลยคนไหนมาทันก่อนก็คือเอาก็ถามว่าอยู่ไหนนู่นขึ้นไปดูในนู่นพอไปเห็นกลับเลยไม่ได้พิจารณาเห็นแล้วกลับเลยกลับมาถึงก็สายหน้าเอ้าสายหน้าไม่เอาแสดงว่า 5,000 มันแพงใช่ไหมเอา 2,500 2,500 ก็เอาขึ้นไปดูอีกคนหนึ่งต่างหากนะพอขึ้นไปดูเปิดดูอ้าวสายหน้าทำหน้าตาหน้าอยู่ยี่มาเลยลงมาบังไงไม่เอาแพงไปใช่ไหมเอา500ผลสุดท้ายที่สุดของที่สุด500บาทเดียวก็ไม่มีใครเอาพอไม่มีคนเอาคนจริงๆบอกว่าไม่ต้องซื้อให้เปล่าให้ประปาก็หาคนเอาไม่ได้ญาติโยมทั้งหลายลองคิดดูสิว่าคนที่สวยวิเศษขนาดนั้นที่คนทั้งบ้านทั้งเมืองหลงไหลคลั่งไคล้กันขนาดนั้นทำไมเขาถึงไม่เอาที่เขาไม่เอาเพราะเขาไปเห็นสภาวะของความเป็นจริงที่ก่อนที่เขาเอาเพราะเขาไปมองภาพมายาซึ่งเป็นเพียงมายาไม่ใช่ของจริงแต่เมื่อเขาตายไปแล้วอยู่ในโลกนี้ของจริงเพราะฉะนั้นจะเชื่อหรือไม่ว่าความหลงไหลเคลิบเคลิ้มอะไรทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดนั้นเกิดจากภาพมายาหลอกตาทั้งสิ้นเราทั้งหลายจึงต้องกลายมาเกิดแล้วตายเกิดมาแล้วตายเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาถ้าไปรู้ของจริงกิเลสมันก็จะไม่มีตัณหามันก็จะไม่มีเมื่อกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีเหตุที่จะเกิดคนมันก็ไม่มีเมื่อเหตุเกิดคนไม่มีความแก่ก็สิ้นสุดเพราะไม่มีที่เกาะอยู่ความเจ็บก็สิ้นสุดเพราะไม่มีที่เกาะอยู่ความตายก็สิ้นสุดเพราะไม่มีที่เกาะอยู่เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีที่เกาะความโศกเศร้าก็หมดนั่นเขาเรียกว่าสิ้นสุดแห่งความทุกข์สิ้นสุดกันทีสำหรับความทุกข์เมื่อเห็นความจริงที่เป็นสัจธรรมเมื่อเห็นความจริงที่เป็นที่สัจจะทำมันก็เบื่อนายไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นที่เราให้ฟังนี้ก็เป็นเพียงวิชาการทำให้เราได้พินิจพิจารณาว่าแนวทางของการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นบวชเนกขัมมะหรือจะรักษาอุโบสถศีลหรืออะไรก็แล้วแต่ความมุ่งหมายเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมคือรู้แจ้งในปัญจขันธ์ด้วยปัญญาเมื่อรู้แจ้งในปัญจขันธ์ด้วยปัญญาแล้วความเบื่อมันจะเกิดขึ้นทำไมถึงเบื่อเพราะมองดูปัญจขันธ์รูปนามแล้วที่เคยคิดว่าสวยว่างามไม่มีที่สวยที่งามคิดว่ารูปนามปัญจขันธ์มีสิ่งที่เป็นความสุขแบ่งปันให้ก็หาไม่เจอทิ้งไหมตมาเคยเปรียบเทียบให้โยมได้ฟังแล้วใช่ไหมว่าแม่ค้าผักต้องการจะขายผักให้มีได้กำไรมากแต่เขาไม่

มีทุนมากที่จะซื้อรถเขาก็หาไปขายแต่มันขายดีมากพอวางก็หมดวางก็หมดความมุ่งมั่นก็อยากจะเอาไปได้มากๆแต่เงินจะซื้อรถบรรทุกไปมากๆไม่มีเขาก็มาบ่นว่าโอ้ถ้าเรามีรถมันคนนั่นคนนี้วันนึงเนี้ยจะขายได้เยอะไอ้คนมองบอกว่านิ้วหนูบ้านนู้นเขาขายรถคันนึงเขาบอกขายนะฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันนะแต่ละไม่แพงหรอกราคาถูกมากเอ้าแต่ราคาถูกมากนะลองไปดูสิก็ไปดูถามเจ้าของก็บอกว่าใช่ขายมีแล้วอยู่ไหนอ่ะนู้นหลังบ้านอยู่ในสวนนู่นน่ะจอดอยู่นู่นเขาก็ไปดูพอไปดูเห็นปุ๊บโอ้ยในกระบะนั้นมีแต่ใบไม้เต็มไปหมดเลยมองดูตัวกระบะก็สีไม่มีแล้วมีแต่สนิมทั้งนั้นก็มองดูล้อก็แฝบแห้งหมดเลยมองดูช่วงล่างไม่ได้เรื่องหรือสักอย่างเดียวเปิดดูภายในสายไฟก็ขาดพวงมาลัยก็หลุดลุ่ยแต่มาอยากจะถามเหลือเกินว่าถ้าเป็นโยมไปเห็นยังไงโยมจะซื้อไหมรถขนาดน่ะซื้อไหมมีใครซื้อถ้าหากว่าจะมานึกเองว่าไม่มีใครหรอกที่จะรับตาซื้อรถคันนั้นน่ะมันยังไม่ร้ายเท่ากับรถคันนี้รถที่นั่งอยู่เนี่ยจอดอยู่เนี่ยร้ายกว่ารถคันนั้นไหมมองหน่อยเห็นไหมถ้าคนไหนซื้อคนนั้นก็บ้าใช่ไหมรถคันนั้นอ่ะแต่รถคันนี้ไม่บ้ากว่าเหรอแท้ถ้าก็ไม่มองไม่คิดไม่พิจารณาด้วยสติปัญญาอันแจ่มแจ้งก็เอาทั้งนั้นแหละแต่เอาไปแล้วเป็นไงซ่อมไม่ไหวรถคันนี้คันไหนซ่อมไหวมั่งไม่มีคันไหนอะซ่อมไว้อะซ่อมได้แต่ไม่ไหวหรอกเห็นไหมมีคันไหนซ่อมได้มั่งไหวมั่งเห็นมีแต่เข่าเตาเผาตรงนั้นเลยปุกนี้ก็เผาแล้ว3ศพเห็นไหมซ่อมไหวไหมแรงกว่าไหมเพราะฉะนั้นการนึกการคิดการปฏิบัตินะโยมอย่าเข้าใจผิดนะนี่โยมมาวัดสังฆทานเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วมีกฎกติกามุ่งเน้นเรื่องปัญญานอกจากมุ่งเน้นเรื่องปัญญาแล้วยังเปิดโอกาสให้โยมอีกด้วยอย่างเต็มที่อยากอยู่ครึ่งวันก็ได้อยากอยู่เต็มวันก็ได้อยากอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ได้เห็นไหมโยมจะไปหาที่ไหนได้ไม่มีการเรียกร้องอะไรเลยนอกจากโยมจะศรัทธาสั่งบุญทางกุศลของโยมน้ำก็ฟรีที่นั่งที่นอนฟรีไฟฟ้าก็ไม่ต้องจ่ายฟรีอาหารฟรีอีกด้วยโยมจะไปหาที่ไหนเนี่ยเอื้ออำนวยประโยชน์ของการปฏิบัติมากมายถึงขนาดนี้โยมนี่มันดึกนะเที่ยงคืนแล้วนะเนี่ยพระก็ยังมาอยู่เป็นเพื่อนโยมอยู่ไงกลัวโยมจะเหงาแต่มาพูดตรงนี้คิดถึงโยมสงสารนะจะบอกให้พระนี่หยุดไปสองผลัดแล้วนะแต่โยมไม่ได้ผัดไม่มีผัดเลยอ่ะดูยังอยู่อ่ะน่าสงสารไหมสู้พระสองผลัดแล้วนะสององค์นั่นเนี่ยองค์นี้องค์ที่สองเดี๋ยวที่สามอีกอ่ะโยมก็ยังเป็นคนนี้อยู่
คิดดูให้ดีว่าเขาเอื้ออำนวยประโยชน์ให้โยมขนาดไหนเพราะเขาคิดว่าโยมปรารถนาที่จะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็จริงจังคนที่มีความจริงจังก็เคยเปิดโอกาสอำนวยความสะดวกให้ทุกเรื่องเลยทุกสิ่งทุกประการเลยเพราะฉะนั้นเอาเหลืออีกเวลาอีกไม่ถึง30นาทีหยุดได้แล้วนะอาตมาจะหยุดพูดน้อยๆนะให้โยมยืนเอายืนหมดเลยเอาก็ไม่ได้หยุดก็ได้ยืนอย่างดีเอายืนปรับตัวเองให้สวยๆนะให้สวยคือสวยงามนะไม่ใช่อย่างอื่นนะยืนตรงถ้าจะให้ดีจริงๆก็ต้องแถวตรงด้วยถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรแต่ก็ให้ได้ยืนตรงก็แล้วกันแต่หากก็แถวตรงด้วยสวยวิเศษเลยของอาตมาเรียบร้อยนะยืนปุ๊บเนี่ยซ้ายตรงขวาตรงหน้าตรงแถวตรงเปียบนิ่งเงียบมีแต่คนไม่มีเสียงคนเยอะแต่ไม่มีเสียงหรอกมีแต่การเดินก็ไม่มีเสียงเรียบร้อยเงียบเอายืนตรงท่าไหนก็ได้เอามือเก็บมือก็ได้มือไว้ข้างก็ได้ใช้ให้ยืนแต่ไม่ใช้ให้นั่งนะไม่บอกให้นั่งนะบอกแต่ให้ยืนอย่างเดียวแต่ถ้าจำเป็นจะต้องนั่งก็คือนั่งเองโดยที่ถูกเขาบังคับให้นั่งเขาบังคับให้นั่งคือใครไม่ใช่เรานะทุกปวดเมื่อยเหน็บชาหมดแรงปรากฏขึ้นที่รูปยืนและก็คืนยืนต่อไปก็ต้องล้มหรือหงายหลังเอายืนกันแค่สุดยืนสุดทนนะเหลือทนไม่เอานะเข้าใจด้วยนะคนไหนถึงสุดทนก็นั่งถ้ายังไม่สุดทนก็ยืนต่อไปโยนยืนจนถึงสุดที่จะทนทำไมถึงให้โยมยืนจนถึงสุดที่จะทนไม่ใช่ยืนเฉยๆเลื่อนลอยนะให้ยืนเนี้ยต้องยืนรู้ยืนอยู่กับรู้ความรู้สึกอยู่ที่ยืนถ้าหากไม่ใช้ความรู้สึกไปกำหนดนึกรู้ดูที่ยืนถือว่าผิดหลักการผิดวิธีที่ให้ยืนเพราะยืนนี้คือยืนปฏิบัติธรรมไม่ใช่ยืนทรงใจเรื่อนลอยไปไล่จุดหมายไร้เหตุผลไม่ใช่แล้วให้ยืนดูรูปยืนประสงค์อะไรประสงค์ที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายทุกคนได้รู้ปัญจขันธ์รูปนามนี้ที่เป็นตัวสัจธรรมสัจธรรมของรูปนามคือทุกข์ในอริยสัจที่พุทธเจ้าบอกให้กำหนดรู้ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้พุทธเจ้าเห็นความจริงตรงนี้ไงเราจะหลุดรอดไปจากกิเลสตัณหาทั้งหลายได้ต้องดูทุกข์ไม่ใช่ดูสุขเพราะสุขไม่มีจริงๆสุขเป็นแค่เพียงวิปลาสคลาดเคลื่อนมันวิปลาสคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงคือนิดเดียวมีความรู้สึกสบายเป็นสุขนิดเดียวแล้วก็เคลื่อนย้ายไปอื่นพอความสุขตัวนี้เคลื่อนย้ายไปอะไรมาแทนที่ทุกข์เพราะฉะนั้นสุขจึงเป็นเรื่องของวิปลาสคลาดเคลื่อน

ม่ใช่ของจริงแต่ทุกข์เกิดจากการกำหนดดูอิริยาบถยืนนี่มันจะเกิดปรากฏว่าทั้งปวดทั้งเมื่อยทั้งเหนื่อยทั้งเหม็บชาสารพัดสารเพแล้วทุกตัวนี้ไม่ใช่วิปลาสนะจริงถ้าไม่เปลี่ยนรับรองล้มหัวฟาดแน่นอนเลยดีไม่ดีตายเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกข์มันเป็นของจริงไงวันนี้ขอให้โยมดูทุกข์สักรูปแบบหนึ่งคือยืนแล้วกันนั่งก็นั่งมาแล้วไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ดูนะดูยืนนะยืนดูยืนกำลังยืนทำความรู้สึกตัวว่าดูรูปยืนดูรูปยืนดูยังไงหลับตาก็ได้ใช้ความรู้สึกกำหนดดูกิริยาท่าทางอิริยาบถของการยืนที่เขาเรียกว่ายืนน่ะมันอย่างไรแล้วที่กำลังปฏิบัติการยืนปัจจุบันอยู่เนี้ยใช่ยืนไหมถ้าหากวันนี้รู้แล้ววันนี้คือการยืนกิริยาบถยืนใช่ยืนก็กำหนดรู้ดูยืนเรื่อยๆติดต่อนะอย่าไปฟังอะไรอย่าไปคิดอะไรอย่าไปสร้างเป้าหมายว่ายืนสมาธิยืนปฏิบัติเพื่อจะได้มีความสุขเพื่อจะได้บุญกุศลไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาดูยืนเฉยๆเอาแต่ยืนเท่านั้นอื่นไม่เอาเลยแต่ความรู้สึกมันเอาแต่สติต้องเข้าไปคุมว่าไม่เอาเอาแต่ยืนดูแต่ยืนเฉยๆเฉยๆนิ่งๆโยมที่สุขภาพไม่สมบูรณ์ก็ยืนสุดทนนะอย่าทนยืนนะอย่าแบบเรียกว่าเหลือทนนะเหลือทนไม่เอาเดี๋ยวมีปัญหาแต่มาไปที่จังหวัดสุราษฎร์หายืนแบบนี้โยมก็อายุมากแล้วตั้ง60กว่าเกือบ70 2ชั่วโมงโยมไม่กระดิกเลยแกยืนได้2ชั่วโมงเก่งกว่าอาตมาอีกทำไมยืนไม่ได้เลย2ชั่วโมงทีนี้ให้โยมยืนดูเพื่อจะได้ให้รู้ชัดเจนว่ารูปยืนที่ยืนอยู่นี้มันปวดจริงหรือไม่ยืนดูทุกข์ไม่ใช่ยืนหาสุขนะทุกข์มันจะออกมากับรูปที่ยืนคือทุกขเวทนาถ้าหากว่ายืนแล้วปล่อยใจไปอื่นไม่ได้กำหนดไม่ได้ดูไม่ได้รู้ก็จะไม่เห็นแต่ถ้าหากยืนแล้วนึกกำหนดนึกรู้ดูภาพยืนอย่างถูกต้องชัดเจนต่อเนื่องตลอดเวลาโดยการมีความเพียรดูมีสติมีสัมปชัญญะจะเห็นจะรู้ว่ารูปยืนนี้อยู่ในความรู้สึกความรู้สึกคือจิตที่มีรูปยืนอยู่ตัวรูปยืนที่อยู่ในความรู้สึกที่เรากำหนดรู้ดูนั้นนั่นแหละคือศีลสมาธิปัญญาที่โยมต้องการนักหนารู้ทุกครั้งที่มีรูปยืนอยู่ในความรู้สึกนั่นคือสมาธิที่โยมพยายามเรียนรู้เรื่องการทำสมาธิมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองได้สมาธิอย่างไรแบบไหนวันนี้ขอให้โยมได้เข้าใจความหมายของคำว่าสมาธิที่แท้จริงคือกำหนดนึกรู้ดูรูปยืนที่มีอยู่ในความรู้สึก

0: ถ้าเรากำหนดนึกรู้ดูภาพยืนเป็นมโนภาพอยู่ในความรู้สึกนั่นแหละสมาธิเพราะอะไรเพราะกายกับใจอยู่ด้วยกันกายยืนจิตรู้จิตรู้อยู่กับภาพยืนซึ่งเป็นตัวของอารมณ์ปัจจุบันที่หน่วงเหนี่ยวจิตให้ยึดมั่นอยู่กับภาพที่ยืนนั่นสมาธิแต่ต่างหากว่ายืนแล้วไม่ได้กำหนดไม่ได้นึกไม่ได้รู้ไม่ใช่นะไม่ใช่หรอกเลื่อนลอยนะไม่ใช่จะใช่จะต้องรู้เหมือนจะก็ดูภาพในกระจกเงาดูภาพเราเองในกระจกเงาอาตมาจะอยู่ใช้เสียงนะให้โยมใช้เสรีของโยมเองใช้สิทธิ์เต็มที่นะแล้วก็คนไหนยืนสุดทนก็อย่าไปฝืนทนจนถึงล้มนะเดี๋ยวไม่ได้แต่ขอเตือนไว้นิดนึงว่ายืนจนทนไม่ไหวแล้วให้เข้าใจว่าอ๋อนี่ความทุกข์มันออกมาบังคับรูปยืนมันเป็นทุกข์ทุกข์บังคับรูปยืนให้ต้องเปลี่ยนแต่การเปลี่ยนนั้นไม่ใช่เปลี่ยนไปด้วยอำนาจของตัณหาที่จะพาไปให้เกิดสุขจากการนั่งหรืออิริยาบถอื่นเปลี่ยนไปเพราะความปวดเมื่อยมันบังคับต้องเอาถึงขนาดทนไม่ไหวให้ปวดมันบังคับนะไม่ใช่อยากนั่งนะอยากนั่งอย่านั่งนะเพราะตัวอยากนั่นคือตัณหาตัณหาเข้าไปอาศัยอยู่ในความรู้สึกสมาธิจะสูญเสียและทำยังไงเมื่อไรสมาธิก็ยากเพราะสมาธิที่ปนเปอยู่กับความอยากไม่สมบูรณ์แต่จะให้สมบูรณ์โยมกำหนดดูรู้เองว่ามีสมาธิไหมหรือว่ามีภาพไหมภาพยืนขณะนี้มันยืนก็ต้องรู้ว่าภาพยืนมีไหมในความรู้สึกเห็นรูปยืนของตัวเองยืนอยู่ไหมยืนอยู่ยังไงท่าไหนแบบไหนอิริยาบถนี้แล้วก็พยายามทำความเข้าใจหน่อยว่ายืนนี้เป็นรูปไม่ใช่เรานะอย่าเอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะเราไม่มีแต่คนทั้งหลายส่วนมากนี่เราจะติดเราไงเรากินเรานอนเราเดินเรายืนเรานั่งตัดเราออกซะเพราะเราไม่มีโดยปรมัตถ์ไม่มีพระสวดเห็นไหมคนหาความจริงไม่มีในปรมัตถ์มีในสมมุติบัญญัติเนี่ยแต่ในปรมัตถ์ไม่มีเพราะฉะนั้นเวลานี้การปฏิบัตินี้มุ่งไปสู่ความจริงคือปรมัตถ์จึงเอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องมีแต่รูปยืนยืนหนอก็ได้นะแต่ต้องหนอรู้นะหนอเฉยๆเพลินๆไม่ได้เอาละสุดทนอย่าลืมสุดทนนะเหลือทนไม่เอานะแล้วให้กำหนดรู้ว่าโอ้ยืนนี่ทุกแท้ยืนนี่ทุกแน่เหมื่อยแน่ปวดแน่เหน็บชาแน่ทนไม่ไหวแน่นั่นแหละคือทุกอริยสัจเพียงแต่ยืนอย่างเดียวไม่พอนะยืนดูนั่งดูนอนดูเดินดูหาความสุขจริงๆจากการยืนการเดินการนั่งจะมีหรือไม่แต่ถ้าหากไม่ยืนกำหนดไม่ตั้งใจดูไม่ตั้งใจรู้เป็นภาพยืนอยู่ในความรู้สึกนั่นคือผิดทางสมาธิมีไม่ได้สมาธิจะมีได้อยู่กับรูปจึงเป็นอารมณ์ปัจจุบันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องอารมณ์ปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่ต้องฝึกกระยมอีกนานพอสมควรนั่นคือที่ตั้งของจิตที่เป็นสมาธิอารมณ์ปัจจุบัน ในความพยายามอดทนบากบั่นที่มีศรัทธาเป็นหลักถ้าไม่ยอมมุ่งมั่นในการปฏิบัติได้อย่างชัดเจนถูกต้องมีระเบียบมีกฎเกณฑ์มีความสวยงามของความสงบเงียบก็ขออนุโมทนาสาธุสุขใดปรารถนาใดประสงค์ใดที่โยมมีความมุ่งหมายเป็นเหตุให้โยมออกมาประพฤติดีปฏิบัติชอบคือปฏิบัติธรรมขอความสุขความปรารถนาความประสงค์ที่ตั้งไว้ในใจของโยมนั้นทุกท่านจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จตามความปรารถนาทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิน
0: ั่งยังทำไมนั่งก็ไม่เป็นไรนะหมดเวลาพอดีเลยเห็นไหมตรงเวลาไม่ตามแล้วก็ทุกครั้งนะโยมเวลาโยมมาปฏิบัตินะโยมต้องแน่นตรงนี้ต้องแน่นรู้เท่านั้นจะรู้พุทโธหรือจะรู้ยุบหนอพองหนอหรือจะรู้ลมหายใจอะไรได้ทั้งนั้นแต่ต้องให้เป็นลักษณะแบบนี้รู้จริงอย่างเดียวไม่ใช่รู้นู่นนิดรู้นี่หน่อยเปลี่ยนแปลงแต่ตรงนี้จะง่ายเพราะกายมันหยาบหยาบมันนึกง่ายดูง่ายรู้ง่ายมันกระดุกกระดิกยังไงก็รู้ชัดแต่คอยตั้งใจดูตั้งใจรู้แล้วกำหนดว่าที่ยืนอยู่นี้ครึ่งชั่วโมงนะโยมยืนเนี่ยไม่ใช่น้อยนะมันสุขหรือมันทุกข์มันปวดมันเมื่อยหรือมันสบายสบายดีถ้าหากมันจะเริ่มปวดเมื่อยก็ต้องยืนไปอีกครึ่งชั่วโมงถ้ายืนอีกครึ่งชั่วโมงรูปทำปฏิบัติก็จะชัดขึ้นอะไรชัดทุกชัดไม่มีสุขชัดหรอกสุขหายสบายหายกลายเป็นทุกข์ทรมานหมดเลยนั่นแหละคือของจริงปฏิบัติสมาธิไม่ได้ปฏิบัติไปหาสุขนะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อความสบายนะปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อรูปนี้ไม่ใช่สุขเลยผมไปถึงเวลานั่งนานเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนั่งดูรู้นั่งโยมก็จะเข้าใจว่าโอ้รูปนั่งนี้ไม่มีสุขเลยทุกทั้งนั้นเลยยืนก็เหมือนกันนั่งก็เหมือนกันเดินก็เหมือนกันนอนก็เหมือนกันแต่นี่เวลามันน้อยโยมอาจจะรู้เพียงนิดหน่อยแต่ขอให้ฝึกบ่อยๆรู้มากๆแล้วโยมจะได้เข้าใจว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์จริงไม่มีสุขแล้วก็ทุกข์นี้โยมก็ได้อ๋ออริยสัจที่พระพุทธเจ้าบอกให้ต้องการรู้ทุกข์มันอย่างนี้เองรู้แล้วเป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต่อไปอีกสุดท้ายนี้ขอโยมดำเนินการไป

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งก็ให้ใกล้กันนะนั่งก็ให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกลมกลงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบๆฝึกสมาธิทำใจเงียบๆไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูซะก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูป

แขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงหลับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมแล้วลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมนี่เมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวไปในกายทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่วางคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทลมเข้าโทลมออกก็รู้พุทลมเข้าก็รู้โทลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

แล้วก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลมเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บปะนังให้ปรากฏถ้าไม่ปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วประทมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าผวังแล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็น
ห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เท่ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรเพิ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมักท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆออกไม่ออกพรึดพรัดจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ป่ะถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองย้ายย้ายความง่วงเหงาหัวนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัชฌัญญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

ถ้าคนเคยได้อัฐิกายเกราโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณนักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอเราย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี่ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ทีนี้ก็เป็นผู้หลงกองรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วนี่จิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมติบัญญัติเท่านั้นคนเราจึงไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันห้าไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันโลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกันจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องกันจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระไม่พระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกับนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้นี่ท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นี่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมีทีนี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกก็หลับก็เห็นอีกที่นี่เดินจงกรมเดินจงกรมมีสติสมัชญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วประยุดยืนหลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็น

เห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นที่นี่นอนมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็นลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรในสองวันสามวันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้ถึงเข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัพยากตาธรรมอัพยากฤตจะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะอดทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทนี่ไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกเหอะมันฝึกมันทำเหอะจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่ชังทำไมยังไม่มี

พระดินองค์ใหญ่ๆเพราะไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะก็อยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปหยุดอมรรคผลแล้วจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอาอมรรคผลนะถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยผลให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปมือกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอนิมักก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพระโลกดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วแต่เรื่องคนน่ะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องไป

ฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรคเจริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์สัจให้รู้ทั้งสมุทัยสัจและให้รู้นิโรธสัจขอจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันนี้เถิดแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่เข่าขวานอนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปเอาไว้ยังกับมือลุงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นจำชัดขึ้นเราแล้วก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรักขณตายา

0: มะตติยัมปิไมยังพันเตวิรุงวิรุงรักนาทายะติตระเนนัสหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนัง

0: ชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิสิตัง
0: อามะปันเต
1: ปาน

0: ตาเวรมณีจิตฆาบะทังสมาธิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีจิตฆาปะทังสมาธิยามิ
0: อะรินาทานาเวรมณีจิตฆาบะทังสมาธิยามิ
1: อะทินาทานาเวรมณีจิตฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทัตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทัตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีศีลศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนจัดเป็นครั้งที่8ในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่22สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์ศีลคุโนหลวงปู่ดำวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิสิทธิ์ธรรมวงศ์หลวงพ่อพันลบอภิปาโลวัดรังสีรัตนวารีวัดป่าเชิงเลนกรุงเทพมหานครพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีรากิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุกผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลาสัมปันโนวัดปฐุมนารามราชวร

วิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุพดลสันธรรมโนที่พระสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-655

0: รงทานติดต่อที่ศึกษา0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรในฐานะกาชั้นประทวนในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมทุกท่านร่วมงานถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญบนเรือนไทยริมน้ำเวลา 9:00 นคณะเจ้าภาพทอดถวายผ้าไตรไทยธรรมเวลา 11:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 19:00 นพิธีสวดพระอภิธรรมน้อมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในวันครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205 0880954205หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ครบรอบ14ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม
0: 2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: ความจริงคนรักที่มั่นคงก็คือพ่อแม่เรารักที่มั่นคงก็จะมามองเห็นว่าคนเราเนี่ยถ้าขาดความรักแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เหมือนกับช่วยชามทั้งหลายมันแตกไปแล้วเมื่อแตกสลายไปแล้วเนี่ยมันเอากลับมาใช้อะไรไม่ได้เลยความรักก็เปรียบเหมือนช่วยชามมันเอง ช่วยชามที่เขารอรอมแก้วหรือช่วยชามที่เขารอรอมให้มันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันก็เป็นภาชนะที่สวยงามบางคนก็เอาไปโชว์บ้างอย่างสังฆโลกเนี่ยคนก็ไม่อยากเอาไปทานข้าวทั้งที่ของนั้นสวยงามแต่ถ้ามันแตกปุ๊บเนี่ยสังฆโลกก็ไม่มีความหมายเอาไปใส่ข้าวก็ไม่ได้ไปโชว์ก็ไม่ได้ทุกอย่างในโลกของปัจจุบันนี่ความรักนี่เป็นตัวเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้าหากันคนเคยโกรธกันคนเคยเป็นศัตรูกันแต่พอมามีความรักแล้วความเป็นศัตรูนั้นกลับเป็นมิตรแท้ไปกลับตายแทนกันได้ทั้งที่ทีแรกจะฆ่ากัน

0: จะฆ่ากันจะทำลายกันให้มันหมดสิ้นไปแต่พอความรักมันกลับคืนมาความดีมันยิ่งใหญ่เลยเห็นหน้ากันคิดถึงกันโทรศัพท์หากันแล้วคุยกันเขียนจดหมายถึงกันความรู้สึกมันก็มีแต่ความดีมีแต่ความสุขอันนี้ความรักเป็นบ่อเกิดแห่งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้นและอดีตที่แล้วมาฉะนั้นพ่อแม่เราเนี่ยเป็นคนรักเราคนแรกเป็นคนรักเราคนแรกที่เราไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่เราจะเป็นเพื่อนเรานี่ก็เป็นคนรักที่สองที่สามที่มาคบกันตอนโตแล้วจะเป็นสามีภรรยาก็เป็นคนรักที่นานแล้วจนกลางวัยแล้วหรือว่าเป็นวัยหนุ่มวัยสาวแล้วจึงจะมาเจอคนรักที่แท้จริงดังนั้นไอ้ความแท้จริงจริงๆเนี่ยเขาถ้าเราเกิดมีคนรักไม่แท้จริงที่เราทะเลาะกับสามีภรรยาเนี่ยเราก็ต้องกลับไปหาคนรักที่แท้จริงคือกลับไปบ้านเดิมคือไปหาพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้อนรับก็ไม่เคยรังเกียจลูกว่าลูกจะไปแพ้รักจากใครมาหรือจะไปเสียหายจากใครมาแม้แต่ผู้หญิงบางคนเนี่ยขายตัวขออภัยนะขายตัวแล้วขายตัวอีกจนร่างกายทรุดโทรมแล้วไปไม่รอดแล้วก็กลับไปหาแม่แม่ก็รักลูกดีใจที่ลูกมาบางคนเอาโรคอื่นมาเอาโรคมาฝากเป็นเอดเป็นอะไรเงี้ยก็เลี้ยงลูกยันตายเลี้ยงยันทั้งที่ทุกคนรักทีแรกตอนเป็นสาวเนี่ยบางคนเนี่ยผู้ชายก็แย่งกันเพราะผิวพรรณและหน้าตาดีอย่างเงี้ยแต่พอเป็นโรคนี้มาไม่มีรักแท้เลยกลับไปหาแม่ดีกว่าแม่นั้นรักแท้พ่อนั้นรักแท้แต่แม่พ่อสมัยนี้บางทีมันอารยธรรมของความตะวันตกเนี่ยเข้ามาเยอะคนตะวันตกเนี่ยเขาผู้ชนะนั้นผู้อยู่ดีกินดีผู้ชนะผู้ฉลาดผู้นั้นเป็นคนที่ทุกคนจะรักทุกคนจะเข้าข้างไอ้ความกตัญญูรู้คุณนั้นไม่ใช่มันเป็นคุณธรรมของศาสนาพุทธหรือศาสนาฮินดูแทนที่จะเป็นกตัญญูเพราะฉะนั้นจึงว่าความรักเนี่ยมันจึงเป็นตัวเชื่อมโยงไม่มีศาสนานะความรักไม่มีศาสนาไม่มีพรมแดนฉะนั้นคนจะถือศาสนาใดก็มีลูกมีผัวมีเมียก็มีความรักที่ไม่มีอะไรจะปิดกั้นได้การแสดงออกของพ่อแม่เนี่ยแสดงออกได้ทุกเวลาเลยบางคนก็อาจจะคิดถึงอย่างลูกไปไหนกลับมาดึกดื่นเที่ยงคืนเนี่ยยิ่งเป็นลูกสาวเนี่ยโหห่วงที่สุดเลยเจนลูกก็ลำคาญว่าจะมาห่วงฉันทำไมฉันโตแล้วแต่จะห้ามได้ยังไงเพราะความรักมันห่วงแต่ถ้าความรักของเพศเนี่ยมันไม่ใช่ห่วงอย่างเดียวมันห่วงนะห่วงหึงความรักของเพศมันห่วงหึงเหมือนพวกสัตว์เนี่ยพวกสัตว์พอมาหน้าเป็นสัตว์มันก็กัดกันฆ่ากันเอากันเป็นเอากันตายเพราะมันไม่ห่วงหรอกมันห่วงมันหึงอันนี้ความรักเรื่องเพศหนุ่มสาวต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หวงหึงแต่ที่จริงพอมันหมดความรักเหล่านี้มันก็ฆ่ากันได้ทำลายกันได้แล้วก็จากกันไปโดยความโกรธความเกลียดก็มีแต่ความรักของพ่อแม่เนี่ยมันไม่หวงมันหวงนะมันไม่หวงมันหวงหวงก็หวงแบบตอนที่ว่ายังไม่มีครอบครัวแต่พอมีครอบครัวแล้วก็หวงแล้วก็ไม่หึงว่าถ้าเขาดีก็มีความสุขด้วยถ้ามีลูกเขยดีก็ดีด้วยมีลูกกระพายดีก็ดีด้วยมีหลานดียิ่งรักหลานมากขึ้นมีความสุขมากในการที่มีหลานเนี่ยหลานหญิงหลานชายเนี่ยหลงไหลเลยบางคนนี่ความรักที่แท้จริงมันถ่ายทอดเป็นเหมือนยอดพักทองแล้วยอดอะไรที่มันเหมือนที่แรกมันก็แตกมาเล็ดเดียวพอมันให้มันตอกแตกออกเป็นใบออกเป็นลูกเป็นดอกไปยาวไกลเป็นผลประโยชน์ตรงนี้ความรักของพ่อแม่ก็เหมือนกันเหมือนเมล็ดเดียวแต่มันงอกไปถึงลูกหลานหมายคือบางคนมีความสุขมากบางคนมีคุณธรรมมีความสุขมากเพราะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองจะมีความสุขกับลูกหลานที่มาเยี่ยมมาเยียนมาถามหาไม่มีทุกข์ใดมาปิดบังได้เลยเพราะอะไรเพราะความรักของความเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายขอให้คิดถึงความรักครั้งเดียวที่พ่อแม่ให้เรามา ตั้งแต่วันเกิดจนวันยันวันตายไม่เคยเสื่อม ท่านั้นความรักอันนี้เราต้องกลับคืนให้ท่านให้ท่านมีความสุขให้ตายนอนตาหลับอย่าได้กังวลต่อความเป็นอยู่ของเราขอให้เราทำแทนท่านคือเกิดมาเนี่ยถ้าคนใดกตัญญูแล้วก็คิดว่าชีวิตนี้จะต้องเลี้ยงพ่อแม่ยันตายและจะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างบ้านสร้างเมืองให้พ่อแม่อยู่จะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังจะพยายามทำอะไรที่พ่อแม่ไม่มีก็จะพยายามทำให้มีไม่คิดจะเอาของพ่อแม่เลยมีคนกตัญญูนะโพธิสัตว์เนี่ยโพธิสัตว์จะไม่เอาสมบัติของพ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่นะโพธิสัตว์เนี่ยจะเอาสมบัติของตัวเองเลี้ยงพ่อแม่ยันตายนี่คือความเป็นผู้มีบารมีเป็นโพธิสัตว์ฉะนั้นทุกชาติที่พุทธเจ้าเกิด500ชาติเนี่ยจะอยู่ในกตัญญูหมดเลยอยู่ในศีล5อยู่ที่ศีล8กตัญญูรู้คุณไม่เป็นผู้มีอันตรายต่อโลกที่ตัวเองเกิดเลยจึงว่าเป็นโพธิสัตว์โพธิสัตว์ก็เป็นร่มโพร่มไทรของชีวิตสัตว์ทั้งหลายในโลกทั้ง3เนี่ยจะเป็นมนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีอบายโลกก็ดีเนี่ยก็นั้นถึงว่าความรักต้องสร้างกันไว้อย่าทำลายนะอย่าทำลายโยมมีลูกหลายคนก็อย่าแสดงความรักให้ลูกเขารังเกียจตัวเองต้องแสดงว่าเรารักลูกเราปวดท้องคลอดลูกเหมือนกันหมดทุกคนเราก็ลูกก็ต้องคิดว่าพ่อแม่เนี่ยอุ้มท้องเรามาลำบากเหลือเกินปวดเจ็บท้องเนี่ยมันก็เท่ากันทั้ง2คน3คน4คนเนี่ยจะมีสักกี่คนมันก็เจ็บท้องเท่ากันเลี้ยงลูกเท่ากันแต่พอโตแล้วเนี่ยเราจะรักคนไหนมากน้อยเนี่ยบางทีบางคนก็อดกันไม่ได้บางทีมันเข้าชะตากันนะบางทีลูกสาวบางคนเอาใจแม่เป็นลูกชายบางคนเอาใจแม่เป็นเอาใจพ่อเป็นก็ลูกก็จะรักคนนั้นเนี่ยคนไหนเอาใจไม่เป็นก็จะไม่อยากแสดงว่าคนพ่อแม่เนี่ยเขาก็รักคนไหนเอาใจไม่เป็นก็รักอยู่แล้วไม่อยากให้เป็นอื่นแต่ว่าพิเศษตรงว่าเอาใจเป็นหรือเปล่าก็เหมือนเราไปชอบหนุ่มๆสักคนเนี่ยเราก็ต้องเอาใจหนุ่มคนนั้นหนุ่มถึงจะอยู่กับเราได้เราชอบสาวสักคนก็ต้องเอาใจสาวคนนั้นไม่งั้นสาวก็อยู่กับเราไม่ได้ทุกคนก็ไปคิดใจด้วยการเอาใจฉะนั้นพ่อแม่ก็เหมือนกันก็เราก็ต้องเอาใจพ่อแม่อย่าให้ท่านต้องเดือดร้อนเพราะเราการเอาใจใส่ดูแลพ่อแม่เนี่ยเป็นกตัญญูเนี่ยทำให้พ่อแม่เราลืมเราไม่หลงก็ความรักก็เสมอต้นเสมอปลายบางคนบอกแม่รักลำเอียงรักไม่เท่ากันไอ้นิสัยเรานะมันทำให้หน้าลำเอียงเพราะเราไม่เคยเอาใจใส่ดูแลพ่อแม่สุขทุกข์ทุกสุขพ่อแม่เลยบางทีเราเอาเหตุแค่ตัวเองมีอะไรก็จะเอาของพ่อแม่กินหมดใช้หมดแต่ไม่เคยเกื้อกูลพ่อแม่พ่อแม่ก็รู้สึกว่าไอ้ลูกคนนี้พึ่งไม่ได้ขนาดนี้มันยังพึ่งไม่ได้แก่กูจะพึ่งได้หรือตายกูจะพึ่งได้หรืออย่างเงี้ยก็แม่ก็รู้สึกว่าก็จะโอนเอียงไปทางลูกที่มีอะไรก็ถามหาแม่มีอะไรก็ถามหาพ่อพยายามเอาโน่นเอานี่มาให้นี่คือความรักที่เกิดขึ้นอีกมากทวีคูณที่เพราะที่เอาใจใส่ดูแลพ่อแม่ฉะนั้นจึงว่าไม่มีใครหรอกในโลกนี้ที่จะรักเราเท่าพ่อแม่เราเพราะท่านให้ชีวิตเราเป็นเจ้าของชีวิตเป็นเจ้าชีวิต
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมแสดงคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระอาจารย์สนองกตปุญโญแห่งวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีพระอาจารย์สนองกตปุญโญนามเดิมสนองโพสุวรรณเกิดเมื่อวันที่5เมษายน2487ที่ตำบลหนองผักหน้าอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ13ปีมีโอกาสเรียนบาลีนักธรรมอยู่2ปีจนสอบนักธรรมตรีได้เมื่ออายุครบบวชได้อุปสมบทณวัดดอนไร่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีหลวงพ่อมุ่ยพุทธรักขิโตเป็นพระอุปชาท่านอุปสมบทได้พรรษาเดียวเริ่มออกธุดงค์ไปทางภาคอีสานท่านพระอาจารย์สนองกตปุญโญเป็นศิษย์ของหลวงพ่อสังวานเขมโกแห่งวัดทุ่งสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ่านเป็นผู้มีความจริงใจและจริงจังต่องานเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาปัจจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีซึ่งวัดสังฆทานยังได้แยกสาขาออกไปเผยแพร่ธรรมะตามจังหวัดต่างๆถึง13แห่งผลงานด้านเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่สาธุชนทั่วไปโดยเฉพาะรายการธรรมะสว่างใจทางวิทยุมีผู้ติดตามรับฟังเป็นจำนวนมากตั้งแต่สาธุชนในเมืองหลวงตลอดจนชนบทจนกระทั่งชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่บนดอยท่านยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่องานมิต้องการอื่นใดนอกจากเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรสืบไป

ดนี้ขอสาธุชนพุทธบริษัทตั้งใจนอบน้อมนมัสการแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

นั่งสมาธิฟังธรรมเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายหัวไม่โป้งมือชนกันตั้งกายตรงๆแล้วก็หลับตาทำใจสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากให้รู้ว่าตัวเองนั่งอยู่ในอาการสงบกายสงบทำใจให้สงบมีสติระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าเราก็นึกพุทหายใจออกนึกโธพุทลมเข้าโทรมออกทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาบารมีที่เราจะได้สะสมสร้างอารมณ์ให้เป็นบุญพยายามน้อมเห็นหน้าตัวเองรู้ลมตัวเองทำจนกว่าใจของเราจะเริ่มคิดนึกเรื่องเก่าเรื่องใหม่พยายามพิจารณากายกับใจหรืออาการ32ที่เรานั่งอยู่ขณะนี้มีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกไม่มีอะไร สุขก็อยู่กับลมหายใจทุกข์ก็อยู่ให้ลมหายใจหายใจเข้าถ้าเรารู้ลมหายใจออกถ้าเรารู้ลมเราก็มีความสงบแล้วก็มีความสุขถ้าเราไม่มีความสงบก็ไม่มีความสุขความสุขอยู่ที่มีความ

งบสงบมากก็สุขมากสงบน้อยก็สุขน้อยไม่สงบไม่สุขเลยดังนั้นเราพยายามทำความสงบเพื่อใจเราจะได้เป็นสุขใจของเราจะได้ไม่เร่าร้อนไม่คิดอะไรที่เป็นทุกข์ที่เป็นเครื่องกังวลผูกมัดใจเราทำให้ไม่สบายใจพุทโธเป็นผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจทำอย่างไรอย่างไรก็ให้ใจเบิกบานก็ใช้ได้การที่เรามีโอกาสได้มาเข้าวัดมาถือศีลมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมายกฐานะจิตของเราให้เป็นคนปกติปกติคนเราแล้วไม่ชอบปกติคนเราชอบคิดในแง่ไม่ดีคนโน้นดีกับเรามากคนนี้ไม่ดีกับเราเลยคนโน้นดีคนโน้นไม่ดีคนโน้นสวยคนโน้นไม่สวยคนโน้นรวยคนนี้ไม่รวยคนนั้นรอคนนี้ไม่รอคนนั้นชอบเราคนนั้นไม่ชอบเราเราชอบคนนั้นเราไม่ชอบคนนี้เราก็คิดไปสารพัดที่คิดคิดแล้วก็ไม่สมหวังคนที่ชอบเราเราก็ไม่ชอบแต่ที่เราชอบเขาเขาก็ไม่ชอบเราหรือคนที่ชอบกันเดียวก็ชังชอบแล้วก็ชังชังแล้วก็ชอบไม่มีอะไรสงบไม่มีอะไรเป็นการถูกใจเราทำยังไงก็ไม่ถูกใจเราทำยังไงก็ไม่ถูกใจเขาไม่มีอะไรชอบได้เลยมีชอบกับชังถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าใจเราจะทำยังไงดีที่สามารถที่จะทำเหตุอันนี้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะคนเราเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เพราะมันมีชอบมีชังเราก็ต้องพยายามเข้าหาธรรมคือเป็นเครื่องรู้จริงคือเป็นเครื่องแก้ไขได้จริงๆเหมือนกุญแจดอกหนึ่งเราติดประตูบ้านเราหรือกุญแจคลังที่เราเก็บทรัพย์สมบัติไว้กุญแจธนาคารกุญแจคลังกุญแจบ้านเรากุญแจเก็บทรัพย์สมบัติไอ้ลูกกับแม่มันต้องเข้ากันได้ถ้าเราจะไปไขเอาคลังเราออกมาถ้าเราจะไปไขเอาสมบัติมันมหาศาลออกมาจากคลัง แต่เราไปเอาดอกเอากุญแจดอกอื่นไปไขไหนเลยกุญแจมันจะออกไขเท่าไหร่กุญแจก็ไม่ออกเพราะอะไรเพราะมันคนละลูกคนละดอกคนละตัวคนละฝาไขเท่าไรจะกุญแจหักแล้วหักอีกก็ไม่สามารถจะนำการเปิดกุญแจนั้นได้ประตูก็ไม่เปิดคลังก็ไม่เปิดเพราะอะไรเพราะลูกกับแม่ไม่ตรงกันเมื่อลูกกับแม่ไม่ตรงกันมันก็เข้ากันไม่ได้จะทำไงที่ให้ตรงกันมันก็ต้องเอาดอกเดียวกันกุญแจยี่ห้อใดเบอร์ใดกุญแจเบอร์10ไขดอกนั้นลงไปมันก็ถูกต้องไปเอายี่ห้ออื่นมาไขไม่ออกจะเรียกว่าแก้ถูกต้องไขถูกต้องถ้าเราไปหยิบเอากุญแจดอกอื่นมาไขรับรองไขยังไงก็ไม่ออกต้องเอาลูกเดิมดอกเดิมซึ่งมันเป็นแม่กันลูกกัน

กุญแจมันยังมีแม่มีลูกเลยไอ้ลูกแม่เข้ากันได้ก็ต้องให้มันตรงกันลูกก็ตรงกับแม่พ่อก็ตรงกับลูกลูกก็ตรงกับแม่แม่ก็ตรงกับลูกพ่อก็ตรงกับลูกมันตรงดอกเดียวกันไขกันได้เปิดประตูขลังออกได้ใจเราก็เช่นเดียวกันใจเราปิดมืดมีแต่ทุกข์กังวลมีแต่ความอึดอัดขัดเคืองมีแต่เรื่องทำใจให้ไม่ทุกข์กินก็ไม่สบายใจนั่งก็ไม่สบายใจนอนก็ไม่สบายใจอึดอัดขัดเคืองไม่สบายตลอดวันตลอดคืนทำยังไงก็ไม่หายกินก็ไม่หายนอนก็ไม่หายเที่ยวเตะฮาก็ไม่หายกินเหล้าเมายาเต้นรำขับร้องก็ไม่หายทุกข์เพราะใจมันไม่สบายจริงๆเราแก้ยังไงก็ไม่ตรงเพราะอะไรเหมือนกับกุญแจที่เอาดอกลูกกุญแจไปไขแม่มันไปเอาลูกคนอื่นไปเอาลูกดอกอื่นไปเอาลูกตัวอื่นมาไขแม่มันไม่ออกเพราะไม่ใช่ลูกเดิมแม่เดิมเข้ากันไม่ได้ไขไม่ออกการแก้ใจเช่นเดียวกันต้องแก้โดยธรรมะแก้ด้วยการเข้าไปรู้ต้นเหตุคืออะไรเป็นสาเหตุทำให้ครอบครัวเราเกิดเรื่องราวต่างๆทำให้ความรักเราปั่นป่วนหรือทำให้ความเป็นอยู่เราไม่สมหวังเราค้นหาเหตุเพราะวาจาวาจานี่มันมาจากไหนมาจากจิตใจจิตใจมาจากไหนมาจากการนิสัยการปรุงแต่งหรือว่าสิ่งที่กระทบสิ่งที่เราไปชักจูงมาเช่นสามีกับภรรยาไม่ถูกกันหรือพ่อหรือแม่ไม่ถูกกับลูกเพราะเหตุใดเราก็สาวหาเหตุแล้วอ๋อวันนั้นเราไปเตือนหน่อยเดียวเราบอกอาทิตย์ลูกทำไมไม่ห่วงแม่เลยแม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เห็นห่วงแม่เลยแม่ตั้งแต่มีครอบครัวนั้นไม่เดียวแลพ่อแม่เลยนะลืมพ่อแม่เลยอันนั้นเองเราเตือนลูกชายเราไปนิดเดียวเตือนลูกสาวเราไปนิดเดียวเขากลับไปบอกสามีเขาภรรยาเขาเท่านั้นเขาก็โกรธเป็นคืนเป็นไกวว่าเรามาแย่งความรักไปก็เกิดความไม่เข้าใจบาดหมางเรื่อยๆมาหรือเกิดจากการที่ว่าแม่เตือนลูกไม่สนใจพ่อแม่การเมื่อไม่เตือนแล้วไม่สนใจก็เกิดความไม่เข้าใจในครอบครัวนั้นขึ้นพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจลูกลูกก็ไม่เข้าใจพ่อแม่เพราะมีคนที่สามเข้ามาทำให้เราไม่เข้าใจกันหรือลูกทำไงจึงไม่เข้าใจพ่อแม่เมื่อก่อนทำไมลูกยอมรับพ่อแม่อ๋อมีเพื่อนเข้ามาชักชวนให้ลูกเราเที่ยวให้ลูกเรากินให้ลูกเราเล่นให้ลูกเราไปทางอื่นไม่เข้าหาความกตัญญูเมื่อคนมาเจอเพื่อนลูกเราอย่างนี้เพื่อนลูกเราไม่ดีก็ชักจูงไปอย่างนั้นแล้วเราก็เตือนลูกเราด้วยความหวังดีแต่ลูกเราไม่เชื่อเราแล้วเชื่อเพื่อนพอเตือนแล้วลูกก็โกรธเราจึงไม่อยากเข้าบ้านจึงไม่อยากสังคมกับพ่อแม่เพราะพ่อแม่ไม่ได้กล่าววาจาซึ่งเป็นประโยชน์เราก็ต้องโทษตัวเราว่าเราเป็นต้นเหตุที่ไม่ได้กล่าววาจาให้มันเป็นถูกต้องสามีกล่าววาจาไม่ดีทำไมภรรยาเราจึงไม่ค่อยเชื่อเราเมื่อก่อนทำไมภรรยาจึงศรัทธาเชื่อเราอ๋อเราสาเหตุคือวาจาเราไม่ดีคำพูดของเขามันไม่ให้ความมั่นใจต่อเขา
คำพูดของเรามันทิ่มแทงหัวใจเขาเราไม่ได้เกรงใจเขาเราพูดไปโดยอารมณ์สนุกขนองแต่ภรรยาเรากลับถือสามีเรากลับถือเมื่อเขาถือแล้วเขาจึงกินใจกินอยู่ทุกวันพูดคำตั้งนานเลยแล้วทำไมจึงไม่ลืมเพียงสามีว่าภรรยาเพราะภรรยาเนี่ยมาเพียงไม่มีอะไรมาเนี่ยมาไม่มีอะไรเลยมาแต่ตัวมึงนะมาแต่ตัวนะมึงจะมาถือดีเท่านั้นเนี่ยชีวิตนี้ไม่มีความสุขถือจะกินอยู่ยังไงให้มีความสุขอะไรสามีจะปนเปื้อนอะไรแต่สิ่งนั้นทำลายหัวใจภรรยาก็เรียกพยาบาทกินใจทำบุญอะไรก็ไม่หายไอ้คำพูดอย่างนี้มันดูถูกเหยียดย่ำจิตใจเพราะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาภรรยาดูถูกสามีว่าสามีเนี่ยไม่มีอะไรหรอกไม่มีน้ำยาอะไรดูถูกว่าสามีเนี่ยไม่มีอะไรเป็นผู้ชายก็ชายผ้าเท่านั้นเองเป็นผู้ชายก็แค่ผ้าชายผ้าไม่ใช่ชายจริงไม่ใช่หญิงแท้ไม่ใช่หญิงดีไม่ใช่ชายดีคนเราถือจะพูดเพียงตามอารมณ์แต่มันก็ขวางใจลืมคำว่าดูถูกกันไม่ลงนี่วาจาเป็นต้นเหตุมาจากใจที่ไม่มีสติคนเราเมื่อใจไม่มีสติแล้วเกิดความโกรธย่อมเผลอสติพูดจาอะไรสิ่งที่เป็นโทษมากมายครอบครัวเพียงเริ่มต้นอย่างนี้แล้วก็เริ่มล้าวฉานกินวันละน้อยกินวันละนิดแทะกร่อนไปแทะกร่อนไปก็เรียกว่าทำให้เกิดความล้าวขึ้นมาอยู่เรื่อยจนถึงที่สุดก็เกิดอารมณ์รุนแรงต้องแบ่งหม้อข้าวเตาไฟแยกกันไปก็มากมายเพราะทำใจไม่ได้เพราะนั้นเราจะต้องแก้เหตุของความทุกข์ด้วยการไขให้ตรงจุดเหมือนกับกุญแจดอกนี้เราจะต้องไขแม่มันดอกนี้ซึ่งมันเป็นแม่ลูกกันจึงจะเปิดประตูได้ปัญหาที่เราจะแก้ได้แก้อย่างไรแก้ตรงไหนแก้ที่ใครเพราะมันมีปัญหาแล้วทุกคนต้องแก้ตรงใจต้องแก้ตรงความรู้สึกเจริญเมตตาให้มากขึ้นเวลาจะพูดอะไรก็ให้ระวังว่าเราพูดอะไรที่เขาไม่สบายใจคำพูดนี่เนี่ยมันเป็นการฆ่ากันทางอ้อมและทางตรงถ้าใครรักษาคำพูดตัวเองให้ดีต่อไปไม่ได้ไม่เสมอต้นเสมอตะปลายบุคคลนั้นจะต้องเปลี่ยนมิตรเปลี่ยนที่อยู่หรือเปลี่ยนสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเหตุวาระดีก็กลับมาเป็นลายแต่ถ้าคนไหนทำเหตุด้วยการพูดดีลายก็กลับกลายมาเป็นดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นวาจาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์วาจาใครวาจาเรานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราด่าเขาว่าเขาโกรธเรายาวนานเราชมเขาเราพูดดีต่อเขารักเรายาวนานเราจะแก้ยังไงก็ทำให้วาจาของเรานะศักดิ์สิทธิ์พูดให้มันจริงใจพูดไม่ให้มันคนอื่นเดือดร้อนเมื่อพูดดีพูดถูกต้องแล้วปัญหาต่างๆก็จบหมดลองสิใครมาพูดกับเราน้องอย่างนั้นน้องอย่างนี้พี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้แม่อย่างนั้นแม่อย่างนี้ยกย่องสรรเสริญเราใครมั้งจะโกรธไม่มีใครโกรธเกลียดกันเลยมีแต่ถือเกลียดไว้ตั้งยาวนานแต่เมื่อมาเข้ามาพูดอย่างนี้บ่อยๆความโกรธเกลียดก็หายไปแต่ทั้งที่เรารักกันมายาวนานดีกันยาวนานแต่พูดจาที่ถากถางหัวใจกันพูดจาที่หยาบคายกระทบกระเทียบน้ำใจกันความรักความสัมพันธ์อันยาวนานก็หมดไป
เป็นเหตุเราสาวเหตุแล้วคือจิตของเราพอไม่พอใจแล้วก็แสดงออกพูดออกมาโดยไม่ได้ยังคิดเพราะพูดมาที่แล้วเช่นเคยเท่าหลังก็พูดเรื่อยๆไม่ได้คิดว่าใครจะเป็นเครื่องทำให้คนอื่นเจ็บใจให้คนอื่นต้องเสียใจจนกลายเป็นติดนิสัยและสันดานซึ่งกลายเป็นคนพูดง่ายพูดหยาบพูดไม่ได้ถ่อมน้อมน้ำใจคนอื่นจึงกลายหมดมิตรมีแต่ศัตรูแม้แต่พี่น้องพ่อแม่กันก็เป็นศัตรูกันแม้แต่สามีภรรยาก็เป็นศัตรูกันในความทางความคิดบางคนพูดกันไม่ถึง7คำต้องทะเลาะกันเวลากินด้วยกันแต่ก่อนก็กินอิ่มนอนหลับมีความสุขแต่พออยู่กันนานๆพูดกันไม่เกิน7คำต้องลุกหนีกันไปจากหม้อข้าวเพราะอะไรเพราะความเข้าใจไม่มีการที่เจริญสติไม่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยแพ้ใจตัวเองการแพ้ใจตัวเองด้วยเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวความโกรธเนี่ยทำให้พูดได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างซึ่งเกิดความไม่พอใจกับฝ่ายตรงกันข้ามแต่ถ้าเราไม่แพ้ใจตัวเองนะเราชนะใจตนเองข่มใจตัวเองไม่โกรธวาจาที่หยาบคายวาจาที่ทำลายผู้อื่นหรือเหยียดย่ำน้ำใจคนที่เรารักนั้นจะไม่เกิดขึ้นเลยจริงๆเรียกว่าปากนั้นเป็นเอกปากนั้นเป็นเอกที่จะชนะอะไรทั้งหมดเป็นถ้อยร้อยความตีใบตีโพตีภายไม่มีการรู้เรื่องกันเป็นถ้อยร้อยความว่าความกันเรื่องใหญ่เรื่องโตที่ไหนต้องใช้ขลมต้องใช้วาจาซึ่งเป็นซึ่งถูกต้องจึงจะชนะกันได้จึงจะรู้เรื่องกันได้วาจาเป็นเครื่องสื่อสารที่โลกสารก็ต้องใช้ทางโลกก็ต้องใช้ทางธรรมก็ต้องใช้แต่ทางธรรมนี่พุทธเจ้าท่านบอกห้ามพูดหยาบไม่ให้พูดหยาบกับคนที่เรารักและคนที่เกลียดเราไม่พูดจาหยาบคายไม่พูดจาเสียดสีทิ่มแทงให้คนอื่นเจ็บใจคือพูดแต่สิ่งที่ทำให้เขาสบายหูสบายใจเมื่อใช้วาจานี้ถูกต้องแล้วมีแต่มิตรเต็มบ้านเต็มเมืองไม่มีศัตรูเลยคนเราที่มีศัตรูรอบข้างในเพราะวาจาของเราพูดตามใจตัวเองไม่ได้พูดเอาใจคนอื่นนึกจะพูดยังไงก็พูดพอใจจะพูดสักอย่างฉันไม่ได้เคยยืมปากใครพูดใครจะว่ายังไงฉันถึงจะพูดนี่เนี่ยมาพูดอย่างนั้นแล้วทำไงแม้แต่คนนอนอยู่ด้วยกันก็โกรธกันเกลียดกันทะเลาะกันทั้งคืนมาคุยตื่นขึ้นมาทะเลาะกันอีกหัวค่ำทะเลาะก็ไม่พอชะมืดตื่นขึ้นมาทะเลาะกันอีกเพราะมันมีปากพูดขาดสติทั้งของสองคนก็ขาดทั้งสองคนแต่ถ้ามีสักคนหนึ่งนะมันก็มีสติเหมือนน้ำดับไฟไฟร้อนก็มีน้ำดับเช่นสามีขี้บ่นจู่จี้นิสัยผู้ชายไม่มีกลายเป็นผู้หญิงไปภรรยาก็เลยไม่ให้เกียรติเพราะสามีอะไรปากมันผู้หญิงบนมันวันยังค่ำแม่มันน่าจะเกิดเป็นผู้หญิงกูน่าจะเกิดเป็นผู้ชายแทนเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ไม่ให้เกียรติกันสามีก็ไม่รู้โทษของการพูดของตัวเองไม่รู้สาเหตุที่จะดับทุกข์โขค่ำทะเลาะกันไม่พอชาวมืดทะเลาะกันต่อไม่มีคำว่าสันติไม่มีคำว่าหยุดยั้งไม่มีกรรมการห้ามได้เพราะไฟต่อไฟลุกไหม้กันแต่ถ้าสามีขี้บ่นภรรยาไม่เฉยเสียก็จบตรงที่เฉยหรือภรรยาขี้บ่นจู้จี้สมกับเป็นผู้หญิงสมกับเป็นปากผู้หญิงพูดโน่นพูดนี่ตลอดวันตลอดคืนแต่สามีสมกับเป็นผู้ชายพูดไม่เป็น

เก่งปากไม่เก่งเก่งสงบเพราะที่สุดเมื่อสามีไม่พูดเก่งสมก็เป็นปากผู้หญิงพูดโน่นพูดนี่ตลอดวันตลอดคืนแต่สามีสมก็เป็นผู้ชายพูดไม่เป็นเก่งปากไม่เก่งเก่งสงบเพราะที่สุดเมื่อสามีไม่พูดเก่งสมก็เป็นผู้ชายนิ่งเฉยเป็นเรื่องก็จบตรงที่แม่บ้านเองเมื่อบ่นไปก็บ่นเป็นนิสัยเพราะคนชอบบ่นชอบพูดเพราะที่สุดก็จบกันพอใจเขาไม่โกรธแสดงเดี๋ยวเขาก็ดับอันนี้ธรรมะที่จะต้องแก้ใจคนต้องแก้ใจเราแต่ถ้าเกิดว่าบ่นกันทั้งคู่เนี่ยแล้วจะเอาใครมาดับมันก็บ่นกันบ้านเหลืองบ้านแตกเท่านั้นเองบ่นกันไปบ่นกันมาต้องขอหย่าแยกหม้อข้าวกันถ้าเรามีธรรมะข้อนี้เราก็จะมีสติรู้จักระงับใจรักษาใจเราทำไงดีถึงจะแก้ไขเราได้เหมือนกุญแจดอกเนี้ยยังไขไม่ออกยังแก้ไม่ได้เลยแก้เรื่องปากยังแก้ไม่ได้เลยทะเลาะกันเรื่องปากนี่เองผิดใจก็เรื่องปากนี่เองยังแก้ไม่ได้เลยทำยังไงดีต้องหาธรรมะเป็นดอกสำคัญที่จะไขได้ธรรมะเป็นดอกแรกเป็นดอกสุดท้ายที่จะไขประตูนี้ออกมาได้ต้องมาแก้ด้วยธรรมะคือความสงบเฉยอยากพูดก็ไม่พูดอยากคิดก็ไม่คิดจะทำอะไรก็เฉยเสียเมื่อเขาว่าอะไรเราเฉยเป็นเฉยเป็นเมื่อเฉยได้นั่นแหละสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นจากความเฉยใจก็สงบไม่มีอะไรทุกข์พอแก้ใจได้คนเราเมื่อเข้าวัดแล้วจึงได้ประโยชน์อย่างนี้ทำบุญได้อย่างนี้เอาไหมทำบุญแล้วไม่ถูกหวยหรือจะทำบุญถูกหวยดีทำบุญแล้วรวยใจเอาไหมทำบุญแล้วกลายเป็นคนละคนสามีเคยจู้จี้ขี้บ่นเคยเจ้าชู้กินเหล้าเมายาแต่มาปฏิบัติธรรมมาทำบุญกลับเป็นคนเฉยเป็นคนดีภรรยาจู้จี้ขี้บ่นเป็นคนเจ้าอารมณ์แต่มาทำบุญมาปฏิบัติธรรมกลายเป็นคนสงบเยือกเย็นไม่จู้จี้ขี้บ่นอย่างนี้เอาไหมจะทำบุญเพื่อรวยหรือจะทำบุญเพื่อดับทุกข์ถ้าลูกเรามาบวชมาเรียนมาปฏิบัติเป็นเด็กที่ว่านอนสอนได้เป็นคนที่มีธรรมะในใจเคารพเชื่อฟังพ่อแม่กตัญญูต่อพ่อแม่อย่างนี้เราเอาไหมที่ลูกดีอย่างนี้ที่สามารถจะนำพ่อแม่มาสู่ธรรมได้จึงว่าทำบุญไม่ต้องปรารถนารวยมันรวยอยู่แล้วทำบุญรวยอยู่แล้วทำบุญสวยอยู่แล้วทำบุญฉลาดอยู่แล้วคนที่ขี้เหร่นั้นไม่ใช่คนทำบุญคนที่จนนั้นไม่ใช่คนทำบุญคนที่ขี้เหร่นั้นคนที่จนนั้นคนที่โง่นั้นไม่ใช่คนทำบุญคนนั่งสมาธิแล้วฉลาดรวยเพราะไม่รู้จักเดือดร้อนอะไรมียังไงตัวเองก็รวยพอแล้วชีวิตนี้สมหวังแล้วพอกินพอใช้แล้วเรารวยใจไม่อยากจะไปโกงไม่อยากจะไปรักไม่อยากจะไปเบียดเบียนใครเพราะยินดีเท่าที่มีอยู่ก็เรียกว่ารวยแล้วแต่คนไม่ทำบุญไม่ทำบุญไม่ปฏิบัติธรรมมีเท่าไรก็อยากจะได้มากขึ้นบางคนหลงนะบางคนหลงมากเลยบางคนได้หลงเอาเงินมาเก็บไว้ที่ตัวเองพออายุ5 6 7 10แล้วเนี่ย70ขึ้นไปแล้วได้หลงมีเงินเท่าไรมานับทุกวันถึงมืดๆขึ้นมาตื่นขึ้นมานับเงินนับกลัวเงินจะหายเตือนมาเดินนับอีกพอมาหลงเมื่อก่อนไม่หลงก็ไม่นับเพราะนั้นว่าเกิดขึ้นมาแล้วพอหลงแล้วนับแต่เงินกลัวเงินจะหายคนอื่นไม่เก็บก็ต้องเรียกลงมา
เงินกูหายไปไหนเงินกูหายไปไงลองลั่นบ้านอ้าวไอ้ลูกก็ต้องขนเงินมาให้แม่นับกลางคืนพนักเสร็จแล้วแม่อยู่นี่นะครบยังครบเอาไปเก็บนะแม่นะเอาไปเก็บแล้วเดี๋ยวพอตื่นมาลูกเงินกูไปไหนเงินกูหายใครขโมยเงินกูไปอ้าวต้องเอาเงินมาให้แม่นับอีกแล้วนับทั้งวันทั้งคืนไม่มีเรื่องอะไรนับแต่เงินอย่างเดียวมีเงินเอาไหมอย่างนี้โยมไม่ได้ทำบุญไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ไหว้พระไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ให้ทานไม่ชอบมาวัดชอบนับแต่เงินอยู่ที่บ้านชอบนับแต่เงินไอ้คนไหนไม่มีเงินนับคนนั้นมันโง่กูไม่ไปทำบุญแล้วนับเงินที่บ้านดีกว่าแต่พอแก่ตัวแล้วมันหลงนับแต่เงินจะเอามาโยมพอตายแล้วไปไหนคนนับเงินตายไปแล้วก็ไปเป็นสุนัขหมาดำมาคว้าเงินตามที่พระพุทธเจ้าเห็นต้องแก้ตัวมันกดนับเงินไปได้นะทั้งที่มีเงินนับเหลือเฟือนะโยมแต่พอหลงแล้วมันไม่พอนับหรอกตื่นขึ้นมาก็จะนับแต่เงินหลงไม่รู้หรอกทั้งที่ลูกก็บอกไปความธนาคารไว้แล้วก็จะเอามานับให้ได้นี่หลงเงินโยมหลงเงินหลงนับอย่างนี้นะหลงกินกินแล้วก็ไม่ได้กินพอกินเสร็จแล้วกูหิวข้าวจริงหลงพอลูกเอามาให้ก็กินกินเสร็จแล้วเดี๋ยวก็หิวทั้งวันเลยก็หลงกินกินหลงนอนก็ไม่ได้นอนเลยนอนก็ไม่ได้นอนพูดลุกพูดนั่งก็เรียกว่าหลงกินหลงนอนหลงเงินหลงทองหลงลูกหลงหลานโหไปหมดเลยคนหลงพวกนี้ไม่ได้สติจริงๆเพราะพวกนี้ที่หลงเพราะอะไรแล้วเบื่อหน่ายลูกๆเนี่ยนึกแช่งในใจเมื่อไรแม่กูจะตายสักทีเนาะเลี้ยงคนหลงนี่เลี้ยงเด็กๆดีกว่าเพราะนั้นว่าเมื่อตัวเองหลงแล้วหมดราคาเลยลูกก็เบื่อหน่ายต้องปฏิบัติกันทั้งคืนทั้งวันเพราะหลงคิดให้พ่อแม่ตายเลยกลายเป็นลูกไม่กตัญญูไปเลยเพราะเบื่อหน่ายความหลงของพ่อแม่เล่นอุจจาระปัสสาวะสกปรกมุมมานกลายเป็นหลงแบบนั้นโอ้โหไม่มีใครรักเลยเป็นคนแก่ไม่น่ารักนี่นะคนไม่มีศีลจึงไม่น่ารักถึงว่าคนมีศีลแล้วสวยเป็นยังไงพอแก่ตัวแล้วไม่หลงพอมีศีลแล้วใจมันปกติพอแก่ตัวแล้วไม่หลงจึงว่าลูกหลานก็อยากให้อยู่อยากให้ยายให้ตาอยู่สักร้อยปีหลายร้อยปีเพราะรักยายรักตารักปู่รักย่าเนี่ยคนแก่แล้วสวยคนแก่ศีลแก่ธรรมแล้วสวยลูกหลานก็รักอยากให้อยู่ไม่เบื่อหน่ายเลยเนี่ยจึงว่าศีลธรรมสวยอย่างนี้สวยไม่สางสวยตรงที่ว่าไม่มีใครเบื่อหน่ายเราเพราะเขารักเราที่เรามีสติดีอายุมากเลยยังฉลาดยังสอนลูกสอนหลานได้แต่อายุมากแล้วมาหลงให้ลูกให้หลานดูอย่างนี้โอ้โหช้ำใจจริงๆใครจะเลี้ยงคนหลงบ้างเรามีเงินร้อยล้านพันล้านแต่เราหลงนะใครอยากจะเลี้ยงเราตั้งก็น่าเบื่อหน่ายตัวเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ตื่นขึ้นมาจะนับแต่เงินอย่างเดียวอาตมาเคยไปบ้านคนหลงพอไปเสร็จแล้วเขาเอาข้าวให้ทานพอกินได้แล้วไอ้หนูกินข้าวหรือยังกินแล้วครับเดี๋ยวกินนะไอ้หนูกินข้าวหรือยังกินแล้วครับโอ้โหนั่งเรียกเราอยู่นั่นน่ะนี่พวกมึงเขามาบ้านทำไมไม่เอาข้าวให้เขากินบอกยายให้กินแล้วเอาเงียบไปเอ้ยมึงไม่เอาข้าวให้เขากินเนี่ยคนหลงเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะเรียกแล้วเรียกอีกเนี่ยแก่แล้วลูกหลานก็นะเข้ามันทีแรกกันดีแล้วนะเข้าก็โมโหยายบอกว่าให้กินแล้วกินแล้วยังจะบ่นอยู่อีกเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเอาไหมโยมถ้าไม่เข้าวัดไม่ถือศีลกลางธรรมแล้วมันหลงอย่างนี้เอาไหมหลงนับเงินหลงกินหลงคือเคยกินถ้าจนติดร้านพัฒนาที่ไหนดีฉันไปกินหมดกินจะเลิกกินไม่ได้พอแก่แล้วก็หลงกินแล้วก็ว่าไม่ได้กินกินแล้วก็ว่าไม่ได้กินนี่เนี่ย
ความหลงเป็นอย่างนี้ที่พุทธเจ้าตรัสว่าหลงแล้วตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานโกรธตายแล้วไปสัตว์นรกโลภตายแล้วไปเป็นเปรตมันเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายสัตว์เดรัจฉานมันก็กินไม่รู้นอนไม่รู้อุจจาระปัสสาวะมันไม่รู้ที่ของมันเลยมันหลงอย่างนั้นการที่มาวัดเนี่ยเรามาแก้ความหลงมาแก้ทางดับทุกข์เมื่อทำทางดับทุกข์ทำให้เราไม่หลงรู้จักคำว่าพอดีเขาเรียกว่ารวยใจรวยฐานรวยศีลรวยภาวนามีปัญญาหักห้ามใจไม่ให้โกรธได้ขึ้นสวรรค์ทุกวันเพราะรู้จักความโกรธห้ามความโกรธเป็นปฏิบัติธรรมนี่มาแก้ใจอย่างนี้คือไม่ได้แก้ใจใครเลยอย่างนี้เราก็เป็นสุขแหละแต่ถ้าเราไม่เข้าวัดมีเงินมีทองมีอาหารกินทั้งวันเนี่ยแต่พอแก่ตัวแล้วหลงอย่างนี้เราจะเอาอะไรไปได้ถามทุกคนก็ไม่มีใครเอาหรอกตอบไม่เอาหรอกหลงอย่างนี้กินไม่รู้นอนไม่รู้เล่นอุจจาระปัสสาวะนี้ฉันไม่เอาหรอกตายจะต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวดีกว่าขอย้ายแก่หลงเลยทุกคนก็กลัวความหลงอย่างนั้นแต่เราไม่ต้องการให้มีความหลงต้องรีบธรรมะต้องรีบเข้ามาหาธรรมทานทำให้เราไม่หลงเพราะเราเสียสละเงินทองไปแล้วเนี่ยทำบุญไปแล้วทำให้นึกว่าเป็นบุญที่ใจเรามันทำให้เรามีเงินอยู่ที่ใจเรามีรวยอยู่ที่ใจเรามันนึกแต่บุญได้มากขึ้นมากขึ้นไอ้เงินข้างนอกมันมีน้อยหรือมันจะมีมากมันก็ไม่เสียดายเพราะมันนึกถึงแต่บุญที่เราทำไว้จึงเรื่องที่ไม่ต้องไปหลงนับเงินแต่คนที่มีเงินเขาบอกให้สละทานเพราะอะไรเพราะแก่ตัวแล้วมันจะหลงนับเงินแต่เราทำบุญแล้วมันไม่หลงนับเงินเพราะมันมีอยู่ในใจพอแล้วให้ทานพอแล้วรักษาศีลจิตมันก็ปกติพอไม่หลงแล้วทีนี้คนแก่ก็น่ารักพอไม่หลงลูกหลานก็รักมียายมีตาก็มีความอบอุ่นมากขึ้นอย่างนี้เรียกว่าคนสวยศีลทำให้คนสวยแก่แล้วก็ยังลูกหลานก็ยังรักอยู่แล้วก็ไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเพราะมีสติดีที่ว่าศีลให้สวยสวยอย่างนี้สมาธิทำให้เกิดปัญญาเพราะว่าไม่เป็นคนขี้โกรธเป็นคนอารมณ์ดีใครจะว่าใครจะด่ายังไงก็ไม่โกรธตอบเป็นคนใจดีใจเย็นเป็นคนรู้ทันใจตัวเองดับความโกรธได้มีปัญญารู้เท่าทันความโกรธแล้วไม่แสดงอาการโกรธออกมาทั้งวาจาและกายใจอย่างนี้เราก็เรียกว่าคนมีปัญญาดับทุกข์ทำบุญที่เราเข้ามาหาธรรมะเราต้องการได้ธรรมะข้อนี้หรอกจริงว่าจะมีเงินสักร้อยล้านพันล้านก็ไม่ฉลาดหรอกถ้าหลงแสดงไม่ฉลาดเลยสู้คนมีสมาธิปัญญาอย่างนี้ไม่ได้เลยที่ดับทุกข์ตัวเองได้เอาละธรรมเทศนาก็สมควรเก็บเวลาขอยุติไว้จะเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เข้าใจไหมโยมเข้าใจนะเอาไม่นั่งนับเงินเดี๋ยวจะเอาเงินให้นับไม่ต้องมาวัดนั่งนับที่บ้านเอาไหมโยมไม่เอาเนาะนับไปนับมานับหมดอุจจาระปัสสาวะพระนั่งนับหมดนึกว่าเป็นเงินหมดแบ่งแยกหมดมันหลงนะโยมหลงจริงๆนะอุจจาระปัสสาวะมันจับเปิบกินหมดมันนึกว่าเงินนึกว่าข้าวหมดกินจนติดอยู่ไม่ยอมให้ทานคนที่ไม่ยอมให้ทานรักษาศีลนะกินอุจจาระปัสสาวะตัวเองตั้งอย่างไม่ตายเป็นไงโยมเราจะว่าคนเข้าวัดโง่ยังไงคนอยู่บ้านมันก็กินอุจจาระได้เลยฉลาดไหมโยมนะกินไม่รู้นอนไม่รู้อุจจาระปัสสาวะตัวเองเล่นได้อย่างเงี้ยโอ้โหฉลาดได้ยังไงมีเงินเป็นร้อยล้านนับทั้งวันทั้งคืนไม่หมดเนี่ยตายพอดี
สู้คนรวยธรรมะไม่ได้ใช่ไหมมันนับอยู่ในใจพอแล้วทำบุญทำทานไม่รวยแล้วนี่เรื่องจริงนะที่ตมาพูดเนี่ยนะไม่ได้ขู่โยมนะหลงนับเงินที่จริงนะเจอมาแล้วกินไม่ได้กินนอนไม่ได้นอนเล่นอุจจาระปัสสาวะนี่พูดเรื่องจริงนะคนที่ไม่เข้าหาธรรมะตั้งแต่หนุ่มแต่สาวเนี่ยหลงนี่ละหมดท่าเลยนะฮะเออว่าไงโยมต่อไปนี้ต้องธรรมะแล้วนะโอ้โหถ้าเจอขั้นนั้นอร่อยเลยล่ะไม่ต้องเลี้ยงด้วยข้าวเลยล่ะอุจจาระปัสสาวะเปิบกินหมดเป็นได้โยมถ้ามันหลงคนที่ไม่ให้ทานเนี่ยดูไม่เข้าหาธรรมะนี่จะเป็นคนไม่รักษาศีลนี่แก่ตัวจะเป็นใช่ไหมตอนนี้เราก็เริ่มหลงเลยใช่ไหมที่จริงเราหลงมานานแล้วโยมหลงมานานแล้วแต่มันยังไม่แก่ตัวเท่านั้นแหละหลงลูกหลงหลานหลงบ้านหลงเพื่อนหลงลืมอะไรมันหลงไปเลยแต่มันยังไม่แก่ตัวสมองมันยังรับได้อยู่พอสมองมันเสื่อมปุ๊บเลยคราวนี้ละโหจิตมันหลงมันพาไปเลยกันนี้พาเล่นอุจจาระปัสสาวะนั่งเป็นคนไร้สติคราวนี้เราไม่ได้เรื่องอะไรบุญกุศลที่ทำไว้ก็เอาไปไม่ได้เลยยิ่งไม่ทำยิ่งไม่ได้อะไรไปเลยมืดมามืดไปเลยที่พุทธเจ้าท่านมีพุทธศาสนาไว้เพื่อแก้ความหลงอย่างนี้นะคนที่เห็นความสำคัญของพุทธศาสนาจะเห็นเรื่องอย่างนี้ก่อนถ้าเห็นว่าคนเราไม่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วหลงเล่นอุจจาระปัสสาวะเนี่ยโหเงินไม่มีค่าสำหรับเราเลยนะอย่าคิดว่ากินสนุกนะกินไปกินมาพอแก่ตัวมันหลงมากินในตรงเนี้ยตายเลยใช่ไหมนับเงินไปนับเงินมาพอแก่ตัวมานั่งนับอย่างเงี้ยสินฐานไม่เอาเลยมันจะต่างกับคนพอแก่ตัวแล้วจะแสดงออกซึ่งกรรมเก่าบางคนเขาขี้โกรธจู้จี้ขี้บ่นลูกหลานเบื่อละอาหมดเลยเข้าใกล้ไม่ติดพอแก่ตัวแล้วเจ้าอารมณ์น้อยคนที่แก่ตัวแล้วจะธรรมะธรรมโมที่สอนลูกสอนหลานให้ลูกหลานได้มีสติเตือนใจโดยมากแก่แล้วจะเลอะเหลือนหมดเลยกระปั้มกระเป๋อหมดคนจะต้องแก่ศีลก่อนแก่ธรรมจึงจะได้ผลดีถ้าแก่โลกนะโยมแก่เอาอะไรไปไม่ได้เลยต้องแก่ศีลแก่ธรรมจึงจะงามยันตายเอาไหมโยมไม่เอาแล้วนั่งนับเงินเลิกนะต่อไปนับพุทโธนะพุทลมเข้าโธลมออก1พุทลมเข้าโธลมออก2พุทลมเข้าโธลมออก3พุทลมเข้าโธลมออก4ลมเข้าโธลมออก5พุทลมเข้าโธลมออก6พุทลมเข้าโธลมออก7พุทลมเข้าโทลมออก8พุทลมเข้าโทลมออก9พุทลมเข้าโทลมออก10ถอยกลับใหม่เดี๋ยวลืมพุทลมเข้าโทลมออก9พุทลมเข้าโทลมออก8พุทลมเข้าโทลมออก7พุทโธ6 5 4 3 2 1ขึ้นเรื่อยลงเรื่อยอีกคนนับพุทโธและสวรรค์ในอกเลยล่ะสวรรค์ในอกนิพพานในใจทีนี้มีความสุขละไม่หลงนับพุทโธแล้วไม่หลงแต่ถ้านับพุทโธไม่ได้นะไปนั่งนับเงินหลงแล้วของกูไปไหนหายขโมยของกูไปโหบางคนเล่นเพชรนินจินดานะโยมนะบางคนมีเครื่องเพชรนินจินดาเปิดดูวันยังค่ำเลยโยมกลัวจะหายแล้วมีบางคนนั้นหลงมากๆโยมไม่ยอมเข้าวัดนะภรรยาเข้าวัดสามีไม่เข้าวัดเพราะตนเองมีสมบัติเยอะใครเอาอะไรมาให้กินหาว่าเอายาเบื่อมาให้กินหมดเลยโอ้โหแปลกลูกแปลกหลานเลยโยมลูกหลานนี่ละอาใจทำไงดีพ่อนึกว่าเรานี่จะฆ่าลูกพ่อใครเอาข้าวมากินกูไม่กินพวกมึงจะเอายาพิษใส่ให้กูกินจะเอาสมบัติกูให้ทำไงเลยโยมลูกหลานทุกคนหาว่าจะเอายาเบื่อมาเบื่อพ่อเพื่อจะเอาสมบัติมันหลงขนาดนั้นนะแล้วใครจะให้ข้าวกินโยม